0: ภาคประชาชนและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงลดภาระทางการเงินและนำเงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไป
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทจครับในพื้นที่เขตตรวจราชการที่5เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลานางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญนะครับในการปรับรูปแบบการทำงานของกทจเขต5ทั้ง5จังหวัดภาคใต้ได้แก่ชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสุราษฎร์ธานีและสงขลาให้ตอบโจทย์ของประชาชนมากยิ่งขึ้นการประชุมในครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจโดยการปรับจากการติดตามโครงการมาเป็นติดตามผลลัพธ์ไม่มุ่งเน้นเพียงว่าโครงการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่แต่ว่าจะต้องพิจารณาด้วยว่าเมื่อดำเนินโครงการไปแล้วเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไรขณะเดียวกันก็ขอให้กทจปรับจากการรอรับเรื่องร้องเรียนมาเป็นการเฝ้าระวังเชิงป้องกันมองเห็นปัญหาและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นพร้อมกับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอดส่องเป็นผู้ป้องกันเพื่อให้สามารถเสนอแนวทางแก้ไขได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามหรือสร้างความเสียหายและอีกหนึ่งแนวทางสำคัญนะครับก็คือการเสนอแนะของกทจจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงมีข้อมูลที่ชัดเจนรอบด้านและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้จริงรวมทั้งต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2: สำหรับวันนี้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือในเรื่องของการป้องกันมากกว่าที่จะไปแก้ไขในปลายทางนะคะว่าเราจะทำอย่างไรที่เราจะมาสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเราได้ลงนามในความร่วมมือกับปปช.นะคะในเรื่องของการสร้างกลไกการตรวจสอบการทำงานป้องกันการทุจริตนะคะดังนั้นในวันนี้ก็จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะมาพูดคุยทำความเข้าใจและก็มอบนโยบายในการขับเคลื่อนของคณะกรรมการกรรมาธิการจังหวัดค่ะ
1: สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่5ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และก็แนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความเข้มแข็งและสามารถทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจับตามติครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปลดล็อกการลงทุนโครงการขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเรื่องของการบริหารจัดการน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วม รวมถึงเรื่องของการเสริมความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวันนี้ทีม NBT ของเราเกาะติดการประชุมตลอดทั้งวัน
1: ครับสามารถติดตามชมได้ทุกช่วงข่าวของ NBT เลยครับ
0: ใช่ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวเช้า NBT กันต่อค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชา

0: โรจน์รองอัยการสูงสุดผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและรัฐประสาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเคยรับราชการในตำแหน่งพนักงานอัยการหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เช่นสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงสุราษฎร์ธานีพัทลุงพังงากระบี่ตรังมีผลงานด้านกฎหมายและคดีสำคัญรับผิดชอบคดีเรียกค่าไถ่คดีอุ้มฆ่านักธุรกิจชาวตะวันออกกลางด้านสังคมและจิตอาสาช่วยเหลือจัดการศพจากเหตุสึนามิดำเนินโครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อัยการอำเภอสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติกรรมการฝ่ายกฎหมายสมาคมกีฬาปัญจักษีรัฐแห่งประเทศไทยกรรมการสภาทนายความและกรรมการเนติบัณฑิตยสภาขออภัยค่ะกรรมการเนติบัณฑิตสภาทั้งนี้นายโกวิทจะเข้าสู่ตำแหน่งอัยการสูงสุดในวันที่1ตุลาคม2569หลังผ่านกระบวนการวุฒิสภาให้ความเห็นชอบและโปรดเกล้าโดยจะอยู่ในวาระ2ปีจนถึง30กันยายนปี2571
1: มาที่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับกับการทุจริตการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นตอนนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดเผยการเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่น 3,868 คนนะครับส่วนอีก 2,057 คนยังไม่ได้มีการบรรจุโดยในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงสอบทุกคนต้องถูกดำเนินคดีรวมไปจนถึงอีก146คนที่ชิงลาออกไปก่อนด้วยนะครับพร้อมกันนี้ก็ได้เตรียมเรียกผู้สอบผ่านจริงเข้าบรรจุใหม่เพื่อทดแทนในเดือนตุลาคมนี้ครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ได้บอกว่าได้รับรายงานนะครับจากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่ากจังหวัดครบทั้ง76จังหวัดโดยบอกว่ามียอดผู้ที่ต้องดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งรวม 3,868 คนโดยกกลางก็มีมติให้การเพิกถอนทั้งหมดมีผลตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศพร้อมกันนี้ก็ยังได้อธิบายนะครับว่าข้อมูลสำหรับตัวเลขที่เราทราบก่อนหน้านี้ว่ามีการทุจริตเนี่ยอยู่ที่ 5,925 คนอันนี้เป็นจำนวนของผู้ที่ได้รับการแก้ไขคะแนนนะครับแต่ว่ามีการบรรจุเป็นข้าราชการจริงอยู่ที่ 3,868 คนจึงต้องมีการเพิกถอนจำนวนดังกล่าวทั้งหมดส่วนจำนวนที่เหลือมาหักลบกันแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ 2,057 คนอันนี้เป็นจำนวนที่เหลือนะครับก็คือรอการบรรจุอยู่ก็เป็นการงดแล้วก็ไม่เรียกบรรจุนั่นเองครับขณะที่อีกจำนวน146คนที่ชิงลาออกไปก่อนนั้นก็ไม่ทำให้พ้นความผิดทางอาญานะครับโดยทางสถ.เองก็ได้ส่งข้อมูลแล้วก็หลักฐานคะแนนที่แท้จริงให้กับทางปปช.ตำรวจ DSI ปปง.แล้วก็ปปท.ดำเนินการตามกฎหมายแล้วครับขั้นตอนต่อไปทางสถ.ก็เตรียมที่จะเรียกผู้สอบแข่งขันได้จริงตามลำดับคะแนนจริงนะครับจากบัญชีสำรองอีกประมาณ 50,000 คนเข้าบรรจุแทนตำแหน่งที่ถูกถอนแล้วก็คาดว่าน่าจะเริ่มบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
2: ทำไมไม่5925ก็คือ5925เนี่ยมันเป็นยอดที่มีการแก้ไขคะแนนบัญชีใหญ่ทั้งหมดเลยแต่พอท่านรองที่ดีผมจะพาลูกน้องไปไล่ทีละคนเอาเครื่องฝั่งหนึ่งเอาคนฝั่งหนึ่งไล่เทียบที่เรียกว่าสอบฐานก็เพื่อให้ละเอียดที่สุดเราก็จะเห็นว่า 5,925 รายชื่อเนี่ยมันบรรจุไปแล้ว 3,868 นี่แหละแล้วก็อีกพันกว่าเนี่ยรอบรรจุเราก็ยังไม่ต้องไปเพิกถอนแต่เราก็ไม่ต้องเรียกเขาบรรจุนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรจุเข้ามาแล้วแล้วก็ถอนออกเนี่ย3,868ตัวเลขณวินาทีนี้นะครับประมาณนี้แหละ 3,800 คน
3: ก็คือถือว่าครบถ้วนตามโจทย์ที่ให้ไป
2: ครบแล้วครับ
4: แล้วเทศบาลแต่ละที่อะค่ะพวกอบต.เขาเพิกถอนจนครบหรือยังคะหรือว่ายังอยู่ในข
2: ั้
4: นตอน
2: ครบครับแล้วก็ทำไมต้อง31สิงหาคม2559คือในที่ประชุมกกลางเนี่ยเสนอว่าอยากให้มีผลวันเดียวกันเอฟเฟกตีฟนะครับมันจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศจะรับแจ้งจากกกลางไปแล้วกจังหวัด

0: แรกๆที่ประชุมอย่างกระบี่ประชุมมาที่18ลำพูนประชุมมาที่19หรือวันนี้อาจจะเป็นสงขลาประชุมมันที่30ก็ไม่เป็นไรแต่ทุกกอทุกจังหวัดทุกเทศบาลทุกอบจทุกอบตจะ effective ลงวันที่31สิงหาคม2559ครับ
1: มีใครที่ฟ้องร้องเข้ามาบ้างอย่างคำตัวเลขราย
0: งานณขณะนี้ยังไม่มีเลยครับก็คือการที่เราสร้างความชัดเจนคือไปพร้อมหลักฐานผลคะแนนทั้งคะแนนจริงและคะแนนที่ครั้งก่อนมันไม่จริงเนี่ยก็ทุกคนก็ยอมรับครับ
2: ส่วนที่มีรายงานว่ามีการลาออกเราด้วยเนี่ยตรงนี้คือยังไงเราก็เอาผิด
0: อยู่ในนี้แหละครับ3868ที่เพิ่งถอนไปเนี่ยก็เป็นลาออกไป140กว่าคนอยู่ในนี้แล้ว
3: ลาออกไปก็ไม่พ้นความผิดถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ไปว่ากันต่อ
0: วันนี้เรากรมสทเน้นในเรื่องของการบริหารบัญชีก่อนเพราะว่าต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเราไม่สามารถทำทุกมิติได้พร้อมกันในทีเดียวในเวลาสั้นๆและให้เสร็จให้หมดต้องกลับต่อไปด้วยนะครับผมก็อยากทำอย่างนั้นแหละแต่เนื่องจากเคสเนี้ยมันเคสใหญ่มีผู้เข้าสอบเกือบ 300,000 คนมีผู้ขึ้นบัญชีต้อง 50,000 คนเนี่ยแล้วก็มีผู้ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระทำผิดหรือไม่อีก 5-6,000 คนมันไม่สามารถทำได้สำเร็จด้วยคนทำงานชุดเดียววันเนี้ยมันแยกกัน
4: ส่วนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านนายกได้กล่าวยืนยันว่าผู้ทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่มีละเว้นนะครับส่วนกรณีที่มี146คนชิงลาออกไปก่อนที่จะมีคำสั่งถอดถอนก็ถือว่ามีความผิดเช่นกันเพราะว่าความผิดเกิดขึ้นแล้วครับ
5: ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎหมายคนที่เกี่ยวข้องคนที่จะถูกพาดพิงไปถึงนะครับคนที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะอย่างเต็มที่นะครับไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้การดำเนินคดีนี้มันจะเบี่ยงเบนไปได้ขอให้คำยืนยันก็อย่างเงี้ยพูดอย่างนี้มาโดยตลอดในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับ
6: ส่วนปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีทุนเทาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ห้วยขวางได้เปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวขึ้นความมั่นใจ 100% เฟส1ต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะลุยตรวจ9สถานบันเทิงขยายผลกวาดล้างนอมินีทุนเทาพร้อมยืนยันทำงานโปร่งใสไม่มีปล่อยปละละเลยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปรามสน.ห้วยขวางร่วมกันเปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวคืนความมั่นใจ 100% เฟส1ปูพรมตรวจค้นสถานบริการทั่วพื้นที่รวม9แห่งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายจัดระเบียบสังคมและความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉพาะเรื่องนอมินีอบายมุขยาเสพติดการค้าประเวณีอาวุธและการก่อเหตุทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานบริการพันตำรวจเอกกำพลเปิดเผยว่าสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเข้าตรวจค้นทั้งหมด9ร้านโดยคัดกรองแบ่งพื้นที่เฝ้าระวังสีเหลือง4ร้านและสีแดง5ร้านซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องของการเปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวคืนความมั่นใจ 100% เฟส1ในการปูพรมตรวจค้นสถานบริการและร้านคาราโอเกะกลุ่มเสี่ยง4โซนทั่วพื้นที่และจากการเข้าตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีร้านที่มีการกระทำความผิดชัดเจนก็คือไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานประกอบการและไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราโดยเจ้าของร้านอ้างว่าอยู่ระหว่างการขออนุญาตเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีฐานเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตในขณะที่บางร้านค่ะผู้ประกอบการไม่ได้นำเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์และใบอนุญาตจากสำนักงานเขตมาแสดงในขณะตรวจค้นจึงได้สั่งการให้นำมาแสดงในภายหลังพร้อมกับห้ามเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยการปฏิบัติการดังกล่าวสน.ห้วยขวางได้ปรูพรมตรวจสอบใน4มิติสำคัญได้แก่ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดการตรวจค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายการคัดกรองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโอเวอร์สเตย์และการลงพื้นที่ตรวจซ้ำเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับสถานบริการที่เคยมีคำสั่งปิดถาวรอย่างเช่นร้านเมืองไต

0: ร้านบ้านข้าวฟืนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบกลับมาเปิดให้ทั้งยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายเปิดกล้องบันทึกภาพและเสียงหรือว่าบอดี้แคมตลอดการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
1: มาดูเรื่องของสภาพอากาศฟ้าฝนกันหน่อยนะครับก่อนออกจากบ้านเช้านี้มาเช็คพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนว่าจะมีฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วแล้วก็ยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับที่จะมีฝนตกหนักไปตรวจสอบกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เริ่มต้นเดือนกันยายนมาพร้อมประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนตอนนี้เตือนเป็นฉบับที่12แล้วจะมีผลไปถึงวันที่2กันยายนค่ะตอนนี้ตัวการเข้ามาอยู่ในบ้านเราร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากที่สุดวันนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนปากนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วส่วนฝนหนักยังเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ฝนตกสะสมมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังก่อนออกจากบ้านเช้านี้วางแผนรับมือฝนกันด้วยค่ะวันนี้พื้นที่ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 80% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีและที่ตราดและมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่วันนี้มีโอกาสตกที่ระนองพังงาตรังและสตูลภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ไปต่อกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Web ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Tra Thirakosan. The Senate has approved a decree allowing the Ministry of Finance to borrow up to 400 billion baht to tackle the energy crisis and support the shift to cleaner energy. Prime Minister and Interior Minister

0: Kim Chan-wirakun told the Senate that the conflict in the Middle East has disrupted oil production and transport routes, driving up global oil prices. Thailand imports nearly half of its oil from the region, putting pressure on production costs and cost of living. The government plans to borrow up to 400 billion baht, with 200 billion earmarked for relief measures for households and businesses, and another 200 billion to accelerate the transition to alternative energy. The prime minister said borrowing was a last resort and would be carried out within the framework of fiscal discipline, with implementation plans already prepared. Senators broadly supported the measure, with 135 votes in favor, 11 against, 28 abstentions, and one non-vote. However, they stressed the need for transparency and safeguards against corruption. They also called for quarterly reports to Parliament on disbursements and project progress.
1: การกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน 400 ล้านบาทภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ยังคงอยู่ภายใต้กรอบ70%สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาแหล่งเงินกู้ในประเทศและกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินอยู่ในลำดับที่เหมาะสมดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนี้
0: Minister Ekanath Prampan said the loan would support the energy transition, reducing dependence on imported oil while promoting biofuels and the electric vehicle market. Deputy Prime Minister and Finance Minister Nitithan Prapat said the energy crisis had become a matter of economic security. He said failure to act quickly could cause long-term economic damage and lead to job losses.Thailand's economy gained momentum in July, driven by technology, exports, and tourism. The Bank of Thailand says the country still has room to unlock more growth. The Bank of Thailand says the economy expanded in July, driven by the global technology and AI cycle, stronger exports, especially electronics, and a recovery in long-haul tourism. Private consumption rose on government support, while public spending grew in both recurrent and investment budgets. Headline inflation fell on lower domestic oil prices, while core inflation edged up as higher food costs were passed on.The current account deficit narrowed to $1.6 billion, helped by lower gold and fuel imports. The labor market remained broadly stable but vulnerable. Looking ahead, the central bank will monitor global technology and AI trends, trade policies, government measures, tourism, and El Nino's impact on agriculture.The positive outlook comes as the Financial Times warns Thailand faces a high risk of Japanification, prolonged weak growth, and low inflation. The Bank of Thailand acknowledges the risk, but says manufacturing and services still have untapped potential. It stresses that raising incomes and embracing new technologies will be key to unlocking growth and avoiding prolonged stagnation.
2: ถึงแม้ตัวเลขท้ายที่เป็นผลลัพธ์ตอนท้ายมันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าที่มาที่ไปของการเกิดตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะคะแล้วก็จริงๆไทยเองก็ยังมีศักยภาพเรื่องของการผลิตแล้วก็การบริการอะไรที่เรายังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ค่ะตัวหัวใจของเรื่องนี้น่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนมากกว่านะคะถามว่าในส่วนของธปท.เองตัวการที่ดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับต่ำค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราก็ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะ คะมองไปข้างหน้าเองเนี่ยก็มีความหวังอยู่ที่เรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยที่พรกเงินกู้200,000 ล้านบาทหลังนะคะที่จะทำเรื่องปรับโครงสร้างแล้วก็เรื่องของ transform อะไรต่างๆค่ะตรงนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นมาตรการที่จะเข้ามาช่วยเสริมได้ในอนาคตนะคะ
0: The government is looking to improve border management and transport links with Malaysia, with plans for a second checkpoint and expanded facilities for container cargo. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Siasak Puongkekau visited the Padang Besar Customs House in Songkla to hear concerns and proposals from local agencies. The visit focused on improving travel and cargo movement while supporting trade and economic activity along the Thai-Malaysian border.Officials presented plans to develop the Sadao border area by integrating security, economic, and social priorities. Minister Siasak said that Padang Besar is a strategic gateway for travel and trade between Thailand and Malaysia, and that local input would help shape more efficient border management. Future plans include developing a second checkpoint, expanding facilities for container inspection and transport, and improving transport links, especially the railway network between Thailand and Malaysia.The government expects the upgrades to ease congestion, improve logistics, and strengthen economic links between the two countries. A blue crab conservation project in southern Thailand is looking to go beyond restoring marine resources, with plans to use science and technology to create new economic opportunities for local communities.Deputy Prime Minister and Higher Education, Science, Research and Innovation Minister Yochanan Wongsawat visited the Blue Crab Bank in Sating Prat District of Songkla and joined local residents in releasing blue crabs back into the area.Into the sea. Now, he said marine conservation projects could be managed as part of a broader ecosystem linking blue crab restoration with coral reefs, Irrawaddy dolphin conservation, and other environmental efforts. He stressed the importance of science in identifying the conditions that help blue crabs thrive, including marine species, coral coverage, and surrounding ecosystems so restoration efforts can be tailored to each area.The government also plans to use digital twin technology to collect and analyze water quality data and improve marine resource management. Minister Yochanan said the goal is to move from conservation to economic value by applying knowledge, technology, and innovation to marine resources. He said this could create sustainable income for communities, reduce reliance on government funding, and allow conservation efforts to become financially self-sustaining.
3: มีเรื่องเกี่ยวกับปูม้าเองนะครับตรงนี้ปัจจุบันก็มีแนวทางในการขยายในส่วนของอาชีพผ่านทางโครงการวิจัยนะครับเพื่อที่จะให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการที่จะสอนแล้วก็อบรมเรื่องความรู้อบรมเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับใช้กลไกวิสาหกิจชุมชนใช้กลไกของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพิ่มก็จะทำให้เกิดผลิตภาพหรือว่า productivity ขึ้นมานะครับตรงนี้เองทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเราก็พยายามที่จะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตรงนี้เองจะทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งหมุดหมาย
0: The Transport Ministry is moving to modernize air traffic control in the south, with Hat Yai set to become a remote control hub linking three regional airports by 2028. The Transport Ministry is accelerating development of a digital tower system using remote tower technology at Hat Yai Air Traffic Control Center. The system will remotely manage air traffic at Betong, Narathiwat, and Trang airports, with operations targeted to begin by 2028. High performance panoramic cameras, object detection and real-time image processing will allow controllers to monitor aircraft, vehicles and other objects around airport areas with greater accuracy. Officials say the system will improve operational efficiency and aviation safety while allowing air traffic controllers to be allocated according to flight volumes at each airport. It will also reduce staffing and resource constraints without requiring controllers to be stationed at every airport while supporting future airport expansion. And that wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments. And for more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความพลาดการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทย
4: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่ความพยายามค้นหากู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งดำเนินการเข้าสู่วันที่7แล้วนะคะท่ามกลางอุปสรรคมากมายเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งฝั่งเนปาลและจีนยังคงฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในความพยายามค้นหาและกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งดำเนินเข้าสู่วันที่7แล้วในเนปาลทีมกู้ภัยสมทบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากจีนและอินเดียเร่งเปิดอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำกว่า10แห่งเพื่อช่วยเหลือคนติดค้างอยู่ข้างในกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ใช้เทคนิคจุดระเบิดควบคุมทิศทางระดมรถขุดเจาะดินและสปอตไลท์ส่องสว่างเพื่อเร่งระบายน้ำและตักโคลนเปิดเส้นทางเข้าสู่อุโมงค์ซึ่งขณะนี้ทีมกู้ภัยสามารถเจาะเข้าไปในอุโมงค์ได้2แห่งและกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้3คนส่วนจุดอื่นๆยังคงถูกโคลนทับถมและกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่องขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พุ่งทะลุ900คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ 5,000 คนด้านสภากาชาดประเมินว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 90,000 คน
5: ทางการลาวได้แจ้งเตือนประชาชนใน14แขวงรวมถึงหลวงพระบางและเวียงจันทน์นะครับให้เตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักกระแสลมแรงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มท่ามกลางสภาพอากาศแปรปรวนจากหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเคลื่อนผ่านภาคเหนือของประเทศและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนขณะเดียวกันทางการแขวงหลวงน้ำทาได้ประกาศภาวะฉุกเฉินหลังน้ำท่วมฉับพลันไหลทะลักบริเวณด่านพรมแดนบ่อเต็นติดกับจีนส่งผลให้อาคารเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่เกษตรและโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้านมากกว่า30แห่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้ก็ยังได้มีการประกาศที่พื้นที่ลุ่มต่ำ5เขตของแขวงหลวงน้ำทาเตรียมความพร้อมอพยพหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
4: สำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการกำหนดวันพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ในวันที่9กันยายนณอาสนวิหารออสโลโดยพระราชพิธีจะเริ่มในเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา 18:00 น.ตามเวลาประเทศไทยก่อนเริ่มพระราชพิธีจะมีพิธีการภายในสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดที่โบสถ์ในพระราชวังหลวงจากนั้นขบวนอัญเชิญพระบรมศพจะเคลื่อนไปยังอาสนวิหารออสโลภายหลังพระราชพิธีจะมีขบวนขนาดเล็กเคลื่อนพระบรมศพไปยังสุสานหลวงภายในป้อมปราการอาร์เคิลชูส

0: ขณะที่ประชาชนสามารถเข้าสักการะพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาวราวที่5ได้ระหว่างวันที่1ถึง8กันยายนนี้
1: แนวปะการังทั่วโลกฟอกขาวบ่อยครั้งนะครับจนทำให้ไม่มีเวลาฟื้นตัวก่อนที่จะเกิดภาวะฟอกขาวครั้งต่อไปส่งผลให้ปริมาณปะการังลดลงต่ำกว่าระดับปกติและเสี่ยงต่อการเสื่อมโทรมอย่างถาวรโดยรายงานอ้างอิงข้อมูลมากกว่า40ปีจากแหล่งแนวปะการังเกือบ 37,000 แห่งใน120ประเทศและดินแดนทั่วโลกของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เครือข่ายเฝ้าระวังแนวปะการังโลกระบุว่าระยะห่างระหว่างการเกิดปะการังฟอกขาวเคยยาวนานหลายทศวรรษแต่ปัจจุบันเฉลี่ยเหลือเพียง 5-6 ปีเท่านั้นทั้งนี้การฟอกขาวเกิดขึ้นเมื่อปะการังขับสาหร่ายสีสันสดใสที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อออกไปซึ่งเมื่อไม่มีสาหร่ายคอยส่งอาหารให้ปะการังพวกมันก็จะซีดจางและก็อ่อนแอต่อการขาดสารอาหารและก็โรคต่างๆอย่างไรก็ตามแม้ปะการังที่ฟอกขาวจะไม่ตายแต่มหาสมุทรต้องมีอุณหภูมิลดลงเพื่อให้ปะการังมีโอกาสได้ฟื้นตัวต่อไป
0: ประเทศโคโซโวบนคาบสมุทรบอลคานมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่ประชากรที่นั่นป่วยเป็นมะเร็งกันมากค่ะสาเหตุเป็นเพราะอะไรติดตามได้จากรายงานกันค่ะ
2: ในเมืองเล็กๆอย่างโอบิลิสเมืองที่ถูกบดบังด้วยเงาทะมึนของปล่องควันจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในโคโซโวชาวบ้านท้องถิ่นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเรื่องยากที่ครอบครัวไหนในเมืองนี้จะไม่เคยสูญเสียสมาชิกให้แก่โรคมะเร็งโยวาซีวิสเจ้าของร้านกาแฟริมถนนใกล้โรงไฟฟ้าคือหนึ่งในผู้แบกรับความสูญเสียนั้นเขาสูญเสียลูกชายวัยรุ่นไปด้วยโรคมะเร็งในปี2010และอีก14ปีต่อมามะเร็งก็พรากภรรยาของเขาไปอีกคนลูกค้าหลายคนที่แวะเวียนมาที่ร้านต่างก็มีเรื่องเล่าที่จบลงด้วยความสูญเสียไม่ต่างกันเมืองโอบิลิสตั้งอยู่ห่างจากกรุงพริสตินาเมืองหลวงของประเทศเพียงระยะขับรถสั้นๆที่นี่ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำทางพลังงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเกือบทั้งหมดให้แก่ประเทศทว่ามันต้องแลกมาด้วยการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์ซึ่งเป็นถ่านหินคุณภาพต่ำที่สุดและสกปรกที่สุดโดยถูกขุดขึ้นมาจากเหมืองเปิดในบริเวณใกล้เคียงความรุนแรงของมลพิษที่ตกค้างยาวนานทำให้รัฐสภาโคโซโวต้องประกาศให้โอบิลิสเมืองที่ถูกขนาบข้างด้วยโรงไฟฟ้า2แห่งเป็นเขตวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมแม้ชาวบ้านจะเผชิญกับปัญหาสุขภาพนับไม่ถ้วนแต่ข้อจำกัดด้านระบบข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดหายและไม่ต่อเนื่องกลับทำให้ยากที่จะระบุได้ว่าอัตราการป่วยเป็นมะเร็งของคนที่นี่สูงกว่าพื้นที่อื่นของประเทศมากน้อยเพียงใดซาเฟตฮาซีรีวัย63ปีใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดทำงานในโรงไฟฟ้าของบริษัทพลังงานโคโซโวหรือ KEKตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาหน้าที่ของเขาคือการควบคุมสายพันธุ์ลำเลียงถ่านหินเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเขาต้องสูดดมฝุ่นละอองและแก๊สพิษอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเขาบอกว่าเขากลืนฝุ่นเข้าไปมากกว่ากินข้าวเสียอีกและเวลานี้สุขภาพของเขาก็เสื่อมโทรมจนต้องพกอุปกรณ์พยุงชีพติดตัวตลอดชีวิตข้อมูลจากสหภาพแรงงานโรงไฟฟ้าพบว่าอาการเจ็บป่วยเรื้อรังกลายเป็นเรื่องปกติในหมู่เพื่อนร่วมงานของฮาซิรีโดยเน็กซัสลุมนิการองประธานสหภาพแรงงานระบุว่าคนงานของ KEK คือกลุ่มเสี่ยงที่สุดในยุโรปหรืออาจจะที่สุดในโลกด้วยซ้ำเขายังอ้างอิงข้อมูลล่าสุดที่นายจ้างเปิดเผยเมื่อ5ปีก่อนว่าในปีนั้นมีคนงานเสียชีวิต35คนจากทั้งหมด 3,300 คนและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคมะเร็งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างเป็นทางการพบว่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศของเมืองโอบิลิสสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำกว่า2เท่าฝุ่นพิษขนาดจิ๋วเหล่านี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดเข้าสู่กระแสเลือดและนำไปสู่โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจมะเร็งปอดไปจนถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรยิ่งไปกว่านั้นค่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่ก็ยังพุ่งสูงเกินขีดจำกัดทางกฎหมายของโคโซโวแม้ว่ากลุ่มผู้บริจาคระหว่างประเทศและรัฐบาลจะทุ่มงบประมาณหลายสิบล้านยูโรเพื่อลดมลพิษรวมถึงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้ทันสมัยเพื่อลดการปล่อยควันพิษแต่สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของโคโซโวระบุว่ามาตรการเหล่านี้ยังคงไม่ทันท่วงทีและยังจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินพร้อมเตือนว่าหากยังไม่มีการจัดการอย่างจริงจังตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจในเมืองนี้ก็จะยิ่งพุ่งสูงขึ้น

0: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับเช้าวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีตาครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: เช้าวันนี้มีอะไรมาฝากครับ
2: ก็เมื่อคืนนี้นะครับมีบรรยากาศต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีคุณนุ๊ปอิ๊บหรือเปล่า
1: ไม่มีค่ะแต่ติดตามอยู่สนามบินแทบแตกเมื่อคืน
3: ก็แน่นอนนะคะก็สร้างความสุขหลังคว้าตั๋วโอลิมปิกมาได้นะคะทำให้ชาวไทยมีความสุขมากซึ่งแน่นอนว่าบรรดาแฟนคลับแฟนวอลเลย์บอลนี่ไปที่สุวรรณภูมิกันอย่างหนาตาเลยค่ะ
0: ครับเจ็ดครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ถึงเวลาวันนี้นะครับเริ่มที่บรรยากาศการต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์เลย
3: ถูกต้อง
2: นะคร
3: ับ
2: ได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาเมื่อวานนี้ไปกันเยอะเลย
3: ถูกต้องนะคะก็ภาพบรรยากาศเนี่ยคล้ายๆกับฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเลยนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะคว้าโควต้าไปโอลิมปิกยังไม่ถึงการคว้าเหรียญทองนะคะแต่ว่าก็สร้างความสุขให้ไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศการต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยกันค่ะ
2: เมื่อวานนี้เครื่องลงประมาณ 3-4 ทุ่มน
3: ะ
2: กว่าจะออกมากว่าจะจบพิธีการต่างๆเห็นว่าทีมงานผู้สื่อข่าวประมาณเที่ยงคืนอ่ะก่อนจะจบนะ
3: ค่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบรรยากาศ
2: ดูบรรยากาศมากันหลายช่องเลยนะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬานะครับเมื่อวานนี้ก็มีอย่างคุณภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางอย่างนะครับอดีตนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่ประชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนนี้ต้องไปเลยสำคัญเลย
3: ถูกต้องนะคะ เพราะว่าทีมก็ขับเคลื่อนด้วยงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาเป็นชมหน้าของสาวๆนะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยลงจากเครื่องมาแล้วก็มาพบว่าแฟนกีฬาวอลเลย์บอลไปให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นไม่เฉพาะสื่อมวลชนเท่านั้นยังมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ก็อยากไปสัมผัสไปร่วมยินดีกับพวกเธอด้วยนะคะ
2: นี่เป็นแชมป์เอเชียสมัยที่4
3: ค่ะ
2: และรายการนี้ต้องยอมรับว่าเล่นดีจริงๆ
3: ใช่
2: เพราะการปราบญี่ปุ่นกับจีนในทัวร์นาเมนต์เดียวกันเนี่ยโอ้โหสุดยอดอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่นะคะแล้วก็รอบ8เนี่ยเราก็ปราบเกาหลีใต้มาได้ด้วยนะคะเส้นทางเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราคว้าแชมป์เอเชียมาสมัยที่4ซึ่งเป็นแชมป์2สมัยติดด้วยและแน่นอนพวกเธอคว้าโควต้าไปโอลิมปิกทันทีในฐานะแชมป์กองทัพสกอร์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่คว้าตั๋วโอลิมปิกมาได้สร้างความภาคภูมิใจให้
4: วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ความดีใจกับทางนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทุกท่านนะครับในวันนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ของทางเฉพาะตัวนักกีฬาเองแต่เป็นความภาคภูมิใจความปลื้มปิติของนักกีฬาประชาชนคนไทยในทุกท่านนะครับแล้วก็ในที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณทางผู้ฝึกสอนนักจิตวิทยาการกีฬานักโภชนาการแล้วก็ทุกท่านที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่านสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ขาดไม่ได้อีกคนสุดท้ายโค้ชออสครับแล้วก็ทีมของนักผู้ฝึกสอนครับถ้าไม่มีท่านเที่ยวเข็นก็จะไม่มีความอดทนจนทำให้เห็นในวันนี้ครับต้องขอบคุณมากมากครับ
2: ครับขณะที่นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับคุณสมพรใช้บางอย่างก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จครับ
5: ต้องชื่นชมนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับส่วนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับรวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะผู้สนับสนุนทุกฝ่ายด้วยนะครับโดยเพราะงี้ครับนักกีฬาเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงก็คืออยู่ที่เป็นราวเป็นหลักเขาได้ทุ่มเทนะครับได้พยายามช่วยกันสานฝันที่คุณพี่ๆสร้างไว้นะครับตั้งเอาไว้แล้วก็เขาก็มาสานฝันต่อไปจนกระทั่งไปสู่ความสำเร็จได้ก็ถือว่าทุกคนได้ทำหน้าที่
3: นะคะก็ตอนนี้นี่หวังไปถึงเหรียญทองเอเชียนเกมเลยด้วยซ้ำนะคะขณะที่คนนี้ค่ะกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะคะก็กล่าวว่าการเป็นกีฬาประเภททีมที่ได้ไปโอลิมปิกเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนขอบคุณทุกคนที่ตลอดค่ะ
6: ตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่2ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่นะตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยก็ว่าได้นั่นคือความภูมิใจของตัวหนูเองแล้วก็ของทุกคนในทีมทั้งทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีมก็คือของพวกเราค่ะ
4: อะไรความสำเร็จ
2: ขณะที่ทางโค้ช

0: กิติพงษ์ทศตะเกรียงไกรนะครับเมื่อวานนี
1: ้สิง
2: ผู้
0: ประกาศของเราแล้วก็ผู้บรรยายเกมนะครับบอกว่าปกติโค้ชออสไม่ค่อยร้องไห้นะแต่ว่าเกมนัดนั้นนี่มันสุดๆจริงๆเพราะเหมือนกับเขามาสานงานต่อ
2: มาปลดล็อกด้วยนะคะหลังจากที่เสาไทยเนี่ยใกล้จะได้ไปแต่ก็มันติด
0: กับไม่มีอะไรติดค้างตอนน
2: ี้
0: นะครับก็มีเวลาเตรียมตัวไปโอลิมปิกอีก2ปีครับ
3: สำเร็จนี้ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ20ผมก็โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางประเทศไทยว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับไปต้องขอกำลังใจจากแฟนๆทุกท่านอีกสักครั้งนะครับเพราะว่าอีก2ปีเนี่ยเราคงจะต้องสร้างนักกีฬาใหม่ขึ้นมาให้มากๆนะครับทุกตำแหน่งยังไงก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆที่จะเข้ามาทดแทนพี่ๆด้วยอาจจะแพ้เยอะอาจจะบาดเจ็บอะไรต่างเนี่ยก็จะล้มลุกคลุกคลานกันไปแต่ว่าก็คิดว่าในช่วง2028น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับ
0: โค้ชออสความฝันสูงสุดคือพาไทยไปโอลิมปิกนะครับแล้วก็ทำได้จริงๆนะ
2: ไปเลยได้ไหมคะโอลิมปิก
0: ไม่ต้องรอ2ปีจะไปเลย
2: ฟอร์มแบบนี้กำลังดีค่ะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยค่ะจะไปลุยศึกเอเชียนเกมนะคะซึ่งก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญก็จะแข่งขันระหว่างวันที่16กันยายนถึง3ตุลาคมอันนี้ในส่วนของวอลเลย์บอลนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะนักตบสาวไทยเราอยู่กลุ่ม C นะคะร่วมกับคีร์กีสสถานมองโกเลียไชนีสไทเปนี่มองคัมช็อตเลยนะคะก็ผลงานดีที่สุดของวอลเลย์บอลสาวไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมคือเราเคยคว้าเหรียญเงินได้เมื่อปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะแล้วก็เหรียญทองแดง2ครั้งก็คือที่อินชอนเกาหลีใต้ปี2014แล้วก็ครั้งที่แล้วที่หังโจวประเทศจีนค่ะ
0: ตามโปรแกรมก็กลับมาบ้านเราได้พักประมาณ2วันแล้วก็วันที่2แล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่นวันที่3กันยายนก็เหมือนกับไปพักผ่อนแล้วก็ไปฝึกซ้อมเตรียมตัวด้วยที่นั่นเลย
2: ถูกต้องนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทีมไทยเนี่ยหลังจากที่พักผ่อน2วันแล้วก็จะเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนะคะสาวไทยนะคะในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนจะออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะ
0: ไปต่อที่ข่าวของ Meet the Press Asian Game นะครับเมื่อวานนี้มี11ชนิดกีฬานะครับแล้วก็มีการตั้งเป้าว่าอยากจะได้เพิ่มอีก5เหรียญทองนะครับเมื่อวานนี้มี11สมาคมกีฬานะครับเข้ามาร่วมชี้แจงในงาน Meet the Press Asian Game ก็มีสมาคมตะกร้อวอลเลย์บอลเรือใบวินเซิร์ฟกีฬาทางน้ำนะครับกีฬาทางน้ำก็มีว่ายน้ำโปโลน้ำกระโดดน้ำระบำใต้น้ำมีกระดานโต้คลื่นเอ็กซ์ตรีมสควอชปีนหน้าผายิมนาสติกและก็คริกเก็ต
2: ก็มีสมาคมวอลเลย์บอลด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะสำหรับวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่ง4อีเวนต์ค่ะก็จะมีวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงทีมชายแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงทีมชายนะคะเชื่อมั่นว่าลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชีย2สมัยในประวัติศาสตร์ที่เราเพิ่งจะไปรับกันมาเนี่ยนะคะจะเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นสมาคมเชื่อมั่นว่าฟอร์มของนักกีฬาหญิงจะพลิกต่อเนื่องเป้าหมายคือติดเหรียญรางวัลเป็นอย่างน้อยนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคือท่านนายกสมาคมเนี่ยตั้งเป้าเลยว่าขอเหรียญทอง
0: โอ้โห
2: ค่ะ
0: ก็ได้แชมป์เอเชียนะ
2: ใช
4: ่เราก็หวังนะครับที่หลังจากความสำเร็จของชิงแชมป์เอเชียแล้วเนี่ยเราก็หวังที่ก้าวต่อไปก็คือหวังที่จะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่เคยได้เหรียญทองนะครับเอเชียนเกมเนี่ยเราได้เคยได้เหรียญเงินนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพวกเราก็คือต้องพยายามไปถึงเหรียญทองให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่โดยที่ก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเขาก็พร้อมที่จะสู้กับเราแล้วตอนนี้นะครับก็คงไม่ประมาทเราต้องสู้กันเต็มที่นะครับก็เราแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับอย่างน้อยๆเราต้องมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างที่เรียนไปว่าเราก็เป้าหมายเราก็อยากจะได้เหรียญทองแล้วเราก็อยากจะสานฝันให้มันสำเร็จเหมือนกับชิงแชมป์เอเชียที่เราหวังที่จะคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อไปโอลิมปิกนะครับเราก็จะสานฝันตรงเอเชียนเกมให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนกันว่าเรายังไม่เคยได้แชมป์เอเชียนเกมคราวนี้เราก็จะพยายามสานฝันไปสู่แชมป์เอเชียนเกมให้ได้ครับ
2: แข่งเลยได้ไหมคะ

0: ดีแล้ว
1: พี่ไอฟอร์มกำลังดีนะคะก็รู้ว่ายากละค่ะจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยคือกะล้างตาเราแน่ๆนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาก็เต็มที่เหมือนกันนะในศึกชิงแชมป์เอเชียนะคะส่วนสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยค่ะส่งแข่งขันทั้งหมด4อีเวนต์นะคะก็จะมีทีมเดี่ยวชายทีมชุดชายทีม4คนหญิงแล้วก็ทีมชุดหญิงนะคะหวังเหรียญทองทุกประเภทที่ส่งแข่งขันนะคะมั่นใจว่ามีทีเด็ดเอาชนะคู่ปรับอย่างมาเลเซียได้แน่นอน
2: มั่นใจว่าทีมชายจะได้เหรียญทองนะครับนอกจากนี้ยังมีเรือใบหวังเพิ่มอีก1เหรียญทองอย่างน้อยด้วยนะครับก็สรุปงานมิดเดิลเพรสเอเชียนเกมครั้งที่4หวัง5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองแล้วก็เรือใบ1เหรียญนะครับรวมมิดเดิลเพรส4ครั้ง33ชนิดกีฬาของไทยตั้งเป้าไว้ที่10เหรียญทองนะตอนนี
1: ้ค่ะ
2: ไปดูเรื่องของฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับรอบคัดเลือกเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยลงสนามเกมแรกเฉือนชนะ UAE ไป 1-0
1: ใช่นะคะก็อันนี้เป็นชิงแชมป์เอเชียนะคะรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2017เป็นรอบคัดเลือกในกลุ่ม F ค่ะนัดแรกฟุตบอลชายนะคะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แข่งกันที่ชลบุรีสเตเดียมนะคะ
2: โค้ชใหญ่ของเราคือโค้ชโบ้จักรพันธ์ปันปีนะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยตัวผู้เล่นเนี่ยก็เลือกพิชยะคงศรีกัปตันทีมคอยสร้างสรรค์เกมรุกนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เราชนะไป 1-0 ได้ประตูในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนาที 45+2 จังหวะที่ศิวกรพลสันทำชิ่งกับพิชยะคงศรีนะครับแล้วก็เป็นศิวกรที่หลุดเข้าไปยิง
1: นะคะเขาบอกว่า UAE เมื่อวานเล่นหนักเล่นแรงมากนะคะครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มนะคะก็เป็นประตูโทนนะคะที่ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะ UAE ไปได้1ประตูต่อ0ก็เก็บ3คะแนนประเดิมศึกชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือกได้นะคะจักรพันธ์ปันปีค่ะโค้ชโบ้นะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่าดีใจที่นักเตะทำผลงานได้ดีเป็นไปตามที่ฝึกซ้อมมาแต่ว่าก็ยังมีบางจังหวะที่ขัดเกินๆนะคะอาจจะด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาด้วยการควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะก็จุดที่ยังต้องปรับก็คือเรื่องการส่งบอลนะคะรวมถึงการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายเดี๋ยวต้องไปเน้นกันอีกทีนะคะอาจจะด้วยความกดดันด้วยอะไรด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องชื่นชมนักเตะไทยแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่เข้าไปเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะ
2: ครับก่อนนัดที่2นี่จะเจอกับเติร์กมินิสถานนะครับวันพฤหัสนี้3กันยายน
1: ครึ่
2: งครึ่งเหมือนเดิม
1: มินิสถานนี่เอาชนะอิรักมาได้2ประตูต่อ1นะคะก็มาติดตามเชียร์กันต่อไปค่ะ
2: ครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยตอนนี้กลับมาได้พัก2วันนะเดินทางอีกแล้ว
1: เดี๋ยวเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนด้วยนะคะยังไงถ้าเป็นแฟนๆคุณรอติดตามต่อไปได้
3: ใช่ค่ะรอเชียร์ต่ออยู่แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวไปแข่งเกมนะ
3: ใช่
1: ค่ะ
4: เชียร์กันยาวๆครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
3: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพบรรยากาศคึกคักในงานเทศกาลคาร์นิวัลนอตติงฮิลที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะปีนี้มีการเฉลิมฉลองเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าเป็นวาระครบรอบ60ปีของงานเทศกาลดังกล่าวค่ะ
4: ลากันไปด้วยภาพนี้นะครับหมดเวลาของ NBD News ข่าวเช้าในวันนี้แล้วขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา4คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาผ่านระบบกลางทางกฎหมาย law.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายน2569เพื่อวางกฎหมายแม่บทและระบบรองรับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาในระยะยาวกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดลงทะเบียน THAI Passport เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์จากผู้ให้บริการชั้นนำรวมถึงโมเดลภาษาไทยผ่านแพลตฟอร์มเดียวพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ AI ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.netกรมควบคุมโรคแนะนำให้คนไทยทุกคนตรวจ HIV ฟรีปีละ2ครั้งเพื่อส่งเสริมการตรวจหาเชื้อแต่เนิ่นๆและเข้าสู่การดูแลรักษา

0: ได้อย่างรวดเร็วรับบริการได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพียงแสดงบัตรประชาชนอยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการจำนวน22อัตราวุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายน2569ทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแก้วแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครับ
1: สวัสดีเจ้าตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจ้าปะกันในวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569เจ้า
0: ถือว่าบวยขนาดเลยเริ่มต้นเดือน9ละก
1: ัน
0: ยายนเนาะคุณผู้ชมสามารถมาร่วมรายการกับเฮาได้นะครับผมทางเพจ MT ภาคเหนือนะครับผมแล้วก็เฮามีแห่งเพจ1เพจเจ้านี้ที่ภาคเหนือฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงาน

0: อตัวนะครับ
1: เจ้าอากาศที่บ้านเป็ดจะได้มาแชร์กันได้มาห่วมจัดรายการไปด้วยกันนะเจ้า
0: วันนี้วันแห่งความหวัง
1: แม่
0: วันที่หนึ่งก
1: ็
0: มาคอมเมนต์ก็ได้นะม
1: ี
0: เลขกอมีเลขเด็ดกออีกนะครับ
1: ซื้อง่ายๆในเป๋าตังค์80บาทบอกว่าตอนนี้หมดหรือยัง
0: ครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เงินไทยช่วยไทยพลัสจะเข้าแห่งแล้วเด
1: ือ
0: นสุดท้าย
1: เตรียมตัวไปใจกันได
0: ้เนาะครับผมคุณผู้ชมครับช่วงสนทนาเจ้านี้ก็น่าสนใจขนาดเลยคุณคุบครับจะปาไปแอลตี้แม่เสลียงครับประเด็นการสร้างอาชีพและพัฒนาศักยภาพผู้พิการผ่านการปักผ้าลายโบราณ
1: เจ้าน่าสนใจขนาดจะเป็นลายจะใดเดี๋ยวติดตามกันในช่วงสนทนานะเจ้าส่วนช่วงนี้ไปดูข่าวกันในช่วงออนไลน์เจ้านี้กันก่อนเจ้า
0: ข่าวออนไลน์เจ้านี้เริ่มต้นกันที่เพจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนั่นเองนะครับอย่างที่เราได้ยินข่าวกันนะครับว่ามีการนำของถูกมาขายทางสคบเปิ้นก็บุกตรวจค้นร้านค้าออนไลน์ชื่อดังยึดซอดแล้วก็เครื่องปรุงราคาถูกผิดปกติพบว่าเบื้องต้นเป็นสินค้าตีชำรุดแล้วก็บริษัทต้นทางเปิ้นจะไปทำลายทิ้งน่ากลัวขนาดเลยเน
1: า
0: ะทางท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้กำชับเพื่อสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับภายหลังกระแสโซเชียลกรณีร้านค้าออนไลน์ไลฟ์สดขายเครื่องปรุงซอสปรุงอาหารในราคาถูกเพียง 5-15 บาทต่ออันจนเกิดข้อสงสัยว่าเป็นสินค้าที่เพื่อนจะนำไปทำลายแต่ก่อนนะครับโดยมอบหมายให้ท่านประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบก็ได้ยึดของกลางและก็ดำเนินคดีร้านค้าดังกล่าวไปแล้วในความผิดพ.ร.บ.อาหารและก็กรณีอาหารหมดอายุมามีเลขอย.มันมีฉลากภาษาไทยรวมถึงความผิดตามพ.ร.บ.เครื่องสำอางกรณีเครื่องสำอางไม่ได้จดแจ้งแหมตัวสำหรับสินค้านะครับบอกว่าคนขายเปิดก็ยอมรับว่าเป็นสินค้าที่เหมามาเนอร์1คันรถบรรทุก 20,000 บาทต่ออันจากนายหน้านะครับผมแล้วก็ยอมรับนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบแล้วก็เป็นสินค้าล็อตที่บริษัทต้นทางเปิดจะไปทำลายบรรจุสินค้าที่จะไปขายนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ได้ระงับการขายแล้วแล้วก็ประสานให้เจ้าหน้าที่ทำลายเพื่อถูกวิธีตัวซึ่งท่านสุภมาศก็ได้เน้นย้ำรัฐบาลเพื่อความสำคัญอย่างสูงสุดในความปลอดภัยของประชาชนไม่ยอมเมื่อผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อของสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือสินค้าที่เปิ้นฮ้องว่าทำลายทิ้งแต่เอามาขายบอกว่าผิดกฎหมายเด็ดขาดเลยนะ
1: เจ้าน่ากลัวเน
0: า
1: ะมันเป็นเรื่องของ
0: สินค้าเพิ่นจะไปทำลายแต่ไปคาบมาถูกๆมาขายเพื่อประชาชน
1: เจ้าใจคือต้องโดนโทษสูงเหมือนกันเนาะเจ้าอย่างร้านค้าที่จะเหมือนต้องดูแลผู้บริโภคตัวอย่าง
0: ต้องรับผิดชอบต่อสังคม
1: แม่นอย่างเวลาเขาไปแกะซ่อนเนี่ยเขาก็จะพอนะว่าว
0: ัน
1: หมดอายุมาได้เจ้าทำเรื่องเจ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกู้วิกฤตพลังงานเจ้าซึ่งต่างนายกรัฐมนตรีเปิ้นได้แถลงต่อที่ประชุมวุฒิสภาเจ้าเรื่องของพระราชกำหนดกู้สตางค์400ล้านบาทเจ้าโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิ้นได้ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาถึงร่างพระราชกำหนดเพื่ออำนาจกระทรวงการคลังกู้สตางค์วงเงินบักเกิน400ล้านบาทในปี2569เพื่อที่จะเอามาแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเจ้าซึ่งนายกเปิ้นบอกว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการผลิตและการขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ประเทศไทยเราก็ต้องพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางสูงถึง50%เจ้าทำให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าการขนส่งการครองชีพของประชาชนซึ่งงบประมาณปกติและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ก็บ่เพียงพอการกู้

0: อ่านสงเคราะห์น่ะขอเพื่อเปลี่ยนทางเลือกสุดท้ายทางอันเนอร
1: ์
0: อย่างน้อยก็ขอเพื่อครอบครัวแล้วก็ชุมชนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.เดินหน้านโยบายยกระดับสวัสดิการละออนและก็เยาวชนทั่วประเทศเปิ้นก็เน้นย้ำว่าการนำละออนเข้าสู่สถานสงเคราะห์หรือว่าสถานรองรับขอเพื่อเปลี่ยนตัวเลือกสุดท้ายโดยรัฐบาลนะครับผมมุ่งส่งเสริมให้เด็กน่ะละออนเนี่ยเติบโตในสภาพแวดล้อมของครอบครัวเดิมมีพ่อมีแม่มีครอบครัวอุปถัมภ์หรือว่าเป็นชุมชนรักนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลละออนพร้อมสั่งการให้กรมกิจการละออนและเยาวชนบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบสถานรับรองเด็กเอกชนแล้วก็องค์กรสาธารณประโยชน์เนี่ยโดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่ได้รับจดทะเบียนหรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังสุดนะครับผมพบว่าสถานรับรองละออนเอกชนเนี่ยนับถึง299แห่งทั่วประเทศเลยแล้วก็มีสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตสูงถึง165แห่งซึ่งดูแลละออนนับถึง 5,700 คนเลยก็คิดเอาว่าเกินหนึ่งของสถาบันรองรับเนี่ยมันได้รับอนุญาตนั่นเองน่ากลัวขนาดเลยรัฐบาลก็เร่งยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงดูควบคู่กับการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเพื่อครอบครัวเดิมเนี่ยสามารถรับละออนไปดูแลเพื่อความมั่นคงนะครับผมเมื่อพร้อมนั่นเอง
1: เจ้า
0: ครอบครัวนี่สำคัญที่สุดอย่างน้อยก็มีปู่ย่าตายายช่วยดูก็ได้
1: แม่เจ้าความอบอุ่นเนาะเป็นพื้นฐานของละออนที่เติบโตเป็นเด็กดีในอนาคตนะเจ้าทำเรื่องนึงที่ตอนนี้วันนี้มีคณะรัฐมนตรีครม.สัญจ
0: ร
1: เจ้าที่ภาคใต
0: ้
1: ก็มีการเดินทางไปดูพื้นที่ต่างๆนะเจ้าซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็นำทีมเจ้า4รัฐมนตรีด้วยกันระดมความคิดหัน5จังหวัดภาคใต้เอาฟังปัญหาและก็แนวทางการพัฒนาเจ้าโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีเจ้าโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมกันเป็นประธานใน4ด้านสำคัญได้แก่ด้านความมั่นคงนายศรีหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเจ้าเป็นประธานในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดความบ่สงบในชายแดนใต้และอาชญากรรมข้ามชาติส่วนด้านสังคมเจ้าอาจารย์เชนดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เป็นประธานในเรื่องของการลดปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาภายใต้นโยบาย Zero Dropout ลงไปถึงการ Upskill Reskill แรงงานและเตรียมรับสังคมผู้สูงอายุส่วนด้านเศรษฐกิจเจ้าคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานแห่งฮาร์ดโครงการพื้นฐานถึงเรื่องของท่าเรือน้ำลึกสงขลาปัตตานีสนามบินยะลามอเตอร์เวย์และรถไฟฟ้าทางคู่และแห่มด้านหนึ่งก็คือด้านภัยพิบัติเจ้าเน้นบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและยกระดับการแจ้งเตือนภัยซึ่งตึงหมดถึง5จังหวัดนี้จะถูกรวบรวมนำเสนอต่อที่ประชุมคม.สัญจรในวันนี้ที่จังหวัดสงขลาเจ้า
0: ครอบคลุมทุกด้านแต่เลย
1: ครับเจ้า
0: ก็ซึ่งเนื่องจากการประชุมคม.สัญจรเนาะทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมก็ได้ระดมสภากำลังในสื่อในสังกัดเนี่ยคือประชาสัมพันธ์การประชุมครม.สัญจรเตือนนี้นะครับผมมุ่งสร้างการรับรู้แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพัฒนาภาคใต้ผ่านสื่อทุกแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์เลยทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับสั่งระดมสื่อในสังกัดทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์สื่อดิจิตอลเพื่อเกาะติดการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลามุ่งสร้างการรับรู้แล้วก็เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางภาคใต้ท่านสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดนะครับเร่งระดมสรรพกำลังเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่จัดขึ้นนะครับถึงวันนี้1กันยายนที่จังหวัดสงขลาโดยเน้นย้ำการกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านและก็เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเลยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมสังกัดนะครับกรมประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุเดิมโทรทัศน์รวมถึงสื่อดิจิตอลออนไลน์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงนโยบายของภาครัฐแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้และก็ประโยชน์ที่จะได้รับในการประชุมเตือนนี้ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ก็ได้เป็นสะพานเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างรัฐกับประชาชนแล้วก็เพื่อให้การประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการแอลแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนนั่นเอง
1: เจ้าก็ติดตามได้หลายช่องทางใครสะดวกช่องทางไหน TikTok เขาก็มีนะเจ้าไปเสิร์ชดูได้ TikTok Facebook

0: YouTube จาวรวมถึง TV Digital หมายเลข11แห่งนี้นะเจ้าไปพอเรื่องของโครงการพระราชดำริกันพ่องโดยที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้ามีการจัดพิธีประกาศตนเป็นสัมมาทิฏฐิชนปฏิญาณคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเจ้าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการรถด่วนขบวนพิเศษประจำปีพุทธศักราช2569และพิธีประกาศตนเป็นสัมมาทิฏฐิชนปฏิญาณคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธรรมนาวาวังโดยมีนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานนำประกอบพิธีและกล่าวคำประกาศตนเป็นสัมมาทิฏฐิชนที่วัดยางกวงตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัด
1: ภายในงานนะครับยังมีการประกาศรัตนปริตเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมทั้งพิธีมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนและก่อละอ่อนและกองทุนสมทบแก่กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ตัวตลอดจนกันร่วมเจริญอริยมรรคและลึกพระรัตนตรัยเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วก็มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับหลักธรรมนาวาวังหลักธรรมนำชีวิตโครงการจิตอาสาธรรมนาวาวังที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกหลักธรรมธรรมนาวาวังอันเป็นหลักพุทธศาสตร์พระราชทานอันขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตวย
0: เจ้าม
1: ีประชาชนไปร่วมนักขนาดนะ
0: งานนี้คุณนักก่อนได้ไปมาตวยไหม
1: แม่ครับก็คนห้องว่าหลักธรรมคำสอนที่คนห้องว่าเข้าใจง่ายคือประชาชนได้ไปปฏิบัติแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะบรรยากาศบ้านเฮาก็เน
0: า
1: ะความทุกข์อะไรก็เยอะ
0: เจ้า
1: เข้าวัดเข้าวา
0: ก็ถือว่าดีขนาดประเดี๋ยวละองละอ่อนเปิ้นก็เข้าวัดเนาะถือว่าปลูกฝังจิตใจตั้งแต่น้อยนะเจ้า
1: ครับผมไปตีแม่ห้องสอนกันห้องครับวิธีรายการอาชีพนวมินทร์ราชินีแม่ฮ่องสอนเพิ่งก็จัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการส่งเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาหรือว่าฟิตอิทจิตอาสานั่นเองนะครับบรรยากาศที่วัดห้วยเดือตำบลผาบองอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสายันกาวีวงศ์นะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวะฟิตอิทจิตอาสาประจำปี2569โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนนะครับหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครับ
0: ซึ่งผู้เรียนก็ได้เอาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้เป็นการไปปฏิบัติงานแต่ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตอาสาความรับผิดชอบเยี่ยมประโยชน์ให้สังคมซึ่งภายในงานก็มีเนี่ยจะมีการตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรยานพาหนะแก่ประชาชนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตัวต่อไปก็จะเป็นวันที่6และวันที่13ที่วัดหมอกจำแปะนะเจ้า
1: ก็มันมีหลากหลายอาชีพเพื่อประชาชนน้องๆได้มาสัมผัสเนาะเพราะจะเป็นซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชงกาแฟบาริสต้า
0: อะหลายๆสถาบันที่เป็นวิทยาลัยอาชีพตอนนี้ก็เดินสายไปออกบูธช่วยเหลือประชาชนต่อยนะเจ้าไปพอเรื่องของผ้ากันพ่องเจ้าที่จังหวัดเชียงใหม่มีการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมประจำปี2569เจ้าที่โรงแรมยูนิมานเชียงใหม่นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนไปเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานหรือว่าผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมภาคเหนือโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในเตือนนี้เจ้าและยังเป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจด้านผ้างานหัตถกรรมโดยน้อมนำเอาแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายคอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถมาส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการและช่างทอผ้าได้เอาไปต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในประเดี๋ยวนี้เจ้าน
1: ักขนาดเลยเนาะแล้วก็งามงามทั้งนั้นเลยครับสำหรับผ้าที่ส่งเข้าประกวดนะครับมีตึงโมดตึงเสี้ยง 1,653 ผืนแล้วก็งานหัตถกรรมกว่า100ซาวชิ้นผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดจำนวน849ชิ้นงานเข้าสู่การประกวดระดับภาคเหนือจากนั้นนะครับจะเข้าสู่การประกวดระดับคัดเลือกระดับภาคควอเตอร์

0: ฟไนนอลวันที่11กันยายนแล้วก็รอบรองชนะเลิศระดับประเทศเซมิไฟนอลวันที่12กันยายนที่ศูนย์แสดงสินค้าและประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อคัดเลือกผ้าและก็งานหัตถกรรมที่มีความเหมาะสมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปครับ
1: เจ้าง
0: ามแต่เนาะผ้าลายขอพระราชทาน
1: เอาไปตัดแบบไหนก็งามใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเอาไปใช้ประชุ มทำงานอีกกว่าใด
0: ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ตัวเอง
1: ครับ
0: มาที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งกำนึงครับผมที่โรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยนะครับเปิ้นก็ได้ยกระดับการศึกษาสู่ระดับนานาชาติจัดการศึกษาแบบไร้รอยต่อกับประเทศนิวซีแลนด์ครับท่านรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายพงคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศครั้งสำคัญที่หอประชุมร้อยซาวปีคอนิเรียแมคกิวารีแฮร์ริสโดยมีการลงนามความร่วมมือ2ฉบับได้แก่ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยกับ Education New Zealand หรือว่า ENZ นะครับและข้อบันทึกความร่วมมือของ EverdrellCollege ประเทศนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับการศึกษาโปรแกรม STEP นะครับหลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากลและการจัดการแบบการศึกษาแบบไร้รอยต่อระหว่างโปรแกรม STEP และการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ครับ
1: ด้านนายเกรียงทิติจำเริญพรผู้อำนวยการโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยเปิ้นบอกว่าความร่วมมือตัวนี้เจ้าเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาสู่มาตรฐานสากลผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ตึงในระดับนโยบายการจัดการศึกษาการพัฒนาวิชาชีพครูและยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเห็นหูที่หลากหลายมีเส้นทางการศึกษาที่ชัดเจนตวยนอกจากนี้นักเรียนก็จะได้รับเตรียมความพร้อมด้านวิชาการภาษาและทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ที่สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียนในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพพร้อมก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงเจ้า
0: น้องอ้อนเดียวเก่งภาษาอังกฤษขนาดเลยแล้วก็เป็นท้องว่าต่อยอดสู่สากลได้เนาะระดับนานาชาติ
1: เจ้าก็ตั้งแต่เฮาเฮียนแล้วเนาะก็จะมีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเฮาก็ค่อยไปเฮียนที่ปูนเพิ่นก็ค่อยมาพอที่นี่ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีนะเจ้าไปกันที่จังหวัดแปร่กันพ่องเจ้ามีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดแปร่เจ้าโดยที่หอประชุมมเหศักดิ์วิทยาลัยเทคนิคแปร่อำเภอเมืองจังหวัดแปร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปร่มาเป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดแปร่ประจำปี2569ปั้นมีแนวคิดว่าเมืองแปร่เมืองงามงามจิตใจงามวัฒนธรรมงามบ้านงามเมืองเจ้าซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปร่ก็ได้ร่วมกับศูนย์คุณธรรมและภาคีเครือข่ายคุณธรรมจัดขึ้นเป็นเวทีที่จะใจแลกเปลี่ยนเห็นหูแบ่งปันประสบการณ์นำเสนอการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลชุมชนองค์กรอำเภอคุณธรรมต้นแบบได้มีผลงานโดดเด่นโดยมีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงาน
0: โดยผลการประเมินประจำปีงบประมาณ2569นะครับมีชุมชนองค์กรและก็อำเภอผ่านเกณฑ์ระดับคุณธรรมต้นแบบรวม275แห่งประกอบไปตัวชุมชนคุณธรรม104แห่งองค์กรคุณธรรม163แห่งและอำเภอคุณธรรม8แห่งขณะที่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่ชุมชนคุณธรรมวัดถิ่นนอกครับองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่วิทยาลัยเทคนิคแปร่อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่อำเภอร้องกวางส่วนรางวัลคนดี4จังหวัดแปร่ประเภทเด็กและเยาวชนได้แก่นางสาวณัฐนิชาสรงคารนักเรียนโรงเรียนนารีราชจังหวัดแปร่และก็ประเภทประชาชนได้แก่นายปิ่นนเรศกาดอุดมนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่พร้อมมอบเกียรติบัตรคนดี4จังหวัดแปร่จำนวน11รายเพื่อเชิดชูผู้ที่ทำความดีแล้วก็เป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมด้วยครับ
1: เจ้าก็ขอแสดงความยินดีกับกู้ท่านและก็กู้หน่วยงานตัวเจ้าจะบอกว่าการเนี่ยการเหมือนจะแค่เก่งอย่างเดียวต้องขับเคลื่อนด้านคุณธรรมไปตัวถึงจะประสบความสำเร็จเจ
0: ้
1: า
0: แต่ละปีเพื่อจะมีการคัดเลือกมีคณะกรรมการที่ปนท้องว่าดูความประพฤติแล้วก็คุณธรรมต่างๆ
1: ถูกต้อง
0: จังใหม่ของเฮาก็มีเหมือนกันเน
1: า
0: ะคนดี4จังใหม
1: ่ เหมือนใครแถวนี้
0: มาลุ้น
1: เคยได้ทำรางวัลต่อยนะเจ้า
0: ครับผมไปที่จังหวัดน่านกันพ้องครับเปิ้ลก็ได้เปิดรับเกณฑ์การลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเหตุอุทกภัยนะครับตามมติครม. 24 สิงหาคม 2519ฮื้อครัวเรือนละ 9,000 บาทหลังจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดน่านนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาครับคณะรัฐมนตรีเปิ้ลก็ได้มีมติอนุมัติงบกลาง558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่ตะวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่2กันยายนโดยหากลงทะเบียนมาตานเกาะสามารถเปิดลงทะเบียนได้3ครั้งภายใน90วันตั้งแต่วันที่18สิงหาคมครับ
1: ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยสามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาได้2ช่องทางโดยกันเจ้าโดยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือลงทะเบียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เอาบัตรประชาชนไปนะเจ้าเพื่อลงทะเบียนโดยบ้าน1หลังลงทะเบียนได้1คนจะเป็นใครก็ได้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านหากบ่มีเลขที่บ้านเจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่นจะเป็นผู้รับรองโดยเงินช่วยเหลือจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ยื่นตะอันสามารถถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะเจ้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์เจ้า054-716-174หรือว่า054-710-000-2นะเจ้า
0: หรือว่าแคปหน้าจอที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ตอนได้มีเบอร์โทรขึ้นตัว
1: เจ้าหรือว่าจะไปเซิร์ชในเพจของสำนักงานปภ.จังหวัดน่านก็ได้ก็จะมีเบอร์โทรขึ้นนะเจ้า
0: เขาก็เฝ้าระวังกันตลอดว่าเวลามีคนโทรมาหรือว่ามีมิจฉาชีพไปปนห้องว่าขอเป็นตัวแทนในการรับเงินเนี่ยต้องระวังดี
1: ๆมาได้เลย
0: มาได้ครับต้องเป็นคนที่อยู่ในบ้านเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องเวลาโอนสตางค์ไปจ่วยต้องดูเลขบัญชีว่าเป็นหน่วยงานตะอันชื่อบุคคลนี่บ่ได้นะเจ้า
0: ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ก็ฝนฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะต้องรักษาสุขภาพกันตัวเฮามาทักทายคุณผู้ชมที่ดูทางเพจ Facebook NBT ภาคเหนืออย่าลืมไปคอมเมนต์ที่เพจ Facebook เจ้านี้ที่ภาคเหนือด้วยนะครับ
1: วันนี้คือค่าขนาดน้องต้นน้ำน้องอามคุณอเนกแต่เจ้ามารายงานตัวกับแต่เจ้าน้องอามบอกว่าอยู่กรุงเทพ17องศาเชียงใหม่ก็เย็นๆเหมือนกันแต่เจ้า
0: ไม่ได้จะมาแอลเชียงใหม่แฮ
1: มเมื่อวานก็มาแอลกันได้คุณนิสาสวัสดีเจ้าติดตามกันเฮ้อตลอดทั้งวันเลยนะเจ้า
0: ผู้ชมครับช่วงหน้านะครับผมน่าสนใจขนาดเลยจะเป็นประเด็นการสร้างอาชีพและพัฒนาศักยภาพผู้พิการผ่านการปักผ้าโบราณกับคุณคุปมรินทร์ครับผมช่วงนี้ยังกับสกรรมครับ

ดวงดาราประดับอยู่คู่เวหาถึงเพลาล่วงลับดับสิ้นสูญผสบไทยทั่วล่าโศกอาดูลความอาลัยเพิ่มพูนมิเสื่อมคลายแสนโสกาเจ้าฟ้าหญิงมิ่งขวัญชาติพระปีชาสามารถจะหาไหนเพื่อนพึ่งพาช่วยเหลือเอื้อราไทยสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: คุณผู้ชมครับถ้าเฮาเปรียบมนุษย์คนเฮาเปรียบดังต้นไม้และเมล็ดพันธุ์พืช นะครับย่อมมีต้นไม้ที่สามารถเติบโตตามธรรมชาติได้และก็มีกลุ่มเมล็ดพันธุ์พืชที่บาดสมบูรณ์จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเช่นกลุ่มคนพิการที่มีความบกพร่องเขาจำเป็นต้องมีการอบรมดูแลเพื่อสามารถยืนหยัดได้อยู่ในสังคมนะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่นี่เขาบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เยาวชนที่มีความบกพร่องหรือกลุ่มคนพิการจนสามารถเลี้ยงดูตัวเก่าได้ที่มาและภารกิจสำคัญที่นี่เขายังอย่างพ่องตามไปอู้จ๋ากับอาจารย์กาญจนาจำเริญวิมานครูผู้ฝึกอาชีพผู้พิการกันนะครับสวัสดีครับครูก้อยนะหรือครูกาญจนานั่นเองนะครับขออนุญาตนั่งอู้จ๋ากับวันนี้นะฮะกับเช้าวันนี้ที่ภาคเหนือของเฮานะครับครูก้อยครับตอนนี้ย่างอย่างกันอยู่ครับ
1: ตอนนี้เรากำลังสอนเด็กๆปักผ้า
0: ครับผม
1: แล้วก็มีลายปักต่างๆนะคะ
0: อ
1: ย่างของน้องคนนี้ก็จะเป็นลายปักแม่ลายวงกลมค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็อันนี้ก็เป็นลายพระอาทิตย์ตกดินนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเป็นลายปักคล้ายๆเราสอนพื้นฐานเด็กอะค่ะคือจะมีตั้งแต่วงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมพวกนี้เราก็นำมาประยุกต์ใช้กับเด็กค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือลายปักต่างๆก็จะมีที่มาที่ไปของลายปักต่างๆ
0: ครับซึ่งหันสกาวคุณผู้ชมครับเราจะมาอู้จ่ากันว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ซึ่งเป็นฝีมือของน้องกลุ่มที่มีความบกพร่องหรือกลุ่มคนพิการเขาเนี้ยได้ขนาดนี้เนี่ยเขาเนี้ยจะได้สอนจะได้นะฮะแต่ก่อนอื่นคงต้องถามครูก้อยก่อนว่าแต่เดิมทีเนี่ยศูนย์คริสเตียนแห่งนี้ได้มีโอกาสรับน้องๆเหล่านี้มาดูแลได้จะได้ครับ
1: ก็คือเด็กหมู่เนี่ยค่ะมันจะเป็นเด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กจากดอยลงมาอย่างค่ะ
0: ครับผม
1: ก็คืออย่างคนนี้ก็คือจะอยู่ที่อำเภอแม่ละน้อยนะคะก็คือเกอยู่กับป้อเกแล้วก็อันนี้ก็คืออายุเริ่มเยอะแล้วก็คือเฮียนจบม.3 แล้วอย่างค่ะ
0: ครับผม
1: ก็คือปิ๊กไปที่บ้านก็คือบ่มีคนดูแลคือแม่บ่อยู่แล้วอย่างค่ะก
0: ็
1: เลยเฮารับมาอยู่ในความดูแลของเฮาอยู่ที่หอนะคะสองคนนี้คนนี้ก็อยู่ที่กอมูเดอร์ค่ะส่วนใหญ่เด็กๆพวกนี้ก็เป็นชนชาติพันธุ์นะคะ
0: ครับ
1: เราก็เลยเอาลายปักต่างๆของกะเหรี่ยงเนี่ยค่ะมาสอนน้อง
0: ๆครับ
1: เป็นลายปักที่อยู่บนตามกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะใช่ค่ะก็คือแต่ละลายเราก็จะเอาผ้าทอที่เป็นของชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอยู่แล้วเราก็เลยมาแปลรูปเป็นกระเป๋าค่ะ
0: ครับศูนย์นี้ณวันนี้เนี่ยเฮาดูแลละออนกี่คนครับ
1: อยู่ประมาณ27คนค่ะ
0: 27คนนะครับเฮาดูแลมามือหรือยังฮะศูนย์ตั้งแต่ก่อตั้งมาเนี่ยฮะ
1: ก่อตั้งมาเซากว่าปีแล้วจ้ะ
0: เซากว่าปีนะครับตอนนี้เรามีเรื่องขององค์กรภาคีเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็เพื่อการสนับสนุนน้องๆจากที่ใดบ้างครับ
1: ส่วนหนึ่งก็มาจากต่างประเทศจ้ะแล
0: ้
1: วก็ถ้าเป็นของภาครัฐก็จะเป็นของพม.จ้ะอย
0: ู
1: ่ในความดูแลของพม.จ้ะ
0: ครับพูดถึงพันธกิจหรือว่าภารกิจหลักๆของที่นี่เนี่ยแต่ละวันเนี่ยอย่างป้องครับแบ่งเป็นกี่ฝ่ายในการดูแลน้องๆกลุ่มนี้ครับ
1: มีตั้งแต่การศึกษาดนตรีแล้วก็บำบัดค่ะมีบำบัดแล้วก็มีฝึกอาชีพค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: พูดถึงการเตรียมความพร้อมเนี่ยเฮาดูแลละออนเนี่ยเฮาแบ่งจะได้ครับว่าละออนกลุ่มนี้อายุเต้าอี้ต้องเนี่ยอันนี้หรือว่าเตรียมความพร้อมเรื่องอะไรอย่างครับ
1: อ๋อเรารับตั้งแต่อายุ5ขวบจ้ะ
0: ครับผม
1: ก็คือจะมีตั้งแต่รุ่นเล็กแล้วก็ถึงแบบก็คือไปเรียนที่โรงเรียนเฉพาะทางปิ๊กมาแล้วก็มาปิ๊กมาอยู่กับเฮาต่ออย่างค่ะ
0: อ๋อ
1: จ้ะก็คือที่นี่ก็คือจะส่งเสริมเรื่องศึกษาต่อค่ะศึกษาต่อเขาจะไปส่งที่เชียงใหม่จ้ะ
0: เชียงใหม
1: ่จ้ะ
0: นะครับ
1: อย่างโรงเรียนเด็กที่เป็นเด็กตาก็จะไปโรงเรียนที่เชียงใหม่เพราะว่าแม่ฮ่องสอนเราไม่มีโรงเรียนเฉพาะทางอย่าจ้ะเขาก็เลยต้องส่งไปที่เชียงใหม
0: ่
1: เขาก็เลยต้องเขาต้องลงพื้นที่แล้วก็ไปหาเด็กกลุ่มนี้ค่ะ
0: ครับ
1: เด็กที่อยู่บนดอยที่เข้าถึงการศึกษาไม่ถึงอย่าค่ะ
0: ครับ
1: เขาประสานกับอบต.แล้วก็เราก็จะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็เราจะไปหาเด็กถ้าเรารับ ตั้งแต่5ขวบจนถึงอายุ16ปีอ่ะจ้ะก
0: ็
1: คือเฮามาเตรียมความพร้อมก่อนสัก1เดือนแบบช่วยเหลือตัวเกาได้เบื้องต้นเนี่ยค่ะเฮาก็เลยส่งถ้าช่วยเหลือตัวเกาได้เบื้องต้นแล้วก็ถ้าผู้ปกครองสนใจที่จะพาลูกส่งต่อที่เชียงใหม่เฮาก็ส่งต่อที่เชียงใหม่อ่ะ
0: ครับคือต้องบอกคุณผู้ชมอีกครับว่าถ้าเป็นละอ่อนปกติเนี่ยเขาจะมีอายุแล้วก็ชั้นปีในการเรียนเนาะป.1 ถึงป.6 อายุเต่าอี
1: ้
0: ม.1 ถึงม.6 อายุเต่าอี้แต่สำหรับคนที่เป็นผู้พิการเป็นละอ่อนเยาวชนเนี่ยเขาต้องพอความพร้อมก่อนว่าอายุขนาดนี้เนี่ยสามารถรับเรื่องการเรียนรู้เบื้องต้นการปรับตัวเป็นจะได้และรวมไปถึงเขาสามารถรับได้บ้างหรือเพียงใดถ้าหากจะต้องมีการส่งเสริมเรื่องของอาชีพฉะนั้นข้อจำกัดมีอยู่ละของละอ่อนในกลุ่มวัยถ้ามองเรื่องของปัญหาหรือข้อจำกัดที่ตี้นี้ฮะละอ่อนส่วนใหญ่ที่นี่มีปัญหาเรื่องอะไรอย่างครับ
1: ก็คือ เรื่องการสื่อสารเนี่ยค่ะ
0: ครับผม
1: ก็คือเขาต้องเน้นย้ำทุกวันเนี่ยค่ะอย่างเด็กปกติเขาจะสอนใช้เวลาสัก1เดือนอีกได้ค่ะ
0: ครับ
1: แต่อย่างเด็กพิเศษอ่ะเขาต้องใช้เวลาประมาณสัก1-3ปีอะค่ะถึงจะทำได้จริงค่ะ
0: โอ้นะฮะแต่ก็เนี่ยได้กี่คนเนาะ
1: จ้าน
0: ะครับ
1: ก็คืออยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนตัวอะค่ะอย่างคนนี้ก็คือปักผ้าบ่ได้ค่ะก็คือแต่ว่าแกจะปั่นได้แล้วก็ทอผ้าได้อะค่ะ
0: ครับผม
1: ก็คือเราต้องประเมินเด็กแต่ละคนนะจ๊ะ
0: ครับตะกี้บอกว่ามีเรื่องของห้องในการเตรียมความพร้อมที่เราอ่อนนะครับแล้วก็จะมีห้องดนตรีห้องฝึกอาชีพเนี่ยนะครับอย่างห้องดนตรีนี่เขาแยกอย่างห้องครับ
1: จะมีเล่นคีย์บอร์ดเล่นกีตาร์แล้วก
0: ็
1: ร้องเพลงก็จะมีครูดนตรีเฉพาะค่ะ
0: ครับผม
1: ก็คือจะแต่ละวันก็คือเขาจะแบ่งกันเนี่ยค่ะก็คืออย่างสมมุติชั่วโมงนี้คนนี้ไปห้องดนตรีสัก2ชั่วโมงเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็มาแบ่งมาที่ห้องฝึกอาชีพสัก2ชั่วโมงแล้วก็ไปบำบัดสัก2ชั่วโมงเนี่ยค่ะแล้วก็อยู่ในห้องเรียนสัก2ชั่วโมงเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งกันเนี่ยค่ะเขาจะวนกันในศูนย์เนี่ยค่ะ
0: แสดงว่าถ้าเกิดเจ้าขึ้นมาเปิดมา8โมง9โมงจนถึงแรงเนี่ยละอ่อนในให้หมด3กว่าคนเนี่ยก็จะแบ่งจำนวนกันในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเวียนไปที่เรื่องของการเตรียมความพร้อมห้องเรื่องของอาชีพห้องเร
1: ื่
0: องของดนตรีห้องแล้วแต่ความเหมาะสมว่าละอ่อนนั้นต้องการเรียนเรื่องอะไรอย่างตัวครับคราวนี้เนี่ยหน้าที่อาจารย์ก้อยเนี่ยอยู่ตรงนี้มาประมาณ4ปีแล้วนะครับตอนที่เรามองเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีวิธีการจะใดในการที่จะสอนละอ่อนมูนี้ให้มีความพร้อมที่สุดนะครับในการที่จะเรียนรู้ต่างๆนะครับ
1: เขาพยายามแบบสอนให้มันได้มากที่สุดนะคะแต่ละคนก็คือถ้าสมมติมันใหญ่และอย่างน้องคนข้างหลังนะคะคืออายุเริ่มแบบ30กว่าก็คือ
0: คร
1: ับก็คือเด็กที่ต้องการเด็กที่ต้องการเรียนรู้พิเศษหมู่เนี่ยก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เข้ามาเรื่อยๆก็คือมันจะมีละอ่อนน้อยอ่ะค่ะก
0: ็
1: คือเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็บางเตื้อก็คือบุคลากรก็คือมัมบปออ่ะค่ะเฮาก็เลยต้องคนที่ใหญ่แล้วก็คือเฮาก็เลยเน้นอาชีพเพ
0: ื่
1: อที่จะปิ๊กไปอยู่บ้านแล้วก็มีอาชีพระหว่างที่อยู่บ้านเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติอย่างเอี่ยค่ะปักผ้าถ้าเสาร์อาทิตย์ปิ๊กไปปักผ้าจะอีถ้าได้1ผืนเนี่ยค่ะเอาเกิดขึ้นค่าแรง50บาทเนี่ยค่ะจะเอาก็จะมีค่าแรงให้น้อง
0: ๆครับผม
1: ที่ทำงานกับเราหมู่เนี่ยค่ะ
0: คือความจริงคุณผู้ชมครับในณวันนี้เนี่ยกฎหมายบ้านเฮาเนี่ยเฮาเปิดโอกาสคือคนพิการเนี่ยสามารถแยกการได
1: ้
0: แต่นั่นหมายถึงว่าต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานก่อนคือจะไปสู่เรื่องของการระบบจ้างงานต่างนอกได้แต่ก็มีแห่งกลุ่มหนึ่งคุณผู้ชมครับที่สามารถเข้าสู่ระบบได้ก็เป็นที่มาว่าเราจำเป็นต้องฝึกอาชีพคือคนเหล่านี้ยังสามารถหาเลี้ยงตัวเก่าได้นะครับตรงนี้คุณผู้ชมครับเป็นสิ่งที่สนใจเพราะว่าละออนเนี่ยเขาต้องมาดูก่อนว่าความสามารถแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับละออนหนึ่งคนเนี่ยครูครับควรจะฝึกได้ใช้เวลาหมื่นกว่าครับ
1: หมื่นค่ะอย่างที่อ่ะคือเริ่มทำแบบปลานีดเนี่ยใช้เวลาถึง3เกือบ4ปีอะค่ะคือเริ่มปลานีดแล้วเริ่มเอามาเป็นชิ้นงานออกไปขายได้แล้วอะค่ะ
0: ครับผมพออู้ถึงสินค้าตรงนี้คุณผู้ชมครับคือสิ่งที่แยกจากมาเมินแล้วเนาะ
1: น
0: ะครับแล้วที่ความพิเศษของเขาคุณผู้ชมครับเขาจะมีเรื่องของวัตถุดิบอย่างฝ้ายที่เหมือนที่อื่นฝ้ายตรงนี้มาจากเมล็ดพันธุ์พืชคุณผู้ชมครับที่เขาปลูกกันมาเนี่ย 3-4 ปีถึงจะเก็บเกี่ยวได
1: ้
0: นะฮะฝ้ายนี่เขาฮ้องว่าอันอย่างครับ
1: อันนี้เขาฮ้องว่าฝ้ายดิบเนี่ยค่ะ
0: ครับผม
1: ก็คือ
0: นี่ขออนุญาตนะครับนี่เลยคุณผู้ชมฮะ
1: อันนี้ก็เป็นฝ้ายดิบที่เฮาปลูกที่สวนที่ปลายตะบานนะคะ
0: ครับผม
1: เฮาปลูกเสร็จเฮาก็มาเอามานํามาเป็นรูปเป็นเส้นๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็เฮามาย้อมสีธรรมชาติเฮาก็เอาวัตถุดิบตามธรรมชาติที่เฮาซ้อได้ตามศูนย์เนี่ยค่ะก็คือใกล้ๆอย่างตั้งหน้าก็จะมีต้นราชพฤกษ์เนาะ
0: ครับ
1: เฮาก็จ้ายเปลือกได้แล้วก็เฮาจ้ายแกนที่ห้อยยาวๆค่ะ
0: คร
1: ับ เฮาสามารถต้มแล้วก็ทำเป็นสีย้อมธรรมชาติได้จ้ะ
0: ครับผมไอ้คือฝ้ายที่เฮาว่าแบ่งเซ
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยคือเป็นฝ้ายเฉพาะที่เลยคุณผู้ชมครับตรงนี้ทำให้เขาก็เอามาเป็นวัตถุดิบที่เหมือนที่อื่นในการเนี่ยผ้าฝ้ายที่นี่ที่สำคัญเนี่ยเป็นออร์แกนิกโดยแล้วก็สีต่างๆเนี่ยก็มาจากธรรมชาติสกัดมาหมดเลยนะครับเขาปลูกคนเดียวตัวนะ
1: แม่น
0: ก็ฮะ
1: ก็คือก่อนหน้านี้จะมีสีเคมีอะค่ะก็คือเขาอยู่กับเด็กผู้กลุ่มปอบางเขาก็เลยใช้สีธรรมชาติที่เขาหาได้ตามท้องถิ่นที่เราอยู่เนี่ยค่ะก็คือตามรอบๆที่เราอยู่ก็คืออันอย่างที่เราพอแล้วสีมาออกอย่างค่ะเราก็เลยนำมาย้อมเป็นสีธรรมชาติ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ขั้นตอนเป็นจะได้พงครับพอเราได้วัตถุดิบที่มาได้ฝ้ายมาได้สีมาแล้วเนี่ยอย่างพงครับ
1: อันนี้ก็คือขั้นตอนแรกก็คือเราได้ฝ้ายมาเสร็จแล้วก็เราไปเอาเมล็ดออกตัวเครื่องนะคะ
0: อ๋อนี่นะฮะเป็นเมล็ดจะอีเน
1: า
0: ะครับผมนี่เลยคุณผู้ชมครับ
1: จ้ะ
0: เอามาเป็นเจ้าอี้เนาะ
1: แม่นค่ะเสร็จแล้วก็อันนี้เขาเอาออกเจียค่ะเขาเอาเมล็ดออกเสร็จแล้วก็เขามาดิดไฟเสร็จแล้วก็เขาออกมาเป็นเจียค่ะ
0: ต้นหนึ่งได้นักกว่าครับ
1: ต้นหนึ่ง
0: ก็จะได้ถึง
1: เ
0: จียมา
1: ถ้าต้นใหญ่นี่ได้นักอยู่ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็อายุก็อยู่ที่ 1-2 ปี
0: ครับ
1: แต่ละต้นค่ะ
0: ครับอันนี้เท่าที่เห็นเนี่ยจะได้สักเท่าใดฮะอันนี
1: ้อันไหนอ่ะจ๊ะ
0: ครับม่วงเนี้ยที่เฮามาเป็นกระจาดเนี่ย
1: อันนี้เป็นเมล็ดที่เฮาคัดออกแล้วอย่างค่ะ
0: โอ้ครับผม
1: เสร็จเฮาทําอีเสร็จเฮาก็มาดีดฝ้ายให้มันละเอียดเสร็จแล้วก็เฮาทําเป็นเส้นยาวๆอย่างค่ะเสร็จแล้วก
0: ็
1: เฮามาแปรรูปเนี่ยค่ะ
0: อันนี้คือเฮายังคงรักษาวิธีการเนี้ยเนี้ยแบบตะกอนโบราณอยู่เนาะครับเนาะ
1: แม่นละค่ะ
0: นี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่คือผ้าเขาจะได้มาแบบง่ายนะครับ
1: แม่นค่ะ
0: อันนี้ครับ
1: สมัยก่อนก็คือเปิ้นจะทำจียากว่าจะได้เสื้อแต่ละตัวอย่าง
0: ครับยังขั้นตอนจะตรงนี้แล้วเนี่ยไปที่ขั้นตอนไหนต่อครับ
1: ขั้นตอนนี้เซตแล้วก็มาที่ขั้นตอนนี้ต่อค่ะเขาก็จะม้วนจียาค่ะ
0: นะฮะอันนี้ทุกขั้นตอนเนี่ยเราจะมีละออนที่เราฝึกไว้เนี่ยมาเนี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่ทางศูนย์พยายามจะฝึกตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนา
1: ะ
0: ความพร้อมอาจจะความพร้อมในเรื่องของวัตถุดิบซึ่งละออนเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาจะมีวิธีการที่จะไปหาเรื่องของวัตถุดิบด้วยตัวเก่าบางอย่างจะไปปูเอาคนเดียวนะฮะเรื่องสีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็มาแงะจะอีต้องฝึกต้องสอนกว่าจะได้แต่ละคนเนี่ยบางง่ายจนได้เป็นผลิตภัณฑ์มาเนาะยังจะตั้งปุ้นเป็นอย่างครับนี่นะฮะนี่นะครับอย่างอยู่ครับรอบนี่เป็นลายอย่างฮะครู
1: อันนี้เป็นลายที่เราผสม2สีมารวมในผืนเดียวค่ะ
0: ครับ
1: เราทออย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ทำมาเป็นพื้นกระเป๋าอะค่ะ
0: อ๋อไอ้จะเนี้ยกระเป๋าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมใช้เวลาเมินก่อนฮะจ๊ะอี
1: ใช้เวลาเมินค่ะ
0: ครับ
1: เด็ดพิเศษอะเราใช้บางทีก็คือเราต้องใช้เวลาเป็นเทอมค่ะ1ผืนน่ะ
0: ก็
1: ค
0: ือ
1: คนนี้มาทอ2ชั่วโมงอีกคนนึงก็มาทออีก2ชั่วโมงอย่างค่ะ
0: ครับผู้ชมครับเนี่ยฮะก็จะได้แต่ละผืนบางง่ายเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้าเป็นของชำร่วยฮะถ้าปะเนี่ยช่วยน้องเขาเถอะครับ
1: จ้ะ
0: บางง่ายเลยก็จะได้ที่อีมายังสีเหลืองสีแดงได้จากอันอย่างฮะเป็นสมุนไพร
1: เป็นสีสีขมิ้นผสมกับสีใบไม้สั่งค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะสองสีนี้มาเรามาผสมกัน
0: และนี่ก็คือเป็นเรื่องของสินค้าเอานอกคุณผู้ชมต่างเพสนะฮะ
1: แม่นค่ะ
0: นี่คุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีน้องๆเนี่ยคือศูนย์เนี้ยจะคลาคล่ำไปด้วยน้องๆในแต่ละตำแหน่งเนาะ
1: แม่นค่ะ
0: แบ่งกันเนี้ยนะฮะบางคนขอแยกขั้นตอนแรกคนขอแยกขั้นตอนการตกแต่งสินค้า
1: แม่ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็คือคนนี้ก็คือจะอยู่ประจำห้องอาชีพเลย
0: ครับผมนี
1: ่
0: สินค้าก็จะมีหลากหลายนี่งามเลยฮะใช้เวลาเท่าไหร่ฮะอันนี
1: ้อันนี้ใช้เวลาปักสองเป็นอาทิตย์ค่ะ
0: เป็นอาทิตย์
1: เพราะว่าอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เรียงแบ
0: บ
1: ละเอียดค่ะ
0: ครับนี่ก็มีคุณผู้ชมครับอ๋อตื่นหมดนี้นะฮะ คือทำมาจากน้องๆตรงนั้นเลยนะครับ
1: น้องๆส่วนหนึ่งแล้วก็มีผู้ปกครองที่ทำงานกับเราค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลาน้องมาโรงเรียนแล้วผู้ปกครองไม่สามารถมีรายได้ไม่สามารถไปทำอาชีพประจำได้อะค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือเราให้ผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่ลูกมาเรียนที่นี่ก็คือเราจะให้ทำเป็นงานเอาไปทำที่บ้านค่ะอย่างนี้ก็คือแม่ของแม่เด็กออทิสติกคนนั้นค่ะ
0: ครับ
1: คนนั้นก็คือจะไปทำที่บ้าน
0: อาจารย์ก้อยครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทำมีการดูแลน้องๆเนี่ยแล้วก็ทำให้หลายคนที่เป็นคนที่สามารถช่วยเหลือตัวเราได้วันนี้มีอาชีพมีรายได้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: รู้สึกแบบรู้สึกแบบภูมิใจค่ะแบบแล้ววันแรกที่มาเห็นแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็คือแบบมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างอย่างที่มาวันแรกก็คือน้องๆทำเองยังไม่ได้เลยค่ะอย่างของน้องๆคนนี้ก็คือเป็นแม่ลายสี่เหลี่ยมแม่ลายสี่เหลี่ยมเราไม่สามารถที่จะให้น้องๆปักตรงนี้ได้เราต้องวาดเหมือนใบงานค่ะเราต้องวาดเส้นให้เห็นชัดเจนแล้วก็น้องๆถึงจะทำได้อะค่ะ
0: ท้ายนี้อยากคืออาจารย์ก็ได้ฝากไปถึงผู้ชมทางบ้านนะครับว่าถ้าวันนี้เราเจอเราอ่อนผู้พิการหรือมีความบกพร่องไม่ว่าจะเป็นด้านใดเนี่ยเราควรน่าจะใดแล้วก็คือกำลังใจน้องๆและครอบครัวจะใดพ้องครับ
1: เพราะคือถ้าเห็นถ้าสมมุติเราลงพื้นที่ปุ๊บแล้วเราเห็นเด็กพิเศษแล้วก็จับประเมินเบื้องต้นก่อนค่ะว่าเด็กคนนี้สามารถมาฝึกอาชีพกับเราได้ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ที่บ้านก็คือมีพื้นฐานอะไรอย่างพ่อของยาค่ะอย่างเราจะสอบถามไปที่แม่ว่าน้องๆคนนี้เคยทอผ้าไหมเคยปักผ้าไหมอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าสมมุติมีพื้นฐานเบื้องต้นอย่างนี้เราก็จะเอามาฝึกค่ะ
0: ครับ
1: เราจะเอามาฝึกที่ศูนย์ตอนที่เตรียมความพร้อมก่อนเรียนร่วมเนี่ยค่ะ1เดือนก็คือเราจะเอามาฝึกพิเศษช่วงนั้นก่อนก็คือถ้าต่อยอดได้ก็คือเราจะ
0: ครับ
1: จะเอางานไปให้ทำที่บ้าน
0: ครับคุณผู้ชมครับนี่คือความสำเร็จนะครับของศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีบุคลากรมากมายนะครับแต่ก็มีเพียงพอพ้องมีเพียงพอพ้องนะครับแต่ทั้งหมดนี้คือยัดด้วยใจเพื่อให้กลุ่มคนตรงนี้น้องเยาวชนสามารถอยู่ได้นะครับวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์กาญจนาจำเริญวิมานครูผู้ฝึกอาชีพผู้พิการเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: จะพักกับสักการ์ดแล้วช่วงหน้ามาปิดท้ายกับรายการเฮากันนะครับ

ำนักงานพระคลังคลังทีตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้ติดและซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรทักยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่

0: อยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: ุณผู้ชมครับอย่างที่บอกเดือนกันยายนเนี่ยต้องระวังกันดีๆเรื่องฟ้าฝนเนาะแล้วก็มีการประกาศมาหลายเพจว่าจะมีพายุหรือว่ามีร่องมรสุมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันซึ่งวันนี้เราจะมาเช็คสภาพอากาศนะครับกับคุณปรีชาจิตนาวัฒน์นักอุตุนิยมวิทยาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเชิญรายงานได้เลยครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณนกรคุณณัสนันและท่านผู้ชมทางบ้านครับสภาพอากาศโดยทั่วไปครับเป็นอิทธิพลของร่องมรสุมนะครับพาดผ่านภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่บริเวณพายุดิเปชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้นะครับผมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงครับผมเพราะฉะนั้นทำให้ภาคเหนือของเรายังคงมีฝนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งครับผมในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับผมบริเวณทางตอนบนมีเมฆเป็นบางส่วนครับแต่ว่าทางซีกตะวันตกและทางตอนล่างของภาคเนี่ยครับมีเมฆมากนะครับผมแล้วก็มีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นบริเวณแถวแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่ตอนล่างๆนะครับผมสำหรับการคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้ครับผมเกณฑ์การกระจายของฝนก็ยังดีอยู่นะครับและอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งครับในวันพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมเกณฑ์การกระจายของฝนก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งเช่นเดียวกันครับสำหรับการคาดหมายอุณหภูมิครับบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ถึง33องศาครับต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่23ถึง24องศาสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่31ถึง33องศาต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่24ถึง27องศาครับสุดท้ายนี้ครับเป็นประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือครับฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือครับผมก็เนื่องจากตัวร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้นะครับผมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับจะอยู่บริเวณทางตอนกลางและทางตอนล่างของภาคนะครับก็จะเป็นทางด้านซีกตะวันตกและซีกตะวันออกครับผมในวันพรุ่งนี้ครับผมก็พื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยก็จะอยู่ทางซีกตะวันตกนะครับผมแล้วก็ทางตอนบนทางด้านซีกตะวันออกครับผมเพราะฉะนั้นครับผมในช่วงวันสองวันนี้ครับพี่น้องประชาชนบริเวณภาคเหนือครับยังคงต้องระมัดระวังอันตรายในเรื่องของฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์053-277-919ครับ
2: ขอบคุณนักเจ้าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่เรื่องของฟ้าฝนนะเจ้าในช่วงนี้ไปพอความน่าฮักของน้องๆในช่วงกับเมืองอุ้มมวลเจ้า

0: ือเด็กหญิงธนพรใจจีน่าเจ้าชื่อเล่นชื่อน้องพลอยเจ้าอายุ6ปีเฮียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เจ้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เฮียเจ้าการเมืองวันนี้ขอเสนอกรรมว่าเนี่ยอย่างอยู่เจ้าแปลว่ากำลังทำอะไรอยู่คะยกตัวอย่างเช่นแม่เนี่ยอย่างอยู่เจ้าแปลว่าแม่กำลังทำอะไรอยู่คะการเมืองถ้าคนเมืองมาอู้แล้วไผ่จะอู้เจ้าขอบคุณเจ้า
1: เจ้านะคะขนาดน้องน้องอยากออกทีวีจ้ะอี้นะเจ
2: ้
1: าส่งมาได้ที่ไลน์กลุ่มกำเมืองอุ้มม่วน1คนส่งมาได้หลายๆคลิปเลยนะเจ้า
2: เป็นคลิปสั้นๆเหมือนแต่อี้ก็ได้กำเมืองง่ายๆหรือว่าจะเป็นโซฟาซิตจอยซอก็ม่วนดีส่งมาได้นะครับผมคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้นะครับผมรายการของเขาช่วงสนทนาน่าสนใจเลยนะเขาเป็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก่อนจะได้มาอู้จากคอนโซลในช่วงสนทนานั่นเอง
1: แม่เราเจ้า
2: แล้วก็วันนี้นะครับผมรายการของเขายังหมดมาเสี้ยงเตือนนะครับหลังจากนี้นะครับผมยังมีรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วก็รายการห้องนั่งเล่าตัวช
1: ่
2: วงบ่ายนะครับผมมีคลิปเด่นคนเมืองแล้วก็ข่าวดีประเทศไทย4โมงแรงวันนี้นะครับพบกับคุณเอนารินแล้วก็คุณออยลี่ครั้งหนึ่งนะครับในข่าวภาคเหนือก็ติดตามกันได้ในช่วง4โมงแรงครับ
1: เจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสี้ยงเห็นแล้วนะเจ้าข้าเจ้านักสันปัญญา
2: ผมนกรดวงดีและก็ทีมงาน NBT เจียงใหม่ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงมูลนิธินภาในพระดำริโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนมูลนิธินภาเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาเมื่อปี2557เพื่อดำเนินกิจการด้านสาธารณกุศลเพื่อเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสและพัฒนาชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอดีตผู้ต้องขังและผู้ต้องขังตลอดจนกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขสำหรับมูลนิธินภาก็มีโครงการที่น่าสนใจอยู่หลายโครงการด้วยกันเช่นโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมผู้พ้นโทษกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเพื่อไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านบุคลิกภาพเจตคติของการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดีการเสพยาเสพติดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนการพ้นโทษให้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการกระทำผิดซ้ำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพผ่านการผลิตสินค้าแบรนด์จันวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้มีโอกาสฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพสุจริตและนำไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจเป็นการส่งต่อพลังบวกและช่วยลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำอีกทางหนึ่งด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากมูลนิธินภาประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคตราจันและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตราธราโดยมูลนิธินภามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นทุนในการสนับสนุนงานของมูลนิธิซึ่งก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งนี้มูลนิธินภาไม่เป็นแต่เพียงองค์กรที่คอยหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดแต่ยังเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ละทิ้งผู้ใดไว้อยู่เบื้องหลัง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่านะคะประจำเช้าวันอังคารที่1กันยายน2569อยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันศรีนีนาธนชัยค่ะ
1: และดิฉันชยานีสุนทรมาลัยค่ะ
0: ค่ะวันนี้พิษณุโลกนะคะก็ยังคงสดใสอยู่คุณผู้ชมค่ะฝนยังไม่ตกนะคะแต่เมื่อวานนี้คือทั้งเช้าและเย็นฝนชุ่มฉ่ำมากๆ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะโอ้โหฝนตกหนักเลยในหลายพื้นที่นะคะในช่วงนี้เนี่ยก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ยังมีการคาดการณ์นะคะว่าฝนเนี่ยจะตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่2กันยายนค่ะก็วางแผนกันให้ดีนะคะในเรื่องของการเดินทางพี่น้องเกษตรกรก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเพาะปลูกด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะติดตามรับข้อมูลข่าวสารทางภาครัฐแล้วก็ทางส่วนของราชการกันให้ดีจะได้รับมือกันให้ทันด้วยนะคะเด
0: ือ
1: นกันยายนแล้วก็ต้องถือว่าวันนี้วันที่1กันยายน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไทยช่วยไทยพัดค่ะ
0: ถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็เข้าแล้วนะคะก็ใช้สิทธิ์กันได้เลยในวันนี้ก็คือถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่ทางภาครัฐนะคะจะอำนวยความสะดวกนะคะลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนก็วางแผนกันดีๆค่ะสามารถนำไปซื้อได้ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็รวมถึงในเรื่องของค่าเดินทางด้วย
0: พูดถึงโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะวันนี้เรา2คนมีร้านค้าดีๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะเป็นร้านค้าจากคนในชุมชนค่ะขายขนมปังปิ้งจากเมื่อก่อนเนี่ยขายสินค้ากลุ่มประเภทโอท็อปนะคะแต่เปลี่ยนตัวเองมาขายขนมปังปิ้งและตอนนี้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะคุณป้าเขาบอกเลยว่าตอนนี้ขายดีมากๆนะคะคุณป้าท่านนี้เขาจะขายอะไรแล้วก็ขายอยู่ที่ไหนนะคะรอติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ
1: ค่ะรวมถึงเริ่มเดือนกันยายนแบบนี้นะคะก็ทางภาครัฐค่ะก็มีในเรื่องของมาตรการลดค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัยนะคะเป็นอีกหนึ่งข่าวดีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะใช้น้อยจ่ายถูกลงนะคะสำหรับบ้านหรือว่าครัวเรือนไหนที่ใช้ไม่เกิน200หน่วยแรกก็ลดลงไปเลยค่ะเหลือ3บาทเท่านั้นนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาติดตามกับเราในวันนี้ค่ะ
0: ใช่นะคะและสำหรับช่วงสรรหามาเล่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำภาพรวมกันดีกว่านะคะเพราะว่าฝนเนี่ยตกต่อเนื่องมาและจะตกต่อเนื่องจนถึงวันที่2กันยายน2569ปริมาณน้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับทางด้านของหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานพิษณุโลกนะคะหัวหน้าวิทูลจะมาพูดคุยในรายการกับเรานะคะถึงสถานการณ์ภาพรวมนะคะและแผนตลอดจนมาตรการต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะในการดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนในช่วงฤดูน้ำนี้ค่ะ
1: ค่ะพอต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะหลายคนค่ะเกิดความกังวลว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำเนี่ยน้ำจากแม่น้ำน่านเนี่ยจะเข้าสู่ในพื้นที่พิษณุโลกเราหรือเปล่าแล้วเรามีแผนมาตรการรองรับอย่างไรนะคะเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนเกษตรกรนะคะรวมถึงว่าสถานการณ์น้ำภาพรวมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างไรแล้วในวันนี้ค่ะก็ต้องห้ามพลาดในช่วงสรรหามาเล่ากันค่ะ
0: ในช่วงนี้นะคะนำคุณผู้ชมค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินวันนี้มาในตอนเจริญไมตรีต่างประเทศ

พเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้นนอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริดเพราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราไม่เคยเสียชื่อในการล่าช้าเลยเพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอการตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยือนต่างประเทศทางราชการเป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่านจะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางราชการต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2510นับว่าห่างไกลจากคำว่าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถมากด้วยแต่ละประเทศได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจัดให้ทอดพระเนตรกิจการทุกด้านให้มากที่สุดอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการถ่ายทอดพระประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรในแต่ละอารยประเทศมาอย่างผู้อ่านได้อย่างสนุกสนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงช่วยตอบคำถามแก่บุคคลสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ทรงช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจรวมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่าการเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจเพราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความประทับพระราชหฤทัยต่อพระประมุขของแต่ละประเทศที่ทำให้ทรงทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชนิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักทรงต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัวและชวนให้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลงท่านก็ทรงส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชองครักษ์มารับเสด็จไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งแม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชนมพรรษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทรงมีรอยพระสวนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง

0: ช่วงต่อไปมารอให้คุณผู้ชมได้ติดตามแล้วนะคะวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันในช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะ
1: ในช่วงประเด็นเป็นข่าวนี้นะคะนำประเด็นต่างๆที่น่าสนใจค่ะทั้งในเรื่องของนโยบายภาครัฐแล้วก็ประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนำมาฝากคุณผู้ชมกันแบบจัดเต็มเลยค่ะเริ่มด้วยนะคะในเรื่องของการประชุมครม.สัญจร ค่ะซึ่งในทางทีมครม.นะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้ลงพื้นที่นะคะไปในโซนของทางภาคใต้ค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยเกิดคำถามค่ะว่าครม.สัญจรเนี่ยจัดขึ้นเพื่ออะไรนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะเป็นการที่รัฐบาลลงพื้นที่จริงนะคะไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้อย่างแท้จริงเลยค่ะในเรื่องของปัญหาสถานการณ์น้ำปัญหาเศรษฐกิจนะคะเป็นการแก้ปัญหาตรงจุดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐ

0: น้ำหน้าควรหรือคลองภูมินาถดำริคลองร้อนหนึ่งค่ะอำเภอฮาของพื้นที่หลังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักปลายปี2568ทำให้ระบบชลประทานเสียหายและมีดินตะกอนสะสมในคลองระบายน้ำกรมชลประทานจึงเร่งขุดลอกฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางน้ำโดยตั้งเป้าดำเนินงานสำคัญให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ค่ะ
1: ท่านนายกนะคะก็ได้ระบุค่ะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องการเห็นสภาพปัญหาจริงด้วยตนเองนะคะทางด้านการจัดการน้ำและด้านเศรษฐกิจเนื่องจากสงขลาค่ะและพื้นที่ภาคใต้เป็นศูนย์กลางสำคัญด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการค้าแล้วก็การเกษตรด้วยนะคะพร้อมเน้นย้ำค่ะว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบชลประทานในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ประกอบไปด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสรวมถึงเร่งลดขั้นตอนในการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนหลังเกิดภัยพิบัติค่ะสำหรับการประชุมครม.สัญจรนะคะมีเป้าหมายในการรับฟังปัญหาจากพื้นที่และผลักดันเข้าสู่การพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยก่อนการประชุมค่ะทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้นะคะได้ประชุมกันกรองข้อเสนอโครงการจาก5จังหวัดชายแดนใต้ค่ะเห็นชอบเบื้องต้นนะคะจำนวน199โครงการค่ะวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทเลยนะคะเพื่อเสนอต่อที่ประชุมครม.พิจารณาในลำดับต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็การลงพื้นที่นะคะเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1เลยนะคะก็ถือว่าเป็นการนำทีมรัฐบาลชุดใหญ่เลยค่ะลงพื้นที่ไปหาพี่น้องชาวภาคใต้นะคะในการยกระดับแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการทางน้ำเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะรวมถึงความมั่นคงแล้วก็การจัดการภัยพิบัติซึ่งเป็นการยกระดับค่ะคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวต่อไปนะคะความสวยความงามกันบ้างนะคะเมื่อพูดถึงความสวยความงามนะคะเราก็จะนึกถึงสถานบริการด้านความงามนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะคุณสุภมาศค่ะนำทีมสคบนะคะลุยตรวจสอบธุรกิจเสริมความงามค่ะในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะท่านเน้นย้ำเลยนะคะว่าความปลอดภัยของผู้บริโภคต้องมาก่อนค่ะทางด้านของคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมคณะค่ะลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการธุรกิจให้บริการเสริมความงามนะคะทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการมาตรฐานการให้บริการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์รวมถึงสัญญาการให้บริการเพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจเสริมความงามและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคุณสุภมาศก็ได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเน้นป้องกันความเสียหายก่อนการเกิดเหตุสร้างกติกาชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นธรรมค่ะโดยเฉพาะการให้บริการเสริมความงามผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลบริการที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต้องสมเหตุสมผลตลอดจนเงื่อนไขต่างๆต้องครอบคลุมก่อนที่เราจะตัดสินใจขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจนะคะก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับสัญญาให้บริการทั้งนี้ผู้บริโภคที่ยังไม่ได้ใช้บริการสามารถบอกเลิกสัญญาได้ภายใน7วันนับจากวันที่ชำระเงินและได้รับเงินคืนแบบเต็มจำนวนด้วยนะคะรวมถึงมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามสัดส่วนในกรณีสถานประกอบการปิดกิจการหรือย้ายสถานที่ไม่สามารถให้บริการได้ตามสัญญาหรือมีหลักฐานทางการแพทย์ว่าให้บริการต่อไปอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยการคืนเป็นเงินสดเงินโอนนะคะหรือว่าเช็คต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน15วันกรณีบัตรเครดิตภายใน45วันค่ะ
0: สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บสัญญาการให้บริการของสถานประกอบการไปตรวจสอบค่ะและจะเชิญผู้ประกอบธุรกิจมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากพบการทำสัญญาไม่เป็นไปตามกฎหมายสคบจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดค่ะโดยผู้ประกอบการที่ไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบสัญญาตามรูปแบบที่กำหนดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะพร้อมย้ำนะคะให้ประชาชนตรวจสอบใบอนุญาตเลขทะเบียนหรือเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์อ่านสัญญาและค่าใช้จ่ายให้ละเอียดค่ะและที่สำคัญนะคะต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งหากไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อได้ที่ทางสคบสายด่วน1166หรือทางผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect และทางเว็บไซต์สคบค่ะ
1: ใช่นะคะเรียกได้ว่าดูแลครอบคลุมทุกอย่าง

0: ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของสถานประกอบการต้องมีมาตรฐานนะคะใบอนุญาตต้องมีสิ่งที่ใช้ในสถานประกอบการก็ต้องมีคุณภาพเพื่อลดผลกระทบต่อภาคประชาชนอย่างเรานั่นเองแล้วก็ประเด็นที่2สัญญาต่าง
1: ๆใช่ค่ะ
0: ว่าเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเราไหมนะคะต้องครอบคลุมทุกอย่างเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะในเรื่องของคลินิกเสริมความงามเพราะว่าในปัจจุบันนี้อย่างที่ทางสคบเน้นย้ำค่ะว่าการที่เราเป็นผู้บริโภคก็จะต้องดูด้วยว่าในเรื่องของสถานบริการตรงนั้นเนี่ยปลอดภัยได้มาตรฐานหรือเปล่านะคะและที่สำคัญนะคะว่าอย่าไปหลงเชื่อคำโฆษณาเพราะว่าต้องบอกเลยว่าทาสการตลาดเนี่ยหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นมิ้นนะคะ
2: พี่ด้วยมิ้น
1: ทาสการตลาดเนี่ยต้องระวังกันให้ดีนะคะถ้าเราไปเจอโฆษณาทางออนไลน์เพจ Facebook ต่างๆหรือว่าทางเว็บไซต์ว่ามีการส่งเสริมในเรื่องของคอสโปรโมชั่นราคาพิเศษถ้าราคาถูกผิดปกติเนี่ยให้สังเกตไว้เลยนะคะว่าอาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยทางที่ดีก่อนใช้บริการก็ตรวจสอบข้อมูลกันให้ดีด้วยค่ะ
0: และหากไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะสายด่วนสคบค่ะท่านสามารถส่งเรื่องของท่านนะคะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของสคบได้เลยนะคะสคบดูแลทุกอย่างที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหล่าสุดบริษัทขายซอสราคาถูกแต่ซอสไม่มีคุณภาพนะคะหรือเหตุการณ์ที่เราเคยเจอที่ผ่านมานะคะคือเป็นโรงเรียนสอนว่ายน้ำแต่อยู่ดีปิดกิจการไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วอ่ะอันนี้ได้รับผลกระทบสคบก็ไปดูแลเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้รับผลกระทบในรูปแบบนี้นะคะนึกไม่ออกบอกไม่ถูกพึ่งสคบค่ะรับรองดูแลท่านได้แน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อดีกว่าว่าไทยช่วยไทย plus วันนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ
1: เริ่มต้นข่าวดีในช่วงไทยช่วยไทยพัดเลยนะคะดีเดย์เริ่มเดือนกันยายนนี้แล้วค่ะที่ทางภาครัฐนะคะได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพค่าไฟบ้านนะคะในส่วนนี้ค่ะทางภาครัฐนะคะได้มีการปรับในเรื่องของค่าไฟโครงสร้างใหม่ค่ะใช้น้อยจ่ายถูกลงนะคะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข่าวว่าตั้งแต่รอบดินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่นะคะตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนค่ะโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้า200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยค่ะหน่วยที่201ถึง400อัตราประมาณ4บาท15สตางค์ต่อหน่วยค่ะและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตราประมาณ4บาท35สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกค่ะ
0: พร้อมกันนี้นะคะอัตราค่าไฟเฉลี่ยทุกประเภทคุณผู้ชมรวมถึงค่า FT ด้วยนะคะจะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยค่ะและจะแยกภาระค่าใช้ไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลไฟฟ้าของประชาชนโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนนะคะจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าเนี่ยจะประหยัดงบประมาณได้กว่า 18,000 ล้านบาทเลยค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงสำคัญนะคะนั่นก็คือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรค่ะหากมีการใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติในการชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟในอัตราใหม่นี้นะคะบินนี้ยังไม่ใช่ท่านคุณผู้ชมค่ะต้องรอหมดเดือนกันยายนก่อนนะคะรอบบินค่าไฟเดือนกันยายนจะใช้ค่าไฟในรูปแบบนี้ค่ะปรับโครงสร้างใหม่ถ้าท่านใช้น้อยท่านก็จะจ่ายถูกลงนะคะยกตัวอย่างคือ200หน่วยแรกเนี่ยอัตราเนี่ยไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะซึ่งถือว่าก็สบายกระเป๋ากันขึ้นมาค
1: ่ะใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนนี้นะคะทางภาครัฐเดินหน้าในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะและที่สำคัญนะคะมีการแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการนำค่าไฟสาธารณะเนี่ยมาร่วมกับในเรื่องของค่าไฟบ้านแล้วพี่น้องประชาชนก็ใช้ไฟกันได้อย่างประหยัดนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการลดภาระค่าใช้ ้จ่ายให้กับพวกเราด้วยค่ะ
0: และสำหรับค่า FT นะคะเพราะว่าแหมหลายคนเวลาจ่ายค่าไฟก็เกรงกลัวเหลือเกินนะคะ FT มันแพงเหลือเกินลดให้เรียบร้อยแล้วนะคะจากเดิมเนี่ย3.95 บาทนะคะตอนนี้เหลือ3.86 บาทเรียบร้อยแล้วค่ะก็ยิ้มออกนะคะเดือนหน้ารับรองเหลือเงินเก็บกันแน่นอนค่
1: ะต่อมาค่ะมาดูกันต่อนะคะอย่างที่พี่อ้อมได้กล่าวไปเลยว
0: ่
1: าใครที่ชื่นชอบทานขนมปังต้องห้ามพลาดเลยค่ะ
0: ถูกต้องค่ะและพิเศษสุดๆนะคะร้านนี้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ด้วยค่ะจากแม่ค้าโอท็อปนะคะสู่ร้านขายขนมปังขายมา13ปีแล้วนะคะร้านแห่งนี้มีชื่อร้านว่าป้าแป๋วปังปิ้งคุณผู้ชมเจ้าของร้านนะคะคือคุณปาวิริสาแจ่มบุญญาอายุ55ปีค่ะเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็รู้จักกันในนามป้าแป๋วก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้เคยขายสินค้าโอท็อปมาก่อนขายมาเป็น10ปีเลยนะคะแล้วก็ตลาดโอท็อปเนี่ยเขาเริ่มซบเซาลงก็หันมาจับธุรกิจขายขนมปังปิ้งร้านของคุณป้านะคะเป็นร้านเล็กๆก็เริ่มจากรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนี่แหละค่ะคุณผู้ชมตะเวนขายไปทั่วเลยนะคะก็จึงมาตัดสินใจปักหลักที่สถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้คุณผู้ชมอยู่หน้าสำนักงานชลประทานจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ขายมา13ปีแล้วนะคะป้าแป๋วก็เล่าต่อนะคะว่าร้านเดิมเนี่ยใช้เตาถ่านในการปิ้งแต่ด้วยถ่านเนี่ยหายากถ่านก็ราคาสูงขึ้นก็เลยเปลี่ยนมาใช้เตาแก๊สแทนสำหรับขนมปังนะคะรับมาสดใหม่ทุกวันนะไม่มีค้างคืนส่วนไส้เนี่ยมีให้เลือกหลากหลายคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นไส้มะพร้าวไส้หมูหยองพริกเผาเนยนมเผือกเนยนมน้ำตาลสับปะรดใบเตยนะคะโอ้เขาบอกเลยว่าสูตรของเขาเนี่ยสดใหม่แล้วก็อร่อยตามสูตรเลยนะคะก็มีลูกค้าทั้งขาจรขาประจำละค่ะราคาของคุณป้านะคะคุณผู้ชม1ชิ้นเนี่ย15บาท2ชิ้น28บาทกันไปเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็การที่ร้านของป้าแป๋วปังปิ้งนี้นะคะได้มีการเข้าร่วมค่ะโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญเลยนะคะสำหรับร้านเล็กๆอย่างนี้ที่จะได้เข้าถึงลูกค้าในวงที่กว้างมากขึ้นซึ่งขนาดเดียวกันค่ะยังช่วยกระตุ้นให้การจ่ายจับจ่ายใช้สอยนะคะหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจของชุมชนสำหรับใครค่ะที่อยากไปอุดหนุนนะคะป้าแป๋วปังปิ้งนะคะโอ้โหเห็นจากภาพเนี่ยก็คือ นมปังชิ้นใหญ่มากแล้วก็มีไส้ที่หลากหลายนะคะสามารถแวะไปได้ที่ถนนพระร่วงหน้าสำนักงานชลประทานจังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณป้าแป๋วเนี่ยเปิดขายทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดตั้งแต่เวลา12 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาค่ะก็คือตั้งแต่เที่ยงจนถึง1ทุ่มเลยค่ะก็สามารถไปอุดหนุนป้าแป๋วได้เลยนะคะต้องบอกว่าในช่วงแบบนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบเนาะในเรื่องของการรับประทานขนมปังแล้วก็มีไส้ที่หลากหลายเหมือนเป็นขนมปังโบราณ
0: ใช่แล้ว
1: ใช่มั้ยคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยโอ้โหเริ่มต้นเดือนกันยายนแบบนี้ไปใช้โครงการกันได้ไทยช่วยไทยพัฒน์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการไปช่วยอุดหนุนป้าแป๋วด้วยค่ะเป็นผู้สูงวัยที่ใจยังสู้แล้วก็เป็นการแบ่งในเรื่องของความอร่อยให้กับคุณผู้ชมที่อิ่มอร่อยแล้วก็สบายกระเป๋าด้วยค่ะ
0: ไปกันได้นะคะอยู่หน้าสำนักงานชลประทานพิษณุโลกนะคะคุณผู้ชม
1: ต่อมาค่ะยังต้องติดตามกันอยู่นะคะในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ในเรื่องของฝนฟ้านะคะที่ยังต้องรับมือกันอยู่จนถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการเตือนว่าฝนเพิ่มทั่วไทยในพื้นที่ทั้งภาคเหนืออีสานตะวันออกยังคงต้องเจอกับฝนหนักมากในบางแห่งแล้วก็ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนนะคะเฝ้าระวังฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำสาเหตุนะคะก็มาจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้หลายพื้นที่ค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะประมาณ70%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20 25-26 องศาเซลเซียสสูงสุดเนี่ย32-35องศาเซลเซียสค่ะประชาชนควรเตรียมรับมือนะคะกับฝนระหว่างวันและปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดระบายน้ำช้าค่ะ
0: ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้แจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้นะคุณผู้ชมต่อเนื่องจนถึงวันที่2กันยายนนั่นคือวันพรุ่งนี้ค่ะประเทศไทยในช่วงนี้ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ก็ควรติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะก็เตรียมความพร้อมนะคะตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้2กันยายน2569ค่ะ
1: ค่ะก็ต้องติดตามนะคะในเรื่องของข่าวสารนะคะแล้วก็ทางเพจของทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเราก็ต้องวางแผนรับมือกันให้ดีอย่างพี่น้องเกษตรกรก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเพาะปลูกด้วยนะคะเพราะว่าหากพืชผลทางการเกษตรเนี่ยได้รับความเสียหายเนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนกันให้ดีแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำติดตามในเรื่องของสภาพอากาศจะได้รับมือกันให้ทันด้วยค่ะ
0: ยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของน้ำนะคะเราบอกไปแล้วว่าในช่วงนี้ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะก็ส่งผลกระทบนะคะให้กับเกษตรกรค่ะผู้เลี้ยงปลาในกระชังนะคะในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะตอนนี้ปริมาณน้ำมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะปลาเนี่ยน็อกน้ำเพิ่มขึ้นเกษตรกรค่ะก็ต้องเร่งจับปลาจำหน่ายนะคะเพื่อลดความเสียหายค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังนะคะในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำนะคะที่ขึ้นลงบ่อยครั้งหลังมีการปรับเพิ่มและลดการระบายน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำประกอบกับภาวะน้ำนิ่งน้ำแดงในช่วงนี้ก็ทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงคุณผู้ชมเมื่อออกซิเจนในน้ำลดลงปลาก็จะน็อกน้ำแล้วก็ทยอยตายเนี่ยมากขึ้นกว่าปกตินะคะเกษตรกรก็ต้องเร่งปรับตำแหน่งแพแล้วก็กระชังเร่งจับปลานะคะส่งขายเพื่อลดความเสียหายนั่นเองผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าบริเวณแม่น้ำน่านค่ะตรงวัดย่านยาวนะคะซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะแล้วก็บริเวณหน้าเขื่อนนเรศวรพบสภาพน้ำนิ่งแล้วก็น้ำขุ่นแดงขณะที่ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะปลาก็เกิดความเครียดคุณผู้ชมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงปลาเขาเครียดกินอาหารได้น้อยลงก็เลยน็อกน้ำตายค่ะสำหรับเขื่อนสิริกิติ์มีแผนการระบายน้ำนะคะ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะนี้ค่ะมีปริมาณน้ำสะสมในเขื่อนราว 6,826 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่72ของความจุของอ่างค่ะทำให้กระแสน้ำนะคะไหลลงมาท้ายเขื่อนมีลักษณะที่ขุ่นและก็แดงเกษตรกรก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
1: ทางด้านนายบำรุงอ่อนคำพาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังหมู่11บ้านวงคองได้กล่าวค่ะว่าช่วงนี้ปลาได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำนิ่งและน้ำแดงทำให้น็อกน้ำตายมากกว่าปกติค่ะแต่ปลาบางส่วนที่โตได้ขนาดก็เร่งจับส่งขายช่วยพอมีรายได้ลดความเสียหายได้บ้างขณะเดียวกันนะคะก็เริ่มปล่อยลูกปลารุ่นใหม่ลงกระชังจึงต้องดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษค่ะหมั่นทำความสะอาดกระชังและเก็บเศษอาหารออกเพื่อไม่ให้กระทบคุณภาพน้ำซ้ำเติมช่วงที่น้ำนิ่งและมีสีแดงแบบนี้นะคะปลาก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงค่ะต้องคอยสังเกตอาการแล้วก็ปรับการเลี้ยงให้เหมาะสมหากน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็จะช่วยลดการสูญเสียและทำให้เลี้ยงปลากระชังต่อไปได้ด้วยค่ะ
0: ตอนนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะคะคนเลี้ยงปลาในกระชังช่วงนี้ก็ได้รับผลกระทบกันค่อนข้างมากค่ะเพราะว่าระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะลักษณะน้ำขุ่นมีดินผสมมาแบบนี้
1: ค
0: ่ะปลาก็เกิดอาการน็อกน้ำนั่นเองค่ะ
1: ต่อมาค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดสุโขทัยกันบ้างค่ะนี่เป็นเสน่ห์สีสันนะคะของชาติพันธุ์สุโขทัยจากรากวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียนค่ะที่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของ14กลุ่มชาติพันธุ์และสะท้อนแนวคิดการอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเซียนจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้เลยค่ะ
2: เสียงดนตรีพื้นถิ่นรอยยิ้มและสีสันของเครื่องแต่งกายที่แตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นี่คือภาพของงานเสน่ห์สีสันมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิถีชีวิตสุโขทัยที่รวบรวมเรื่องราวของ14กลุ่มชาติพันธุ์ผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นการละเล่นและภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากผืนผ้าที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนสู่รสชาติอาหารที่สะท้อนวิถีชีวิต จากเสียงดนตรีและการละเล่นสู่การแสดงที่ถ่ายทอดความเชื่อและความผูกพันของแต่ละชุมชนทุกสีสันจึงไม่ได้เป็นเพียงความสวยงามแต่คืออัตลักษณ์ที่ทำให้แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีเรื่องราวเป็นของตัวเอง
3: สุโขทัยก็อยู่บนตัวอย่างนะคะของความหลากหลายของแต่ละชาติพันธุ์แล้วก็วิถีชีวิตของสุโขทัยนะคะตรงนี้ก็คือสอดคล้องกับอาเซียนคอมมูนิตี้วิชั่น2045ค่ะจังหวัดสุโขทัยมันหลากหลายด้วยชาติพันธุ์นะคะแล้วก็เราก็อยากนำทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ทุกคนจะได้รับทราบแล้วก็รับรู้แล้วก็เห็นจากของจริงที่ว่าชาติพันธุ์มีวิถีชีวิตยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอาหารการละเล่นการแสดงรู้สึกวันนี้ก็จะมีขบวนแห่ชาติพันธุ์นะคะแล้วก็เครื่องแต่งกายเสื้อผ้าอะไรตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตทั้งหมดค่ะความแตกต่างเราไม่ใช่อุปสรรคใช่ไหมคะเพราะว่าในการต่อไปในอนาคตของเราเนี่ยค่ะเราก็จะมาทำให้แต่ละชาติพันธุ์การขับเคลื่อนนะคะโดยนำทุนทางเศรษฐกิจเนี่ยค่ะมาสร้างเสริมในเรื่องของอาชีพรายได้นะคะเพราะว่าเมื่อทุกคนมามีทุนทางวัฒนธรรมในของตนเองอยู่แล้วเนี่ยมาต่อยอดเพื่อเสริมสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มมือขึ้นค่ะตรงนี้ก็เป็นอนาคตที่เราจะต่อยอดในเรื่องของอาเซียนต่อไปค่ะ
2: และความหลากหลายเช่นนี้ไม่ได้มีเพียงในประเทศไทยแต่เป็นเสน่ห์ของผู้คนทั่วภูมิภาคอาเซียนที่ต่างมีภาษาอาหารการแต่งกายศิลปะและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์สิ่งที่ทำให้ความแตกต่างอยู่ร่วมกันได้คือการเปิดพื้นที่ให้แต่ละวัฒนธรรมได้แสดงตัวตนพร้อมเรียนรู้และความเคารพความเป็นของกันและกัน
4: สำหรับวัฒนธรรมของเรานะคะอาจจะหลายๆชาติพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็อาจจะมีความแตกต่างกันค่ะแต่ว่าเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะที่เราจะมีโอกาสได้มาเรียนรู้ลักษณะหรือว่าวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์นะคะงานนี้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็สามารถทำให้เราเผยแพร่วัฒนธรรมหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์ของเราให้กับคนทั่วโลกได้เห็น
2: วันนี้คนรุ่นใหม่ไม่ได้เป็นเพียงผู้สืบทอดแต่กำลังเข้ามาเป็นผู้เล่าเรื่องของวัฒนธรรมของตัวเองผ่านการแสดงผ่านอาหารผ่านงานฝีมือและผ่านสื่อสมัยใหม่เพื่อให้เรื่องราวจากชุมชนเดินทางไปไกลกว่าพื้นที่ของตัวเองทั้งหมดกำลังบอกว่าเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่จำเป็นต้องมีวัฒนธรรมเดียวกันเพียงเปิดใจเรียนรู้เคารพในความแตกต่างและภูมิใจในรากเหง้าของตัวเองนี่คือเสน่ห์ของชาติพันธุ์สุโขทัยและเป็นอีกหนึ่งภาพของความหลากหลายที่หล่อหลอมผู้คนให้เป็นประชาคมอาเซียนพัชระอิ่มชมชัยพิชิตยธรรมถ่ายภาพชลพลสดทิทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน
0: เขาจัดงานได้น่ารักมากๆเลยนะคะก็เป็นเวทีนะคะในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะก็มีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็โดดเด่นเลยก็คือในเรื่องของการแต่งกาย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ภาษานะคะอาหารวัฒนธรรมต่างๆค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นะคะของ14กลุ่มชาติพันธุ์ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันสะท้อนให้เห็นเลยค่ะถึงในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็การอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเซียนค่ะ
0: ไปกันต่อในพื้นที่จังหวัดตากค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดตากจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอดที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะคุณชูศักดิ์รู้ยิ่งในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้2เหตุการณ์ค่ะ
1: โดยเหตุการณ์แรกนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาคมเป็นเหตุเพลิงไหม้ห้องแถว3อาคารในชุมชนอิสลามตำบลแม่สอดส่งผลให้มีผู้เดือดร้อน3ครัวเรือนรวม6คนค่ะส่วนเหตุการณ์ที่2นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่22สิงหาคมเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังค่ะในพื้นที่หมู่6ตำบลพระธาตุผาแดงมีผู้เดือดร้อน1ครัวเรือนรวม5คนค่ะการได้รับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้สร้างความซาบซึ้งและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่ผู้ประสบอัคคีภัยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นการมอบกำลังใจนะคะให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดตากอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะนอกจากเฝ้าระวังเรื่องอัคคีภัยแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะดูแลเรื่องสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะคะแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยจะได้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ช่วงต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์น้ำภาพรวมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมแต่ละพื้นที่ได้เฝ้าระวังเพราะว่าพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทำการเกษตรทำการปศุสัตว์เนี่ยค่อนข้างมากนะคะจะได้เตรียมรับกับสถานการณ์ที่จะอาจเกิดขึ้นในอนาคตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพักกันครู่เดียวค่ะ
5: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
6: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
7: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้ริเริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสคลีนสกายโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
6: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมพฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
8: เพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
9: 10นิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกชื่อ
8: ร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก

ื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: หลายคนก็เป็นกังวลใจนะคะว่าช่วงนี้ฝนตกในพื้นที่บ้านเราค่อนข้างเยอะนะคะก็เกรงว่าอาจจะส่งผลกระทบและเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามสถานการณ์น้ำภาพรวมในพื้นที่กันดีกว่าจะได้เฝ้าระวังกันได้อย่างถูกต้องนะคะและผู้ที่จะมาพูดคุยเรื่องนี้กับเราในรายการอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะนั่นคือคุณวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานพิษณุโลกสวัสดีค่ะหัวหน้าค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะท่านหัวหน้าคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยโอ้โหฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่ากรมอุตุเนี่ยก็บอกว่าต้องรับมือจนถึงวันพรุ่งนี้2กันยายนนะคะในส่วนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำภาพรวมในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกของเราเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วก็มีจุดเสี่ยงตรงไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างคะท่าน
1: ครับคืออย่างนี้นะครับภาพรวมของสถานการณ์น้ำในจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็โดยทั่วไปของปีนี
0: ้
1: เราเป็นปีที่เป็นเอลนีโญคือปีฝนน้อยน้ำน้อยนะครับแต่ว่าเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงวันที่18 19สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีร่องความกดอากาศแล้วก็เป็นหย่อมเนี่ยพาดผ่านภาคเหนือตอนบนทำให้เกิดฝนตกหนักในช่วงภาคเหนือตอนบนอย่างที่อำเภอปัวจังหวัดน่านที่เราได้เห็นข่าวกันนะครับก็เลยทำให้ปริมาณน้ำฝนน้ำท่าเนี่ยเริ่มที่จะชุกเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ของจังหวัดพิษณุโลกเราเนี่ยก็ภาพรวมณวันนี้นะครับถ้าณวันนี้เนี่ยยังถือว่าในภาพรวมเนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์ปกติยังไม่มีอุทกภัยแต่ที่ผ่านมาในจังหวัดพิษณุโลกมีอุทกภัยเกิดขึ้นที่อำเภอเนินมะปางนะครับอย่างที่เราได้ทราบข่าวกันเนื่องจากว่าอำเภอเนินมะปางเนี่ยมีลำน้ำที่ผ่านอำเภอเนินมะปางคือลำคลองชมพูนะครับซึ่งรับน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์นะครับซึ่งเป็นลักษณะน้ำป่าไหลหลากแล้วก็แหล่งมาเร็วไปเร็วก็ไหลเข้าท่วมที่อำเภอเนินมะปางนะครับแล้วก็ไหลต่อไปที่อำเภอบางกระทุ่มก็คือที่วัดตายมเนินกลุ่มแล้วก็จะไปลงแม่น้ำน่านนะครับที่ตำบลป่ามะคาบที่จังหวัดพิจิตรแต่พอตอนไปถึงเนินกลุ่มนะปรากฏว่าคันคลองมันแตกนะครับก็เลยทำให้ไหลท่วมชุมชนนะครับเขตเศรษฐกิจก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็หลายหน่วยงานนะก็ลงไปเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีทางท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐท่านมท.3นะครับลงมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ 1-2 วันสถานการณ์ก็คลี่คลายปกติเพราะว่าเป็นลักษณะที่น้ำมาเร็วและไปเร็วครับแล้วส่วนในลุ่มน้ำวังทองนะครับลุ่มน้ำวังทองก็คือต้นกำเนิดที่เทือกเขาเพชรบูรณ์เหมือนกันนะครับเป็นลำน้ำเข็กมาแล้วก็พอมาถึงวังทองเราก็เรียกว่าแม่น้ำวังทองก็เกือบจะล้นตลิ่งท่วมตลาด120ปีนะครับแต่ว่าก็แค่ธงส้มยังไม่ถึงขนาดล้นตลิ่งก็สถานการณ์ก็กลับสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นในภาพรวมของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะปกติยังไม่มีที่เกิดภัยครับ
0: ค่ะเทือกเขาเพชรบูรณ์นี่คือถ้าฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนี่เชียงรายไหมคะจะมาทางเทือกเขาเพชรบูรณ์นะคะเส้นเดียวกันไหมคะ
1: เทือกเขาเพชรบูรณ์เนี่ยจะอยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัดพิษณุโลกเนาะซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเราเนี่ยอย่างนี้เราอยู่ในลุ่มน้ำน่านแล้วก็ลุ่มน้ำยม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ลุ่มน้ำน่านเนี่ยเป็นแม่น้ำสายหลักก็คือจะผ่านอำเภอพรหมพิรามอำเภอเมืองแล้วก็บางกระทุ่มแต่ทางด้านตะวันออกของลุ่มน้ำน่านเนี่ยจะมีลำน้ำสาขาก็คือแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำพาดที่อำเภอนครไทยชาติการก็อย่างที่เราได้เห็นข่าวว่าฝนตกที่อำเภอนครไทยชาติการน้ำท่วมลำน้ำเปี้ยล้นตลิ่งแต่อันนั้นเป็นลักษณะของยังระบายลงในลำน้ำแควน้อยไม่ทันเพราะว่าปีตอนนี้นะสองลำน้ำตรงนี้จะมีเขื่อนแควน้อยมุงแดนที่ว่าจะรองรับน้ำไม่ได้ทั้งหมดซึ่งปัจจุบันนี้เขื่อนแควน้อยมุงแดนเนี่ยเรามีน้ำอยู่ประมาณสักเกือบ400ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นประมาณสัก 40% ยังรองรับน้ำได้อีกเยอะนะครับซึ่งความจุจะอยู่ที่ 9,510 ล้านลูกบาทเมตรยังรองรับน้ำได้นะครับถัดมาก็จะเป็นแม่น้ำวังทองที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะครับต้นน้ำก็ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ถัดไปที่อำเภอเนินมะปางกับบางกระทุ่มก็เป็นลำน้ำของชมพูครับส่วนอีกอันนึงก็คือเราอยู่ในลุ่มน้ำน่านแล้วก็ลุ่มน้ำยมเราเป็นเมืองสองแควที่พิษณุโลกนะลุ่มน้ำยมเนี่ยต้นน้ำจะอยู่ทางเหนือไกลเลยก็คือจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่นะครับก็จะมีปัญหานะครับลุ่มน้ำยมเป็นลุ่มน้ำที่ไม่มีเขื่อนหลักที่จะกักเก็บน้ำในลำน้ำเหมือนอย่างแม่น้ำน่านเนี่ย พอฝนตกทางเกิดอุทกภัยทางภาคเหนือเนี่ยเขื่อนสิริกิติ์ที่กั้นลำน้ำน่านที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับสามารถที่จะตัดยอดน้ำได้ประมาณ 9,500 ล้านนะครับซึ่งลูกที่แล้วของอำเภอปัวเนี่ยเข้าเขื่อนประมาณ 7-800 ล้านลูกบาศก์เมตรน
3: ะ
1: วันนั้นเนี่ยเรายังรองรับน้ำได้อีก 3,200 นะครับแต่เข้ามาอีก 7-800 วันนี้เราเขื่อนสิริกิติ์ยังรองรับน้ำได้อีกประมาณสัก 2,500 หรือ 2,600 ล้านลูกบาศก์เมตรพายุแต่ละลูกเนี่ยก็ไม่เกินพันล้านเพราะฉะนั้นเรายังรับได้สบายๆอีกถ้ามีพายุเข้ามาอีก2ลูกก็ยังรับได้ครับ
0: จะได้มีสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งนั่นเองค่ะ
1: ใช่ครับ
3: เพราะว่าอย่างในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าสถานการณ์น้ำที่เกิดในพื้นที่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำที่มาจากปริมาณฝนที่มีการสะสมอย่างต่อเนื่องรวมถึงน้ำป่าใช่ไหมคะท่านหัวหน้าในส่วนนี้ค่ะเมื่อเทียบกันกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันแบบนี้เลยค่ะสถานการณ์น้ำมีความแบบแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
1: ก็มีความแตกต่างกันนะครับ ปีที่แล้วเป็นปีลานินญานะครับฝนมากน้ำมากปีนี้เป็นปีเอลนีโญเนี่ยฝนน้อยน้ำน้อยก็ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาฝนตกน้อยเราต้องดูน้ำในเขื่อนหลักที่จะใช้บริหารจัดการน้ำแม่น้ำอย่างแม่น้ำน่านเขื่อนสิริกิติ์นะครับวันนี้เรามีน้ำอยู่ประมาณ 71-72% นะครับแต่ปีที่แล้ววันนี้วันเดียวกันเนี่ยจะมีน้ำอยู่ 8,000 กว่าล้านก็คือประมาณ 86% นะครับเขื่อนแควน้อยมุงแดนก็เช่นกันนะวันนี้เรามีน้ำอยู่ 40% นะครับปีที่แล้วก็มีอยู่ประมาณ 60-70% แล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าพร่องน้ำไหม
0: ค่ะใช่ครับ
1: เขื่อนสิริกิติ์นะวันนี้ระบายวันละประมาณสัก40หรือ50ล้านนะครับแต่ว่าปีนี้เรายังต้องระบายแบบ

0: ประหยัดนะครับระบายวันละ10ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ก็แตกต่างกันปีนี้แต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเขื่อนศิริกิติ์กับเขื่อนศิริกิติ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคาดว่าสิ้นฤดูฝนเมื่อ1พฤศจิกายนแล้วเนี่ยเราคาดว่าเขื่อนศิริกิติ์น่าจะมีน้ำประมาณสัก 77%
1: ค
0: ่ะนะครับหรืออาจจะถึง 80% นะครับประมาณนั้นแต่เขื่อนแควน้อยมุงแดนเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ถือว่าน้ำน้อยดีที่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเกิดน้ำท่วมอำเภอนครไทยชาติการน้ำท่วมคงไม่ดีนะแต่มีผลดีคือน้ำไหลลงเขื่อนแควน้อยทำให้จากมี 25% นะขึ้นมา 40% นะครับก็คาดว่าสิ้นปีน่าจะมีน้ำประมาณสักสิ้นฤดูฝนนะครับจะมีน้ำประมาณสัก 77% ธุรกิจก็น่าจะมีน้ำประมาณสัก82% นะครับประมาณ
1: นี้คาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นฤดูฝนนะคะคุณผู้ชมค่ะเทียบกันนะคะเขื่อนศิริกิติ์เนี่ยในปีนี้ณขณะนี้นะคุณผู้ชม 72% นะคะปีที่แล้วเนี่ย 86% นะคะสำหรับเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนในปีนี้ณขณะนี้ 40% นะคะเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ย 60% แต่คาดว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะคะอีกไม่เพียงไม่กี่เดือนเราคาดว่าจะมีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น
0: ซึ่งเอลนิโญเนี่ยจะทำให้ฝนหมดเร็วต้องจับตาดูเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดว่าอันนี้เข้าเดือนกันยาวันที่1ครับคาดว่าประมาณอาจจะหมดตั้งแต่กลางตุลาหรือต้นตุลาเลยด้วยซ้ำนะครับ
2: ก็คือเหมือนกับว่า
1: เดือนเดียว
2: ภัยแล้งเนี่ยจะคือเข้ามาใกล้มากขึ้นถูกไหมคะ
0: ขึ้
2: นมาเร็วมากขึ้นแล้วก็ในปีนี้เนี่ยไม่ใช่เอลนิโญธรรมดาแล้วเป็นซูเปอร์เอลนิโญแบบที่ท่านหัวหน้ากล่าวไว้เลยค่ะในส่วนนี้ค่ะเราต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างไรบ้างคะท่านหัวหน้าจากที่พอเราเจอกับฝนตกหนักๆมาอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าจะต้องเข้าสู่ในเรื่องของภัยแล้งต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะ
0: คืออย่างนี้ช่วงนี้ยังไงมันก็ยังเป็นช่วงมรสุมเนาะเดือนนี้เราก็ยังต้องระวังในเรื่องของอุทกภัยนะครับชลประทานที่มีหน้าที่ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะหรือว่าการป้องกันบรรเทาอุทกภัยเนี่ยก็ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของอุทกภัยแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่ามันจะเป็นซูเปอร์เอลนิโญการระบายน้ำเนี่ยปีนี้ทางชลประทานจะเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ชลประทานทั้งหมดเลยว่าต้องระบายน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องสมดุลกับสถานการณ์ฝนที่แล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับอย่างละเอียดรอบคอบไม่ใช่ระบายจนแห้งนะครับถ้าระบายจนแห้งแล้วเกิดฝนมันไม่ตกเนี่ยเดี๋ยวฤดูแล้งแล้วก็จะหนักเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการควบคุมแต่ละอาคารชลประทานไม่ว่าจะเป็นประตูน้ำหรือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำเนี่ยเหลืออีกเดือนกว่าเนี่ยคงจะต้องเน้นในเรื่องของการกักเก็บเต็มประสิทธิภาพแล้วไม่ต้องคำนึงถึงการพร่องน้ำในเรื่องของประตูระบายน้ำต่างๆเนี่ยก็จะต้องทำเกณฑ์แล้วว่าจะต้องกักเก็บน้ำให้มีปริมาณน้ำที่เพียงพอที่จะเป็นน้ำสำรองใช้ฤดูแล้งให้มากที่สุดด้วยคร
1: ับค่ะพื้นที่ไหนต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษไหมคะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรเป็นพื้นที่ปศุสัตว์อะไรอย่างเงี้ยคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของภัยแล้งเนี่ยจังหวัดพิโรกเราเนี่ยจะต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือที่อยู่นอกเขตชลประทานซึ่งที่ไม่มีระบบน้ำที่ชลประทานจะไปช่วยได้ซึ่งจังหวัดพิโรกของเราเนี่ยครับมีพื้นที่7.6 ล้าน
1: ค่ะ
0: นะ 7.6 ล้านไร่เนี่ยเป็นพื้นที่การเกษตร 3.5 ล้านไร่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีระบบน้ำหรือเขตชลประทานเนี่ยแค่ไม่เกิน1ล้านจะเห็นได้ว่าอีก2ล้าน 5 แสนไร่เนี่ยอยู่นอกเขตชลประทานส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนภูเขาแถวอำเภอนครไทยชาติการวังทองเนินมะปางเพราะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยลำน้ำไม่ว่าจะเป็นคลองชมพูเนินมะปางหรือวังทองเนี่ยจะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำที่ต้นน้ำเลยก็ยังอยู่นอกเขตชลประทานครับ
1: ค่ะ
0: นะครับต้องระวังเป็นพิเศษ
2: ค่ะท่านหัวหน้าคะแล้วจากสถานการณ์ฝนในช่วงนี้เลยค่ะทางชลประทานของเราเนี่ยมีมาตรการการรับมือในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างคะ
0: จริงๆนะมาตรการการบริหารจัดการน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนหรือฤดูแล้งเนี่ยชลประทานเนี่ยเราเป็นหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเขาก็จะมีนโยบายอย่างปีนี้ก็จะเป็น9มาตรการรับมือฤดูฝนนะครับของกองหน่วยการน้ำแห่งชาตินะครับที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับเราก็จะปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่1การชี้เป้าแจ้งเตือนเมื่อกี้ที่เราได้พูดกันว่าตรงไหนที่เสี่ยงบ้างเราก็จะมีเป้าหมายไว้นะครับที่จะเตรียมแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มาตรการที่2ในเรื่องของการทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเป็นปี เป็นปีเป็นปีลานินญาเราจะเน้นเราจะต้องพร่องน้ำไม่ให้น้ำแม่น้ำไม่ให้น้ำมันล้นเขื่อนแต่ว่าปีนี้ก็จะเน้นกักเก็บในเรื่องของเกณฑ์นะครับแต่ละประตูที่ได้พูดไปเรื่องของการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่งั้นเดี๋ยวระบายไปแล้วขวางทางน้ำเกิดน้ำท่วมได้นะครับในเรื่องของการสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมสุดท้ายก็ติดตามวิเคราะห์ประเมินผลซึ่งตรงนี้กรมชลประทานของเราก็เอา9มาตรการเนี่ยมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำซึ่งจังหวัดพิโลกเนี่ยท่านผู้ว่าเกียรติศักดิ์ตรงสิริท่านก็เน้นในเรื่องของ9มาตรการรับมือฤดูฝนหรืออุทกภัยเนี่ยว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยปฏิบัติให้สอดคล้องกันครับ
1: แล้วในช่วงนี้มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไหนนะคะเขาต้องการการดูแลเป็นพิเศษบ้างไหมคะขอความช่วยเหลือเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
0: ตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมีไว้แล้วไว้หมดแล้วว่าตรงไหนถ้าเกิดความเสี่ยงเราก็จะลงไปดูแลแต่ยังไงก็ตามนะครับเราก็มีความพร้อมที่ว่าถ้าประชาชนเดือดร้อนเนี่ยแจ้งเข้ามาเนี่ยเราจะลงไปทันภายใน24ชั่วโมงของชลประทานนะครับ
2: ค่ะท่านหัวหน้าคะอย่างเมื่อกี้เราเห็นภาพว่าในเรื่องของการแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนในของระดับปริมาณน้ำเห็นว่ามีเป็นธงสีต่างๆแบบนี้ค่ะท่านหัวหน้าอยากให้ท่านหัวหน้าเนี่ยแนะนำคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าถ้าเราเห็นธงสีนี้เนี่ยระดับน้ำจะปริมาณไหนแล้วเราต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างอะคะ
0: ครับคือการแจ้งเตือนเนี่ยเราก็นึกถึงว่าประชาชนเขาจะคุ้นเคยกับทุกคนขับรถเป็นนะ
2: ค่ะ
0: ก็คือจะคุ้นเคยกับไปเขียวไปเหลืองไปแดงนะครับแล้วก็จะใช้สัญลักษณ์ตรงนี้มานะครับในสถานีที่เฝ้าระวังระดับน้ำที่สำคัญอย่างแม่น้ำน่านเนี่ยเราก็จะมีสถานีที่ N5A ที่ผ่านเมืองพิษณุโลกคือสวนชมน่านนะคนมาชมน่านกันอยู่แล้วเราก็มีสถานีวัดน้ำแล้วก็แจ้งเตือนนะเป็นสัญลักษณ์ของธงสีเขียวเหลืองแดงขึ้นไว้ให้เขาเห็นอย่างที่ปรากฏนะครับว่าถ้าสีเขียวก็แน่ปลอดภัยระดับน้ำยังปลอดภัยน
2: ะ
0: แต่ว่าถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยจริงๆเขามีตัวเลขเกณฑ์ในเมืองเนี่ยถ้าระดับ 8.5 เมตรขึ้นไปเนี่ยน้ำมันจะเริ่มเข้าท่อระบายน้ำของเทศบาลเราจะขึ้นธงเหลืองแล้วนะครับแต่ถ้าน้ำสูงขึ้นมาเป็น 9.5 เมตรเนี่ยท่อระบายน้ำเทศบาลระบายไม่ออกเราก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรีบมาดูแลประชาชนแล้วก็ต้องบล็อกท่อสูบน้ำออกจะเป็นธงจะเป็นธงส้มแหละนะครับแต่ถ้าล้นตลิ่งเกิดภัยก็จะเป็นธงสีแดงนะครับแล้วแม้จุดที่สำคัญอีกจุดนึงคือแม่น้ำยมที่อำเภอบางระกำเราก็จะมีแจ้งแบบนี้เหมือนกันที่สถานี Y16 ครับ
1: ค่ะแล้วธงแจ้งเตือนแบบนี้ระดับน้ำแจ้งเตือนแบบนี้มีพื้นที่ไหนบ้างคะประชาชนจะได้ไปแบบเฝ้าระวังตนเอง
0: ตอนนี้ก็จะมีที่N5A แม่น้ำน่านกลางเมืองพิษณุโลก Y16 ที่บางระกำแล้วก็ N64 ที่แม่น้ำวังทองแล้วก็N86 ที่คลองชมพูนะครับ
2: ค
0: ือลำน้ำหลักของสำคัญแต่จริงการแจ้งเตือนเนี่ยทางจังหวัดพิโลกเนี่ยเขามีการบริหารน้ำเป็นระบบก็คือเขาจะมีกลุ่มสั่งการอุทกภัยของจังหวัดพิโลกที่ท่านผู้ว่าท่านตั้งขึ้นมาเนี่ยว่าถ้าชลประทานดูแล้วสถานการณ์น้ำเนี่ยมันวิกฤตระดับไหนเนี่ยเราก็จะประชุมกันแล้วก็จะแจ้งให้ปภ.เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ส่งเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราดูแล้วน้ำจะต้องล้นตลิ่งที่เนินกลุ่มที่เนินกลุ่มแน่ที่วัตยมที่เนินกลุ่มเนี่ยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิโลก็ส่งเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนให้รู้เพื่อให้รู้ก่อนที่จะเกิดภัยถ้าใครที่ไม่มีไอ้โทรศัพท์ที่รับไอ้เซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนนี้ได้ก็จะมีหอกระจายข่าวเสียงตามสายแล้วก็ผู้นำชุมชนท้องที่ที่ใกล้ชิดประชาชนเนี่ยก็จะรีบลงไปแจ้งเตือนครับ
1: ค่ะการทำงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะเล่าคุณผู้ชมฟังนะคะเพราะว่าถ้าจะพูดถึงผลกระทบที่พี่น้องประชาชนได้รับค่อนข้างน้อยเพราะว่าการทำงานของจังหวัดที่ทำงานกันเป็นทีมมากๆทั้งชลประทานเองทั้งปภ.เองเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
0: ครับต้องยอมรับว่าจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทำงานบูรณาการกันดีมากนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ยน่ากลัวกว่านี้อีกคืออยู่ดีๆมีฝนมาตกที่อำเภอทองแสนขันธ์300กว่ามิลแล้วมันตกใต้เขื่อนสิริกิติ์น้ำเนี่ยต้องผ่านพิษโลกเลยนะครับเราชลประทานเราจับปริมาณน้ำได้ที่อำเภอตอนเนี่ย 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่จะไหลมาพิษโลกอีก2วันแต่พิษโลกเรารับได้ 1,300 น้ำจะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยน้ำจะล้นตลิ่งในเมืองพิษโลกประมาณ1เมตรนะครับเพราะว่าจะมีน้ำจากยมน่านมาผสมอีกแล้วเขื่อนแควน้อยระบายไม่อีกเราก็เลยให้ที่ระบายลงมาในหยุดหมดเลยแล้วเราก็ใช้เขื่อนทะเลสวนเนี่ยเป็นตัวที่จะตัดยอดน้ำเข้าระบบต่างๆ จังหวัดพิโลกเนี่ยทำงานเป็นระบบมากเลยท่านผู้ว่าการจังหวัดก็เรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาข้อมูลของชลประทานเนี่ยมาวิเคราะห์กันวันต่อวันเลยนะครับว่ามันจะประมาณไหนยังไงแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเตรียม

0: การไม่ว่าจะเป็นน้ำที่มันผุดตามท่อระบายน้ำของเทศบาลก็เอาท่อสูบน้ำมาดูดออกก็ผ่านไปได้ไม่ดีปีนี้ก็เช่นกันปีนี้ทางผู้ว่าการจังหวัดก็เน้นในเรื่องของการเรียกประชุมเตรียมความพร้อมแล้วก็ประเมินสถานอุทกภัยเป็นระยะนะครับแต่ถ้ามีเหตุการณ์ท่านก็เรียกเลยมีเหตุการณ์อย่างที่อำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างเงี้ยตอนเย็นก็เรียก5โมงก็เรียกนะครับกลางค่ำกลางคืนเราก็จะติดตามสถานการณ์น้ำกันก็จะบูรณาการกันทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเป็นเทศบาลนครพิษโลกนะครับอบจ.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยที่ช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับครับก็บูรณาการกันทุกภาคส่วนอย่างที่เราเห็นกัน
1: ค่ะท่านหัวหน้าคะแล้วในช่วงนี้ถ้าสมมติว่าเรามีการเตรียมความพร้อมและตั้งแต่ก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยแล้วหลังเกิดภัยแบบนี้ค่ะเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะ
0: ช่วงก่อนเกิดภัยเนี่ยเราก็จะต้องมีอย่างที่บอกแล้วว่าต้องดูพื้นที่ที่มันจะเกิดนะการคาดการณ์ที่เป้าแจ้งเตือนนะครับระหว่างเกิดภัยเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนให้เต็มที่อย่างที่ได้ผ่านมาที่อำเภอเนินกลุ่มเนี่ยก็ต้องลงไปอพยพขนย้ายสิ่งของนะครับก่อนเกิดภัยเนี่ยจริงๆแจ้งเตือนอย่างเดียวไม่พอต้องกลุ่มเปราะบางอะไรต่างๆนะครับต้องอพยพแล้วนะครับแล้วช่วงเกิดภัยก็ไปดูว่าภัยมันถึงไหนที่เราจะป้องกันได้ไหมน้ำมันลามไปถึงตลาดไหนก็เอากระสอบสายกั้นเป็นลักษณะแบบนี้หลังเกิดภัยก็จังหวัดก็จะลงไปคิกออฟนะครับในเรื่องของชำระล้างบ้านเรือนไปดูแลคนที่ประสบภัยรวมทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: แล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดตามค่ะในเรื่องของสถานการณ์น้ำหรือว่าช่องทางที่สามารถมาแจ้งในเรื่องของการเกิดเหตุได้ของทางชลประทานแบบนี้ต้องไปติดต่ออย่างไรอย่างไรบ้างคะ
0: ครับพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิษโลกถ้าประสบความเดือดร้อนในเรื่องของทั้งภัยแรงและน้ำท่วมเนี่ยท่านก็สามารถจะติดต่อที่จริงท่านอยู่กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับก็ติดต่อท่านได้แต่ว่าหน่วยงานชลประทานในพื้นที่ของจังหวัดพิษโลกเราเนี่ยหลักๆ ก็มี5หน่วยก็มีโครงการส่งน้ำลงสาแควน้อยบุงแดนโครงการส่งน้ำลงสาเขื่อนนเรศวรภายจุมพลโครงการยมน่านแล้วก็ชลประทานพิษณุโลกแต่ถ้าเกิดว่าจะให้สะดวกหรือไม่สะดวกที่จะไปติดต่อเรามีสายด่วนสายด่วนของกรมชลประทานเนี่ยโทรได้24ชั่วโมงคือ1460นะครับจะมีคนรับสายตลอด24ชั่วโมงแล้วเขาก็จะส่งให้คนที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือดูแลท่านครับ
2: ค่ะสายด่วนของกรมชลประทานนะคะ1460ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้เลยนะคะจะได้ทราบถึงปริมาณน้ำในพื้นที่ของท่านนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณหัวหน้าวิทูลมากๆนะคะ
0: ครับด้วยความยินดีครับ
2: ความกรุณารายการ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: ให้คุณผู้ชมนะคะได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการห้องนั่งเล่าแล้วนะคะเราทุกคนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดมีอย่าอยู่ให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็คือไปติวข้อสอบมาละแล้วกำนี้เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่นก็ติดต่อมาเพิ่นให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเป็นข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิ้ลนะคะ
0: อ๋อแล้วมันตรายแปลงก่อ
1: แสนหนึ่ง
0: ฮะ
1: แสนหนึ่ง
0: แสนเลยกะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาฮื้อล้ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
1: จะดีกะเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบอน้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยแล้วน้องจะเป็นข้าราชการ

0: ฐานที่ดีได้จะใดก็เท่ากับน้องทุจริตนะกะเจ้า
1: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างใดเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการบ่จ้ะกะเออคนบ่เดียวจ้ะมีอย่างใดดีอ่ะทางต่างไปฮู้เปิ้นแล้วเปิ้นจะฮู้ลูกผ่านก่อ
0: สอบเอาเจ้า
2: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับอยู่ด้วยกันกับรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกครับรายการสุขภาพประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับณัฐพลคำวางจากงานสื่อสารองค์กรครับผมวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเสริมสร้างบุคลิกที่ดีนะครับกับหัวข้อในเรื่องของการเลือกให้ดีหัตถการแบบไหนที่เหมาะสมกับช่วงวัยของคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราได้เรียนเชิญอาจารย์พิเศษนะครับสาขาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงมาพูดคุยกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเชี่ยวชาญวิทย์ครับสวัสดีครับอาจารย์หมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับเราจะพูดคุยกันในเรื่องของการเสริมสร้างบุคลิกวันนี้เราจะพูดถึงหัตถการที่คุณผู้ชมสามารถเลือกได้เนาะอาจารย์หมอครับว่าเราอยากจะทำแบบไหนแล้วก็พิจารณาจากช่วงวัยของเราใช่ไหมครับก่อนอื่นอยากจะถามคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ด้วยกันตอนนี้ว่าที่กำลังเข้ามารับชมเนี่ยเราอยู่ในช่วงไหนช่วงอายุประมาณไหนอาจารย์มีอาจจะมีทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยทำงานเนาะอาจารย์ใช่ไหมครับวัยรุ่นนะครับแล้วก็รวมถึงวัยผู้สูงอายุด้วยที่เข้ามารับชมด้วยกันวันนี้ครับอาจารย์จะได้พูดถึงหัตถการที่เราจะทำในเรื่องของส่งเสริมสุขภาพผิวหน้าเนาะอาจารย์ใช่ไหมครับพูดถึงตรงนี้ก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนครับว่าความสำคัญของการดูแลสุขภาพบุคลิกต่างๆนี่มันสำคัญยังไงครับอาจารย์หมอครับ
1: คือสมัยนี้บุคลิกภาพมันก็สำคัญมากเนาะถ
0: ้
1: าเกิดเราดูทรุดโทรมหรือว่าดูแบบดูแก่กว่าวัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูรู้สึก
0: ใช่ไหมครับ
1: เนาะนิดหน่อย
0: คุณผู้ชม ทุกคนก็อยากสวยอยากหล่อกันใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: อยากดูที่เขาเรียกว่าพูดกันก็คืออยากดูหนุ่มกว่าวัย อยากดูอ่อนกว่าวัยมันก็คือสำคัญนะครับอาจารย์เนาะวันนี้อาจารย์หมอจะได้มาเล่าให้ฟังถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพผิวหน้าผิวกายต่างๆนะอาจารย์หมอครับเราเริ่มต้นกันที่ผิวหน้าของคนเราครับอาจารย์เป็นยังไงช่วงวัยไหนบางคนบอกว่าทำไมรู้สึกตอนอายุมากขึ้นทำไมมันเริ่มมีรอยมีริ้วรอยมีความหย่อนยานอาจารย์อธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันสักนิดหนึ่งครับผม
1: ก็จะมาที่สไลด์เลยนะครับคือทำยังไงให้ผิวหนังเนี่ยดูอ่อนเยาว
0: ์ครับผม
1: คือปกติเนี่ยบุคลิกภาพเนี่ยมันก็ขึ้นกับที่เขาพูดกันนะครับก็คือเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเนี่ยก็มีความสำคัญแต่ว่าวันนี้เราก็เน้นเรื่องใบหน้าก่อนก็แล้วกันนะครับ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เราก็จะเห็นว่าตอนอายุน้อยเนี่ยเขาก็ดูสดชื่นไม่ต้องปรับปรุงอะไรนะครับในวัยรุ่นในทีนเอเจอร์อะไรทั้งหลายนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีการเสื่อมเป็นธรรมดานะครับเราก็จะเห็นว่าอย่างภาพผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีตั้งแต่ริ้วรอยย่นนะหน้าผากหรือว่าใบหน้าหย่อนคล้อย
0: ครับ
1: ผิวหนังเนี่ยก็จะมากองอยู่ที่บริเวณคางบริเวณกรามอะไรต่างๆนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ร่องแก้มอะไรก็จะเห็นชัดขึ้นแม้แต่ริมฝีปากเนี่ยริมฝีปากบนเนี่ยมันก็จะบางลงแต่ว่าริมฝีปากล่างเนี่ยมันก็อยู่เหมือนอาจจะหย่อนคล้อยบางยิ่งถ้ายุ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งเหมือนยื่นออกมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: คื
1: ออันนี้มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตามต่ำวัยนะครับ
0: ตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มเอากระจกขึ้นมาส่องของตัวเองแล้วอาจารย์หมอฉันเป็นหรือเปล่าเนี่ยที่อาจารย์หมอพูดอันนี้คือลักษณะ
1: อันนี้เขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยริ้วรอยเนี่ยมันมักจะเริ่มตั้งแต่อายุ30กว่าขึ้นไปนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งริ้วรอยเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยตั้งแต่การเสื่อมโดยอายุโดยธรรมชาติ
0: ใช
1: ่รวมทั้งพฤติกรรมของเราด้วย
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นเนี่ยก็ที่สำคัญก็คือแสงแดดที่มันทำให้มีการเสื่อมของผิวหนังได้เร็วมากขึ้น
0: ครับผม
1: คือพฤติกรรมนี้ก็เช่นชอบย่นใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดริ้วรอยย่นมากกว่าคนที่ย่นหน้าผากน้อยอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าคนที่ทำงานเครียดๆนี่ไม่ได้เลยนะอาจารย์ใช่ไหมคร
1: ับ ถ้าเครียดก็อย่าไปย่นครับ
0: ในเครียดข้างในแต่อย่าย่นใบหน้าพยายาม
1: ย่อไม่ย่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าคือถ้าอายุ30กว่าต้นๆเนี่ยริ้วรอยเนี่ยจริงๆมันก็เริ่มมาแล
0: ้
1: วแต่ว่ามันมักจะเห็นชัดเฉพาะบริเวณตอนที่เราขยับใบหน้า เวลายิ้มเวลาอะไรก็จะเริ่มมีริ้วรอยแล้วตอนอายุ30กว่า
0: ครับผม
1: แต่พออายุ40กว่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าริ้วรอยเนี่ยมันจะเริ่มแม้แต่เราอยู่ใบหน้าเฉยๆเนี่ยหน้าเฉยๆไม่ได้ขยับใบหน้าอะไรก็เริ่มมีริ้วรอยถาวรเหมือนกัน
0: ถาวรก็คือถ้าไม่ขยับก็เห็นใช่ไหมครับ
1: ก็เริ่มเห็นแล้วแต่จะว่าถาวรมันก็พูดได้ยากนะแต่ว่ามันก็คือต่อให้ไม่ขยับก็เห็นละ
0: เห็นชัด
1: ถ้าขยับนี่ก็มาเต็มเลย
0: โอ้ครับผม
1: ยิ่งอายุมากขึ้นสมมติว่า50กว่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการหย่อนคล้อยนี่มันจะเห็นชัดเจนมากขึ้น
0: นี่อายุก็เป็น
1: อายุด้วยแล้วก็จริงๆปัจจัยสำคัญก็คือแสงแดด
0: โอ้อันนี้อะไรครับอาจารย์หมอคร
1: ับ อันนี้เขาก็เทียบให้ดูว่าปกติตอนอายุน้อยเนี่ยหน้าก็จะเป็น V shape ใช่ไหมที่เขาพูดกันบอกว่า
0: V shape ครับ
1: ก็ยังเราก็จะเห็นว่าตรงคานมันก็จะแหลมหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นอายุมากเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบพีระมิด
0: ก็คือกลับกันเลย
1: กลับกันก
0: ็
1: คือตรงคางเนี่ยตรงกรามเนี่ยมันจะกว้าง
0: ครับผม
1: เพราะว่าใบหน้าเนี่ยมันหย่อนลงมาแล้วก็ไขมันเนี่ยที่อยู่บริเวณแก้มเนี่ยมันก็จะหย่อนลงมาตรงกรามเยอะขึ้นนะครับซึ่งปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ชั้นหนังกำพร้าเลย
0: อ๋อก็คือชั้นนอกอ่ะ
1: ชั้นนอกสุดเลยคือคนที่โดนแสงแดดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ผิวมันอาจจะไม่บางมากแต่คนที่ไม่ค่อยโดนแสงแดดเนี่ยผิวมันจะบางลงนะชั้นหนังกำพร้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนอายุมากแก่ๆจริงๆเนี่ยผิวหนังเขาจะบางมากเลยชั้นหนังกำพร้าเนี่ย
0: แสดงว่าถ้าบางยิ่งบางนี้อาจจะส่งผลต่อริ้วรอย
1: ม
0: ัน
1: ก็ริ้วรอยย่นเนี่ยก็ไม่ค่อยเกี่ยวนะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าบางแล้วก็อาจจะมีฉีกขาดได้ง่ายต่างๆแต่ว่าถ้าโดนแสงแดดเนี่ยผิวหนังชั้นกำพร้าเนี่ยมันก็จะบางทีอาจจะหนาขึ้นด้วยซ้ำไปทำให้ดูผิวหยาบอะไรเนี่ย
0: อ
1: ันนี้เป็นชั้นหนังกำพร้าเนาะแล้วหนังชั้นหนังแท้เนี่ยก็มีผลมากเลย
0: ก็คือ
1: หนังกำพร้านี่มันประกอบด้วยเส้นใยคอลลาเจนเส้นใยอิลาสติกเนาะอิลาสติกที่ใช้ยืดหยุ่นนะถ้าสมมุติอายุมากขึ้นเนี่ยเส้นใยคอลลาเจนเนี่ยมันก็จะเสื่อมไป
0: ครับผม
1: แม้แต่เส้นใยอิลาสติกที่ยืดหยุ่นเวลาเราดึงผิวหนังขึ้นมาเนี่ย
0: มันก็

0: สามารถกระชับได้เนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหน้านี่มัน
1: ยื
0: ด
2: เพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์หมอจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยนะครับอาจารย์
0: แล้วก็มีปัญหาถามปัญหาหรือว่าตอบปัญหาอะไร
2: แล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์หมอวันนี้เราเป็นโอกาสที่ดีที่เราไม่ต้องไปหาคุณหมอที่คลินิกเนาะอาจารย์วันนี้คือถามอาจารย์หมอได้เลยในเรื่องของสุขภาพผิวหน้าแล้วก็ที่สำคัญหัตถการครับอาจารย์แบบไหนที่เราควรจะเลือกทำที่เหมาะสมกับช่วงวัยอายุนี่มันมีผลใช่ไหมครับอาจารย์ในเลือกในการเลือกทำ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงชั้นหนังแท้เนาะที่เป็นคอลลาเจนกับอีลาสติก
2: ทีนี้เข้า
0: แต่ชั้นไขมันเนี่ยคือต่ำกว่าหนังแท้นี่มันจะเป็นชั้นไขมัน
2: ครับผม
0: ซึ่งไขมันเนี่ยมันก็มีส่วนก็คืออายุมากเนี่ยมันก็จะมีการบางทีชั้นไขมันบางคนมันก็จะบางลงนะแล้วก็จะเลื่อนตำแหน่งด้วย
2: เลื่อนตำแหน่งนี่คือยังไงครับอาจารย์
0: ว่าอย่างไขมันใต้ตาเนาะมันก็หย่อนลงมาเป็นขุมใต้ตาอะไรเงี้ยหรือว่าที่แก้มเนี่ยมันก็จะหย่อนลงมาอยู่ที่ตรงกรามแล้วก็มันก็จะมีร่อง
2: ใต้บริเวณ
0: ร่อง
2: ข้างล่าง
0: เป็นตาเส้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีริ้วรอยตาแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็มีส่วนก็คือที่สำคัญก็คือเวลาเราใช้กล้ามเนื้อเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดรอยย่นได้ง่าย
2: เหมือนที่หน้าผาก
0: เป็นหน้าผากหางตาอะไรพวกนี้
2: บางคนเครียดแล้วก็ใช้ย่นผิวหนังบริเวณนี้
0: ถ้าสมมติว่ามันถ้าย่นมากกล้ามเนื้อมันก็จะเป็นมัดใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อด้วยเหมือนกันแม้แต่ชั้นกระดูกเนี่ยก็มีผลคือกระดูกมันก็จะบางลงเหมือนกันเนาะบางส่วนก็จะมีแม้แต่ตรงกระดูกกรามอะไรต่างๆเน
2: ี่
0: ย
2: แสดงว่าโครงหน้าเรา
0: โครงหน้าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแม้แต่บางทีกระดูกกรามเนี่ยม
2: ัน
0: เสื่อมไปเนี่ยบางทีทำให้ฟันเนี่ยก็จะมีปัญหาฟันก็จะโยกฟันอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างมากเลยที่ทำให้โครงสร้างใบหน้านี่มันเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ชั้นหนังกำพร้าชั้นหนังแท
2: ้
0: ชั้นไขมันชั้นกล้ามเนื้อกระดูกอะไรเงี้ยก็มีผลทั้งนั้นเลยนะครับ
2: ครับผม
0: ซึ่งพวกนี้ถ้าเกิดโดนแสงแดดเนี่ยการเสื่อมของชั้นคอลลาเจน
2: กับ
0: อีลาสติกไฟเบอร์อะไรเนี่ยมันจะเสื่อมเร็วกว่าคนที่โดนแสงแดดน้อย
2: ครับผมแสดงว่าตัวอายุนี่คืออ
0: ายุนี่มันป้องกันได้ยากเน
2: า
0: ะ
2: เป็น
0: ก
2: ็
0: เพิ่มทุกปีทุกปี
2: ที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้
0: หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็มีปัจจัยจากแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยมันก็จะคอยมันก็ลงมาตามแรงโน้มถ่วงเนาะเพราะว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตเนี่ยมันหย่อนไปมันก็จะหย่อนลงมาตาม
2: คุณผู้ชมบอกว่ารู้สาเหตุแล้วที่แก่เร็วนี่เพราะว่าเป็นไม่ได้โทษตัวเองนะครับโทษแรงโน้มถ่วงของโลก
0: ก็มีส่วนเพราะว่าบางคนนี่เขามีอะไรอ่ะเคยเห็นเหมือนกันนะที่เขาเอามาร ัดตรงกรามไม่ให้มันหย่อนลงมาอะไรเงี้ยเวลาอยู่ในบ้านอยู่
2: ในรถ
0: ก็
2: ช่วยใช
0: ่
2: ไหมครับ
0: มันก็ช่วย
2: ส่วนหนึ่ง
0: ก็คงช่วยส่วนหนึ่งเพราะว่ามันก็ไอแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันก็ลดลงครับ
2: ที่สำคัญแสงแดดเนาะที่อาจารย์หมอพูดไปตัวนี้ก็สำคัญเลยสำคัญน่าจะเป็นปัจจัยที่ป้องกันได้ง่ายเนาะอาจารย์แล้วก็
0: ที่ป้องกันได้ง่าย
2: ครับผม
0: แต่ว่าวันนี้เราก็อาจจะไม่ได
2: ้
0: พูดรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันแสงแดดเนาะ
2: ครับก็คุณผู้ชมลองสังเกตของร่างกายของเราเนาะผิวหน้าต่างๆอายุมีผลปัจจัยหมดในเรื่องของแสงแดดด้วยแล้วก็คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสังเกตว่าในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นข่าวมีศิลปินมีดาราที่เราอาจจะไม่ได้ระบุชื่อแต่ว่าคุณผู้ชมก็สังเกตว่าอายุเขามากขึ้นเขาก็จะมีผิวหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่เห็นเหมือนตอนที่หนุ่มๆเลยอาจารย์
0: จะต้องเปลี่ยนแปลงบ้าง
2: ใช่ไหมครับอาจารย์
0: แล้วเด
2: ี๋
0: ยวยังไม่หมดคืออันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงรอยย่นเนาะรอยย่นนี่เขาก็มีชื่อหมดเลยว่าอ๋อชื่ออะไรหน้าผากย่นตีนกาล่องน้ำหมากอะไรทั้งหลายมันก็จะมีชื่อ
2: ทั้งหมดเนาะคุณก็เป็นตีนกาเนาะอาจารย์ที่ทุกคนน่าจะ
0: เราจะเจอบ่อยที่สุดก็คือพวกตีนกาหน้าผากอะไรต่างนอกจากรอยย่นแล้วก็การหย่อนแล้วเนี่ยมันก็จะยังมีคุณภาพของผิวอีก
2: มีว่าหย่อนเป็นยังไง
0: ทำไมมันข้ามไปหรือเปล่า
2: ครับผม
0: ก็อย่างนี้แม้แต่ดาราเนาะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
2: นี่ตั้งแต่ตอนเขาเป็นวัยรุ่น
0: เป็นนมเป็นนางเอกอะไรต่างๆมันก็ต้องมีการ เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะครับ
2: แ
0: ม้แต่เขาดูแลรักษาอย่างเงี้ย

0: เขาดูแลรักษายังไงมันก
1: ็
0: ถ้าเกิดไม่ได้
1: กับ
0: ไม่ได้ทำถึงขั้นอัตการเนาะ
1: เน
0: าะอายุมากขึ้นมันอาจจะต้องมีอัตการบ้างเหมือนกัน
1: น
0: อกจากรอยย่นรอยย่นการหย่อนแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผิวหนังเนี่ยมันก็จะรูขุมขนอะไรเนี่ยมันก็จะโตกว้างขึ้นเนาะมันก็จะเห็นรูขุมขนชัดเจนขึ้น
1: คือยิ่งอายุเยอะขึ้น
0: ยิ่งอายุเยอะขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็จะอาจจะเห็นว่ามันมีการตกกระอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกกระแดดอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: เกิดจากแดดแสงแดด
0: ก็เป็นจากแสงแดดด้วย
1: อาจารย์หมอครับขออนุญาตถามรูขุมขนที่มันกว้างขึ้นที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างสำหรับที่รูขุมขนมันกว้างมันจะทำให้ผิวหน้าเราสุภาพมันส่งผลยังไง
0: มันก็ดูอายุมากขึ้นแล้วก
1: ็
0: ผู้หญิงเนี่ยเขามักจะชอบพูดบอกว่าเวลาแต่งหน้าแล้วมัน อะไรไม่ค่อยติดอะไรต่างๆเงี้ยแล้วเห็นรูขุมขนอะไรอ
1: าจจะไม่ติด
0: ใช่มันไม่เนียน
1: ไม่ติด
0: อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดแป้งหนาก็คงติดเยอะกว่าน
1: ี่คุณผู้หญิงต่างๆสังเกต
0: อันนี้เราก็จะเห็นว่าอันเนี้ยก็เป็นกระเนื้อที่เราจะมักจะเจอเป็นปัญหาอยู
1: ่
0: แต่พวกนี้มันก็ยังปลอดภัยเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยเราต้องดูเหมือนกันว่าไอ้ตุ่มๆพวกเนี้ยมันไม่ใช่มะเร็งนะคืออายุมากขึ้นเราก็ต้อง
1: จริงๆครับ
0: อันนี้มันสำคัญมากเนาะว่าตุ่มอันนี้มันเป็นมะเร็งหรือเปล่าถ้าเป็นตุ่มที่สงสัยก็ต้องไปตรวจดูเหมือนกัน
1: ครับผม
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้มะเร็งผิวหนังเนี่ยมันก็เจอมากขึ้น
1: มันจะมีอาจารย์พอบอกอาการคร่าวๆได้ไหมครับว่าเราจะมีข้อสังเกตยังไงที่อาจจะต้องมาพบแพทย์ดีกว่าไหม
0: บางทีมันก็ไม่มีอาการนะ
1: ครับ
0: เป็นตุ่มใหม่ๆถ้ามันแปลกๆเราก็ต้องมาดูเพราะว่ามันพวกมะเร็งผิวหนังเนี่ยปรากฏอาการได้หลายอย่างเนาะจะเป็นตุ่มนูนโตขึ้นหรือว่าเป็นสีคล้ำผิดปกติหรือว่าแตกแล้วมีเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีต่อให้ไม่มีอาการเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันว่าไอ้ตุ่มอันนี้มันมะเร็งหรือเปล่า
1: ถ้าสงสัย
0: ถ้าสงสัยเนี่ยอาจจะต้องมาดูเหมือนกันว่าเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มะเร็งผิวหนังนี่มันก็เจอมากขึ้นยิ่งคนไข้ฝรั่งเนี่ยเขาไม่มีเม็ดสีเนาะเม็ดสีเขาเป็นอีกแบบนึงซึ่งมันใช้ป้องกันแสงแดดได้น้อยซึ่งก็จะเกิดมะเร็งผิวหนังเยอะแล้วก็ตรวจมะเร็งผิวหนังทุกอาทิตย์
1: อ
0: ่ะมีทุกอาทิตย์ก็เจอทุกอาทิตย์
1: ที่ห้องตรวจเราก็จะพบตลอด
0: แล้วก็เจอมะเร็งผิวหนังตลอดเวลาแต่ว่าพวกผิวขาวพวกฝรั่งอะไรเงี้ยเราก็จะเจอบ่อยกว่า
1: แต่คนไทยนะจ๊ะ
0: คนไทยก
1: ็คุ้นชินกับแสงแดด
0: คนไทยก็ไม่คือคนไทยเนี่ยปรากฏว่า
1: ไม่เป็น
0: กลัวแสงแดดคนไทยนี่กลัวมากนะ
1: เพราะว่านี่ไงอาจารย์ไม่อยากเป็นแบบที่อาจารย์โชว์รูป
0: อย่างภาพนี้ก็คือคนนี้เขาทำอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกซึ่งด้านซ้ายมือของเขาเนี่ยฝรั่งนี่เขาขับรถทางด้านซ้ายเนาะเพราะฉะนั้นด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่รับแสงแดดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็จะมีทั้งริ้วรอยย่นมีอะไรต่าง
1: ๆ
0: การหย่อนคล้อยอะไรต่างๆเนี่ย
1: ก็จะเกิดแค่ข้างเดียวเนาะ
0: เกิดมากกว่า
1: อ๋อมากกว่าอีกข้าง
0: อีกข้างนึง
1: อ
0: ีกข้างนึงแม้แต่โดนแสงแดดน้อยมันก็ยังมีการหย่อนคล้อยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเนื้อเยื่อของเขาเนี่ยมันหย่อนลงมามาอยู่ตรงกรามเนี่ยบางทีไขมันมันก็ลงมาด้วยทำให้ดูเหมือนบางทีดูเหมือนแก้มต่อไปนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าเป็นจับด้วยปริมาณวอลลูมอ่ะของไขมันเนี่ยมันน้อยลงจริงหรือเปล่าคือบางทีไม่ได้น้อยนะแต่ว่ามันหย่อนลงมาอยู่ข้างล่าง
1: คือมันเหมือนที่อาจารย์บอกว่าผลกระทบมันไขมันอาจจะเลื่อนลงมา
0: อาจจะเลื่อนลงมาแต่ว่าพอเราทำผ่าตัดการใหตรงนี้มันยกขึ้นไปเนี่ยแก้มเขาก็จะเต็มขึ้นมาได
1: ้คุณผู้ชมเริ่มสนใจแล้วอาจารย์หมอว่าพอพูดถึงคำว่าหัตถการ
0: ก็เดี๋ยวเราจะให้ดูว่า
1: อะไรได้บ้าง
0: ว่ามีอะไรบ้าง
1: นี่แหละไฮไลท์เลยคุณผู้ชมอันนี้แหละ
0: แล้วนี่ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คืออันนี้ก็เป็นฝาแฝดเนาะ
1: ครับผมอ๋อเป็นแฝด
0: เป็นฝาแฝดกันแต่เราจะเห็นว่าคนที่เขาสูบบุหรี่เนี่ยโอ้ริ้วรอยก็จะเยอะมากเลยรอยย่นหรือว่ารอยย่นรอบปากอะไรพวกนี
1: ้
0: มันก็จะเป็นเยอะกว่าอันนี้พิสูจน์ชัดเจนนะว่าคนสูบบุหรี่เนี่ย
1: มีผลโดยตรง
0: มีผลโดยตรงเลย
1: ครับนี่คือเป็นฝาแฝดคนละคนนะครับคุณผู้ชมเนาะฝั่งซ้ายคือเป็นอีกคนนึง
0: ฝั่งขวาเนี่ยเขาสูบบุหรี
1: ่แต่คนซ้ายไม่สูบ
0: คนซ้ายไม่สู
1: บ
0: เราก็จะเปรียบเทียบดูว่า นะคนสูบบุหรี่ครับไม่สูบเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันนะการเสื่อมมันก็จะเยอะกว่าเนาะ
1: ใช่คือส่งผลต่อผิวหนังอะไรเงี้ยด้วยเนาะอาจารย์การสูบบุหรี่ส่งผลโดยตรงเลย
0: ใช่ใช่เสริมตรงโดยตรงเพราะว่าพิสูจน์ชัดเจน
1: ครับผม
0: แล้วไอ้นี่เราก็จะพูดถึงคือนอกจากการเสื่อมที่เรามองเห็นเมื่อกี้เนี่ยไอ้เซลล์ผิวหนังเนี่ยมันก็จะมีการเสื่อมไปเหมือนกัน
1: ครับผม
0: คือพอแบ่งตัวหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เซลล์มันก็จะแก่โดยอัตโนมัติเนาะซึ่งเขาก็พบว่าไอ้ตรง DNA เนี่ยตรงส่วนปลายของมันเนี่ยที่เขาเรียกเป็นทิโลเมียร์เนี่ยมันจะสั้นลง
1: สั้นลง
0: สั้นลงมีผลแล้วก็ทำให้เกิดโรคมะเร็งหรือว่าการเสื่อมของผิวหนังเนาะ
1: อ
0: ันนี้ก็พูดคร่าวๆนิดเดียวเขาพอละเรื่องอันนี้มันก็เป็นส่วนปลายของDNA เมื่อกี้ที่เราพูดว่าเป็นทิโลเมียร์นะมันก็จะเป็นวงซ้อนกันปกติอะไรเงี้ยพอมันมีการโดนทำลายหรือว่าการเสื่อมตามอายุเนี่ยมันก็จะไอ้วงๆนี้มันก็จะสั้นลง
1: นี
0: ่แล้วก็มีมันปลายปิดอะไรต่างๆนี่มันก็จะมีอันนี้แล้วร่างกายมันก็จะซ่อมแซมนะซ่อมแซมเนี่ยบางทีมันซ่อมไม่ไหวมันก็ตายไปเลยแต่ว่าบางทีมันซ่อมได้แต่ว่ามันก
1: ็
0: ซ
1: ่
0: อมได้ไม่หมดคือบางทีมันก็เซลล์มันก็เปลี่ยนไปเนาะอาจจะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดเนื้องอกผิวหนังหรือว่ากลายเป็นมะเร็งหรือว่าบางทีซ่อมไม่ได้มันก็จะเป็นแบบเป็นเซลล์ที่แก่อยู่ข้างในนั่นแหละ
1: คือเอาง่ายคือเป็นเซลล์ที่ผิดปกติไม่เหมือนเดิม
0: คิดว่าคิดว่าถ้าเซลล์ตายกับอยู่มีชีวิตแบบแก่หรือว่าผิดปกตินี่อะไรดีกว่ากันคิดว่า
1: คุณผู้ชม
0: คิดว่ายังไง
1: สำหรับตาน่าจะให้มันตายไปเลยแม่อาจารย์
0: ก็ตายมันก็จะดีกว่าเนาะ
1: ใช่ไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันซ่อมแซมแล้วมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะอยู่ค้างแล้วมันเป็นตัวที่มีส่วนถึงระดับเซลล์อะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขาก็มีการศึกษาต่างๆว่าอะไรที่มันลดการเสื่อมของป้องกันทีโลเมียร์อะไรต่างๆก็มีเยอะแยะแยะอ
1: ัน
0: นี้มันก็ยาวมากนะอันนี้เราไม่ได้บอกว่ามันก็เป็นการศึกษาแล้วก็มีสารอะไรเยอะแยะไปหมด
1: แต่วันนี้พูดถึงหัตถการ
0: เดี๋ยวเราพยายามจะให้ไปถึงหัตถการเดี๋ยวอาจจะไม่ได้เข้าหัตถการ
1: ครับผมคุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้นะครับเราสรุปกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของปัจจัยอาจารย์ที่อาจจะส่งผลกระทบหนึ่งแน่ๆคืออายุ
0: อาย
1: ุเพิ่มขึ้นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นแน่นอน
0: เสื่อม
1: แต่ว่าป้องกันไม่ได้เพราะอายุ
0: มันก็
1: ทุกคนก็อายุเพิ่มขึ้นในแต่ละวันนะครับ
0: ใช่ใช่ในเซลล์แต่ว่าจริงๆมันก็จะมีการพยายามให้เซลล์มันกลายเป็นเซลล์อ่อนลง
1: ครับผมในกระบวนการซ่อมแซมไ
0: ป
1: นะครับรวมถึงปัจจัยในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตที่อาจจะได้รับแสงแดดไหมอาจารย์หมอใช่ไหมครับที่อาจารย์หมอพูดว่าคนขับรถบรรทุกเนาะขับรถฝั่งซ้ายเราจะเห็นสังเกตเห็นว่าใบหน้าฝั่งซ้ายนี่จะแก่ก่อนวัยอันควรมากกว่าฝั่ง
0: มากกว่า
1: ฝั่งที่ไม่ได้รับแสงแดดนะครับเนาะรวมถึงการสูบบุหรี่นี่ส่งผลนะอาจารย์
0: ส่งผลชัดเจน
1: ใช่ไหมครับเนาะนะครับเราก็หลีกเลี่ยงได้ก็
0: หลีกเลี่ยงได
1: ้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้ทีนี้เราจะไปพูดถึงหัตถการรวมถ
0: ึ
1: งการป้องกันก่อนดีกว่าว่าถ้าหัตถการนี่จะเป็นในเรื่องของการดูแลรักษาไปแล้วเนาะอาจารย์เนาะ
0: ใช่ใช่
1: สิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายๆเลยคือหลีกเลี่ยงป้องกันนี่นะครับ
0: เราก็จะป้องกันอันที่1ก็ต้องแสงแดดเนาะ
1: ครับผม
0: ก็มีวิธีป้องกันเยอะแยะ
1: อัน
0: ที่2ก็คือบุหรี่อันที่3เราก็ใช้อาหารที่เขาก็มีการพูดถึงพวกแอนตี้ออกซิแดนต์กันที่ช่วยลดการเสื่อมของผิวหนังอะไรต่างๆ
1: ครับ
0: เช่นพวกอาหารพวกเบอร์รี่อะไรต่างๆเนาะที ่เรารู้จักชื่อเบอร์รี่อะไรสตรอเบอร์รี่หรือว่าเป็นพวกอะไรเบอร์รี่
1: ทั้งหลาย
0: ใช
1: ่
0: ใช่แล้วมันก็มีพวกผลทับทิมมีอะโวคาโดมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งมันอันนั้นเราก็สามารถดูได้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะมีเยอะแยะไปหมด
1: เนาะ
0: แล้วก็มีพวกอาหารเสริมอะไรต่างๆเราก็คงจะไม่พูดวันนี
1: ้
0: แล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องสุขภาพเนาะอันนี้มันสำคัญมากเลยทั้งสุขภาพกายและใจเนี่ยมันก็จะทำให้การเสื่อมของร่างกายเนี่ยมันเพราะว่าเวลาเรามีสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันจะมีเขาเรียกเป็นพวก inflammatory cytokine เนี่ยที่มันเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเนาะมันมีผลทั้งหมดในร่างกายเน
1: า
0: ะ
1: ส่งมาจากข้างใน
0: ส่งมาจากข้างในมันมีเซลล์ที่มันตอบสนองเยอะ
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งอ่ะที่มันจะต้อง
1: ครับดังนั้นอาจารย์หมอแนะนำ
0: สุขภาพกายสุขภาพใจนี่ทำไงบ้าง
1: ครับ
0: ก็มีตั้งแต่การออกกำลังกายนะอากาศที่ดีถ้าหมอกควันอะไรเงี้ยก็จะลำบากหน่อยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ความเครียด

0: โอ้อันนี้น่าจะสำคัญเลยนะอาจารย
1: ์ใช่การพักผ่อน
0: ดีเลยอันนี้ครับ
1: แล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงอย่าให้อ้วนนะ
0: โอ้โห
1: อ้วนนี่ก็
0: ต้อง
1: ถ้าอ้วนนี่ก็ดูมีอายุมากขึ้นทันทีนะถ้าอ้วนเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วอ้วนนี่มันก็เป็นแหล่งที่ทำให้
0: เกิด
1: ให้เกิดโรคนู่นนี่อะไรต่างๆ
0: ใช่อาจจะส่งผลถึงการ
1: หมอน
0: อาจารย
1: ์
0: ลดอย
1: ู่เพราะฉะนั้นออกกำลัง
0: กายคุณผู้ชมต้องออกกำลังกายเน
1: า
0: ะ
1: ต้องออกกำลังกายคุมอาหารอะไรต่าง
0: ๆคุมอาหารออกกำลังกายความเครียดข้างในสุขภาพจิตสำคัญเนาะอาจารย
1: ์ใช่
0: ไหมครับก็อย่าให้เครียดกันไปเนาะทำงานผู้ชมวัยทำงานนี่แหละสำคัญเกิดอาการเครียดบางคนก็เครียดสะสมเนาะอาจารย
1: ์
0: ส่งผลเนาะใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่
0: คือมันอาจจะไม่เกิดริ้วรอยแต่หน้าตาเราดูอาจจะดู
1: มันก็จะดู
0: คือทำหน้าตา
1: ไม่มันส่งผลภายในด้วยเนาะที่มัน
0: กับอันนี้คือสามารถป้องกันได้
1: ป้องกัน
0: ครับผม
1: สำหรับการรักษานะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พูดถึงการรักษาโดยใช้ยาใช้ครีมใช้อะไรนู่นนี่เนาะ มันก็จะมีเยอะมากเลยวันนี้เราจะมาเน้นเรื่องหัตถการก็แล้วกันเพราะว่าอยากจะให้รู้จักกันว่าหัตถการนี่ที่เขาพูดนี่มันเป็นยังไง
0: ใช่บางคนรู้จักเนาะอาจารย
1: ์
0: เคยทำ
1: แล้วมันเป็นยังไงอะไรต่
0: างแต่ว่าวันนี้อาจจะมาดูเพิ่มเติมว่าที่อาจารย์หมอจะมาพูดก็คือที่เขาทำกันน่ะ
1: ที่เขาทำ
0: ที่หลายๆอย่าง
1: เฉพาะที่มีความนิยมก็แล้วกันมันมีอะไรกันบ้าง
0: มันช่วยได้
1: เป็นยังไง
0: ใช่ไหมครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันแบบให้มีความรู้จักหรือว่าอาจจะเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงบ้างว่ามันเป็นยังไง
0: อาจารย์หมอเน้นย้ำขนาดนี้แสดงว่าเราจะต้องสำคัญในช่วงท้ายรายการนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะได้ร่วมสนุกกันนะครับมีวิธีการไหนบ้างมีการรักษาอะไรบ้างครับอาจารย์หมอที่ได้รับความนิยมกัน
1: จะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ
0: ครับผม
1: ก็สไลด์เลยเราก็จะเห็นว่าการรักษาที่นิยมอันนี้เราไม่พูดถึงการผ่าตัดเนาะ
0: ครับ
1: หรือว่าถึงร้อยไหมหรือว่าผ่าตัดดึงหน้าอะไรต่างๆวันนี้เราจะไม่พูดถึงจุดๆนั้นเราจะพูดเฉพาะเลเซอร์หรือว่าอะไรต่างๆที่เราทำกันบ่อย
0: เป็นพื้น
1: แต่ว่าถ้าเกิด
0: ต้น
1: หัตถการต่างๆเนี่ยอันนี้จะไม่พูดแล้วก็ผ่าตัดดึงหน้านี้อาจจะต้องเป็นทางศัลยกรรมตกแต่งอะไรเขาเป็นหลักนะคร
0: ับ
1: เราก็จะพูดถึงในแง่ที่ทางผิวหนังเนี่ยที่เราทำกันบ่อย
0: สำหรับผิวหนังอันแรกเลยก็คือ
1: เราก็จะเห็นว่าไอ้ที่เป็นตัวสีอะไรเนี่ย
0: สีเหลือง
1: ใช่ไหม
0: ครับอาจารย์สีเหลืองสีเหลืองส้มตัวนี
1: ้ส้มก็ได้ในกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เราใช้พลังงานใช้พลังงานเอาใช้กลุ่มเครื่องมือที่ใช้พลังงาน
0: ที่เกิดพลังงานเข้ามา
1: ใช้พลังงานแล้วก็มันก็เป็นตัวที่เวลาฉีดแล้วมันทำให้มันมีการ
0: มีการฉีดเข้าไป
1: ฉีดเข้าไปแล้วก็มันให้มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนี่เขาจะพูดกันไปฉีดเมโซอะไรพวกนี
0: ้ตามวิทยุตามโฆษณาเนาะอาจารย์
1: คือเมโซนี่ก็คืออะไรก็ตามที่เราฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังเนาะในชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นไขมันอะไรต่างๆซึ่งมันอาจจะเป็นวิตามินเป็นพวกที่เป็นเกล็ดเลือดไอ้พวกพลาสมาเกล็ดเลือดอะไรพวกนั้นหรือว่าเป็นพวกสเต็มเซลล์ที่เขาว่ากันนะหรือว่าเป็นพวกเอนไซม์หรือว่าเป็นอะไรต่างๆที่มันฉีด
0: ไ
1: ขมันอะไรต่างๆคือชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นไขมันเนี่ยอะไรก็ตามที่ฉีดเข้าไปแล้วเรียกว่าเป็นเมโซหมดอะ
0: เมโซที่ได้ยินได้พ
1: ูดใช่ใช่แต่ว่าเราต้องดูว่าเขาฉีดอะไรเข้าไปเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดตั้งแต่แรกก่อนก็แล้วกัน
0: ครับผม
1: ตั้งแต่การใช้เลเซอร์ก่อนเนาะ
0: เลเซอร์
1: เลเซอร์อันบนสุดเนี่ยก
0: ็
1: จะเป็นพวกเลเซอร์เนาะ
0: อันนี้คุณผู้ชมก็น่าจะคุ้นเคยกันเนาะอาจารย์หมอ
1: ใช่
0: เคยเห็นกันปัจจุบัน
1: เวลาเราบอกว่าเป็นเลเซอร์นี่มันเป็นยังไงนะ
0: ครับ
1: คือเลเซอร์นี่มันก็จะแบ่งออกเป็นการทำลายผิวเลยจี้แล้วก็ไหม้เลยแล้วก็ลอกไปเลย
0: ครับ
1: ทำลายไปเลย
0: คือให้มันออกไปเลย
1: ออกไปเลย
0: ครับทำลายในส่วนที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ๆๆ
0: เนาะ
1: ก็ไม่ลอกไปเลย
0: อ๋อใช้เลเซอร์
1: ใช่ใช่
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็น CO2 เลเซอร์หรือว่าเป็นเออร์เบียมแยกอะไรเงี้ย
0: ครับผมอันนี้คือวิธี
1: แล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้ทำลายผิว
0: ครับ
1: ก็คือเป็นในกลุ่มที่อาจจะมีตกสะเก็ดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ย
0: อ๋อครับ
1: เป็นพวกนี้มันก็กระตุ้นได้เหมือนกัน
0: ครับผม
1: แล้วก็อีกอันอีกถัด

0: ไปก็คือเป็น fractional laser
1: อันนี้คือ
0: เดี๋ยวจะให้ดูภาพคือมันก็เป็นเครื่องมืออันเดียวกันนั่นแหละที่ทำ ablative
1: ครับ
0: ที่ทำให้หน้าไหม้ไปเลยแต่ว่ามันจะมีวิธีของมันเดี๋ยวจะให้ดูภาพกันแล้ว
1: ครับผม
0: ว่ามันเป็นยังไงว่าอันนี้มันเป็น fractional หรือว่ายังไงเราจะได้รู้จักกันเนาะเวลาเขาคุยกันอะไรอย่างนี้
1: ครับอาจารย์หมอครับแล้วอย่างนี้คือปัจจัยที่เราจะต้องเลือกเราสามารถเลือกได้หรือว่าพิจารณาอยู่ที่คุณหมอแพทย์ที่ทำการทำหัตถการ
0: ก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพ
1: คุณผู้ชมก็อันนี้จะทำแบบไหนอ
0: ันน
1: ี้
0: ม
1: ัน
0: เป็นแบบ ablative เนาะ
1: ครับ
0: คือฝรั่งเนี่ยเขาผิวขาวแล้วก็ไม่ค่อยเกิดรอยดำคือ ablative นี่เขาหน้าอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: หน้าหย่อนคล้อยมีรอยดำโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยลอกไปทั้งหน้าเลยเขาเรียกเป็น resurface เนาะพวกนี้มันก็ลอกไปแล้วก็ให
1: ้ผ
0: ิวหนังใหม่เนี่ยขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าอันนี้ก่อนทำอันนี้หลังทำ
1: ครับ
0: แต่พวกablative เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยหลังทำอ่ะ
1: ก็จะมี
0: ก็หน้าไหม้ลอกมีน้ำเหลืองมีอะไรต่าง
1: อ
0: ันนี้มันก็พูดถึงมันก็ดีนะ
1: ครับ
0: แต่ว่า
1: แต่
0: คนไทยนี่อาจจะไม่ได้เหมาะสมมากแต่ว่าบางทีเราก็ทำเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: คือที่สวนดอกนี่เราก็มีหมดในเครื่องมือพวกนี
1: ้
0: เราก็มีทั้ง CO2 laser มีทั้งเออร์เบียมแยกเลยเราก็มีอยู
1: ่
0: ที่สีพัดอะไรก็มีอยู
1: ่
0: ซึ่งเออร์เบียมแยกนี่มันอาจจะลงไม่ลึกมากแต่ว่ามันก็การหายเนี่ยมันก็จะเร็วกว่าคืออันนี้มันต้องพักหน้าละเพราะมันพักหน้า
1: ระยะเวลา
0: น้อยที่สุดก็ 3-4 วันขึ้นไปอ่ะ
1: แล้ว
0: แต่ถ้าซีโอทู
1: อาจจะอันนี้เจ็บ
0: อันนี้ต้องใช้ยาชาส่วนใหญ่เราก็จะใช้ยาชาทาเอา
1: เพราะสังเกตเห็นว่าหลังทำก็จะมีรอยจากการ
0: เหลือ
1: รอยแผลจากการทำเน
0: า
1: ะอ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: แต่หลังทำนี่โหอาจารย์รูปสุดท้ายใช่ไหม
0: คือฝรั่งเนี่ยเขาก็ถ้าเกิดเขาทำเขาก
1: ็คือยอมเนาะอาจารย์เพราะว่าผลจากการได้ทำเนี่ยมันสุดยอดเลย
0: ใช่ค
1: ือ
0: พูดถึงถ้าเบรทีฟรีเซอร์เฟซทั้งหมดเนี่ยมันก็จะประสิทธิภาพก็จะเยอะกว่านะแต่ว่าเราต้องดูผลข้างเคียงแล้วก็ต้องพักหน้าต้องอะไรต่างๆ
1: อาจารย์หมอขออนุญาตถามครับว่าอยู่ได้นานไหมอาจารย์หมายถึงว่าคือต้องทำเป็นหลายปีไหมรายปีหรือว่าทำตลอดครั้งเดียวแล้วได้เลย
0: มันก็แล้วแต่พื้นฐานเขาด้วยเนาะ
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกว่าเป็น fractional
1: ครับ
0: fractional นี่มันจะยิงเป็นจุดๆเป็นตะแกรงอ
1: ่
0: ะออกมาเป็นแบบตะแกรงซึ่งมันทำให้การซ่อมแซมผิวหนังเนี่ยมันเร็วขึ้นไม่ต้องพักหน้าแบบโอ้
1: เป็น 3-4 วัน
0: หรือว่ามีน้ำเหลืองมีอะไรต่างๆเป็นเหมือนเป็นแผลตื้นๆอ
1: ่
0: ะอันนี้อาจจะไม่ถึงขั้นพักหน้าแต่ว่ามันอาจจะแดงๆหน่อยนะถ้าเป็น fractional เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนตะแกรงอ่ะถ้าอันบนเนี่ยมันเป็น fractional CO2 เนาะแต่ถ้าเป็นพวกในกลุ่มพวกเออร์เบียมหรือว่าเออร์เบียมแยกเนี่ยมันก็จะทำลายผิวน้อยกว่า
1: ครับก็คืออ
0: ันนี้ก็จะให้ดู
1: แต่ละจุด
0: ก็อันนี้เราก็เอามาจากอินสตาแกรมอะไรที่เขาโพสกันนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็น่าจะเป็น fractional CO2 เหมือนกันนะดูจากรูปภาพเนี่ย
1: มีบริเวณ
0: อันนี้เราจะเห็นว่าเห็นไหมหนังตาที่เขาหย่อนๆเนี่ยพอเขาทำอะไรเนี่ยมันก็จะตึงขึ้นแล้วก็ดูเนี่ยมันก็จะซ่อม
1: มันจะมีกระบวนการซ่อมใน
0: ใช่ใช่ใช่มันต้อง
1: เซลล์ของมัน
0: ถ้าร่างกายมันซ่อมแซมเนี่ยมันก็จะเหมือนผิวใหม่ขึ้นมาเนาะเรานึกถึงคนที่โดนไฟลวกเนี่ยเวลาผิวหายใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนผิวเด็กอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าเราต้องดูนะว่ามันผิวค้ำเนี่ยมันจะเหมาะไหมที่จะทำ อาจจะเกิดรอยดำง่ายอะไรต่างหรือว่าคนเอเชียก็เกิดแผลเป็นได้ง่ายกว่าฝรั่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูเหมือนกัน
1: ค
0: ือการพิจารณาเนี่ยมันก็ขึ้นกับแหมเราต้องการประสิทธิภาพแค่ไหนแล้วก็ต้องพักอะไรยังไงเนาะ
1: ครับ
0: อันที่สองเราเรียกเป็นพวก IPL เนาะ
1: ครับ
0: IPL เนี่ยมันเป็นแสงความเข้มข้นสูงนะซึ่งออกมา
1: ใช้แสง
0: ออกมาวุบออกมาออกมาเป็นแวบเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นมิลลิเซคันด์สมมติมิลลิเซคันด์ก็คือ1ในพันของวินาทีอ่ะ
1: คือเร็วมาก
0: มันแวบออกมาแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าแสงมันสว่างมากเนาะ
1: ครับ
0: เครื่องมือมันก็คล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีแสงสว่างมากออกมา
1: ครับ
0: ซึ่งพวกนี้มันก็เป็นแสงสว่างมันอาจจะเป็นสีเขียวสีแดงอะไรต่างๆซึ่งปัญหาของคนไข้เนี่ยเราก็จะดูว่าเขาปัญหาเรื่อง เป็นรอยแดงรอยดำหรือว่าเป็นรูขุมขนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่ง IPL เนี่ยเราจะใช้ฟิลเตอร์กรองแสงเนาะแล้วก็แสงเราก็จะได้ช่วงคลื่นที่พอเหมาะที่เราต้องการเนี่ย
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นดูตัวอย่างเนาะสมมติว่าคุณไข้คนนี้เราก็จะเห็นว่าผิวเขาม
1: ีริ้วรอย
0: แล้วก็มีรอยค้ำมีอะไรต่างๆเนี่ยหลังทำเนี่ยหน้าก็สว่างขึ้นหลุมขนเนียนขึ
1: ้
0: น
1: ใสเลยอาจารย์
0: มันก็จะดูมันก็จะดู
1: ดูเด็ก
0: ดูเด็กขึ้นบ้างอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อันนี้มันก็ IPL นี่ก็เป็นออปชันนึงก็ดีนะทำให้ผิวเนียนหน้าใสอะไรเงี้ย
1: โอ้โห before after นี่แตกต่างกันเลยเนาะอาจารย์
0: จริงๆจริงๆผลจริงๆเนี่ยก็ดีมาพอสมควรในนี
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นลักษณะที่สามารถเจอได้เหมือนกันที่ใน
1: แล้วก็
0: ในความจริงนะ
1: ได้รับความนิยมด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็ยังได้รับความนิยมอยู
1: ่ครับผมวิธีต่อไป
0: ก็คือการใช้เครื่องวิทยุที่เรารู้เป็นพวก radio frequency นะ
1: ครับ
0: radio frequency เนี่ยมันเป็นคลื่นวิทยุซึ่งปกติเนี่ยถ้า wavelength ไอ้ช่วงคลื่นมันยิ่งกว้างนะม
1: ัน
0: จะยิ่งลงลึกเนาะซึ่งคลื่นวิทยุนี่มันก็สามารถปรับได้ว่าว่าคลื่นกว้างเท่าไหร่ให้ลึกเท่าไหร่ยังไงเนาะเพราะว่าคลื่นวิทยุมันก็มีความถี่เป็นเฮิร์ตซ์อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าความถี่สูงมันก็จะตื้นหน่อยความถี
1: ่ครับ
0: ยาวมันก็จะลงลึกหน่อยอะไรเงี้ย
1: คุณผู้ชมอาจจะได้เคยได้ยินครั้งแรก
0: RF ก็เรียก RF RF
1: ก็คือคลื่นวิทยุ
0: คลื่นวิทยุเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าคือมันก็จะมีตั้งแต่เป็นโมโนโพล่าหรือว่าเป็นมัลติโพล่าถ้ามัลติโพล่ามันก็ออกมาอย่างเงี้ยเป็นหลายๆอันนี้แล้วก็คือมันต้องเป็นวงจรนะคลื่นวิทยุเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าโมโนโพล่ามันจะต้องมีกราวให้มันลง
1: ครับผม
0: แต่ก็กราวนี่มันจะต้องแต่มันก็ลงลึกกว่าลงลึกกว่าพวกมัลติโพล่านะ
1: อันนี้ก็จะมีเครื่องมือในการปล่อยคลื่น
0: ปล่อยคลื่นวิทยุ
1: ใช่ไหมครับ
0: ซึ่งอันนี้มันจะเป็นชนิดที่มีเข็ม
1: ครับอ๋อมีเข็มด้วย
0: มีเข็มเนี่ยเราเรียกเป็นพวกไมโครนิดเดิลซึ่งเข็มเนี่ยเราจะให้มันลึกลงไปชั้นแค่ไหนก็ได้
1: แล้ว
0: ลึก4มิลลิเมตรมันก็จะลงลึกมาก
1: ม
0: ันก็จะมีหัวของมันที่เราสามารถกำหนดได้
1: ครับผม
0: ลงลึกแค่ไหนนะ
1: แล้วเจ็บไหมครับอาจารย์อันนี้เจ็บไหม
0: เจ็บต้องใช้ยาชา
1: เนาะครับผม
0: อันนี้มันก็เป็นปล่อยคลื่นความร้อนออกมาค
1: ือ
0: เราต้องการให้ผิวหนังใต้ผิวหนังเนี่ยมันร้อนประมาณสัก55อะไรอย่างเงี้ยองศาเซลเซียสมันจะกระตุ้นให้มันมีคอลลาเจนเรียงตัวใหม
1: ่
0: กระชับขึ้นแล้วก็สามารถมีการซ่อมแซมการสร้างคอลลาเจนใหม่อะไรต่าง
1: ๆ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: มันก็เป็นอีกอันนึงที่เราใช้เยอะเราก็จะเห็นว่าอย่างเนี้ยอย่างที่เขาหย่อนเนี่ยพอทำเนี่ยล่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลง
1: อัน
0: นี้ก็เป็นคลื่นวิทยุ
1: ครับ
0: ถัดไปก็เป็นไฮฟู
1: ครับ
0: ไฮฟูนี่มันเป็นคลื่นอัลตราซาวด์เนาะ
1: นี่หลายคนเคยได้ยิน
0: อัลตราซาวด์นี่มันเป็นคลื่นเสียงนะ
1: ครับ
0: เราสามารถปรับได้ว่าความถี่ตื้นหรือว่าความถี่สูงเนี่ยมันจะตื้นเนาะถ้าความถี่มันยาวเนี่ยมันก็จะลงลึกซึ่งอัลตราซาวด์นี่มันสามารถเพิ่มพลังงานได้เยอะมากเลย
1: ครับผม
0: ซึ่งเนื่องจากมันสามารถลงลึกได้อันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่เราเห็นกันอยู่นะก
1: ็
0: จะเป็นหัวคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะปล่อยคลื่นเสียงออกมา
1: อ๋อครับ
0: คือคลื่นเสียงเนี่ยมันสามารถลงลึกจนถึงชั้นที่เขาเรียกเป็นชั้นสแมสเนาะมันจะลึกมากเลยที
1: ่
0: ตัวเนี้ยมันจะเป็นชั้นที่มีเนื้อเยื่อค่อนข้างแข็งแรง
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราสามารถให้มันหดตัวแล้วก็ยกขึ้นมาได้เนี่ย มันสามารถยกผิวหนังขึ้นมาได้เลย
1: โอ้อ
0: ันนี้มันก็จะเห็นว่าไออะไรเป็นเหนียงใต้คางหรือว่
1: า
0: แก้มอะไรเนี้ย
1: ที่เราพูดกันว่าเหนียงนะอาจารย์ใช่ไหมครับ
0: ก็จะสามารถยกขึ้นได้เราก็เห็นว่าอันเนี้ยภาพเนี้ย
1: ก็กระชับเลยเนาะอาจารย์
0: ก็กระชับขึ้น
1: คือไม่ต้องใช้ไอ้ที่เรารัดคางกันตอนกลางคืน
0: รัดคางมันแค่สลอนะแต่ว่าอันนี้มันทำให้คอลลาเจนเรียงตัวแล้วก็ซ่อมแซมเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถทำได
1: ้ยอดเลย
0: แต่ว่าถ้าเกิดแหมหย่อนมากจนแบบโอ้โหเหมือ
1: น
0: ไก่งวงเลยฝรั่งเขาจะเรียกว่าเป็นเทอร์กี้เน็กอะไรเงี้ยฝรั่งก็เป็นบ่อยมันก็จะห้อยแกว่งๆเงี้ย
1: อัน
0: นี้มันไม่ไหวแล้วไอ้เครื่องมืออย่างงี
1: ้อันนี้น่าจะ
0: แต่ว่าได้ขนาดนี้ ถ้าขนาดอย่างในภาพนี้ยังได้อยู่

0: เมื่อกี้เราพูดถึงพวกการใช้คลื่นพลังงานละพวก energy base เนี่ย
1: ครับ
0: คราวนี้เราพูดถึงเรื่องฉีดบ้าง
1: ที่ใช้สาร
0: ฉีดเข้าไป
1: ใช่ไหมครับ
0: อันแรกก็คือพวกโบทูรินอลท็อกซินที่เราเรียกเป็นโบท็อกซ์อะไรต่างๆเน
1: ี่
0: ยพวกนี้มันเป็นพิษนะเป็นพิษ
1: ครับ
0: เป็นพิษที่สร้างมาจากไอ้พวกแบคทีเรียพวกคลอซิเดียมโบทูรินอลเนี่ยมันเป็นพิษที่ทำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตนะ
1: แต่ว่าเราฉีดเข้าไป
0: ฉีดเข้าไปกล้ามเนื้อเป็นอัมพาต
1: คือหมายถึงว่าริ้วรอย
0: ริ้วรอย
1: มันหาย
0: บางทีเราดูอย่างเงี้ยบางทีคนอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจจะย่นนะ
1: เขาไม่ได้เครียดอะไรเน
0: า
1: ะ
0: เขาไม่ได้เครียดมันก็ย่นอยู่อย่างเงี้ย
1: คือเป็นริ้วรอยที่เกิดขึ้นหมายถ
0: ึ
1: งว่าม
0: ันพวกนี้มันเป็นจากกล้ามเนื้อมันหดตัวเนาะเหม
1: ือ
0: นกับกล้ามเนื้อหดตัวเนี่ยถ้ามันหดนานๆมันก็จะไม่คลายละ
1: มันก็จะ
0: แต่เราอยู่เฉยๆต่อให้เราอย่างเงี้ยเขาอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้มันก็จะดูเหมือนแหมขมวดคิ้วอยู่ตลอดเวลาเนาะ
1: เนาะ
0: อันนี้พอเราฉีดไปเนี่ยมันคลายนะม
1: ัน
0: ก็จะเห็นอย่างงี
1: ้ครับนี่คือโบท็อกซ์
0: คือโบท็อกซ์เนี่ยมันเป็นตัวที่คลายกล้ามเนื
1: ้อ
0: ซึ่งบางทีเวลาเราฉีดที่หน้าผากเนี่ยคนที่หนังตาหย่อนอยู่แล้วเนี่ยเนื่องจากหน้าผากมันไม่ได้ยักคิ้วขึ้นไปเนาะ
1: ครับ
0: คนบางทีเขาพยายามยักคิ้วนะคนที่หนังตาตกเนี่ยยักคิ้วย่นหน้าผากขึ้นไปเพื่อให้ตาเปิดเนี่ยพอเราคลายกล้ามเนื้อเนี่ยบางทีเขาจะรู้สึกว่าแหมเหมือนน้ำตาหย่อนลงมาอะไรเงี้ย
1: หรือมีความตึงๆ
0: คือมันตึงหนักหน้าอยู่แต่ว่าคนที่หนังตาหย่อนอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างพวกนี้มันก็จะมีผลดีผลเสียนะ
1: มีผลข้างเคียงด้วย
0: โบท็อกซ์เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นทันตการที่ถือว่าปลอดภัยมากๆนะ
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่ปัญหาก็คือฉีดไม่ตรงตำแหน่งแล้วทำให้หน้าเบี้ยวปากเบี้ยว อะไรต่างๆเน
1: ี่
0: ย
1: ต้องระวังเนาะอาจารย
0: ์ก็นิดนึงก็มันก็มีหนังตาตกมากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีถุงใต้ตามันก็จะดูเหมือนหย่อนมากขึ้นในบางกรณีเหมือนกัน
1: จะแก้ได้ไหมอาจารย์หมอ
0: คือพวกนี้มันก็หมดฤทธิ์ไป
1: ต้องรอ
0: ไปสมมติว่าก
1: ับ
0: 2-3 เดือนมันก็จะเบาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็หมดฤทธิ์ไปนะ
1: ครับผมแล้วก็ไปทำใหม่
0: ก็ต้องทำใหม
1: ่
0: ปกติพวกก็เป็นมาตรฐานของมัน
1: ครับผมนี่คือโบทูรินัมท็อกซินนะครับเนาะคือโบท็อกซ์ที่เราคุ้น
0: กันก็คือโบท็อกซ์เป็นโบลงไปเขาก็ฉีดให้มันเต็มพอฉีดเต็มเนี่ยมันก็จะสะสมเป็นหลายเดือนเป็นปีอะไรเงี้ยแล้วบางทีเนี่ยมันไม่ได้สลายบางคนเข้ามาเนี่ยมันเขาก็บ่นบอกว่าเนี่ยฉีดมันตั้งหลายปีแล้วมันยังเป็นก็มันบางทีมันก็สลายได้ไม่หมด
1: อยู
0: ่แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันคือส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีความถนัดในแง่พวกฉีดฟิลเลอร์ไบโอซิมูเลเตอร์อะไรต่างๆเพราะว่าจะไม่ส่วนตัวนี่ไม่คือเราคิดว่าถ้าเราไม่อยากฉีดเข้าไปเราก็ไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือส่วนตัวนี่เราคิดว่าไม่ชอบแต่ว่ามันก็เป็นหัตถการที่มันฉีดปุ๊บเห็นทันทีเลยนะเห็นตอนนั้นเลยว่ามัน
1: ฉีดปุ๊บเห็นผลปั๊บ
0: เห็นผลปั๊บ
1: คือเต่งตึงอวบอิ่มเลย
0: แต่ว่ามันต้องระวังมากกว่าเพราะว่าปัญหาก็คือที่ผลข้างเคียงที่เจอบ่อยก็คือมันบวมมันอะไรต่าง
1: ๆ
0: มันแดงแล้วบางทีฉีดไม่ถูกต้องมันก็จะกลายเป็นก้อนไปเลย
1: เนี่ยต้องระวังนะครับ
0: ต้องระวังที่ก้อนไม่สวยอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะมีรอยช้ำอะไรต่างอันนี้จริงๆมันก็เป็นผลข้างเคียงที่ไม่ได้เป็นชั่วคราวอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าถ้าเป็นก้อนฉีดผิดที่มันก็นานอยู่นะต้องสลาย
1: ต้องรอ
0: ต้องสลาย
1: รอนาน
0: เลยเขาก็มีไอตัวที่สลายเหมือนกัน
1: ครับผม
0: ถ้าเป็นสารที่ถูกต้องนะ
1: ครับนี่คือฟิลเลอร์เนาะฟิลเลอร์ใช่ไหมครับ
0: แล้วที่มันเจอน้อยก็คือมันมีการติดเชื้อเข้าไปเราก็รับคอนซัลต์อยู่นะ
1: ครับ
0: มีการมาปรึกษาแบบฉีดแล้วก็เอาติดเชื้ออยู่ข้างในมันเนื่องจากมันเป็นสิ่งแปลกปลอมมันอยู่คาเนาะเพราะฉะนั้นการติดเชื้อมันจะรักษายากกว่าม
1: ีอาการยังไงครับอาจารย
0: ์มันก็อาจจะบวมแดง
1: บวมอักเสบอะไรเงี้ยใช่มั้ยอัก
0: เสบบางคนก็เห็นในข่าวในที่เขาออกข่าวมาโอ้เป็นฝ
1: ี
0: ก้อน
1: ใหญ่ขึ้น
0: เจาะมาเป็นหนองออกมาทะลักออกมาอะไรเงี้ยแต
1: ่
0: ว่าที่สำคัญก็คือบางทีมันจะเป็นพวกเชื้อที่ดื้อยานะพวกเนี้ยแล้วก็อาจจะมีการแพ้ได
1: ้ครับ
0: หรือว่าเป็นการตอบสนองของร่างกายผิดปกติ
1: ครับผม
0: คือปกติคนธรรมดามันก็ไม่แพ้เนาะแต่คนเนี้ยดันแพ้ขึ้นมา
1: อ๋อเกิดอาการแพ้ได้
0: แพ้แล้วก็เป็นก้อนอะไรขึ้นมาที่เป็นพวกแกรน

0: มาเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็หรือว่ามีเนื้อเยื่อตายก็มีนะถ้ามันไปกดเส้นเลือดหรืออะไรต่าง
1: ครับผม
0: ที่สำคัญก็คือบางทีมันฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเลย
1: นี
0: ่แล้วที่หน้านี้เส้นเลือดมันก็เยอะเนาะแต่ว่ามันก็จะมีโซนบางโซนที่บอกว่าเป็นอันตรายอ่ะอย่างกลางหน้าผากบางคิ้วอะไรเน
1: า
0: ะแล้วจมูกแถวอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มันถ้าฉีดไปเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้ตาบอดมันก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มี
1: เส้นประสาทอะไรเงี้ย
0: เส้นเลือดมันเข้าไปในเส้นเลือดพวกสารพวกนี้มันเข้าไปในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้บางคนก็พยายามใช้พวกดูอันตราซาวด์นะว่าเส้นเลือดอยู่ตรงไหนอะไรก็ต้องระวังอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องระวังมากนะ
1: ครับ
0: เราจะต้องฉีดโดยที่คนที่เขาชำนาญอ่ะ
1: ครับผม
0: แต่บางทีคนชำนาญนี่มันก็พลาดได้เพราะว่าเส้นเลือดของแต่ละคนนี่มันแหมมันไม่ใช่เหมือนตำราใช่เหมือนมือเนี่ยบางคนนิ้วนี่ยาวบางคนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหมือนกันก็ต้องระวังมากหรือว่าบางทีฉีดแล้วมันเบี้ยวอะไรต่างๆหรือว่าเกิดรอยค้างอะไรต่างๆเนาะที่สำคัญก็คือไอ้เรื่องทำให้ตาบอดเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากตาบอดแล้วก็บอดถาวรไปเลยนะก็บอดไปเลยเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องระวังต้องดูดีๆเนาะ
0: ดูดีๆต้องระวัง
1: ครับ
0: แล้วอีกอย่างนึงก็คือที่ชอบฉีดมากเกินไป
1: ใช่
0: ฉีดมากเกินไปก็มีนะบางคนก็ชอบอย่างนั้นเนี่ย
1: คือแบบอยากให้มันเต่งตึงนูนขึ้นมา
0: เดียอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยก็ชอบฉีดของเขา
1: อันนี้จะเป็นแฟชั่นหรือเปล่าอาจารย์
0: ก็ไม่รู้อ่ะเขาชอบ
1: เป็นเทรนที่ชอบ
0: จะโป่งนู่นนี่ริมฝีปากอะไรต่างเนี้ยเดี๋ยวนี้เขานิยมนะที่ริมฝีปากหนาเนี่ยก็อันนี้มันก็อาจจะนานเกินไปหน่อยแต่เขาอาจจะชอบอย่างนั้นของเขาก็ได้นะ
1: เป็นรสนิยม
0: เป็นรสนิยมของเขา
1: แล้วแต่เน
0: า
1: ะ
0: แล้วแต่อ
1: าจารย
0: ์แต่ที่สำคัญก็คือบางทีมันทำให้เกิดโรคอันนี้ที่เป็นพวกซาร์คอยโดซิสที่เราก็เจอนะ
1: ครับผม
0: ที่ฉีดฟิลเลอร์ไปอย่างคนนี้เขาฉีดนานหลายปีละพวกนี้มัน
1: เกิด
0: เป็นผลตามมาทีหลังบางทีฉีดไปแล้วหลายปีก็ถึงจะเป็นไม่ใช่ว่าฉีดปุ๊บก็เป็นเลยอะไรเงี้ยซึ่งบางทีถ้าเป็นเนี่ยมันไปที่หัวใจที่ปอดอะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: อย่างเคสนี้เขาบอกว่าเขาไปฉีดสเต็มเซลล์เนาะ
1: ครับ
0: ก็เป็นก้อนขึ้นมาเนี่ยเราก็ตัดไปดูก็เป็นโรคเนี้ยเป็นซาร์คอยด
1: ์คือมีก้อน
0: เป็นก้อน
1: อะไร
0: แต่ที่สำคัญเนี่ยเคสนี้เขาเข้าไปที่ปอดด้วยแต่ว่าปอดนี่เขาเป็นชนิดอ่อนเนาะก็ไม่ได้รักษายากแต่ว่าบางทีถ้าเกิดเป็นรุนแรงก็มีต้องระวัง
1: ครับ
0: หรืออาจจะมีบวมบางทีฟิลเลอร์นี่มันหลุดออกมาแล้วมันก็ย้ายไปย้ายมาก
1: ็
0: บวมนู่นนี่ก็ต้องไปสลายเหมือนกัน
1: ครับผม
0: แล้วมันก็จะมีโรคใหม่ที่เรียกเอเจียซินโดรมเนี่ยที่มันเป็นผิดปกติของภูมิต้านทานขึ้นมาเลยพวกนี้มันก็จะทำให้นอกจากเป็นก้อนแล้วเนี่ยยังมีอาการทางระบบอื่นนะ
1: ครับ
0: คือมีปวดข้ออ่อนเพลียอะไรต่างๆเนี่ย
1: ส่งผลด้วย
0: มันก็จะมีการรายงานเยอะแยะเนาะ
1: ครับผม
0: ซึ่งอันนี้มันก็จะมีอาการต่างๆมีกล้ามเนื้ออักเสบมีปวดข้อมีอะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งอันนี้มันเป็นภาวะที่เจอน้อยแต่ว่าก็ต้องระวังคือบางทีเราตามแฟชั่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าม
1: ันปลอดภัยมั้ยอาจารย์เนาะ
0: มันมีอันตรายอะไรบ้างก็จะมีเหมือนกัน
1: ครับ
0: โดยเฉพาะบางคนที่เป็นโรคภูมิต้านทานผิดปกติเนี่ย
1: ครับ
0: พวกนี้ก็ต้องระวังมากเป็นพวกออโตอิมูนพวกภูมิต้านทานตัวเองพวก SLE พวกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีผิดปกติต่างๆพวกภูมิแพ้อะไรต่างพวกนี้เวลาฉีดก็ต้องระวังมากกว่าคนธรรมดานิดนึง
1: นะ
0: ก็จะจบ
1: นี
0: ่ในแค่นี้ก่อน
1: ทั้งหมดของหัตถการที่อาจารย์หมอได้มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับความรู้กันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เลเซอร์การใช้สารเติมเต็มฉีดเข้าไปต่างๆเน
0: า
1: ะอาจารย์หมอนะครับเรื่องของฟิลเลอร์อีกครั้งนึงอาจารย์หมอคุณจินพันธ์วันในอนาคตมีสารจะมีสารตกค้างอะไรไหมเมื่อสักครู่อาจารย์กลางๆรายการอาจารย์ได้พูดไปเรื่องของข้อระมัดระวังเนาะอาจารย์ย้ำกันอีกครั้งนึงครับ
0: ก็คือฉีดที่ไปฉีดตำแหน่งอันตราย
1: ครับ
0: พวกนี้มันก็จะทำให้เกิดผลเสียถาวรได้แล้วก็การฉีดพวกฟิลเลอร์มันเป็นสารเติมเต็มที่อยู่ระยะยาวเนาะมันก็อาจจะมีในคนที่วัยมันก็อาจจะเกิดแพ้ได้โดยเฉพาะเขาเรียกเป็นพวกแอดจูแวนต์อะแอดจูแวนต์ก็คือสารที่บางทีเขาใช้ผสมเข้าไปด้วยเนาะเพื่อทำให้ไอ้ที่เรา

0: ีดไปมันสเตเบิลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยม
1: ัน
0: ก็จะตัวนั้นก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้เช่นเดียวกัน
1: เนาะระวัง
0: คือฟิลเลอร์เนี่ยถ้าเกิดฉีดพวกไฮยูรินิกแอซิดเนี่ยพวกนี้มันจะมีตัวละลายนะสมมติว่าฉีดเยอะเกินไม่สวยอะไรเงี้ยก็สามารถฉีดละลายได้แต่ว่าในบางครั้งถ้าเกิดเขาใช้สารที่ไม่ถูกต้องพวกนั้นมันไม่มีตัวที่สลายเนาะมันก็จะยิ่งระวัง
1: ตกค้างอยู่
0: ต้องระวังตกค้างนานแต่ว่าต่อให้เป็นที่เขาบอกว่ามันสลายหมดเนี่ยคนไข้บางคนเขามาหาเนี่ยก็ว่าเขาฉีดตัวที่ดีนะแต่ว่ามันก็ยังสลายไม่หมดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปดูอัลตราซาวด์นะว่ามันเป็นสารนั้นแน่หรือเปล่าหรือว่ายังไงใช่
1: ครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราก็ได้รับความรู้นะครับครับผมขอบคุณอาจารย์หมออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กับหัวข้อเลือกให้ดีหัตถการแบบไหนเหมาะกับช่วงวัยของคุณนะครับกับท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริเชี่ยวชาญวิทย์ครับอาจารย์วิเศษสาขาวิชาโรคผิวหนังนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับขอบคุณอาจารย์หมออีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ข
1: อบคุณครับแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับสัปดาห์หน้าครับจะเป็นเรื่องอะไรอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook Fanpage ของสุขภาพดีกับหมอชนดอกและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบในวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับชมได้กันในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ผมณัฐพลคำวังจากงานสื่อสารองค์กรและอาจารย์หมอนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นผ้าฝ้ายและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้งโลก
2: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: มขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้พาทุกท่านเดินทางมาที่บ้านม่วงหลวงตำบลกองแขกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหมู่บ้านแห่งนี้

0: งตำบลกองแขกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหมู่บ้านแห่งนี้ผู้คนอบอุ่นเรียบง่ายและผูกพันกับพื้นป่ามาอย่างยาวนานและที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้พิเศษกว่าใครนั่นก็คือน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หลั่งรินมาสู่ชุมชนตั้งแต่ปี2536และยังไม่เคยหยุดนิ่งวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับผู้ธุรกิจและยังมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นพยานแห่งความรักอันยิ่งใหญ
1: ่พันปีหลวงนะครับที่ทำให้ผมมายืนได้ในจุดนี้นะครับย้อนไปเมื่อผมเป็นเด็กนะครับตอนนั้นนี่ที่จำความได้ผมอยู่ป.6 ครับพี่กิฟต์ครับได้มีโอกาสได้เป็นล่ามภาษาให้กับสมเด็จพระพันปีหลวงครับซึ่งผมไม่คิดไม่ฝันครับว่านางฟ้าเดินดินจะมีอยู่จริงครับก็ได้อยู่กับท่านวันนั้นครับจึงทำให้ผมรู้ครับเพราะท่านเป็นคนที่ใจดีมากครับและสำเนียงภาษาของพระองค์ท่านเป็นสำเนียงภาษาที่ช้านุ่มนวลครับที่ผมจำความได้นะครับ
0: คร
1: ับผมด้วยของพระบารมีของพระองค์ท่านครับจึงทำให้ผมเนี่ยจากเด็กดอยคนหนึ่งครับพี่กิฟต์ครับได้มาเป็นข้าราชการได้มาเป็นครูกลับมาสอนที่บ้านเกิดของตัวเองจากเด็กที่ถือว่าด้อยโอกาสคนหนึ่งครับเพราะหลังจากที่จบป.6 ไปแล้วตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผมจะไปศึกษาต่อที่ไหนครับแต่ด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ท่านครับจึงทำให้ผมมีวันนี
0: ้พระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราจนทำให้เราตัดสินใจเรียนครูเพื่อที่จะกลับมาพัฒนาที่บ้านเกิดของเราค่ะ
1: ตอนนั้นนี่แรงบันดาลใจที่ทำให้ผมมาเป็นครูครับมีคำหนึ่งครับที่ท่านได้จากกับผมว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับผมบอกว่าผมอยากเป็นครูครับและหลังจากนั้นท่านก็ตรัสกับผมว่าสาเหตุพ่ออะไรอยากมาเป็นครูผมก็ตอบพระองค์ท่านว่าผมอยากกลับมาพัฒนาบ้านเกิดอยากให้น้องๆมีการศึกษามีหน้าที่การงานทําที่ดีเหมือนผมทุกวันนี้ครับ
0: นั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คุณครูนัดของเรานะคะจากเด็กดอยได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพระบารมีของพระองค์ท่านแล้วในที่สุดก็สอบจนเป็นข้าราชการครูได้ตั้งแต่พระองค์เสด็จมาท่านได้มาช่วยเหลือหรือว่าพัฒนาหมู่บ้านของเรายังไงบ้างคะ
1: ย้อนไปสมัยเมื่อก่อนนะครับพี่กิฟต์ครับชุมชนของหมู่บ้านมุ่งหลวงเนี่ยลำบากครับเพราะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรครับแต่ผมมีความเชื่อครับว่าพญาครุฑบินไปที่ไหนพื้นที่นั้นก็จะอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองครับก็เหมือนที่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับมาเสด็จที่มุ่งหลวงนะครับนอกจากจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้นยังสนับสนุนในเรื่องของการเรียนการศึกษาครับ
0: แล้วมีในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพด้วยไหมคะ
1: ครับในเรื่องของอาชีพนี้ก็จะแยกเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มของพ่อบ้านอย่างที่เดี๋ยวจะพาพี่กิฟต์ไปกลุ่มแกะสลักซึ่งเป็นของพ่อบ้านนะครับและอีกกลุ่มนึงก็เป็นของแม่บ้านครับซึ่งเป็นในเรื่องของผ้าทอครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งพระองค์ท่านน่ะทรงพระปรีชาสามารถในเรื่องของผ้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้มาส่งเสริมด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็มีแกะสลักด้วยเหรอคะ
1: มีแกะสลักด้วยครับ
0: เป็นแกะสลักอะไรคะ
1: เป็นแกะสลักไม้สักทองครับซึ่งนำเศษวัสดุเหลือใช้ที่อยู่ตามชุมชนนะครับมาทำให้มีคุณค่ามากขึ้นครับ
0: ค่ะซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านของเรา
1: ครับผม
0: พระองค์ตั้งเป็นศูนย์ให้เลยใช่ไหมคะ
1: ตั้งเป็นศูนย์ให้เลยครับ
0: อ๋อแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีอาชีพมีรายได
1: ้ครับ
0: งั้นเดี๋ยวต้องขอไปชมฝีมือของชาวบ้านชาวปากากยอที่แกะสลักไม
1: ้ครับ
0: ว่าจะสวยสดงดงามและประณีตขนาดไหนเดี๋ยวน้องนัทพาไปชมได้ไหมคะ
1: ครับได้ครับเดี๋ยวผมพาพี่กิ๊บไปครับผม
0: ได้เลยค่ะ

0: กี้ครับตอนนี้เรามาอยู่หน้ากลุ่มศิลปะอาชีพ
1: ค่ะ
0: ซึ่งพี่กิ๊ฟครับมีต้นไม้ที่พระองค์ทรงปลูกไว
1: ้
0: ตั้ง2ต้นครับ
1: ค่ะ
0: พระองค์มาครั้งแรกก็คือปี2536ซึ่งพระองค์ได้ทรงปลูกไว้2ต้น
1: ค่ะ
0: ครับพี่กิ๊ฟครับปัจจุบันนี้มีหน่วยงานสวนป่าศิลปกิจร่วมกับชุมชนนะครับช่วยกันดูแลรักษานะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่กิ๊ฟไปเยี่ยมชมนะครับกลุ่มศิลปะอาชีพข้างในนะครับ
1: ชาวบ้านเป็นผู้พิทักษ์ป่าแทนที่จะเป็นผู้ทำลายชาวบ้านม่วงหลวงซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกับป่าตามธรรมชาติของชาวปากาเกยออยู่แล้วได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาระบบนิเวศเพื่อให้ป่ายังคงเป็นป่าและเมื่อครั้งเสด็จเยือนบ้านม่วงหลวงในปี2536พระองค์ได้ทรงปลูกต้นไม้สักไว้หน้าศูนย์ศิลปาชีพแกะสลักไม้ชาวบ้านร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูกอย่างดีจนเติบใหญ่ให้ร่มเงาให้ความอบอุ่นใจ
2: โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนป่าศิริกิจมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อดูแลทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ครั้นพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ยังพบว่าราษฎรมีความยากจนขาดพื้นที่ทำกินพระองค์ท่านจึงมีพระราชดำริให้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่และให้ความรู้กับชุมชนในพื้นที่ในการดูแลทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนในปีพุทธศักราช2536พระองค์ท่านได้เสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรบ้านม่วงหลวงตำบลท่าผาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นซึ่งปัจจุบันนี้เป็นบ้านม่วงหลวงตำบลกองแขกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่พระองค์ท่านได้ทรงปลูกต้นไม้ทรงปลูกจำนวน2ต้นคือต้นสักเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการราชดำเนินในพื้นที่ต่างๆและเป็นแบบอย่างให้แก่ประสบนิกรในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ปัจจุบันทางโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนป่าศิริกิจและชาวบ้านก็ได้ช่วยกันบำรุงดูแลรักษา
0: ครับพี่กิ๊ฟครับวันนี้มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกท่านมนตรีพวกกล้ากวีครับ
3: ท่านนายกสวัสดีค่ะ

0: ให้ต่อจากที่พระองค์ท่านได้ส่งเสริม
1: เอาองค์ความรู้พวกนี้มาจากไหนคะ
0: ก็พระองค์ท่านก็ได้หาครูเก่งๆครับให้กับพ่อแม่ได้เรียนรู
1: ้ไม้ที่เรานำมาแกะสลักพวกนี้ค่ะเป็นไม้จากในชุมชนไหมคะ
0: ครับในชุมชนครับหาจากต้นหัวปลายนาเนี่ยก
1: ็
0: ก็เลยเอามาใช้ประโยชน์ต่อนะคร
1: ับ อ๋อแล้วอย่างนี้เราพอเราแกะสลักได้แบบนี้แล้วเราไปขายที่ไหนคะ
0: อ๋อเมื่อก่อนเนี่ยก็มีศูนย์ศิลปาชีพเข้ามาให้มารับ
1: ซื้อเลยใช่ไหมคะ
0: ทีนี้หลังๆมาก็พระองค์ท่านก็เนื่องด้วยอายุมากขึ้นครับข้อก็ส่งของพ่อแม่ก็ไปส่งที่เชียงใหม่นะคร
2: ับ
1: ถ้าในเชียงใหม่นี้ให้เราบ้านถวาย
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่าบ้านถวายอำเภอหางดงนี้เขามีชื่อเสียงในเรื่องของการแกะสลักไม
2: ้ครับ
1: แล้วก็จะได้เป็นการโชว์ฝีมือด้วยก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากชุมชนเป็นการเสริมสร้างรายได้ของพ่อแม่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ช่วยให้ราษฎ
2: ร
1: มีอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะอย่างที่เราสังเกตเห็นนี้นะคะโอ้โหฝีมือประณีตมากเลยนะคะนี่ล่ะค่ะความประณีตของพ่อสลาอันนี้เป็นสลาคนเมืองบ้านเฮาแล้วนะคะเป็นฝีมือของชาวปากากยอที่ต้องบอกว่ามีความประณีตแล้วพร้อมที่จะส่งต่อไปสู่รุ่นต่อรุ่นให้ลูกหลานเราสืบต่อไปก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตได้ด้วย
2: ค่
1: ะ
2: พี่กิฟต์ครับในโรงเรียนก็มีการสนับสนุนในเรื่องของส่งเสริมแกะสลักไม้เหมือนกันครับทุกวันพฤหัสจะมีคาบชุมนุมครับซึ่งผมเป็นคนรับผิดชอบก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้ที่นี่ครับ
1: แล้วก็มาเรียนรู้กับพ่อด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: เหมือนกับเป็นอุ้ยสอนหลาน
2: ครับ
3: จากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้ง
1: หรือเปล่าคะ
4: ทุกท่านเลยครับ
1: อ๋อทุกท่านที่เราเห็นทุกคนแกะสลักเป็นเครื่องมือพระราชทานด้วยนะคะถือว่ามีคุณค่ามากเลยเนาะมีคุณค่าต่อติดใจเราด้วยเนาะพอเราแกะสลักเราส่งให้กับทางศูนย์ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
1: ได้รายได้แบบไหนบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
4: เมื่อก่อนนี่เขาเป็นแผ่นเขาคิดเป็นแผ่นอะแต่ตอนนี้เป็นชิ้น
1: นะคะเหมือนที่พ่อบอก
4: แต่มาปีนี้เขาคิดเป็นรายวันละ150
1: ได้เป็นรายวันละ150เดือนนึงมี30วันเนาะก็คือเหมือนเขาจ่ายรวมทีเดียวเป็นเดือนด้วยใช่มั้ยคะ
4: ครับใช่ครับ
1: แต่ทีนี้พ่อก็มีอาชีพอยู่แล้วด้วยใช่มั้ย
4: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ทําอะไรคะ
4: ทําไร่ทํานาครับ
1: ทําไร่ทํานาแล้วถ้าพอว่างจากทําไร่ทํานาก็มาแกะสลัก
4: ใช่ครับ
1: พ่อรู้สึกยังไงบ้างคะภูมิใจมั้ยที่เราทั้งทําไร่ก็ได้แกะสลักก็ยังสวยอีกอ่ะ
4: ภูมิใจมากครับที่ได้พระราชินีมาส่งเสริมให้พวกเราแกะสลักนี่ครับ

0: กิฟต์ครับอันนี้เป็นผ้าทอนะครับซึ่งนอกจากพระองค์ทรงสนับสนุนในเรื่องของกลุ่มพ่อบ้านในเรื่องของแกะสลักแล้วพระองค์ก็ยังไม่ลืมครับกลุ่มแม่บ้านนะครับท่านได้ส่งเสริมในเรื่องของผ้าทอนะครับดังคําโบราณที่เขาว่าเลยครับพี่กิฟต์ว่าพญาครุฑบินไปที่ไหนความเจริญรุ่งเรืองความสมบูรณ์ก็อยู่ที่นั่นครับก็เหมือนกับในชุมชนแห่งนี้ที่ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีก็บารมีของพระองค์ท่านครับเดี๋ยวขอพี่กิฟต์รับชมเลยครับ
1: นี่เป็นผ้าสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นผ้าที่เป็นลายของชาวปากากยอเลยไหมคะ
0: ถูกต้องครับปัจจุบันจะมีอยู่2ลายครับพี่กิฟต์ครับถ้าเป็นลายแบบนี้จะเป็นลายดั้งเดิมครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าปัจจุบันก็จะเป็นลายประยุกต์ในสมัยใหม่ครับ
1: ประยุกต์
0: ครับผมจะมีสีสันขึ้นมาหน่อยครับ

0: ครับผม
1: นี่แล้วอย่างที่แม่ใส่เนี่ยล่ะคะเป็นแบบไหนเป็นผ้าทอมือเลย
0: เป็นลายโบราณครับ
1: เป็นลายโบราณ
0: ครับ
1: แสดงว่าใช้เวลาในการทำ
0: ใช่ครับ
1: ค่อนข้างนานแล้วก็ยาก
0: ทุกขั้นตอนครับทำด้วยมือครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: นอกจากหัตถกรรมแกะสลักไม้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวปากาเกยอโดยเฉพาะการทอผ้าซึ่งเป็นหัวใจของชุมชนที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีพระองค์ทรงเห็นว่าผ้าของชาวปากาเกยอนั้นงดงามมีคุณค่าและมีเอกลักษณ์จึงทรงสนับสนุนให้อนุรักษ์ลวดลายที่ดั้งเดิมควบคู่ไปกับการพัฒนาให้มีตลาดรองรับ
0: ผ้าทอแต่ละผืนจะมีความหมายในตัวครับเห็นที่ห้อยมันไหมครับนอกจากความสวยงามแล้วซึ่งเป็นความเชื่อของปากาเกยอครับก็คือเวลาเราเดินไปเดินมาจะแกว่งไปแกว่งมาถูกต้องไหมครับพี่กิฟต์ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งความหมายก็คือปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายครับพี่กิฟต์ครับคร
1: ับ

0: ี่กิฟต์ครับเดี๋ยวผมจะพาพี่กิฟต์ไปหาผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ซึ่งเป็นแม่ของผมเองครับ
1: เป็นแม่ของน้องนัทเองเหรอคะงั้นวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมคุณแม่เลยสวัสดีค่ะคุณแม่โอ้โหเดี๋ยวนะน้องนัทน้องนัทบอกว่าคุณแม่เป็นผู้ป่วย
0: ครับ
1: ใช่คุณแม่ท่านนี้เหรอคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนะคุณแม่ไม่เห็นเหมือนคนป่วยเลยค่ะดูแข็งแรงสดใสนะเนี่ย
2: ไม่เป็นเลยนะปีนสดใสคอหือเลย
0: แม่ครับแม่บอกว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหอบหืดครับ
1: เป็นหอบหื
0: ดครับนะแต่ก็ดู
1: แต่ดูแข็งแรงใช
0: ่
1: ดูสดใสเดี๋ยวนะคะขออนุญาตถามคุณแม่อายุเท่าไหร่คะ
0: 75ปีครับ
2: 75ปี
1: 75
0: ครับ
1: เดี๋ยวนะคุณแม่เดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่ดูแข็งแรงนะในท้องยังแข็งแรงสดใสสวยสวยไหมสวย
2: บอสเ
1: ซ่สวยสิเนาะเพราะว่าลูกออกมาก็หน้าตาดีเลยเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ป่วยเป็นอะไรคะเริ่มต้นถึงได้มาเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ได้ค่ะ
0: ครับก็อื่นก็ขออนุญาตนะครับพี่กิฟต์ครับขอพูดแทนคุณแม่นะครับเน
1: ื่
0: องจากผู้ภาษาไทยไม่ค่อยคล่องนะครับตอนที่แม่ผมเนี่ยเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์เนื่องจากตอนนั้น
2: แม่อยากบอกเลยที่คากาวิลาน่ะ
0: พ่อ
2: มาผ่าที่คากาวิลาน่ะนี่
0: พ่อผม
1: อ๋อเหมือนเจ็บตา
0: ครับพ่อผมเนี่ยเสียชีวิตตอนที่ผมเป็นเด็กครับอายุได้กี่เดือนตอนนั้นแม่
2: คิละ
0: สองเดือนครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้แม่ก็เริ่มมองไม่เห็นครับบวกด้วยลูกเนี่ยมี5คนครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จมาเยือนบ้านมุ่งหลวงก็รู้ปัญหาของแม่ผมนะครับก็เลยรับแม่ผมเนี่ยเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห
1: ์
0: พาแม่ผมไปรักษาที่ในเมืองเชียงใหม
1: ่
0: ครับ
2: ค่ะกาวิล
1: าไปรักษาที่ค่ายกาวิลา
0: ครับผมครับ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ในเรื่องของสายตาคุณแม่ผมไม่มีปัญหาเลยครับพี่กิฟต์ครับ
1: แต่ตอนนั้นแม่มองไม่เห็นเลยทำไมถึงอยู่ๆมันเกิดขึ้นเองหรือว่ายังไงคะ
2: เกิดข
1: ึ้นเองอ๋ออยู่ๆแม่ก็มองไม่เห็นเลยแต่ตอนนี้คือแม่เห็นชัดไหมหนูสวยไหมแม
2: ่สวย
1: แสดงว่าแม่ตาดีมากค่ะแม่ตา
2: เพราะว่าบอกผ่าที่คากาวิลานี่บอกผ่าด้วย
0: แม่บอกว่าตอนนั้
2: น
0: น
2: ักการตัว
0: ครับ
2: พระราชาพระราชินีนี่บอกหันตา
0: ครับตอนนั้นแม่บอกว่าถ้าไม่ใช่บารมีของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแม่ก็จะมองไม่เห็นครับครับ
1: ก็เลยทำให้เรามีชีวิตที่เปลี่ยนไปเลยแต่จากตอนแรกเนี่ยอย่าว่าแต่ความมืดมิดที่เรามองไม่เห็นเลยเนาะพอเรามาเห็นมองเห็นอีกครั้งนึงเนี่ยมันเหมือนเป็นนอกจากจะเป็นแสงสว่างในชีวิตแล้วเหมือนพระองค์ท่านนี่เป็นแสงนำใจของเราได้เลยก็ว่าได้นะคะ
0: ครับ
1: โอ้ยยินดีกับคุณแม่ด้วยนะคะตอนนี้คือเห็นชัดเจนเลยแล้วแต่ตอนนั้นที่รักษานี่คุณแม่อายุประมาณเท่าไหร่นะคะ
0: ตอนนั้นนี่อายุประมาณ40กว่าครับพี่กิฟต์ครับ
1: 40กว่าตอนนี้75ก็ผ่านมา20กว่าปีก็รักษามาเรื่อยๆจนตอนนี้คือคุณแม่เห็นชัดเจนสุขภาพร่างกายแข็งแรง
0: ครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยค่ะ
0: แม่ผมนี่ครับพี่กิฟต์ครับทีวีเนี่ยจะเปิดเฉพาะช่องพระราชสำนักครับหลังจากนั้นไม่ดูครับหลังจะดูเฉพาะข่าว
1: ดูแต่ข่าวพระราชสำนักนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องดูของ NBT ช่อง11ด้วยนะจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงรายการของเราด้วยที
0: ่
1: คุณแม่จะได้ออกเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังคนทั่วไปเขาได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณได้เห็นถึงพระเมตตาของพระองค์ท่านด้วยที่ต้องบอกว่านอกจากช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรแล้วเป็นเหมือนเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงชโลมใจเราด้วยให้เรามีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ให้เรามีกําลังกายกําลังใจเนาะ
0: ค่
1: ะเห็นว่านอกจากคุณแม่แล้วยังมีอีกท่านนึงใช่มั้ยคะ
0: ม
1: ี
0: อีกท่านนึงครับพี่กิฟต์ครับปกติมี10กว่าท่านครับที
1: ่
0: เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์แต่ได้เสียชีวิตไปแล้วครับปัจจุบันเหลือแค่2ท่านครับคือแม่ผมกับอีกท่านนึงครับ
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณารับผู้ป่วยยากไร้ในชุมชนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทรงดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยผ่านมูลนิธิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกวันนี้ยังมีผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนั้นและมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่งพระเมตตา
4: วันที่6มีนาคมเนาะ2536เนาะพระองค์เสด็จมาที่บ้านม่วงหลวงนี่แหละดีผมก็เลยได้เข้าเฝ้าเป็นแปลภาษากะเหรี่ยงให้พระองค์ท่านเนาะดีพระองค์ท่านก็ถามหลายอย่างว่าเอาเงินให้เขาใบละ500นี่น่ะเขาใช้เป็นไหมกะเหรี่ยงเขาใช้เป็นไหมพระองค์ท่านถามนะผมก็ว่าใช้เป็นแล้วกะเหรี่ยงเขาชอบกินอะไรที่แกงอะไรที่อร่อยที่สุดวะผมบอกแกงข้าวเบอร์เนาะกะเหรี่ยงชอบกินแกงข้าวเบอร์วะแล้วช่วงนั้นพอดีผมก็มีอาการว่าปวดในท้องมาหลายเดือนนี้ก็เลยทูลพระองค์ท่านว่าอยากจะไปรักษาที่โรงพยาบาลเนาะพระองค์ท่านก็ทำใบให้ทำใบรักษาพยาบาลฟรีให้นะหรือไปโรงพยาบาลสวนดอกไปตรวจครั้งแรกไม่เจอไปอีกรอบหนึ่งแล้วเจอแล้วผ่าตัดเอาออกนะฮะตรงนั้นตรงนั้นได้ให้เงินไว้6,000บาทไปละ500หมดอ่ะช่วงนั้นไป500ออกใหม่ๆเนาะคือเลยไปรักษาจนหายหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็เสด็จมาเกือบทุกปีนะประมาณ 7-8 ครั้งมั้งมาบ้านม่วงนี่นะทีนี้รู้ข่าวว่าพระองค์เสด็จสวรรคตนี่ผมก็เสียใจเหมือนกันนะอยากจะไปกราบพระบรมศพแต่ไม่มีบุญจะไปหรอกแก่แล้วไปไม่ไหวแล้วเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนาะผมถึงได้มีอายุยืนยาวมาขนาดนี้นะครับเพราะว่าผมสำนึกถึงพระองค์ท่านตลอดเวลาครับ
3: นอกจากพระมหากรุณาธิคุณด้านอาชีพสุขภาพและความเป็นอยู่ของราษฎรแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถนนให้แก่ชาวบ้านม่วงหลวงอีกด้วยในปีพุทธศักราช2542เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเยือนบ้านม่วงหลวงได้เกิดฝนตกหนักทำให้ไม่สามารถใช้เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งได้พระองค์จึงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งแทนระหว่างทางพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพถนนที่เป็นดินโคลนยากแก่การสัญจรทรงมีพระราชดำรัสว่าขนาดรถยนต์ของข้าพเจ้ายังลำบากแล้วชาวบ้านจะเดินทางลำบากขนาดไหนด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยราษฎรยิ่งกว่าพระองค์เองจึงทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการก่อสร้างถนนและในปีพุทธศักราช2543ถนนพระราชทานสายนี้ก็แล้วเสร็จเชื่อมบ้านม่วงหลวงเข้าสู่โลกภายนอกนับแต่บัดนั้น
0: ครับด้วยบุญบารมีของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับนอกจากจะสร้างอาชีพสร้างถนนสร้างป่าที่อุดมสมบูรณ์พระพันปีหลวงยังสร้างน้ำให้พวกเรานะครับมีน้ำดื่มน้ำใช้นะครับฉะนั้นนะครับผมก็อยากจะฝากนะครับพี่น้องชาติพันธุ์โดยเฉพาะพี่น้องชาติพันธุ์ปากากยอและทุกคนนะครับขอให้มีความรักสามัคคีกันนะครับเป็นคนดีของสังคมนะครับที่สำคัญก็คือขอสานพระราชนิพพานของพระองค์สืบต่อไปครับขอขอบคุณครับ
3: บ้านม่วงหลวงไม่ใช่แค่หมู่บ้านชาวปากากยอในป่าเขาแม่แจ่มแต่ที่นี่ คือหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งพระมหากรุณาธิคุณไม่ว่าจะเป็นถนนที่เกิดจากพระราชดำริต้นไม้ทรงปลูกงานแกะสลักที่ทรงพระราชทานอาชีพผ้าทอที่ทรงอนุรักษ์ไว้หรือผู้ป่วยที่ยังลมหายใจอยู่ได้เพราะพระเมตตาทั้งหมดนี้คือพระบารมีที่แผ่ปกคลุมไปทั่วทุกหย่อมหญ้าของพื้นแผ่นดินไทยวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: ํารับงูเฮาดนตรีและแนวไปใกล้แค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เฮาหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี้
1: เฮาผสมประสานเสียงสล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
2: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเต๋วดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: ผ่เสียงให้น้องไปบ้านบ้านเฮาไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

0: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เอาแล้วก็คนพร้อมแล้วมันก็
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาฮึกกดลิงก์จะลดกาไฟบ้าน
2: บ้ากด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้าโ
0: อถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีติโอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮึ
4: อาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะ1กันยายน2569นะคะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569หรือ1ตุลาคมเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ในกันยายนอาทิตย์หน้า789งบวาระ2วาระ3ก็ติดตามกันนะครับแต่วันนี้เรียกว่าบรรยากาศถ้าสงขลาอันนี้คึกคักเพราะมีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่เป็นครั้งแรกของรัฐบาลเนี่ยดูทินเดี๋ยวติดตามบรรยากาศพร้อมทั้งความเคลื่อนไหวต่างๆกันแต่ว่าข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มย้อนกลับไปดูเมื่อคืน3ทุ่มเศษๆเที่ยวบิน TG615 จากปักกิ่งถึงกรุงเทพแต่ที่แน่ๆก่อนเวลาที่เครื่องจะแตะพื้นเนี่ยโอ้โหคนแน่นทะลักเหมือนสนามบินแตกเชอรี่
1: ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยน่าจะแตกเพราะอะไรเพราะว่ามีบรรดากองเชียร์

0: นี่ยของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปรอต้อนรับกันอย่างเรียกว่าโอ้โหอุ่นหนาฝาข้างมหาศาลนี่เดียวอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะดิฉันเชื่อว่าคือหลายคนก็ติดตามภาพบรรยากาศนี้เรารอกันมาแล้วหลายปีก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเจ็ดเซียนเกือบจะได้แล้วแต่ไม่ได
1: ้
0: แต่ว่าครั้งนี้เราทำสำเร็จเรียกได้ว่าเขาบอกว่า10ปีก็ไม่สายจนเกินไปอ
1: ันนี้กี่ปีก็ไม่ได้แต่ว่าได้แล้วณขณะนี้อันเนี้ยสวยเนาะเวลาที่เขาอยู่นอกสนามก็จะเป็นอีกแบบนึงจริงๆแล้วเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นตั้งแต่ที่เทียนจินที่สนามแข่งแล้วสนามบินที่ปักกิ่งเนี่ยคนก็หนาแน่นพอขึ้นเครื่องบินอันนี้หลายๆคนในตัวเองเคยเป็นพนักงานก่อนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเวลาที่กัปตันประกาศขอต้อนรับกลับบ้านทั้งที่อยู่บนเครื่องบินยังไม่ถึงบ้านเลยแค่ขึ้นเครื่องทุกคนจะรู้สึกว่าเนี่ยเหมือนเราจะได้กลับบ้านแล้วนะโดยเฉพาะคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนานๆครั้งนี้ผมก็ได้ไปติดตามเฟซของปรากฏว่าเป็นกัปตันที่รู้จักกันเขาโพสต์เขาบอกว่าเขาโชคดีมากเลยที่เขาได้มาบินไฟล์นี้เพื่อรับนักกีฬาไทยกลับบ้านแล้วพอประกาศต้อนรับบนเครื่องนะกัปตันก็ต้องประกาศใช่ไหมผมกัปตันนฤพลขอต้อนรับผู้โดยสารแล้ววันนี้แขกผู้โดยสารพิเศษ
0: ค
1: ือนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยพร้อมกับทีมงานโอ้โหบอกเสียงปรบมือนี่ลั่นลำเลยนะทุกคนปรบมือบนเครื่องบินเพื่อต้อนรับนักกีฬาให้กำลังใจตั้งแต่บนเครื่องก่อนจะถึงสุวรรณภูมิแหละ
0: คือครั้งนี้พิเศษจริงๆแชมป์เอเชียเราเคยเป็นมาแล้วทั้งหมดในสี่สมัยด้วยกันแต่ว่าครั้งนี้เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกเนี่ยต้องบอกว่าครั้งแรกคือถ้ามองย้อนกลับไปในส่วนของบทสัมภาษณ์เนี่ยนะก็จะบอกว่าน่าจะเป็นคือส่วนใหญ่แล้วเวลาเราได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิกก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาเดี่ยวนะคะแต่ว่าครั้งเนี้ยน่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เราส่งเป็นทีมสามารถไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้บรรยากาศเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างอบอุ่นมากทีเดียวที่สำคัญนะนอกจากบรรดาแฟนๆของนักกีฬาหญิงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีบอยเฟรนด์ของแต่ละคนไปรอต้อนรับด้วยนะ
1: เขาบอกว่าสุวรรณภูมินี่หวานเลยไปดูภาพบรรยากาศกันเต็มๆนะเดี๋ยวเราไล่เรียงบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอ่ะอันนี้คือบรรยากาศเนี่ยนะครับก็ไปรอต้อนรับนี่คือธงโอลิมปิกนะที่เราได้แน่ๆคือต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีแชมป์ของแต่ละทวีป
0: ค
1: อนติเนนทัลเนี่ยแต่ละทวีปเพื่อจะเป็นตัวแทนนะครับก็เจ้าภาพ1แชมป์ทวีปอีก5ส่วนอีก6ทีมเนี่ยต้องหากันไปดูผลการแข่งขันของระดับชิงแชมป์โลกไปดูผลการจัดอันดับจาก VNL เพื่อที่จะได้ทีมไปแข่งในโอลิมปิกคือเราเนี่ยพอได้ปุ๊บเนี่ยเหมือนสบายไงได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มีคนบอกว่าโอ้ปี2028อีก2ปีเนี่ยต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะเพราะเดี๋ยวต่อไปไปเล่นลีกในการหารายได้เข้าตัวเองเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้สุขภาพหนักหน่อยแต่ยังไงเนี่ยอยากจะให้กลับมาแล้วเนี่ยคือ2028 from มัน fresh แล้วมันสดแบบนี้เชอรี่
0: คือพี่ป๋องถ้าย้อนกลับไปก่อนนะเนี่ยเจ็ดเซียนน่ะสมัยกัปตันชมพู่ยังเป็นเรียกว่าเป็นน้องน้อยเด็กๆ
1: เป็นน้องใหม
0: ่เห็นไหมคะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีโอกาสได้ไปแต่ครั้งที่ห่างกันมาเนี่ยหลายปีทีเดียวเห็นนะกัปตันชมพู่ยังประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไร2028ถามว่าเรารอได้ไหมเรารอได้
1: ครับแต่เราต้องส่งกำลังใจนะนี่คนนี้น่าจะเป็นคนอีกคนนึงออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ถือถ้วยแชมป์นำทัพนักกีฬาและก็ทีมงานเดินออกจากอาคารผู้โดยสารท่ามกลางเนี่ยครับนะแฟนวอลเลย์บอลมากมายทีเดียวข้างหลังมาโดยมีนายสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเข้าสวมกอดแสดงความยินดีกับทัพลูกยางสาวไทยไปชมสีสันบรรยากาศแล้วก็ไปฟังเสียงของโค้ชออสกับกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดกันหน่อยครับ
2: ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ24เดือนนะครับประมาณ2ปีสมาคมก็โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับ
3: จริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมหมายถึงว่านานมาแล้วเนาะอาจจะมีเคยมีฟุตบอลเนาะที่หนูจำไม่ผิดก็คือเป็นอาจจะเป็นรุ่นพ่อแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่านี้ทีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่สองที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่า

0: งนี้นะคะมันไม่ได้แค่ก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่นะตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทย
1: ก็บอกว่านอกจากแฟนคลับที่มาเชียร์กันเยอะแยะต่อใจของแต่ละคนก็มาด้วยเขาบอกสนับภูมินี่หวานไปเลยอย่างอมสินสสิภาพรอันนี้ทุกคนเห็นฝีไม้ลายมือแล้วก็เป็นได้รับรางวัลนักตบยอดเยี่ยมคือจากเสาอ่ะเขาแฟนมาด้วยเปิดตัวแฟนโอ้โหหวานแววกันจ้ะเป็นนายแบบน
2: ะ
1: เป็นมอสเดอะเฟสเมนนะครับก็มารอต้อนรับแต่ละคนก็มีหวานปนหน้าคนที่รักทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงแบบนี้เนี่ยผมว่าบรรยากาศมันแบบมีความสุขนะ
2: ใช่นอกจากบอยเฟรนด์แล้วเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม
1: ่
2: ของหลายๆท่านนี่นะคะมาให้การต้อนรับกันเรียกได้ว่าอบอุ่นทีเดียวนะคะไลฟ์สดกันด้วยนะเมื่อคืนพี่ป๋องแล้วก็มันตราตึงอ
1: ่
2: ะใช่นะคะเพราะว่าเขาจะมีการตีกลองมีรำมีอะไรอย่างเงี้ยแห่มาต้อนรับด้วยนะดูโค้ชออสิเราเห็นรอยยิ้มแบบนี้โอ้โหรอมานานวันนี้ประสบความสำเร็จ
1: เขาบอกว่ามีโค้ชคนหนึ่งที่ดุกว่าโค้ชออสเลยนะ
2: ยังไงคะ
1: โค้ชช้างโค้ชของโค้ชออสเนี่ยนะมีการขอกสายมูก็มานะครับในการแข่งขันคราวนี้คือเอาเป็นว่าเป็นการรวมน้ำใจหนึ่งเดียวของพี่น้องชาวไทยที่เชียร์นะนี่บรรยากาศแค่จิ๊บๆน
2: ะ
1: เริ่มต้นถือว่าเป็นแอปเปไทเซอร์น
2: ะ
1: เดี๋ยวในช่วงของข่าวกีฬาวันนี้เราไปดูบรรยากาศกันเต็มๆเชื่อไหมเรื่องของการแข่งแบบนี้มันยังความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศทีเดียว
2: จำได้ว่าก่อนหน้านี้น้องชมพู่กับทางทีมเนี่ยเขาบอกนะเซตที่3ที่เราเสียจีนไปเขาก็บอกกับทางในส่วนของลูกทีมน้องๆนะเล่นยังไงแต่ว่าเนี่ยแต่ว่าน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์แบบนั้นจริงคือเล่นให้สุดความสามารถที่ตนเองมีอยู่นะ
1: คือจำได้ว่าตอนเสียเซต3ดูกับใครดูกับเชอรี่นี่นะ แล้วก็ดูกับแฟนเชอรี่ดูว่าโอ้โหเขาจะหมดกำลังใจไหมเนี่ยคือนำกันมาต้องหลายลูกแล้วเขาตีทีเดียวเขาชนะเซตจะว่าน้องจะไม่กลับไงอันนี้ชมพู่พูดอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ๆคือคนดูแอบถอดใจเล็กๆเพราะว่ากลัวไม่กล้าดูนะคะแต่ว่านักกีฬาทีมชาติไทยของเราคือทุกคนต้องบอกว่าแข็งแกร่งคือจิตใจเนี่ยคือสู้ไม่ถอยจริงๆ
1: ใช่ก็อย่างที่บอกไปสุดท้ายความสุขเนี่ยมายังพี่น้องคนไทยทุกๆคนแม้แต่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรบรรยากาศก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ฮะขึ้นรถบัสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจระหว่างนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีทำท่าลูกวอลเลย์บอลน่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะท่านี้แหละนะครับท่านผู้ชมเห็นละแล้วก็มีตบด้วยนะเมื่อสักครู่นี้นะครับพร้อมกับยกนิ้วโป้งสองข้างทำสัญลักษณ์ครับเป็นการหยอกล้อสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าว
3: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

0: การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงศ์ทรอให้การต้อนรับนักเรียนค่ะทางโรงเรียนมีการจัดตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดรวมทั้งหมดเนี่ยมี3จุดหลักๆนะคะจุดแรกเนี่ยจะเป็นการตรวจกระเป๋าแล้วก็สัมภาระซึ่งจัดแถวแยกออกเป็น2ฝั่งคัดกรองนักเรียนหญิงแล้วก็นักเรียนชายจุดที่2เนี่ยจะเป็นการตรวจค้นเครื่องสแกนโลหะจะมีสารวัตรนักเรียนประมาณ 4-5 คนแล้วก็ครูช่วยจัดระเบียบแถวหากไม่พบสัญญาณผิดปกตินักเรียนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสแกนใบหน้าแล้วก็ผ่านเข้าสู่อาคารเรียนค่ะแต่ถ้าหากเครื่องส่งสัญญาณเตือนหรือว่าไปพบสิ่งผิดปกติก็จะถูกส่งต่อไปยังจุดคัดกรองที่3ครับเพื่อตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยมือแล้วก็สแกนโลหะซ้ำและหากไม่พบความผิดปกติก็จะสามารถเข้าเรียนได้แต่หากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะเป็นอันตรายอ่ะพร้อมให้นักเรียนลงชื่อรับทราบและก็ส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไป
1: ว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงศ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีก็เปิดเผยครับว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองสำหรับมาตรการภายในโรงเรียนมีการกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยเรียนและช่วงพักซึ่งโรงเรียนก็จะมีการประเมินและตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นอยู่บริเวณใดและสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV ครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียน
2: ผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกตัวเองการขึ้นรถนะครับการนำมาส่งที่โรงเรียนนะครับอันนั้นก็คือผู้ปกครองต้องเข้าใจ
3: พอเข้าไปก็มีตรวจกระเป๋า
2: ครับผมตรวจกระเป๋านะครับมีสแกนนะครับ
3: แล้วพอระหว่างข้ามผอ.บอกระหว่างข้ามทำอะไรคะ
2: ระหว่างข้ามก็มีลักษณะของการอาจจะนักเรียนพักอะไรต่างๆก็จะมีครูไปคอยดูแลหรือนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่หรือไม่อนุญาตนั่นคือสิ่งมาตรการที่เราต้องดูแลหลายข้ามด้วย
1: ส่วนบริเวณโดยรอบโรงเรียนก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.ปลายบางและกองอาสารักษาดินแดนคอยอำนวยความสะดวกการจราจรและวางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดโดยมาตรการดังกล่าวนั้นจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนเน้นการตรวจตราบริเวณทางเข้าออกและพื้นที่ที่นักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมกับประสานการทำงานกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
4: โดยปกติเนี่ยมีวางจุดอยู่แล้วก็คือตามปกติก็คือมีจราจรมาอำนวยความสะดวกอยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่มกำลังสายตรวจทั้งหมดนะครับในผลัดก็คือทั้งหมดเลยมาร่วมบริเวณทั้งรอบโรงเรียนเลยนะครับ
3: ถึงว่าเราจะมีการขัดเปลี่ยนเวรแต่24ชั่วโมงเหมือนเดิมใช่ไหม
4: ครับก็คือตำรวจเนี่ยมีเข้าเวรอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็จะเน้นแล้วก็มาช่วยสนับสนุนทางโรงเรียนครับก็ได้ประชุมกันแล้วเมื่อวานนะครับก็ทางเรียนก็อยากจะให้เรามาช่วยดูแลรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนครับ
0: ทางด้านของนางทองใบหมื่นจิตนะคะผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3และม.4วันนี้เดินทางมาส่งลูกนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยลูกๆของตนเองก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นความกังวลแล้วก็ความกลัวค่อยๆลดลงแม้ว่าวันนี้ลูกคนโตจะต้องเข้าเรียนในอาคาร4ซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุแต่ก็มีความเข้มแข็งแล้วก็อยากจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนโดยมีโรงเรียนแล้วก็ครูประจำชั้นเนี่ยคอยประเมินติดตามสภาพจิตใจของเด็กๆอย่างใกล้ชิดทุกวันค่ะ
5: วันนี้คนโตเขาจะต้องไปดีที่เกิดเหตุในวันนั้นเลยเมื่อวานก็บอกเขาว่าหนูเป็นไงบ้างลูกถ้าหนูต้องไปเจอจุดเกิดเหตุหนูจะกลัวไหมหนูจะแบบความรู้สึกเดิมจะกลับมาไหมเขาบอกหนูว่าหนูเฉยๆนะแม่หนูว่าหนูโอเคอะไรอย่างเงี้ยผ่านมาเกือบเดือนแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเจอตรงนั้นน่ะให้นึกในใจว่าไปสู่สุคตินะเพื่อนแล้วก็ชาติหน้าขอให้เจอคนที่รักขอให้อย่าเป็นแบบนี้เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันที่ก่อนหน้านี้คือจะมีมาเก็บสัมภาระแม่ก็ดูจากสภาพจิตใจแล้วพฤติกรรมของเขาไม่กลัวกับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็บอกแม่ว่าจริงๆอ่ะอยากมาโรงเรียนไวๆเรียนออนไลน์มันเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เด็กๆอ่ะรักกันมากขึ้นโอ้แม่ฟังแล้วแม่รู้สึกแบบแฮปปี้มากที่ลูกคิดได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยถามเขาว่าความกลัวในวันนั้นเป็นไงบ้างตอนนี้เขาก็บอกว่า มันค่อยๆแบบดาวลงแล้วอ่ะประมาณเนี้ยก็เลยดีแล้วลูกดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอารมณ์เดียวกันหมดแหละแต่ว่าชีวิตอ่ะมันต้องไปข้างหน้าต่อไปประมาณเนี้ยเขาก็เข้มแข็งนะ
0: ส่วนบรรยากาศภายหลังจากปิดประตูโรงเรียนเมื่อเวลา 7:50 นนะคะเพื่อนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนขึ้นไปเรียนตามปกติก็พบว่าภายในโรงเรียนยังคงมีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจกรมการปกครองแล้วก็กองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยคอยเดินตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังประจำจุดต่างๆอย่างต่อเนื่องตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่ทางโรงเรียนได้วางเอาไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังเข้าไปหาหลักฐานสาเหตุต้นเพลิงไม่ได้เพราะว่าต้องมีการรอการรื้อถอนโครงสร้างชั้นที่2และ3ที่พังถล่มลงมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โดยวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจเก็บตัวอย่างน้ำเสียและกากมลพิษวันนี้ก็มี4หน่วยงานหลักนะครับเข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ประกอบด้วยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรมควบคุมมลพิษสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกทม.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่เกิดจากการฉีดน้ำเข้าไปดับไฟรวมถึงกากของเสียที่ถูกเผาไหม้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัวอาคารทั้ง4จุด
0: ส่วนที่บริเวณจุด One Stop Service นะคะที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนค่ะโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสาธารณสุข20เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือคือตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง1กันยายน2519เวลา 10:00 นนะคะล่าสุดอยู่ที่217คนค่ะมีจำนวน103คนที่ยื่นเอกสารครบแล้วจากจำนวนล็อกร้านค้าทั้งหมดในคลองถมเซ็นเตอร์กว่า300ร้านค้านะคะยังไม่ทราบในรายละเอียดว่าเจ้าของร้านบางรายเนี่ยมีจำนวนล็อกมากกว่า1ร้านค้าอยู่ที่เท่าไหร่จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีจำนวนผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดกี่คนค่ะทางนี้จุดOne Stop Serviceยังคงเปิดให้บริการจนกว่าจะมีผู้เข้ามาแจ้งขอรับความช่วยเหลือจนครบหรือหากจำนวนคนเบาบางลงแล้วก็จะย้ายศูนย์ดังกล่าวไปที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแทนค่ะ
1: ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็โทรไปสอบถามข้อมูลจากพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเปิดเผยว่าหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ไปชี้จุดต้องสงสัยในโซน C ที่คาดว่าต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อให้เจ้าของตลาดผู้ว่าจ้างรับเหมาใช้เครื่องจักรเข้ารื้อถอนซากอาคารบริเวณชั้น2และ3เพื่อเปิดทางแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยและจะส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้รับแผนผังตลาดจากเจ้าของตลาดแล้วเพื่อเป็นข้อมูลร้านค้าต่างๆในพื้นที่ที่มีการตรวจสอบถึงจุดที่เป็นต้นเพลิงซึ่งเน้นการตรวจสอบที่โซน4เนื่องจากขณะเกิดเหตุนั้นมีพยานระบุว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวส่วนเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตอนนี้ครับก็จะเข้าตรวจสอบเมื่อไรได้นั้นยังไม่สามารถกำหนดได้ครับต้องรอให้ปภ.เข้าเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
0: ส่วนเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนมักกะสันภายในซอยสุขุมวิท3เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็มีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเสียหายไปประมาณ25หลังคาเรือแล้วก็มีแรงงานผู้เสียชีวิต1คนล่าสุดทางกทม.นะคะได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามพร้อมกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะนี่เป็นภาพตอนเกิดเหตุการณ์นะคะเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีเมื่อช่วงเวลาประมาณ 2:35 นาทีที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมกำลังสนับสนุนจากหลายสถานีได้เข้าระงับเหตุก่อนที่จะควบคุมเพลิงสงบได้ในเวลา 3:17 นาที1คนทางกทม.ได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามหรือว่าวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยมากกว่า 20-25 ครอบครัวหรือประมาณ50คนพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มที่นอนกำชับค่ะให้ดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นกรณีพิเศษพร้อมประสานหน่วยงานด้านการศึกษาและสาธารณสุขดูแลในเรื่องของการเรียนเครื่องแบบยารักษาโรคแล้วก็สิ่งจำเป็นต่างๆ
1: ทีมข่าว NBT ครับได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันในครั้งนี้พบความเสียหายเบื้องต้นประมาณ25หลังคาเรือนมีชาวบ้านกว่า94รายลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือโดยชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุส่วนสาเหตุนั้นชาวบ้านบางส่วนตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจ

0: กี่ยวข้องกับชายสูงวัยรายหนึ่งที่เคยมีพฤติกรรมชอบจุดไฟและชุมชนแห่งนี้ก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำและรอผลการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน
1: สติไม่ค่อยดีพี่ครับ
2: เราเคยเจอเขาไหมคะ
1: เคยครับเจอบ่อยเขาชอบปั่นจักรยานเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเต็มอะไรเลยครับ
2: แล้วที่ผ่านมาแกมีเค้ารางหรืออะไรว่าจะก่อเหตุหรืออะไรอย่าง
1: เ
2: ง
1: ี้
2: ย
1: แต่เขาก็พูดอยู่นะพี่แต่ก็เห็นพูดอยู่แต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะทำมาง่ายๆพี่ครับใช่ครับท่านผมไอ้นั่นนะพี่หลับได้ยินเสียงเฉยแล้วผมก็เลยตื่นพี่ผมก็เลยมาช่วยดับ
2: แล้วบ้านเราเองอยู่ใกล้ๆได้รับผลกระทบบ้างไหม
1: ครับไม่มีครับพี่ผมแค่มาช่วยเขาเฉยครับ
2: ประมาณกี่หลังคาเรือนคะที่เขาอยู่กันโซนนี้
3: ไม่มีมองเห็น
1: เลยนี่พุทธิปเลยประมาณ50หลังคาเรือนนะ
2: 150มีเหตุอะไรมาก่อนบ้างไหมคะ
1: ก็เคยไหม้มาแล้วอะพี่10ปีที่แล้วได้ครับ
4: จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวก็ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนซึ่งก็มีเด็กกว่า120คนค่ะต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายนายสรรเสริญเรืองฤทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีระบุนะคะว่าได้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยังสามารถใช้งานได้ค่ะพร้อมกับออกหนังสือรับรองให้กับผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาช่วยเหลือรวมถึงมีการพิจารณาสนับสนุนค่าเช่าที่พักระหว่างฟื้นฟูบ้านเรือนสำหรับความช่วยเหลือในระยะยาวก็จะร่วมกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่าพอช.วางแผนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
5: ต้นประมาณ90รายนะซึ่งเข้าใจว่าอาจจะมีคนที่อาจจะมาลงเป็นเพิ่มเติมได้อีกแต่เราก็จะมีการคัดกรองคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้นี้จริงๆนะครับตอนนี้หลายๆหน่วยงานก็เข้ามาดูแลช่วยเหลือเยียวยานะครับทางสภากาชาดไทยแล้วก็ทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเองและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานกลางก็มีการนำถุงยังชีพแล้วก็มีการจัดตั้งโต๊ะมีมูลนิธิพอติ๊กติ๊กเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา
6: ของภาพรวมหรือว่าการฟื้นฟูพื้นที่ตรงนี้หลังจากเนี้ยค่ะมันเป็นชุมชนแล้วก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ย
5: ครับตรงพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โดยหลักๆพื้นที่ของการรถไฟซึ่งให้ทางชุมชนเช่านะครับแล้วก็ตรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นอยู่สภาพพื้นที่บางส่วนที่ยังใช้งานได้ดีเนี่ยมีไม่ถึงครึ่งของเดิมซึ่งของเดิมส่วนใหญ่ที่เห็นด้านหลังเป็นพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถูกเพลิงไหม้ไปในข้าวของต่างๆอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่จะถูกไฟไหม้ไปด้วยนะครับแต่ว่ายังก็พอมีบริเวณบางส่วนซึ่งเราพยายามรีคัฟเวอร์กลับคืนมาให้รองรับเด็กได้เพราะเด็กที่อยู่ที่นี่มากกว่า120คนที่มานะครับตอนนี้ทุกคนก็เลยเคว้งในตอนนี้ผู้ปกครองต่างๆก็อยากจะให้มีที่รองรับเด็กนะครับแล้วก็ทางสำนักงานเขตเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพยายามหาทางช่วยเหลือเยียวยาตรงนี้
0: ตำรวจสน.ห้วยขวางก็เปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวครับคืนความมั่นใจ 100% ปูพรมเข้าตรวจสถานบริการกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ร้านคาราโอเกะทั้ง9แห่งโดยพบว่าหลายร้านนั้นไม่มีใบอนุญาตจึงสั่งดำเนินคดีทันทีพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางก็นำกำลังตำรวจฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวคืนความมั่นใจ 100% ระยะที่1ปูพรมตรวจค้นสถานบริการและร้านคาราโอเกะกลุ่มเสี่ยงทั่วพื้นที่รวม9แห่งโดยแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสีเหลือง4ร้านและสีแดง5ร้านมุ่งตรวจสอบปัญหานอมินียาเสพติดการค้าประเวณีอาวุธและการทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานบริการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการบางแห่งไม่มีอนุญาตเปิดกิจการและไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราจึงดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีขณะที่บางร้านไม่สามารถแสดงเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์และใบอนุญาตจากสำนักงานเขตได้เจ้าหน้าที่จึงทั้งพร้อมกำชับห้ามเปิดเกินเวลาหลังเที่ยงคืนไม่เช่นนั้นจะดำเนินการจับกลุ่มทันทีพร้อมเตรียมขยายผลตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงินเพื่อสกัดขบวนการนอมินีและทุนเทาโดยยืนยันจะโปร่งใสและไม่ปล่อยปละละเลย
4: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามการแถลงข่าวจากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะคะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากันค่ะ

สาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอาทิให้กระทรวงการคลังพิจารณามาตรการด้านการเงินและภาษีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจซอฟต์ลงและค่าธรรมเนียมบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมทั้งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาเป้าหมายของรัฐบาลคือทำให้คนในพื้นที่มีโอกาสมีรายได้และสามารถเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของภูมิภาคเรื่องที่สองคือสังคมและคุณภาพชีวิตรัฐบาลจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพรัฐบาลได้มอบหมายให้เร่งดำเนินการด้านการออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่สองโดยมีกรอบวงเงินเบื้องต้น250 ล้านบาทและนอกจากนี้รัฐบาลจะเร่งหารือกับประเทศมาเลเซียเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมพร้อมลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบการเรื่องที่3ครับคือเรื่องของด้านความมั่นคงรัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนไม่ใช่ทำงานแยกจากประชาชนเราจะเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนเป้าหมายของเราคือการสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงเรื่องที่4คือการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติวงเงินรวมกว่า142 ล้านบาททั้งการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และของเทศบาลเมืองควนลังจังหวัดสงขลานอกจากนี้รัฐบาลได้เห็นชอบการดำเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงทองเรียนอีกด้วยที่สำคัญคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรองรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหว

ก็เลยขอให้

0: ต่อช่วงต่อในการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างนะครับเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่นะครับได้อย่างต่อเนื่องไร้อุปสรรคใดทั้งสิ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการประชุมคณะมนตรีนอกสถานที่ในครั้งนี้นะครับมีประสบความสำเร็จได้เป็นอันมากนะครับซึ่งก็ทำให้ผมได้คิดว่าก็คงจะต้องมีรูปแบบของการประชุมคณะมนตรีนอกสถานที่นี้ไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศตอนนี้ก็กำหนดไว้ว่ายังไม่ได้แจ้งออกมาเป็นทางการนะครับว่าในการประชุมคณะมนตรีสัญจรครั้งต่อไปก็คงจะขึ้นไปภาคอีสานบ้างนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะเริ่มจากศูนย์กลางธุรกิจนะครับศูนย์กลางเศรษฐกิจในภาคอีสานก็อาจจะเริ่มที่จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดต่อไปนะครับซึ่งแล้วก็เราก็จะพยายามไปในให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุดตอนนี้ไปในระดับภาคก่อนแล้วก็จะย่อยลงไปในระดับจังหวัดหรือเป็นกลุ่มจังหวัดนะครับตามที่โอกาสจะอำนวยในแต่ละช่วงของสถานการณ์นะครับขอแตะนิดนึงว่าในเรื่องโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าเนี่ยในการจัดทำประกันภัยในครั้งนี้นะครับจะเป็นการคุ้มครองพี่น้องประชาชนกล่าวโดยสรุปคร่าวๆดังนี้เดี๋ยวทางรายละเอียดทางท่านรองเอกนิติจะสามารถให้ข้อมูลกับทุกท่านได้นะครับก็คือ1คุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ2ภัยที่คุ้มครองมีอยู่3ภัยคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว3ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยและคุ้มครองชีวิตได้แก่ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งหมายว่าต่อครั้งนะครับไม่ใช่1ครั้งต่อปีนะครับทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียนะครับต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของกรมปปเนี่ยนะครับก็จะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์นะครับรายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันนะครับภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันนะครับโดยสามารถคุ้มครองได้ค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีนะครับถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาอย่างเดียวเยอะนะครับอันนี้ยังไม่รวมเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารอะไรต่างๆนานานะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่เราก็ต้องถือว่าประกันความเสี่ยงนะครับถ้าไม่เกิดพายุเลยก็ถือว่าเราได้มีการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้เป็นการจำกัดความเสี่ยงวงเงินที่คุ้มครองก็ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้ประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีเพราะนั้นถ้าเป็นไปตามรูปแบบที่ทางท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็คปพ.ได้คำนวณมาเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้จ่ายเงินที่ลดน้อยลงแต่การครอบคลุมคุ้มครองพี่น้องประชาชนจะเป็นจำนวนที่มากขึ้นซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของผมก็ขออนุญาตนำเสนอผู้สื่อข่าวกราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนแต่เพียงเท่านี้ครับขอเชิญท่านต่อไปเลยครับ
1: ครับในส่วนของผมก็คงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับเพราะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการชี้แจงไปทุกประเด็นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟทางคู่จากชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หัดใหญ่หัดใหญ่ไปบดังเบซาก็มีเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับในเรื่องของจากหัดใหญ่ไปสุไหงโกลกก็ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเราก็จะมีการออกแบบเสร็จในเดือนมกราหลังจากนั้นเราก็จะทำเรื่องของ EIA แล้วก็เราหลังจากนั้นก็จะดำเนินการต่อไปนะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับก็เป็นเรื่องของในวันที่28ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมก็ได้มีการเปิด ถนนสาย M82ให้บริการเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือจากบางขุนเทียนไปถึงบ้านแพ้วนะครับก็เป็นทางยกระดับของ M82ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรลงมาทางภาคใต้หรือการขนส่งต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์ส่วนทางเดิมที่เรายึดมา2เลนซ้ายขวาเราก็จะขยาย2เลนซ้ายขวาเพื่อจะวิ่งเข้าสู่ทางแยกมอเตอร์เวย์ตรงนี้เราก็จะไม่ต้องผ่านแยกไม่ต้องผ่านไฟแดงเราจะเป็นทางยกระดับทั้งหมดตั้งแต่ปานบุรีจนมาถึงจุดศูนย์รวมก็คือจังหวัดสงขลาของเราเพื่อจะแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไปของกระทรวงคมนาคมก็มีส่วนที่จะขยายต่อจากท่านนายกเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
2: ครับก็ในส่วนของเศรษฐกิจนะครับผมขออนุญาตสรุปต่อจากท่านนายกสั้นๆนะครับว่าที่ท่านนายกกล่าวไปแล้วว่าได้ให้มีการลงมารับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในพื้นที่นะครับก็เมื่อวานได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็มีผู้แทนทั้งหน่วยงานส่วนกลางพื้นที่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมนะครับอุดมความคิดเห็นก็ที่ท่านนายกกล่าวไปแล้วนะครับว่าได้เห็นปัญหาที่หน้างานที่พื้นที่อุปสรรคต่างๆแล้วก็ได้เอาความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสสรุปอย่างนี้นะครับว่าที่ประชุมก็ได้ข้อเสนอจากพื้นที่นะครับว่าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็เอาไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับในการเพิ่มรายได้กระจายโอกาสแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน5จังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการคนในพื้นที่นะครับข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำเรื่องที่2ก็คือสำหรับผู้ประกอบการทั่วไปนะครับก็เราต้องการสนับสนุนเศรษฐกิจ
3: ยาวเลยนะครับ5ปีโดยเป็นดอกเบี้ยต่ำคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการเพื่อทำให้เศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็คือตามที่เราจะแก้ปัญหาทันทีได้ฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่เราด้วยนะครับแล้วจะนำเสนอเข้าครม.ต่อไปเรื่องที่2ก็คือตามที่ในเรื่องของความต้องการในพื้นที่ก็คือในเรื่องของการลงทุนก็ขอเสริมท่านรองนายกพิพัฒน์ก็คือว่าจะมีการขุดลอกร่องน้ำของท่าเรือสงขลาและปัตตา านีให้ลึกขึ้นนะครับอีก 9-10 เมตรเพื่อให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่แล้วก็ระบายน้ำในพื้นที่ด้วยถ้าเกิดมีน้ำท่วมเข้ามาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทำได้ทันทีเรื่องที่3ก็คือเขาต้องการในเรื่องของการค้าชายแดนที่ยังมีอุปสรรคต่างๆนะครับท่านนายกก็ได้พิจารณาแล้วก็คือว่าจะยกเลิกการจับเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวที่ผ่านชายแดนนะครับก็จะต้องไม่มีภาระตรงนี้แล้วก็จะปรับรูปแบบของตม.เรื่องออนไลน์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือจะให้เชื่อมโยงกับระบบศุลกากรที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวนอกจากนั้นนะครับก็จะมีทางกระทรวงมหาดไทยก็จะเร่งปรับผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาของคนในพื้นที่ให้ยั่งยืนนะครับเพราะว่าสอดคล้องกับการพัฒนาและการลงทุนส่วนกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็จะทำเรื่องแพ็กเกจการท่องเที่ยวส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นต่างๆนะครับใน5จังหวัดนะครับเพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมความเป็นพื้นถิ่นนะครับแล้วก็ให้มีเอกลักษณ์ของชุมชนสุดท้ายเรื่อง BOI นะครับการส่งเสริมการลงทุนเราจะต่ออายุเพิ่มไปอีก3ปีนะครับเพื่อให้ส่งเสริมให้การลงทุนการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตรงนี้ก็คือและคงต้องจับมือกับทางสถาบันการศึกษาซึ่งเราอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเพื่อส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่ผมคิดว่าทางสงขลาเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางที่สามารถไปเชื่อมโยงกับภูมิภาคที่ปีนังสามารถทำเอาการลงทุนสมัยใหม่เข้ามาได้อันนี้ก็จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับในระยะยาวด้วยครับขอบคุณครับ
4: ครับก็ขอเพิ่มเติมนะครับพอดีท่านนายกได้มอบให้ผมเป็นประธานเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงนะครับเราก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะสถานการณ์วันที่22-23กันยาที่ผ่านมานะครับก็เห็นว่าเราคงจะต้องมาดูแนวทางต่างๆนะครับในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยให้เข้มแข็งและก็เข้มข้นยิ่งขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าที่ท่านนายกได้กำชับคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะว่าเรื่องความมั่นใจความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเราก็ได้เน้นเรื่องการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการข่าวนะครับข่าวกรองเนี่ยมันต้องเป็นการทำงานแบบทีมประเทศไทยนะครับแล้วต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำแล้วก็ทันท่วงทีครับอีกประเด็นหนึ่งที่หารือกันพอสมควรนะครับก็คือเรื่องงานมวลชนนะครับที่เราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นความเข้าใจการเข้าถึงมวลชนการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับและมิติสุดท้ายก็คือเรื่องความร่วมมือกับมาเลเซียนะครับความร่วมมือเรื่องความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ที่ก่อเหตุการณ์นะครับแล้วก็รวมทั้งกระบวนการพูดคุยนะครับสันติสุขภาคใต้นะครับขอบคุณครับ
5: ครับสื่อมวลชนครับในส่วนมิติด้านสังคมครับมีการประชุมโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เป็นประธานนะครับเราได้มีการidentify ปัญหาแล้วก็นำเสนอ quick win ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและได้รับการเห็นชอบนะครับในหลายประเด็นประเด็นแรกนะครับเป็นเรื่องของศักยภาพของโรงพยาบาลหาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองใหญ่แล้วก็รองรับความต้องการของพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับมีโครงการในการเพิ่มศักยภาพของตัวโรงพยาบาลหาดใหญ่เนี่ยนะครับเป็นโครงการงบประมาณทั้งหมดเนี่ยกรอบวงเงินโดยคร่าวเนี่ยประมาณ 9,000 กว่าล้านบาทแต่ในเบื้องต้นคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติเห็นชอบในส่วนของวงเงินในการศึกษาแล้วก็ออกแบบจำนวน250ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ส่วนที่2ครับเป็นเรื่องของด้านแรงงานครับเป็นการเร่งรัดให้ดำเนินการเพราะว่าพื้นที่ในจังหวัด5จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยเป็นจังหวัดซึ่งมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซียนะครับเรามีทั้งแรงงานที่นำเข้ามาและแรงงานคนไทยที่ส่งออกไปเพื่อไปทำงานนะครับก็มีข้อเรียกร้องจากภาคเอกชนจากภาคประชาชนและภาครัฐนะครับโดยทางกระทรวงแรงงานรับภารกิจครับในการไปเร่งดำเนินการในเรื่องของ MOU นะครับระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนนะครับสองก็คือเรื่องของการทบทวนระเบียบและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวครับเพื่อนำเข้าแรงงานมาทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่นะครับสามก็คือเรื่องของการยกระดับทักษะแรงงานนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับโดยจะบูรณาการความช่วยเหลือนะครับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยภายในพื้นที่ผ่านทั้งสิ่งที่เรียกว่า Journey Map ครับเรื่องอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของการพัฒนาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับการดำเนินการในเรื่องของการจัดให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีสิทธิที่ดินทำกินนะครับเรื่องของการศึกษาครับมีข้อเสนอจำนวนมากเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสถาบันการศึกษาที่อยู่ในระบบของสพฐกับโรงเรียนตาดิกานะครับต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณผ่านทางองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไปยังโรงเรียนตาดิกาเหล่านี้ได้นะครับมาตรการที่จะช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษานะครับผ่านโครงการ Zero Dropout นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่พี่น้องประชาชนภายในพื้นที่เรียกร้องมาและคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในกรอบเพื่อดำเนินการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่อง Zero Dropout เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐครับเพราะว่าข้อมูลภาครัฐซึ่งมีการเข้าถึงในเรื่องของกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มผู้พิการกลุ่มคนที่ติดยาเสพติดเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาเนี่ยนะครับควรจะต้องมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันและมีกระบวนการในการบูรณาการช่วยเหลือเพื่อการแก้ไขที่เป็นเอกภาพครับก็เป็นสิ่งที่ทางคณะในส่วนของสังคมเนี่ยได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาครับ
6: ครับก็อันนี้เป็นการแถลงโดยภาพรวมนะครับเดี๋ยวทางทีมโฆษกก็จะสามารถที่จะแถลงในรายละเอียดได้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องผู้สื่อข่าวที่ติดตามทำข่าวให้กับพวกเราในการมาประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลของผมนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราทุกคนก็คงจะได้ทำงานร่วมกันเช่นนี้ติดตามไปนำเสนอข่าวนะครับของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนนะครับในทุกที่ที่เราจะไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
7: ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1ที่จังหวัดสงขลาจากท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะครอบคลุมแนวทางมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ย4ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็จะครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของด้านเศรษฐกิจของในส่วนของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านสังคมมั่นคงรวมถึงการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเศรษฐกิจนี่นะคะก็มีการพิจารณาเรื่องของด้านการเงินนะคะก็คือสินเชื่อซอฟต์โลนค่ะแล้วก็มีมติอื่นๆที่สำคัญรวมถึงด้านสังคมเนี่ยก็จะเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความยากจนการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเกี่ยวกับเรื่องของการสาธารณสุขอย่างเช่นจะมีการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นแห่งที่2แล้วก็จะไปหารือประสานกับทางประเทศมาเลเซียนะคะให้ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานไทยที่อยู่ในมาเลเซียด้านความมั่นคงค่ะรัฐก็จะทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาพัฒนาโครงสร้างความมั่นคงในพื้นที่และสุดท้ายก็คือการบริหารจัดการเรื่องของภัยพิบัตินั่นเองนะคะประเด็นสำคัญที่หลายฝ่ายติดตามกันนั่นก็คือเรื่องของการทำประกันภัยทั่วหน้าค่ะสำหรับ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไม่ใช่แต่เฉพาะพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้นนะคะก็จะมีการคุ้มครองนะคะหลักๆ ก็คือเรื่องของอุทกภัยวาตภัยรวมถึงเรื่องของแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็ต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนเบี้ยประกันนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 5,500 ล้านบาทซึ่งในส่วนของกระทรวงการคลังก็มีการพิจารณามาอย่างดีแล้วนะคะว่าการทำประกันภัยทั่วหน้าให้กับพี่น้องประชาชนถือว่าคุ้มค่ามากที่สุดแล้วนะคะ
8: ครับซึ่งท่านนายกก็บอกไปนะครับว่าการที่ลงพื้นที่มีครม.สัญจรนอกสถานที่แบบนี้นะครับทำได้เห็นในภาพรวมแล้วก็ในสภาพท้องที่อย่างแท้จริงดังนั้นก็จะมีการประชุมครม.สัญจรครั้งต่อไปก็จะไปภาคอีสานเอาจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทั้งการเงินเศรษฐกิจและเรื่องต่างๆในภาคอีสานอย่างอุดรธานีที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครม.สัญจรในครั้งต่อไปนะครับขณะที่ภาพรวมของการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นอกจากการประชุมแล้วการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับมีการเปิดจุดรับด้วยนะครับของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อร่วมสะท้อนปัญหาถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงนายพันศักดิ์เจริญผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในห้องการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถสื่อสารปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลได้โดยตรงโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบนายพันศักดิ์กล่าวว่าถือเป็นภารกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนนำปัญหาและข้อร้องเรียนมาสะท้อนต่อรัฐบาลได้โดยตรงนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์ดำรงธรรมและก็มาร่วมปฏิบัติงานในลักษณะศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าเปิดพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนโดยไม่มีการปิดกั้น

0: คุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองแน่นอนมาป้ากับเฮา24พี่น้องเจ้าน้องพี่มีเฮายิ้มทิ้งหัวใจ
1: กับข้าเจ้าอารตาแชร์ต่อเจ้า
0: แน่นอนว่าป้ากับเฮา2คนพบกับความบันเทิงอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคลิปที่เป็นเกี่ยวกับคนเมืองเกี่ยวกับคนเมืองจะได้ล่ะแน่นอนกำกินคนเมืองอย่างแฮมอย่างแฮม
1: กำเข้ากำป้ากำจ๋ากำอู
0: ้อะไรอะไรแฮมเป็นคำสร้อยแน่นอนครบครันความบันเทิง
1: หลากหลายเจ้าหลากหลายแน่นอนวันนี้
0: แม่เจ้าก็เป็นคลิปที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งกันเข้ามาต้องขอขอบคุณขนาดเลยคุณผู้ชมรับที่

0: มาเนอะแน่นอนว่าช่องทางการส่งคลิป NBT ภาคเหนือในเพจ Facebook นะเจ้ามีทีมงานรอคัดคลิปคุณผู้ชมอยู่นะเจ้า
1: แม่เจ้าฝากติดตามกันต่อยนะเจ้าผ่านดิจิทัลทีวีหมายเลข11เจ้า
0: แน่นอนว่าคลิปต่อไปนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของกัมอู้กัมจ่าเหมือนเดิมภาคแรกเนี่ยเขาแค่นำเสนอเรื่องของกัมอู้เนาะเพราะว่ากัมอู้กัมที่เป็นภาษาหลากหลายพื้นที่มันลื่นไหลได้คุณผู้ชมเจ้าดังนั้นเอามานำเสนอกันหลากหลายมิติเนาะอย่างคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปฝึกอู้กัมยองภาษายองอ่ะสำเนียงเปิ้นขึ้นชื่อว่าเป็นแหมสำเนียงหนึ่งที่ออกเสียงยากที่สุด
1: แม่นเจ้า
0: อันจะ
1: เป็นอู้กันนะฮะ
0: แม่นแต่ถ้าเจ้าฟังมาใครหูเลยก็ได้ในเทปนี้เปิ้นมาสอนอ่ะไปฟังกันเลยนะเจ้า
2: แต่นี่เป็นก็เป็นคนยองหมดเลยค่ะเจ้า
3: เจ้าส่วนใหญ่ตีบันดาลงเขาจะเป็นคนยองหมดเลยเจ้าจะเป็นยองป่าซาง
2: ยองป่าซาง
3: เจ้ายองป่าซางเจ้า
2: คนยองจะสำเนียงจะอี้เหมือนกันมด
3: แมน
2: ม
3: ดเลยค่ะเจ้าเจ้าแมนเจ้า
2: หลง
3: หล
2: ง
3: หลงก็คือแป๊ะแปลว่าคำว่าใหญ่เจ้าคำว่าใหญ่เจ้า
2: เสือนี่ก็ค
3: ือเสือก็คือ
2: เส
3: ือเจ้ากินข้าวหรือยัง
2: เจ้า
3: คนยองก็จะว่ากินข้าวหรือยังเจ้าก
2: ินข่าวหรือยัง
3: จ้ากินข่าวหรือยัง
2: กินข่าวหรือยัง
3: จ
2: ้
3: า
2: ได้ก็เจ้าประมาณนี้ได้ก
3: ็ได้อยู
2: ่เออได้อยู่แปลว่าบ่ได้
3: ได้ถูกต้อง
2: โอ้แล้วสามยองงามอีเลย
3: ขอบคุณจ้า
4: ตำบะแตงเจ้า
2: ตำบะแตง
4: เจ
2: ้
4: า
2: ใส่หมูยอ
4: ใส่หมูยอ
2: ใส่หมูยอ
4: ตำบะแตงใส่หมูยอ
2: ตำบะแตงใส่หมูยอหูอูยาก
4: บะยากภาษายอบะยาก
2: บะยากน้องยังอูบ่ได้เลย
4: บ่จาง
2: อูบ่จางน้องยังอูบ่จาง
4: บ่จาง
2: เลยยอด
5: ตำบะแตงหมูยอ
2: ตำแตงหมูยอ
5: เป้าก็มีนะเจ้า
2: ฮะ
5: ตำสวยคือเป้าคือตำมะละกอ
0: ติเปาโอ้คุณผู้ชมเราจะว่าจะออกเสียงได้ง่ายๆนะเพราะเจ้าเคยได้ยินมาว่าภาษายองตั้งแต่ละอ่อนใหญ่มาต่อคือฝึกมันก็จะแบบมีความคล้ายคลึงเป็นสำเนียงยองเลยเพราะฉะนั้นเปิ้นจะเป็นมาตั้งแต่เก้าเกิดมาปุ๊บยองเลยจะอยากคุณผู้ชมโอ้สุดยอดแต่แบบเจ้ว่าไผ่จะฝึกก็ได้อีนะ
1: เจ้า
0: เป็นขึ้นชื่อว่าออกเสียงยาก
1: เจ้าเจ้าก็ถือว่าเป็นเสน่ห์นะเจ้าของกัมยองเนาะเขาก็ต้องฝึกฟังมันๆสำหรับใครที่อยากจะเฮียนฮู
0: ้
1: ในเรื่องของภาษาตัวนะเจ้า
0: เพราะฉะนั้นหา
1: ฮะ
0: สาวยองผู้จ่าตัวง่ายที่สุดนะเจ้า
1: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าเพิ่นบอกว่าคนเมืองชอบตั้งชื่อเล่นเออมีชื่อเล่นอยู่ละก่อน
0: ไปถึงฉายาก่อน
1: แม่นน่าจะเป็นจะอ่าน
0: แน่นอนป้าข้าเจ้ามีฮัลโหลอ๋อแต่ว่าในนี้เพิ่นจะเป็นฉายาประมาณไหนออกเสียงยากหรือว่าใครบ่ค่อยได้ยินกันล่ะคุณผู้ชมมาลองไปฟังละเจ้าว่าเป็นฉายาจะใด
6: คนเมียงจังใส่จื่อเล่นคือกันแต่อี้ลักการของจื่อเล่นคนเมียงนี่มันยังมีหั่นยางว่ะมันคือจื่อเตียวกำบดีบดีมาใส่ต่อใต้คือกันสมมติเป็นจื่อโหลดมันก็จะไปใจโหลดบดายนะโหลดดองดองคือหอมแห้งแรงน้อยแก้วมอยมอยแปลว่าดำคล้ำเป๋มเป๋มไหนเป๋มตุ้ยตุ้ยแปลว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์อันนี้เรื่องแต่เลยตาผมเป็นจื่อนั่นแต่คนในหมู่บ้านจะห้องนั้นต้นคุณยำน้อยตาผมเคยไปเล่นเล่นมาหย่อมุจักก่อฟังมาหินใส่ขุมเนี่ยแล้วจังว่าหย่อตัวแป๊บคือมันตดนะแต่ว่ามันบ่ได้มาแต่ล้ม แต่มันมีหมายเหตุอยู่ตัวใหญ่ๆเลยครับพร้อมจะบอกไปอู้ซองหน้าเปิดเสียมาละอย่างแต่บางเตี่ยมันก็จะมีหลำไปครับหลำทานละออนสมมติแม่เล่าขวัญกันนะ
5: หมาไม่เหมือนอย่างครับเตยเนี่ยมันอย่างอันใหญ่เลย
6: สักคำหลำ
5: ไอ้น้อยไปซื้อคว้าหลำซื้อน้ำปลาให้แม่กันหลานอย่าคำเตยนะ
6: ได้ครับปั่นรถดีไปป้าป้าคำเตยซื้อน้ำปลา
5: ไอ้หลานผู้นี้ขี้ซนมากอย่าอัน
6: เกียดกันเหี้ยมคือเขาเพียกกันหมอกม่วนเนาะจะบอกว่าเป็นบุลลี่กับบ่เชิงคนเขาจื่อมันเหมือนกันหน้ามันก็เหมือนกันบางเตื่อมันอย่าอู้กันเอาอย่างดีมันก็เอาต่ำนี
7: ้บุลลี่นะครับสมมติชื่อตั้งจื่อหนู
6: แดบ
7: เชน
6: หยิม
7: ให
6: ้เจ๊กอ่ะ
7: ตูอ่ะ
6: มันมีหลายตูเนาะสมมุติปูตูเป็นคนปากแข็งตูว่ออ่ะมาดูคือมันบ่ใจว่าไอ้นั่นนิสัยดีอย่าบ่โดนเหมือนกันหมดหมู่บ้านอ่ะแต่อันเนี้ยตีไข่ฮือคือไผนี่จื้อเล่นที่มันแบบเน็ตอ่ะจำจนตายเลยฟังม่วนเนี่ยคอมเมนต์ปั่นกันครับเขาจะได้ไปตั้งให้คนอื่นเพิ่มเนาะทำไมพูดอะไร
0: อันจื้อเล่นก็บ่ได้มาง่ายๆมาจากวีรกรรมมาจากสมัยตะก่อนว่าเคยไปทำอะไรอย่างไว
1: ้
0: เนาะเดี๋ยวที่เพิ่นเล่าฟังว่าอย่างก็ที่ลุงเพิ่นจื้ออย่างก็ที่ย่อแล้วมันโตพุดออกมามันก็จะเป็น

0: ถ้าเพื่อนปมเหมือนแตะเหมือนว่าแล้วตะกี้นะเอ็นดูละ
1: มันก็คือวีรกรรมที่เขาทำมาแล้วคุณผู้ชมเจ้ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนเมืองเน
0: า
1: ะแต่ประเดี๋ยวนี้เขาก็จะเข้าใจว่ามันเป็นการบูลล
0: ี่
1: กันเหยียดกันหรือเปล่าอย่าถ้าคือดีก็ห้องซื่อกันดีกว่านะคุณผู้ชมเจ้าแต่ห้องก็จะอู้ในวงสนทนาความบันเทิงกันเฉยๆอู้กับจมูกเจ้าฝูงไดเนอร์จะได้ไปอู้กับคนอื่นนะคุณผู้ชมเจ้า
0: แม่เจ้าต่อไปแล้วคลิปต่อไปนะเจ้าจะปาคุณผู้ชมแม่นว่ะของปีแม่นว่ะคลิปต่อไปมันก็คลิปต่อไปจะปาไปพอปั้นบอกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้ามันเป็นสดายเจ้าไปพอกันเนื้อ
1: เรื่องอลังการขนาด
2: ฟังเลยนะร่อย
3: ร่อยครับครับ
2: ผมนับกำหนึ่งป้าคนหลวงอย่างนี้แปรซีมเห็นไหมโอ้โกงอย่างนี้นี
3: ่ฮะโอ้คีเป็นร่อยนะ
2: นั่นผมมีแปดสิบเนี่ย
3: โอ้ยังมีหกสิบโอ้โกงไงนี่แปดสิบไปไหนว่าเลย
2: โอ้ตกอยู่นี่ร้อยป่ะหลวง
3: โอ้นี่ก็ตกเหมือนกันนะเฮ้ยตกละ
2: ตกตกร้อยเตะหักเตี่ยมสักเตี่ยโอ้ยถึงได้ป่ะเออป่ะหลวงวะ
3: จิมโว้จักฮานอยไปโอ้เดี๋ยวมาเล่นฮะมูนี่ใจมุดแล้ว
1: สุดยอดเยี่ยมแต่เนาะตันเหลี่ยมกับขนาด2กู้นี่นะคุณผู้ชมเจ้าปั้นก็เคี่ยวกับมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะอ๋ออันนี้ซ้ํามาขายครัวแต่กันมาเหลี่ยมใส่กันแฮมอ๋อเอาล่ะเหลี่ยมจนเหลี่ยมคุณผู้ชมเจ้าคลิปจะยักก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เด้อคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าก็จะเป็นความบันเทิงเป็นซีซั่นในรายการของเฮาเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เหมือนเดิมคุณผู้ชมส่งมาได้ทางเพจ NVT ภาคเหนือนะเจ้า
0: แม่นเจ้าก็ต้องพอกันดีๆเนาะพ่อกาแม่กาบัดเดียวเนาะซ้อว่าหากินก็ยังว่าเนาะช
1: ่
0: วงนี้ฝนก็ตกมากเนี่ยอย่างก็ซ้อให้ว่าหากินยากอยู
1: ่
0: เงินก็เคี้ยมเนี่ยนะเจ้าถ้ามีคนมาจุมาหลอกได้กับอินดูเปิ้ล
1: แม่นละจ้าจะไปยากเหลี่ยมจนเหลี่ยมนะไปพอกันคลิปคุณผู้ชมเจ้าคลิปนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดดังนั้นเขาจะพาไปพอความบันเทิงที่มันเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดคุณดำลงใช่ไหมคะไปพอเลยเจ้า
4: ข่อยมาโทรมาหมอเบอร์ข่อยเบอร์ข่อยเบอร์แปลกๆเบอร์ฮัลโหลครับ
5: สวัสดีค่ะคุณดำลงใช่ไหมคะ
4: กูว่าครับถ้ามีหน่อย
5: คุณดำลงนะคะ
4: ครับบางนี้มาตุ้งดักเด็ดนักไป
5: สรุปแล้วคุณดำลงนะคะ
4: อีน้องนี่มันมีตาทิพย์ก็ว่าใดเนี่ยมันอยู่ไหนอยู่เบาเมื่อยังหันเออหน่อยครับครับ
5: คุณดำลงนะคะ
4: เออครับหน่อยครับ
5: พรุ่งนี้มารับยาที่โรงพยาบาลนะคะ
4: เออครับครับครับครับแย่อย่างมาเดียวเนี่ยเออกะแห้กับไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปตรวจอย่างเหรอใจไปเอายาอย่างให้หมอมันเป็นไผ่เนี่ยไปเอายาห้องยาวเพื่อแฮกับไม่ได้ไปหาหมอนะไม่ได้ไปตรวจอย่างแล้วไปเอายาอย่างหมอเออหมูเบ้องงเบ
1: ้อสรุปเป็นคุณดำลงแต่ก็เออยังไม่ได้คำตอบเลยบัดเดี๋ยวเนี่ยขนาดเจ้าตัวยังงงคนเดียวเลยเอออันนี้ก็เป็น
0: คุณดำรง
1: ชื่อคุณดำรงใช่ไหมคะ
0: หรือว่าคุณ
1: ผิวดำลง
0: นี่
1: ค่ะได้สองแง่สองงามเน
0: า
1: ะอันนี้ก็อู้จ่าเรื่องความปลอดภัยเรื่องของการโทรศัพท์แล้วบอกคุณที่มาแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเจ้าก็แจ้งเตือนกันไว้ว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยชอบฉวยโอกาสอยู่โทรมาจู้โทรมาหลอกโทรมาว่าเออโดนคดีอันนั้นอันนี้เนาะอย่างปกติแล้วตำรวจเพิ่นจะมามีการโทรมาแจ้งอย่างจะอี้นะคุณผู้ชมเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อคิดวิเคราะห์กันเพื่อดีเพื่อช่างในใจไว้ว่าตัวเก่าไม่ได้ทำอะไรอย่างผิดฉันไม่ได้มีคดีฉันไม่ได้มีข้อหาอย่างทั้งนั
0: ้
1: นช่างตัวอี้กันไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเจ้าจะไปดีจุ๊ดีเชื่อกันเด็ดขาดนะเจ้า
0: แม่เจ้าอย่างผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะ
1: อ
0: ยู่กัน2คนเนี่ยแต่ว่า มีคนโทรมาจุ๊โทรมาหลอกก็มีเหมือนกันนะเจ้าก็เป็นห่วงเป็นใยกันเตยนะเจ้าถ้าหากว่าหมอบ้านใจก็สามารถที่จะโทรหาลูกหลานสอบถามกันก่อนได้นะเจ้า
1: แม่นละเจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะย้างกันสักกรรมเจ้าช่วงหน้าปิ๊กมาติดตามของกินลำๆในช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองกันได้ต่อเจ้า

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: นี้ช่วงนี้นะเจ้าช่วงที่2ของรายการ
1: คลิปเด่นคนเมือง
2: เป็นจะได้
0: ยังอยู่เป็นกุ๊กกับทีมกันอยู่เจ้า
2: แน่นอนว่าวันนี้ก็จะมีเมนูอาหารสำหรับข้าวแลงไข่ขึ้นบ่ออกจากที่ไหนยังพอรายการของเขาไว้ได้เพราะว่าเขาทิ้งท้ายเมนูอร่อยข้างแน่นอน
0: เจ้า
2: อย่างเมนูนี้คุณผู้ชมเจ้าเปิ้ลบอกว่าเป็นเมนูที่คนส่วนน้อยเปิ้ลใจยากกินกันมันยากยากกะหรือว่าวัตถุดิบมันหายาก
0: เป็นจะได
2: ้เออมันเป็นจะได้หาลองไปพอในคลิปนี้เจ้าว่าเป็นเมนูอะไร
3: ผมเชื่อว่าหลายคนหลายด้านบ่เคยกินอันเมนูนี่นะถ้าเคยกินก็ส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะเอามาลิ้นไหม้นี่นะไปเผาก่อนก็ว่าไปต้มแต่ว่าถ้าเอามาลิ้นไหม้ไปทอดในส่วนน้อยขนาดนั้นดีเป็นจิ้นหมูไปปิ้งไปทอดแต่ว่าจิ้นแดงจิ้นแห้งจิ้นนี่แทบจะมีไหเอามาใส่เลยไปผมจะไปแปลงกับหนอดซ่ามาลิ้นไหม้ใส่จิ้นแดงจิ้นตุ๊บนี่แต่ก่อนอื่นแล้วนะเฮาอย่าต้องเอานี่เนาะเอามาลิ้นไหม้นี่ไปทอดนี่ครับมันถ้าว่าคนได้เคยไปลวกเอาไปเผานี่นะลองมาทอดพอเค้าเนื้อปลาบอกเลยอย่างเหมาะอย่างล้ําแต่ว่ามันจะใช้เวลาในการทอดน้อยอิ่มได้บ่จิ้นน้อยเหมือนอยู่นี่ทอดมันได้ประมาณนี้ก็ถือว่าได้ละมาแล้วก็หลังจากนั้นนะเฮาจะเอาจิ้นเนาะวันนี้ผมจะเป็นจิ้นแดงครับมันเอามาตุ๊บเนาะผมไปอุ่นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะทําการตุ๊บให้มันแปะๆแบนๆจะเนี่ยครับแล้วก็จะเอามาจีกนะจีกมันเป็นเส้นเป็นฝอยนะบ่ใช่ว่าฝอยง่อยขนาดนั้นครับเนาะเอาหม่อมันพอดีกําเนี่ยก็ง่อยล่ําไปมันก็จะบ่ติดเคี้ยวขําเคี้ยวเนาะจิ้นจะนี่มันต้องติดเคี้ยวให้น้อยก่อนมันถึงจะล่ํามาแล้วก็กํานั้นเฮาก็จะเอาเคียงเอาขวดที่เฮาเตรียมไว้นะให้ทอดจิ้นแดงตุ๊บหอมแดงหอมบัวซอยผักปลอมต้นหอมอุ่ยสักเล็กน้อยแล้วก็ปรุงรสโดยคนได้เลยการปรุงรสนี่แต่ก็จะใส่พริกลาบโอเป้สัก2จ้อนน้ําปลาสู่รสแล้วก็น้ํามะนาวน่ะสัก2กีบ2แว่นบีบใส่ได้เลยสุดท้ายเฮาจะมาเพิ่มความหอมให้น้อยเนาะข้าวคั่วอุ่ยสักเล็กน้อยจะไปใส่นักจะไปใส่หลายนั้นข้าวคั่วน่ะใส่หมกให้พอดีเอาละใส่หมกพอให้มันซาบข้าวคั่วนี่นะกําลังกํามันก็โซะสูนกันมันเข้ากันดีๆนี่เส้นเรียบร้อยแล้วหน้าตาของซ่าสูงเฮาซ่ามะลิดไม่ใส่จิ้นแดงจิ้นตุ๊บอัตระมันถึงอย่างเหมาะอย่างคือเลยเมนูนี้นะมาเข้านึงฮ้อนอยู่ในอันเจิ้นมาเดี๋ยวนี้เนี่ยแปะๆแบนๆให้น้อยนะมันเข้าอ่ะนะมันจะได้กีบง่ายกุดง่ายน้องกําหลวงๆให้น้อยโตๆมาถึงเพชรเหมาะกํานันก็ใช้บริการย้อนไก
2: ่เป็นเมนูที่ตอบโจทย์สำหรับคนมากบริสไหมนะเป็นการครีเอทเมนูขึ้นมาคุณผู้ชมใส่จิ้นแห้งจิ้นตุ๊บตัวมาธรรมดาแต่แต่เลยเมนูนี
0: ้แม่เจ้ากินกับข้าวนึ่งเปิงค่ะนะ
2: อย่าข้าเจ้านี่ซื้อกินเอา
0: ซื้อกินเอาแม่เจ้าปีกล้อแม่นี่เอากันแล้วกัน
2: อย่างเดียวกันแถมได้มาเดียวน
0: ี้
2: เดี๋ยวคุณผู้ชมเรื่องของอาหารหน้าตาอาหารคลิปจะแยกก็สามารถส่งเข้ามาได้เป็นคลิปคุณภาพเลยนะคุณผู้ชมเจ้าเป็นการแชร์ต่อเรื่องอาหารกำกินของคนเมืองบางคนบอกว่ากำกินคนเมืองมีข้าวผักมีข้าวไหมมาจริงเรื่องจีนเรื่องอะไรอย่างจะอี้ก็มีเหมือนกัน
0: สู้ตายเหมือนกัน
2: สู้ตายเหมือนกันเนื้อเหมาะเหมือนกันนะเจ้ามีทำหลากหลายเมนูที่คุณผู้ชมยังมาเคยหันรายการคลิปเด่นเนี่ยจะเป็นการยิบยกเอามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเจ้า
0: ติดตามกันได้ในรายการของเขาคลิปเด่นคนเมืองได้เลยนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพออาหารเหนือเพราะว่าอาหารเหนือเผ็ดไหมเผ็ดก็เป็นจะ
2: ได้แล้วแต่คนมากเนาะ
0: แม่บางคนมักเผ็ดกามักเผ็ดกาก็มีเหมือนกันนะเจ้า
4: อาหารเหนือเผ็ดแต้กครับให้คนเชียงไฮแต่แต้ทำ
5: วันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับคุณแม่
6: มีลาบหมูคั่วแกงอ่อมเนื้อข้าวซอยไก่คั่วแห้งไก่
5: ผมเริ่มจากเมนูไหนดีครับคุณแม่ครับ
6: เผ็ดสุดนี่ลาบหมูคั่ว
5: ขอคุณแม่ชิมด้วยได้ไหมครับ
6: ได้เจ้า
5: ลาบหมูคั่ว
6: เผ็ด
5: เฉยครับคุณแม่ครับยังไม่มีดาเมจคุณแม่เผ็ดแล้วครับ
2: แม่เผ็ด
5: จบแล้วครับทุกคนครับคุณแม่ไม่กินเผ็ดเมนูไหนคุณแม่ขอแล้วครับไม่กินเผ็ดจะไม่กินเผ
4: ็ดอันนี้ให
5: ้1ความอร่อยให้10เหมือนเดิมครับคั่วแห้งไก่เนื้อเผ็ดแกงไก่แกงเป็นไงครับคุณแม
6: ่เผ็ด
5: ใช่ครับแกงอ่อมเนื้อมาครับเดี๋ยวผมป้อนครับคุณแม่
6: พอแล้วไม่เผ็ดหันอีกช้อนไหมแม่ป้อนให้เจ้า
5: ได้ครับมาครับ
2: สรุปคนในคลิปเนี่ยเผ็ดแต่คุณผู้ชมเจ้ามันแล้วแต่คนเนาะเพราะว่าบางคนเปิ้ลก็มากเผ็ดอย่างคนในพื้นที่อ่ะเปิ้ลอาจจะกินมาตั้งแต่น้อยแล้วอยากกินเผ็ดมาตั้งแต่น้อยโดนฝึกตั้งแต่น้อยก็จะชินกับรสชาติเนาะคุณผู้ชมเจ้
0: า
2: แต่ในฐานะนักท่องเที่ยวที่ลูกจากต่างจังหวัดมาคนภาคกลางลูกมาที่ภาคเหนืออย่างคุณผู้ชมมาเจอร้านอาหารดิบๆจะอี้ต้องแจ้งเปิ้ลตุยเนอร์ว่าเฮาบ่กินเผ็ดเฮากินเผ็ดได้

0: ปริมาณขนาดมอกใดเน
1: า
0: ะก็จะได้เป็นการเซฟตัวเก่าตัวกวดแสบท้องนะเจ้า
2: แม่เจ้าขอเผ็ดน้อยนะคะ
0: บางร้านคนบางร้านคนนี่พริกเผ็ดแต่เมื่อก่อนจะมีการแจ้งก่อนอยู่ร้านเนาะว่าใส่พริกน้อยๆเผ็ดนะจ๊ะเอ๊ะ
2: แม่คุณผู้ชมแม่เจ้าก็หันว่ามีร้านอาหารหลายที่หลายตามด้วยกันเด้อที่เป็นผู้ประกอบการคนเมืองเนี่ยแล้วก็ขายกับข้าวเมืองอย่างแล้วยังช่วงเองก็วันเสาร์วันติดนี่นะคุณก็จะร้ายนักท่องเที่ยวก็จะมากเนี่ยนะเจ้า
0: แน่นอนเจ้าว่าช่วงเป็นซีซั่นแอลได้หาของกินได้ยาวๆไปจนถึงแบบว่าพดหลายซีซั่นเลยคุณผู้ชมเจ้า
2: แม่เจ้ายิ่งช่วงนี้ก็ผลไม้กากับข้าวกาผักกากับเต็มตี้ไงคนผลิตก็ออกเต็มตี้เลย
0: อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วนอกจากประชาสัมพันธ์เข้ามาได้นะเจ้าว่าในพื้นที่ของเขายังมีร้านลับอยู่มุมใดจ้องแจงใดที่อยากจะนำเสนอกันพ้องทำคลิปเสียมาให้กันได้นะเจ้าผ่านเพจเฟซบุ๊ก NVT คลิปต่อไปคุณผู้ชมเจ้าไปพอเรื่องอาหารที่มาจากเฮ็ดกันพ้องคนบอกว่าเฮ็ดอะอย่างก็มาหูได้มาหัวมะเพแต่พอเอาไปแกงแล้วคุณผู้ชมเหลือน้อยเดียวเฮ็ดอะอย่างมันคุ้มขนาดนั้นเลยแกลงไปพอแล้วเจ้า
3: หน้าฝนตึงเตื่อนะครับเฮาจะคาดแกงเฮ็ดตัวไหนไปตุบทุกตัวนะครับนี่เลยแกงเฮ็ด5หรือว่าเฮ็ดตับเต่านะครับเฮ็ดตับเต่าหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับหน้าตามันจะอุบาทหน่อยมันจะบ่ค่อยน่าฮักแต่ใดนะครับข้อดีของมันก็คือหัวมันใหญ่นะครับมันใหญ่มากเวลาซื้อมาเนี่ยข้อเสียของมันก็คือแกงละหยอบนะฮะไม่บอกเอาขนาดพอดีแล้วแกงมันหยอบวะนะฮะเราต้องล้างดีๆนะครับไอเฮ็ดตับเต่านี่นะขี้ทรายมันหนักนะครับเราล้างไปเลยประมาณสัก4นิ้วใส่นี้นะครับยอดมะขามนะครับแล้วก็เฮ็ดตับเต่านะจ๊ะวิธีการเนี่ยง่ายมากนะครับตั้งน้ําแล้วก็ใส่น้ําพริกแกงเมืองลงไปนะฮะผมบอกแล้วน้ําพริกแกงเมืองนี่นะเนี่ยได้กูอย่างนะครับคืออย่างเงี้ยเอาน้ําพริกแกงเมืองไปเนี่ยได้หมดนะครับเนาะหลังจากน้ําพริกแกงเมืองมันละลายละนะครับเฮาก็รอน้ํามันฮ้อนชนิดลงไปเลยนะครับใส่ผงปรุงรสแกงลุงแดงเกี๊ยวเมี่ยงนิดหน่อยนะจ๊ะน้ำปลาเห็นน้อยนะครับแล้วก็ปลาร้านิดหน่อยนะจ๊ะลักคนนะครับรอเห็ดมันสุกนะทุกคนสังเกตดูเนอะตอนนี้นะเห็ดเต็มหม้อนะฮะแกงไปแกงมานะฮดละน้อยเดียวละมันหยอบนะฮะกำหน้าผมจะซื้อเห็ดไอ้นี่นะอันมองหัวนี่นะฮะกลัวมันหยอบนะจ๊ะสุดท้ายก็จะใส่ไปยอดมะขามนะครับรอมันสุกก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะจ๊ะแกงเห็ดตับเต่าหรือว่าแกงเห็ด5นี่นะล้ำเหมือนกันนะครับอร่อยเพียงแต่ว่ามันแต่เงี้ยวๆหน่อยไปได้ใครบ่มักก็คือบ่มักไปเลยนะครับไอ้แกงเฮ็ดเนี่ยมันจะมีกลิ่นของดินนิดนึงนะครับใครที่ล้างบ่ดีเนี่ยมันจะสาบดินแล้วก็ดีบ่ดีเนี่ยมีขี้ทรายมีหัดตัวนะอ่ะใครได้ไปก็ล้างดีๆนะครับก่อนจะเอาไปเนี่ยกินนะจ๊ะเรียบร้อยนะครับแกงเฮ็ด5หรือว่าแกงเฮ็ดตับเต่าของเราในวันนี้นะครับมาปานเขา1จุ่มลงไปเลยสู่ Every Body ยอกนะครับเปาะนะฮะส้มๆลำๆนะครับผมเนอะเฮ็ดนี่นะเวลาใครจะซื้อมาเนี่ยซื้อมานักๆนะครับผมบอกเลยเต็มถาดตะกะนะครับแกงได้ถ้วยเดียวแล้วสู มันยอบนะครับผมลองเอาไปเนี่ยพอเด้อสู่เด้อแต่มื้อนี้มีนักอยู่เฮ็ดนี่นะอ่ะสู่ยอก
0: อ่ะคุณผู้ชมเป็นแถม1เมนูเนาะที่ไข่ไก่หนอละก
2: ็
0: มุกมาหาเฮ็ดละกันเนาะคุณผู้ชมเจ้าก็จะหากินจะได้ในช่วงหน้าฝนนั่นก่อน
2: เจ้าแม่นเจ้ายิ่งช่วงนี้ก็นักหลายเนอะเฮ็ดนะแต่ถ้าไปซื้อกินค่ะหรือว่าไปเก็บคนเดียวนี่ก็ต้องห่อดีๆนะเจ้าอันตรายอยู่เหมือนกัน
0: เฮ็ดพิษก็มีเนาะต้องไปกับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนในพื้นที่นะคุณผู้ชมเจ้า
2: แม่นเจ้าฝากกันไว้ตัวเนอะนะเจ้าคลิปต่อไปเปิ้นบอกว่าเรื่องสมมุติเจ้า
0: เป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องสมมุติ
2: แม่
0: สมมุติในสมมุติจะสมมุติเรื่องอะไรอย
2: ่าง
0: เอ๊ะไปพ่อเจ้า
4: ไอ้น้องนี่ไงหมอข่าวจะรอดอ่ะมีหลายคนนะ
5: ไอ้ไอ้อย่างพ่ออย่างกันนะ
4: เอาพ่อผู้นักมวย
5: นักมวย
4: ครับ
5: ดีเลยวันนี้น้องมีเรื่องจะมาถามไอ
4: ้ถามมายังถาม
5: ตอบไอ้ตอบความเป็นจริงได้เลยไอ้แบบใช่เป็นสมมุติบ่ได้เนา
4: ะสมมุติ
5: ถ้าแหมน้อยเฮาเลิกกันแล้วเนี่ยไอ้จะมีคนใหม่ก
4: ็สมมุติถ้าเลิกกันแล้ว
5: สมมุติบ่ได้สมมุติ
4: ไอ้ก็ต้องมีไผ่บ่ได้เด้อมันถึงแล้วเลิกกันไปก็ตึงบ่มีไผแล้ว
5: สมมุติบ่ได้ไอ้ตอบมาได้เลยมันบ่โกรธหรอก
4: ก็มันบ่มีจังให้ตอบได้ใดถึงมันเป็นเรื่องสมมุติมันบ่มีมันก็ตอบบ่ได้อ่ะน้อง
5: มันสมมุติไอ้กู้ได้เลยน้องบ่โกรธน้องสัญญาน้องบ่โกรธถ้าแบบเลิกกันไปแล้วเนี่ยไอ้จะมีคนใหม่ก
4: ็มันจะมีได้อย่างไรกันเมื่อความจริงมันบ่มีมันเฮาสมมุติว่ามีมันก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่าไอ้มีน้องคนเดียวอยู่ในใจมัน

0: ไผมาทดแทนน้องได้แหมแล้ว
1: ก็ถ้าสมมุติว่ามันมีน้องแล้วอ่ะถ้าไอ้แบบง่อมนะไอ้เหงาไอ้ใครได้แบบคนมาอยู่เป็นกู้ตัวอ่ะถ้าไอ้เล็งไขไว้เอ้าถ้าสมมติว่ามันมีน้องละอ่ะ
0: ตอบยากเด้อว่ามันบ่มีแล้วจะให้มันสมมุติว่ามีนะ
1: ก็สมมุติเอาอ่ะใกล้ๆนะสมมุติอ่ะ
0: เอาคือว่าสมมุติเอาไอ้เนาะสมมุติไอ้ก็จะเอาน้องบัวนั่นแหละ
1: ถ้าว่าล่ะมันต้องมีอะอย่างแน่ๆเลยตัวนี้นะถ้าไทม์ไลน์เตือนแล้วว่ามันมีอะยังมียังถ่ายคอนเทนต์แต่ถ้าบอกว่าเลิกกันไปทิ้งคือถึงขายคนแรกคือถึงไอ้ว่า
0: สมมุติอ่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าถ้านี่นะฮะคือเอาไว้แล้วฮะจุถามทิ้งนะทีต้องกูจะอีแน่ทิ้งนี่มันถึง
0: กูแฮบต้องก็บอกตอบกับ
1: ทิ้งนี่สันดานบ่ดีถ้าว่าไว้ละ
0: มันสม
1: มุติหมูนี่นะแต่คบกันมาดีเด็กกี้กับป้ากับพ่อฮู้พี่น้องบัวนี่ฮะว่าล่ะ
0: เออบ่เฮ้ยก็สมมุติอีอ่ะ
2: อันตรายอันตราย
3: ตอบมาว่าบ้านไผมีจะอีนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนาะอาจจะเรียกได้ว่าต้องเปลี่ยนสกิลที่ตัวอันหมู่คุณผู้ชายทั้งหลายก่อนเนาะเพราะว่ามันยิงอยู่กู้กับความกึดนักอยู่ละชอบคิดถึงอนาคตตั้งหน้าที่มันยังหวั่นถึงสุดท้ายได้คำตอบที่แบบพึงพอใจมาเกียดมาเก็บอยู่คนเดียว
2: แม่เจ้าเหมือนได้ว่ากึดถึงนะเหลืออนาคตนะเหลืออดีต
3: อันนี้เปลี่ยนสกิลที่คุณผู้ชายทั้งหลายต้องหับมือคือใดเนาะคุณผู้ชมเจ้าฝากไว้เป็นโจทย์ละกันเน
2: า
3: ะ
2: แม่นจ้า
3: ในช่วงต่อไปคุณผู้ชมเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปวัดสกิลการเป็นคนเมืองกันต่อในช่วงของคนเมืองแต้ก
4: อคนเมืองแต้ก
3: อคนเมืองแต้กอในวันนี้เสนอคำว่า
2: ง่อมเจ้า
3: ง่อมที่แปลว่า
2: หนาว
3: ว้าเวเดียวได้ได้หมดเลยคุณผู้ชมเจ้าภาษา
2: เจ้าพอเล่าวันนี้ฝนตกเป็นดิ้งง่อมดิ้งเหงาร
3: ู้สึกแบบรู้สึกเหงารู้สึกว้าเวแบบโดดเดียวเนี่ยกะ
2: แม่เจ้าประมาณนั้น
3: เจ้าคุณผู้ชมเจ้าสำหรับวันนี้เวลามดเวลาเสี้ยงเห็นแล้วแต่คุณผู้ชมยังติดตามกันต่อได้นะเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงเป็นต้นไปนะเจ้ากับรายการคลิปเด่นคนเมืองจะอีสำหรับวันนี้น้องพี่มีหอยยิ้มพิมพ์หัวใจ
2: กับข้าเจ้าอารตาแชร์ต่อเจ้า
3: ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า

0: จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ
1: มั่นใจว่าผมพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดจะได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
2: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากกลไกเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของกระบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
3: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่

้เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงวันนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป

0: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้นะคะแต่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะซึ่งต้องบอกได้เลยนะคะว่าน้ำตกที่นี่มีขนาดใหญ่และถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สำคัญอากาศเย็นมากๆเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจสำหรับทุกเพศทุกวัยค่ะวันนี้นะคะแต่จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกว่าทำไมที่นี่นักท่องเที่ยวจะต้องมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ

บทบาทของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเราเหมือนเป็นสะพานเชื่อมค่ะระหว่างธรรมชาติที่สวยงามค่ะกับการท่องเที่ยวค่ะโดยที่ทางอุทยานก็จะเป็นในส่วนของข้อระเบียบแล้วก็พื้นที่ใช่ไหมคะแต่ในส่วนของสำนักงานก็จะเป็นการยกระดับกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมวิ่งเทรลหรือปั่นจักรยานค่ะซึ่งตรงนี้เราก็ได้ภูมิประเทศที่สวยงามของที่นี่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการยกระดับศักยภาพของชุมชนค่ะนอกจากเรามีการอบรมชุมชนท่องเที่ยวแล้วเราก็ยังมีการอบรมมัคคุเทศก์น้อยด้วยซึ่งในส่วนนี้ค่ะเด็กในชุมชนหรือว่าคนในพื้นที่ก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการรองรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะก็เสน่ห์และหัวใจของน้ำตกคลองลานเลยนะคะก็ถ้าพูดง่ายๆเลยในมุมก็คือเป็นความยิ่งใหญ่ที่เข้าถึงได้ง่ายค่ะคือเราจะเห็นว่าเมื่อเดินเข้าไปเลยในน้ำตกค่ะจะน้ำตกอุทยานเนี่ยจะสามารถสะกดสายตาคนได้หมดเลยเนาะน้ำตกที่อุทยานแห่งชาติคลองลานนะคะมีความสวยงามแล้วก็ได้ละอองฝนละอองน้ำจากน้ำตกแน่นอนแล้วก็อีกอย่างคือในรอบๆในพื้นที่ของอุทยานนะคะจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงที่ทำให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่ได้สัมผัสกับกลุ่มคนต่างๆด้วยค่ะในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนะคะเราก็จะมีการนำเอาอัตลักษณ์ค่ะของดีของเด่นของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางประวัติศาสตร์นะคะเรามีมรดกโลกทางวัฒนธรรมค่ะก็คืออุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีอาหารมีวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เด่นตรงนี้เราจะนำมาต่อยอดแล้วก็ยกระดับค่ะเพื่อให้เป็นแรงเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้กลับมากินกลับมาชอบกลับมาชิมกลับมานอนค้างที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเหมือนเสื้อที่ใส่วันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อจากชุมชนท่องเที่ยวหนองปริงค่ะเป็นการนำผงศิลาแรงค่ะมาทำเป็นผ้ามัดย้อมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในการยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวค่ะทุกคนกำลังมองหาสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจชาร์จพลังหรือว่าฮีลใจนะคะอยากให้ลองมาเลยที่อุทยานแห่งชาติคลองลานค่ะน้ำตกที่นี่นะคะคือใครมาจะต้องติดใจแน่นอนค่ะก็จังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะ

อุทยานแห่งชาติคลองลานตั้งอยู่ที่หมู่18ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับมีเนื้อที่ทั้งหมด 185,000 ไร่นะครับหรือว่า300ตารางกิโลเมตรนะครับตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคลองลานพัฒนาตำบลคลองน้ำไหลตำบลโป่งน้ำร้อนแล้วก็ตำบลสักงามนะครับได้ประกาศจะตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่25ธันวาคม2525นะครับแล้วก็เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่44ของประเทศไทยนะครับอุทยานแห่งชาติคลองลานเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นป่าอุดมสมบูรณ์นะครับประกอบด้วยป่าติงลังนะครับป่าบุญญพันธ์แล้วก็ป่าดงดิบแล้งนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมากนะครับเช่นหมูป่าเก้งกวางเสือดำเสือดาวช้างป่าแล้วก็เสือโคร่งครับเสน่ห์ที่น่าสนใจของอุทยานแห่งชาติคลองลานก็คือน้ำตกคลองลานนะครับเป็นน้ำตกที่ใหญ่และก็สวยงามนะครับเป็นที่มาของน้ำตกคลองลานก็คือเทือกเขาคุณลานเทือกเขาเขาสวนมากแล้วก็เทือกเขาคลองขุงนะครับไหลมารวมกันเป็นน้ำตกที่ไหลมาจากหน้าผาสูง100เมตรนะครับกว้าง40เมตรนะครับแล้วก็ด้านล่างของน้ำตกจะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่นะครับในช่วงหน้าแล้งหรือหน้าฝนก็สามารถลงไปเล่นน้ำได้นะครับอย่างเช่นในฤดูฝนนะครับก็จะมีน้ำจำนวนมากนะครับน้ำตกไหลลงมากระแทกกับก้อนหินนะครับเกิดเป็นละอองน้ำฟุ้งขึ้นไปในอากาศเมื่อดวงอาทิตย์กระส่องมากระทบเนี่ยจะเกิดจากเป็นลุ้งนะครับส่วนในฤดูหนาวเนี่ยนะครับก็นักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นในบริเวณพื้นป่าแห่งนี้นะครับส่วนในฤดูร้อนนักท่องเที่ยวสามารถมาพักผ่อนเล่นน้ำนะครับคลายร้อนได้ในบริเวณน้ำตกนะครับมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเช่นในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเราก็มีสถานที่จอดรถไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับและเราก็มีเจ้าหน้าที่นะครับคอยบริการจราจรในพื้นที่อุทยานเพราะว่าในพื้นที่ตอนนี้ช่วงเทศกาลเนี่ยนักท่องเที่ยวมาจำนวนเยอะเราก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องตรงนี้ไม่ให้มีการจราจรติดขัดในพื้นที่อุทยานครับก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับถ้าท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานนะครับเช่นการไม่เอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในอุทยานการไม่เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอุทยานแล้วก็การไม่เอาขยะที่ใช้แล้วครั้งเดียวอย่างเช่นถุงพลาสติกเนี่ยเข้ามาในอุทยานนะครับเมื่ออยู่ในอุทยานก็ห้ามส่งเสียงดังนะครับ

0: และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่รณชัยลิ้มภักดีสวัสดิ์หรือพี่แจ็คนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ็ค
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอยากให้พี่แจ็คช่วยแนะนําจุดท่องเที่ยวให้หนูหน่อยค่ะ
1: ถ้าเป็นจุดท่องเที่ยวบริเวณน้ําตกคลองลานเนี่ยเราจะมี3จุดหลักๆเลยนะครับก็คือจุดแรกก็คือตั้งแต่เดินลงมาจากลานจอดรถเนี่ยก็จะเดินตามบอร์ดวอล์คเข้าไปม
0: ัน
1: จะมีเส้นทางที่จะเดินไปถึงน้ําตกได้เลยนะครับระยะทางประมาณ150เมตรนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยไม่ว่าจะผู้ใหญ่คนแก่หรือว่าเด็กๆมันจะมีทางเดินสะดวกสบายนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะเดินเลียบขวาไปนะครับแล้วก็อีกเส้นนึงก็คือเลี้ยวซ้ายอ
0: ัน
1: นี้ก็จะไม่มีเส้นทางเดินที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะต้องเดินเหยียบก้อนหินเหยียบอะไรเข้าไปอันนี้ก็จะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยนิดนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกจุดนึงจุดที่3เลยก็คือส่วนรับประทานอาหารเพราะว่าในน้ําตกเราจะไม่อนุญาตให้นําอาหารแล้วก็เครื่องดื่มหรือขวดพลาสติกเข้าไปในบริเวณหน้าน้ําตกก็จะมีโซนรับประทานอาหารอยู่ตามริมทางนะครับตามริมลําธารข้างซ้ายของลานจอดรถนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเหมาะสําหรับครอบครัวที่จะมาปิกนิกนะครับหรือจะทานอะไรเสร็จแล้วอยากเข้าไปชมน้ําตกก็เดินเข้าไปได้นะครับประมาณนี้
0: ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูกันว่ามีจุดไหนตามที่พี่แจ็คบอกเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะ
1: ครับตามมาเลยครับผม
0: ค่ะพี่แจ็คส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเขามาค่ะเขาจะมาเป็นครอบครัวไหมคะหรือว่าเป็นกลุ่มเพื่อน
1: ก็จะมีทั้งสองแบบนะครับจริงๆมีทั้งแบบครอบครัวกลุ่มเพื่อนแล้วก็มาเที่ยวคนเดียวก็มี
0: ค่ะ
1: ครับบางเดี๋ยวนี้กระแสการเที่ยวคนเดียวก็ค่อนข้าง
0: เยอะนะคะ
1: เยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนเราดูในโซเชียลมีเดียต่างๆเขาจะมีการไปเที่ยวคนเดียว
0: ค่ะ
1: ครับส่วนครอบครัวจะเหมาะกับเที่ยวน้ําตกก็จะเหมาะเกี่ยวกับครอบครัวเช่นกันเหมือนกับว่าพาลูกหลานหรือผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่มานั่งรับประทานอาหารแล้วก็ชมน้ําตกพักผ่อนหย่อนใจนะครับโดยว่าช่วงหน้าร้อนก็จะอยู่ใกล้น้ําตกมันก็อากาศจะเย็นนะคร
0: ับ ค่ะแล้วอย่างนี้ช่วงน้ําตกของเราอะค่ะอุทยานของเราได้มีการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นไหมคะ
1: จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีฮ
0: ะ
1: โดยเฉพาะปีที่ผ่านมาเราเพิ่มไปเกือบ 500,000 คนนะครับในปี2568แล้วก็ปีนี้ปีงบประมาณ2569เนี่ยก็เพิ่มขึ้นน่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีกนะครับ
0: แล้วอย่างนี้เรามีมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างคะ
1: ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาเยอะๆเราจะมีแหล่งเที่ยวเพิ่ม
0: ค่ะ
1: ก็คือในอุทยานชักของลานเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่3แหล่งนะครับที่นี่เลยก็คือน้ําตกของลานนะครับอีกแหล่งนึงก็คือน้ําตกคลองน้ําไหลนะครับแล้วก็อีกแหล่งนึงก็คือคลองสนมากนะครับซึ่งสามารถกระจายนักท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆเพื่อลดความแออัดของน้ําตกคลองลานได้นะครับก็คือในวันเดียวเนี่ยเราสามารถไปได้3ที่เลยนะครับซื้อบัตรครั้งเดียวก็คือซื้อที่คลองลานหร
0: ือ
1: ที่คลองไหลหรือคลองสนมากซื้อที่ใดที่1แล้วเราไปได้3ที่เลยโดยไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นเหมือนแพ็คเกจเลยนะคะ
1: ครับแต่ว่าต้องในวันนั้นวันเดียว
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วอย่างงี้เราได้มีอย่างถ้าเรื่องของมาตรการผ่านไปแล้วเรามีในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไหมคะ
1: อ๋อถ้าเรื่องนี้ก็เราให้ความสําคัญก็คือจะมีเจ้าที่คอยดูแลนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงนะครับต
0: ั
1: ้งแต่ขับรถมาจนถึงหน้าด่านเลยนะครับเราก็จะมีรปภ.ตรงหน้าด่านนะครับข้างในก็จะมีรปภ.ตรงสํานักงานนะครับมาถึงลานจอดด้านในก็จะมีรปภ.อีก2จุดก
0: ็
1: คือตรงป้อมพยาบาลตรงนั้นก็จะสามารถช่วยเหลือและประถมพยาบาลนักท่องเที่ยวได
0: ้
1: อีกจุดก็คือตรงป้อมขอนไม้เลยนะครับรวมถึงเจ้าที่ตรงป้อมขอนไม้ก็จะเข้ามาเช็คข้างในเรื่อยๆครับเผื่อมีนักท่องเที่ยวรับบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เรียกได้ว่ามีความปลอดภัยไปด้วยนะคะคือท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องของอุบัติเหตุเลยแต่สุดท้ายก็ยังต้องดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าการที่ไม่เจ็บป่วยเนี่ยดีที่สุดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วเราจะมีจุดไหนนะคะที่เป็นจุดอันซีน
1: อันซีนเลยเราก็ต้องเดินเข้าไปอีกประมาณจากจุดนี้ไปประมาณ50เมตรเองฮะตรงน
0: ั้
1: นจะเห็นน้ําตกแบบอลังการแล้วก็มันจะมีไฮไลท์นึงก็คือก้อนหินยักษ์นะครับก้อนหินยักษ์คล้ายๆกับจระเข้ตัวใหญ่ๆจระเข้ยักษ์กําลังโผล่ขึ้นมากินน้ําเลยคร
0: ับ
1: เป็นอันซีนของลานเลยก็ว่าได้ฮะคือมาชมจระเข้ยักษ์กินน้ำคร
0: ับ
1: ผม
0: เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูจระเข้ยักษ์กินน้ำกันเลยค่ะ
1: ครับผม

0: ะก่อนที่เราจะไปค่ะตรงนี้คือศาลอะไรอ
1: ันนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับซ
0: ึ
1: ่งตั้งแต่ตอนก่อตั้งอุทยานใหม่ๆเลยนะครับก
0: ็
1: คื เป็นศาลเพื่อสร้างในความให้ยึดเหนี่ยวจิตใจของเจ้าที่แล้วก็เป็นที่สักการะของนักท่องเที่ยวด้วยครับเหม
0: ือ
1: นกับว่าเป็นที่พึ่งทางใจได้ด้วยครับเหม
0: ือ
1: นกับว่าช่วยปกปักรักษาคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อให้เรามีความอุ่นใจเวลามาเที่ยวหรือว่านักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์พักแรมก็จะเหมือนกับว่าขอพรหรือว่าคุ้มครองรักษาความปลอดภัยอะไรประมาณนี้ครับ
0: เคยมีคนมาขอแล้วได้เลขเด็ดไปไหมคะ
1: เลขเด็ดก็ส่วนใหญ่จะเป็นต้นตะเคียนฝั่งนู้น
0: ครับ
1: แต
0: ่
1: ตรงน
0: ี้
1: ก็มีเหมือนกันนะฮ
0: ะ
1: ก็จะมีนี่ก็คืออาจจะมาแก้บนหรือว่าเป็นความสมหวังที่ได้พรนั้นก็เอาพวกน้ำแดงหรือว่าผลไม้มาสักการะหรือแก้บนนั่นเองม
0: ี
1: เคสใหญ่เคยถวายหัวหมูเก้าหัวอะไรประมาณนี้ครับ
0: แต่ว่าอาจจะได้โชคใหญ่นะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวต่อไปจะไปดูต้นตะเคียนที่พี่แจ็คบอกใช่ไหมคะ
1: ครับต้นตะเคียนก็จะต้องเดินไปอีกฝั่งนึงนะครับแต่ถ้าฝั่งนี้เราจะเข้าไปสู่ตรงจุดไฮไลท์น้ำตก
0: เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูไฮไลท์ของน้ำตกกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีความสวยงามขนาดไหน

0: ค่ะพี่แจ็คแล้วตรงนี้นะคะก็คือจุดที่เป็นจุดอันซีนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนมาแล้วต้องไม่พลาดครับจุดนี้เลยจะเห็นน้ำตกชัดเจนแล้วก็ถ่ายรูปคู่น้ำตกได
0: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คือเวลาที่น้ำตกเขาตกลงมาค่ะช่วงไหนที่เป็นช่วงที่สวยที่สุดคะ
1: ช่วงสวยที่สุดก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงต้นธันวาคมนะครับช่วงนั้นจะสวยมากเป็นช่วงพีคที่สุดของน้ำตกทองลายครับ
0: แล้วอย่างนี้ค่ะเรามีเวลาเปิดปิดของอุทยานไหมคะ
1: เปิดให้เข้าตอน8โมงเช้าแล้วก็ปิดการท่องเที่ยวเวลา 16.30 แต่ว่าน้ำตกอ่ะเข้าได้จนถึง6โมงเย็นนะครับ
0: ค่ะถ้าสมมติว่าเผลอเข้าเกินเวลาหรือออกแบบว่าช้ากว่าเวลาจะเจออะไรไหมคะ
1: อ๋อถ้าเกิดว่าในตัวน้ำตกเนี่ยในบริเวณน้ำตกเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาหากินของสัตว์ป่านะครับคือหลัง6โมงเย็นเราจึงไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนสัตว์ป่านั่นเองครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้เรามีข้อกำหนดหรือว่ากฎอะไรที่ต้องให้นักท่องเที่ยวพึงปฏิบัติไหมคะ
1: สิ่งแรกๆเลยก็คือห้ามส่งเสียงดังนั่นเองนะครับมันจะเป็นการรบกวนทั้งสัตว์ป่าและก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวด้วยกันนั่นเองแล้วก็หลักๆก็คืองดการนำภาชนะที่ทำด้วยโฟม 100% เราไม่ให้เข้าเลยนะฮะแล้วก็พวกพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอันนี้ก็ไม่ให้เอาเข้าเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอาจจะเป็นมลภาวะมลพิษแล้วก็เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าด้วยและอีกอย่างก็คือพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็ห้ามโดยเด็ดขาดเลยสำหรับนักท่องเที่ยวสายดื่มนะครับก็รบกวนว่าห้ามนำเครื่องดื่มพวกนี้เข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวที่เคยมาหรือว่ายังไม่เคยมาบ้างไหมคะ
1: สำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาแนะนำเลยครับควรจะมาอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าน้ำตกคลองลานเนี่ยสวยเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับแม้ทั้งชาวต่างชาติก็ยังต้องมาเยือนนะครับแล้วก็ช่วงที่แนะนำเลยก็คือ เดือนพฤศจิกายนนะครับจนถึงต้นเดือนธันวาช่วงนี้น้ำตกจะสวยที่สุดนะครับแต่จริงๆแล้วเราเที่ยวได้ทั้งปีนะครับแม้จะมาช่วงฤดูแล้งเราก็ได้ความรู้สึกของพื้นป่าที่เป็นอีกแบบนึงก็คือช่วงฤดูแล้งจะเป็นพวกป่าที่มันจะเปลี่ยนสีนะครับจะเป็นสีแบบสีส้มสีแดงเป็นเหมือนเที่ยวต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวกิ่งวังช้างอันนี้จะมองเห็นน้ำตกมุมสูงใช้ระยะเวลาเดินขึ้นไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับเป็นจุดที่คนชอบขึ้นไปชมตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้มันจะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกในจุดเดียวเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมาท่องเที่ยวเชิงอุทยานแห่งชาติที่เป็นธรรมชาตินะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งจุดสำคัญเลยนะคะที่ต้องมาเก็บเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่ดีตรงนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเรามีบ้านหรือว่าห้องพักไหมคะ
1: มีครับในอุทยานแห่งชาติคลองลานเนี่ยเราจะมีบริการที่พักอยู่สองแบบก็คือกางเต็นท์แล้วก็บ้านพักนะครับในรูปแบบแรกก็คือการกางเต็นท์เราจะมาเช่าที่อุทยานก็ได้นะครับหรือมีเต็นท์มาเองเราก็สามารถที่จะมาเสียแค่ค่าบริการถ้ามีเต็นท์เองเสียแค่คนละ30บาทต่อคืนเท่านั้นเองแต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวไม่มีเต็นท์ก็สามารถเช่าอุทยานได้โดยอุทยานมีทั้งเต็นท์และก็เครื่องนอนให้นะครับโดยราคาเช่าเต็นท์นี่จะอยู่ที่225บาทต่อคืนนะครับส่วนชุดเครื่องนอนก็จะมีทั้งหมอนผ้าห่มนี้จะเป็นถุงนอนนะครับแล้วก็แผ่นรองนอนชุดละ60บาทเองนะครับในส่วนของบ้านพักเราจะมี2แบบก็คือบ้านที่เป็นห้องแอร์และก็ห้องที่เป็นพัดลมนะครับโดยห้องแอร์เราจะพักได้3ท่านนะครับมีเตียง3เตียงแล้วก็พักได้คืนนึง 1,500 บาทนะครับส่วนห้องพัดลมคืนนึงจะพักได้2คนราคา600บาทแต่ถ้ามาในช่วงวันจันทร์ถึงพฤหัสเราจะลดอีก 30% คือจันทร์ถึงพฤหัสจะเป็นวันธรรมดาที่ไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับจะลดอีก 30% นะครับ
0: ค่ะมีช่องทางการติดต่อเพจหรืออะไรไหมคะ
1: ถ้าจะจองบ้านพักเรามีระบบจองก็คือเข้าไปที่เว็บของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เลยหรือจะทักมาในอินบ็อกซ์ของเพจอุทยานแห่งชาติก็ได้นะครับหรือมีเจ้าที่จองให้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เพจของอุทยานแห่งชาติก็เซิร์ชง่ายครับว่าอุทยานแห่งชาติของลานนี้เลยจะมีแอดมินคอยตอบนะครับ
0: ค่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อผ่านเพจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่แจ๊คขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

่ไหลจากพื้นป่าสู่ม่านน้ำขนาดใหญ่สูงกว่า100เมตรที่นี่คือน้ำตกคลองลานความงดงามกลางธรรมชาติของจังหวัดกำแพงเพชรไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนเล่นน้ำหรือสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดน้ำตกคลองลานคืออีกหนึ่งสถานที่ที่ทำให้เราได้หยุดพักจากความวุ่นวายแล้วปล่อยใจไปกับเสน่ห์ของธรรมชาติอย่างแท้จริงวันนี้แต่และทีมงานรายการเมืองไทยดีๆขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดมีอย่ายุให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละนักกำนี้เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่นก็ติดต่อมาเพิ่นให้ได้เบอร์แต่เขาบอกว่าถ้าอยากเป็นข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิ่นนะคะ
0: อ๋อแล้วมันตรายแปลงก่อ
1: แสนหนึ่ง
0: ฮะ
1: แสนหนึ่ง
0: แสนเลยจ้ะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาฮื้อล้ำเหลือนักแต่นักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
1: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบอน้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้าน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจะลิดนะคะเจ้า
0: เออถ้าลูกคือจะอี้มันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างไรเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจี้กะเออคนแบบเดียวจ้ะไม่อย่างใดดีอะถ้าเอาตังค์ไปเพิ่นแล้วเปิ้นจะเพิ่นผ่านก่อ
1: สอบเอาเจ้า
2: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: เอาแล้วก็คนพร้อมแล้วแม่งก็
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาฮึกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
2: บ้ากด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีติโอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไวบ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยเจ้าปูป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บคอฮื
4: ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งไหมไทยจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและจัดตั้งกรมหม่อนไหมเพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทยจนถึงปัจจุบัน

ป็นที่ทราบกันดีนะคะว่ากรมบอลใหม่ค่ะตั้งตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งในส่วนของกรมบอลใหม่นะคะก็มีทั้งหมดด้วยกัน25ศูนย์บอลใหม่ทั่วประเทศค่ะซึ่งจังหวัดศูนย์บอลใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเราก็เป็นหนึ่งใน25ศูนย์ค่ะซึ่งในส่วนของพระพันปีหลวงนะคะก็ได้ให้กรมบอลใหม่ค่ะดูแลรับผิดชอบงานด้านบอลใหม่ทั้งระบบค่ะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำค่ะซึ่งก็ทำหน้าที่ในส่วนของการส่งเสริมนะคะการปลูกบอลเลี้ยงไหมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะนอกจากจะปลูกบอลเลี้ยงไหมแล้วนะคะศูนย์บอลใหม่ของเรานะคะก็ยังส่งเสริมในเรื่องของการสนับสนุนท่อนพันธุ์บอลค่ะส่งเสริมไข่ไหมพันธุ์ดีค่ะรวมไปถึงในส่วนของการทำในเรื่องของการเลี้ยงแล้วก็นำไปสาวเป็นเส้นไหมค่ะรวมถึงในเรื่องของการฟอกย้อมสีซึ่งในปัจจุบันนะคะเราก็ให้เกษตรกรนะคะฟอกย้อมสีธรรมชาติในพื้นถิ่นของเขาเรียกว่าสีธรรมชาติพื้นถิ่นนะคะแล้วก็ในส่วนของการทอผ้าค่ะแล้วก็รวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมอญไหมค่ะพระองค์ท่านนะคะก็คือได้เสด็จพระราชดำเนินตามนายหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะไปยังถิ่นทุรกันดารนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมการปลูกมอญเลี้ยงไหมนะคะมีพระราชดำริให้มีการส่งเสริมการปลูกมอญเลี้ยงไหมมาตั้งแต่ปี2513ค่ะแล้วก็พระองค์ท่านนะคะก็ได้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะแล้วก็พระองค์ท่านได้สืบสานในเรื่องของการ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าซึ่งเป็นอาชีพตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะถ่ายทอดสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็พระองค์ท่านได้จัดตั้งกรมหม่อนไหมนะคะเพื่อให้ดูแลงานหม่อนไหมทั้งระบบค่ะ

ถ้าพูดถึงในส่วนของศูนย์บรรหมายเฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะก็คือจัดตั้งเมื่อปี2532ค่ะซึ่งเกิดจากที่เกษตรกรนะคะก็ได้ร้องขอให้รัฐบาลนะคะจัดตั้งงานเพื่อส่งเสริมอาชีพงานด้านหมอนไหมค่ะในพื้นที่จังหวัดตากค่ะแล้วก็ในปีพ.ศ. 2533ค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะก็ได้ตั้งในส่วนของสถานีทดลองหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติตากค่ะในส่วนของศูนย์บรรหมายเฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะก็รับผิดชอบอยู่4จังหวัดด้วยกันค่ะก็มีจังหวัดตากค่ะจังหวัดกำแพงเพชรค่ะจังหวัดพิจิตรค่ะแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

0: ในส่วนของศูนย์พระใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะก็ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะคะโดยการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง4จังหวัดนะคะแล้วก็มีการนำไข่ไหมไปให้กับเกษตรกรค่ะแล้วก็ส่งเสริมการสาวเส้นไหมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะการฟอกย้อมการทอผ้ารวมไปถึงในเรื่องของการส่งเสริมโครงการพระราชดำริค่ะซึ่งจังหวัดตากของเรานะคะก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จที่อำเภอพบพระจำนวน8ครั้งค่ะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งพระองค์ท่านนะคะก็มีพระราชดำริแล้วก็พระราชทานเงินให้กับเกษตรกรนะคะเพื่อทำในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่อำเภอพบพระค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเกษตรกรก็ยังดำรงอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536ค่ะที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเงินแล้วก็ทำให้เกิดอาชีพเกิดรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพบพระค่ะนอกจากอำเภอพบพระแล้วนะคะในส่วนของศูนย์หม่อนไหมเราก็ยังมีโครงการศิลปาชีพที่อำเภออุ้งผางค่ะจังหวัดตากนะคะซึ่งก็จะเป็นศิลปาชีพมะโอโปะค่ะนอกจากโครงการพระราชดำริด้านศิลปาชีพแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของโครงการพระราชดำริอื่นๆก็อย่างเช่นที่โครงการหลวงเรือตอค่ะซึ่งศูนย์หม่อนไหมเรานะคะก็ได้เข้าไปส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้าให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่อยู่บริเวณโครงการหลวงเลอตอค่ะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ห่างไกลในชนบทซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้น้อยประสบปัญหาความยากจนจึงทรงตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างอาชีพเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยทรงพระกรุณาปลดเกล้าปลดกระหม่อมให้ส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่ประสบนิกรสนับสนุนอาชีพด้านหัตถกรรมไหมลวดลายต่างๆมาตั้งแต่ปี2513จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
2: คือจะได้ล้าจากความรู้จากหมู่สูงหมู่ไหมเขาจะมาสงย่องสีธรรมชาติแล้วก็เอาเส้นใยไหมมาให้ทอคู่กับใยกันช

0: ็นสมาชิกปะผ้าเจ้าเขาให้ไม่หลวงนับเป็นสมาชิกทอผ้าใหญ่กันชงด้วยค่ะเป็นสมาชิกมา30กว่าปีแล้วเป็น34ปีแล้วค่ะคือที่นี้เราทอผ้าอยู่ก็มีศิลปะอาชีพเขามาส่งเสริมเราไม่หลวงเขามาส่งเสริมเราแล้วก็เราทอมาก็มีกลุ่มปลูกหมองเลี้ยงหมายมาส่งเสริมเราให้เราย้อมสีธรรมชาติเป็นสีแดงเป็นสีเขียวอย่างนี้มาทอผ้าใยกันชงค่ะ
1: ภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เข้ามาในตรงนี้นะคะถึงจะได้เข้ามาเพียงแค่นิดหน่อยก็ยังดีค่ะเราภูมิใจเราอยากเข้ามาตั้งแต่นานแล้วแต่ไม่มีโอกาสนะคะเพราะว่าเราแต่ก่อนเราไม่ได้เลี้ยงไหมไม่ได้ทำไหมเนาะเพราะพันปีท่านตรงงานไหมใช่ไหมคะพอดีศูนย์มอนไหมเห็นแม่ทอผ้าเนาะทอประจำก็เลยเข้าไปสนับสนุนการเลี้ยงไหมค่ะแล้วก็เลี้ยงไหมแล้วก็ทำเส้นไหมค่ะ
2: พระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์และการสืบสานภูมิปัญญาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมไทยให้คงเป็นเอกลักษณ์ของชาติและช่วยให้ราษฎรมีรายได้เสริมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้รวมหน่วยงานที่มีภารกิจด้านหม่อนไหมจากกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นหน่วยงานเดียวกันและขอพระราชทานชื่อว่าสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการและบริหารจัดการด้านหม่อนไหมให้เป็นไปอย่างครบวงจร
3: จะพูดถึงจุดเด่นของศูนย์ไม้เฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะก็ศูนย์ไม้เฉลิมพระเกียรติตากของเราก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการส่งเสริมงานโครงการพระราชดำริค่ะซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะก็จะมีทั้งส่งเสริมในเรื่องของโครงการศิลปาชีพนะคะส่งเสริมในเรื่องของโครงการหลวงบนพื้นที่สูงนะคะรวมไปถึงในส่วนของโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของโครงการกำลังใจนะคะแล้วก็คืนคนดีสู่สังคมค่ะซึ่งโครงการที่กล่าวมานี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่พระบรมวงศานุวงศ์นะคะได้พระราชทานโครงการนี้เพื่อที่จะทำให้ศูนย์ใหม่เฉลิมพระเกียรติของเรานี้นะคะได้ไปสืบสานงานของพระองค์ท่านเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็ผู้ที่ด้อยโอกาสค่ะมีอาชีพนะคะแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนค่ะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงนะคะของศูนย์ใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเราก็คือมีการส่งเสริมในเรื่องของชาติพันธุ์ค่ะเพราะว่าจังหวัดตากของเรานะคะก็มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ค่ะซึ่งก็มีทั้งชนเผ่ากะเหรี่ยงชนเผ่าม้งค่ะซึ่งผ้าที่ได้อ่ะค่ะก็คือจะมีความแตกต่างกันค่ะแล้วก็ซึ่งมันก็จะมีลักษณะที่เขาเรียกว่าการทอด้วยกี่เอวค่ะซึ่งในอดีตค่ะก็คือเกษตรกรนะคะเขาก็จะใช้เส้นฝ้ายหรือว่าเส้นใยประดิษฐ์นะคะในปัจจุบันนะคะในส่วนของศูนย์ไม้เฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะก็ได้เข้าไปส่งเสริมในเรื่องของนำเส้นไหมนะคะเข้าไปผสมกับเส้นใยที่เกษตรกรทำอยู่นะคะก็เพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าด้วยค่ะแล้วก็เราก็พยายามให้เกษตรกรนะคะก็คือทอผ้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อได้รับตรานุบยุงพระราชทานค่ะซึ่งก็เป็นตรานุบยุงที่พระราชทานที่

0: หรือว่ามีหน่วยงานไปส่งเสริมไปอะไรนี้ก็
1: ด้วยกว่าที่เป็นใหญ่กันชงทั้งหมดเนาะเป็นผ้าไหมนี่คือจะสวยกว่าเส้นใยไหมจะนุ่งจะสวยกว่าค่ะผ้าไหมที่เราอยู่นี่คือเราจะทอเป็นผ้าพันคอเนาะแล้วก็ผ้าคงไหลนี่นึงคือจะสวยค่ะสวยกว่าที่เป็นผ้าใยกันชงนี่คือก็สวยเหมือนกันแต่ผ้าแข็งถ้าเป็นผ้าไหมนี่ทอใยกันชงนี่คืออาจจะขายดีกว่านะคือเราต้องทอตลอดคือเราจะปลูกเยอะมากแล้วก็เราจะล่อให้คนอื่นเขาเอาไปต่อเนาะผู้สูงอายุเอาไปต่อแล้วก็เขาต่อได้เท่าไหร่เราก็ปังแล้วทอต่อได้เท่าไหร่เราปังแล้วทอคือจะทอตลอดปีไม่มีวันที่ขาดไม่มีวันที่จะอยู่คือจะทอตลอดคือทุกคนจะมาลวงทอก็มีเยอะขึ้นแต่ทุกวันนี้ก็มีบริษัทที่เขาามารับซื้อก็ครั้งนึงเขาก็รับประมาณ700 800มงอย่างนี้คือจะเยอะขึ้นเราต้องรีดทอแล้วก็ต้องทอจริงๆจะได้แบบนั้นค่ะ

0: ก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งป้าลีก็ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดกับพระองค์ท่านก็คือตรงนั้นเราไม่รู้ว่ายายกัญชงนี่เราก็ทางมาตั้งแต่อายุ13ปีแล้วเนาะแล้วก็ตรงที่เราไปเข้าเฝ้าจังไม่ค่อยได้แต่ประมาณอายุ20กว่าปีค่ะแล้วก็ได้เอาผ้ากัญชงชิ้นหนึ่งป่าลายชอขาวแล้วก็ไปถวายให้ท่านแล้วก็เราก็ไม่เก่งอะเนาะไม่ได้เรียนหนังสือก็พูดไม่เก่งแล้วก็ไปได้เข้าเฝ้าก็ยิ่งรู้สึกว่าเกรงๆกลัวๆอะไรเนาะแล้วก็แม่หลวงของเราอ่ะสง่างามมากเลยแล้วก็นั่งใกล้เชียร์เขาแม่หลวงถามว่าย้ายมาจากไหนย้ายมาจากองค์ผางค่ะแม่หลวงก็ถามว่าที่องค์ผางชังมากใช่ไหมตอนนั้นป้าลียังไม่รู้ว่าคางที่ว่าชังนี่คืออะไรก็เลยตอบท่านไม่ได้ แล้วก็ท่านถามว่านี่ผ้าชิ้นนี้ผ้าอะไรป้าลีก็บอกว่าผ้าใยกัญชงท่านก็บอกว่าผ้าใยกัญชงสวยมากเลยนะกลับไปแล้วทอเยอะๆแล้วก็ปะไลชาวเขาส่งให้เม่ตลอดได้ไหมท่านผู้เมนี้ก็ต่อว่าค่ะได้ค่ะก็ต่อได้แค่นี้อะค่ะก็หลังจากนั่งมาก็คือปัทถังกงเนาะพี่หมอเขาเป็นหัวหน้าศิลปะเขาเป็นหัวหน้าที่ทุกคนปั่นลายแล้วก็จะส่งไปที่เขาแล้วเขาเป็นคนตั๋วแล้วก็ส่งไปอะไรก็กลับมาก็พวกเราก็ตั้งกงทอผ้าใหญ่กันชงนี้แล้วก็จากที่เดิมนี่เราปลูกแค่สองงามสามงามทอผ้าแต่เราจะได้รับสั่งแล้วกลับมาเราก็ปลูกหนึ่งไร่สองไร่ปัจจุบันก็ปลูกเยอะไปถึง200ไร
1: ่เรารับ6ครั้งค่ะไม่ใช่ว่าทุกครั้งเราจะไปใกล้ชิดพระองค์เนาะพระองค์ก็เดินมาแบบนี้เดินพูดจาให้ทุกคนแบบนี้ไปพักที่ศาลาทรงงานแล้วคือแต่ละคนจะเข้าไปเฝ้าที่ศาลาทรงงานคือทุกทีที่พระองค์ท่านเสด็จมานี่คือจะมาเหมือนกันหมดเลยมานี่คือจะมาเหมือนกันจะเคยกับราษฎรคนนี้คนนู้นเคยไปถึงศาลาทรงงานคือเราจะรับมาที่สุด

0: เราพูดไม่ออกนะคือเราน้ำตาไหลน้ำตาจะไหลตลอดคือพระองค์ท่านจะสวยงามพูดจาก็ดีมากเราเห็นพระองค์ท่านเราก็น้ำตาไหลไม่มีใครสองค่ะเรารักของเราเองเลยคือเราไปเจอพระองค์ท่านแล้วเรารักพระองค์ท่านมาเลยคือทุกครั้งพระองค์ท่านเสด็จมาเราก็ลามาที่สุดถึงปัจจุบันนี้เรายังลาเหมือนเดิมพระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่เรายังลาเหมือนเดิมคือเราจะทอผ้าเรานึกถึงพระองค์ท่านเนาะคือเราอาจจะทอดนิดนึงแต่เรานึกถึงหน้าพระพักตร์ของพระองค์ท่านที่เสด็จมาเราก็ลุกขึ้นมาสู้มาทอใหม่คืออย่างนี้ทุกทีเราไม่มีวันที่จะทิ้งได้คือเราคิดว่าพระองค์ท่านละสิ่งนี้แล้วเราต้องยังไงต้องทอให้ได้เราจะทอให้ถึงวันสุดท้ายที่เราไม่มีลมหายใจอยู่ในโลกนี้เราก็คิดแบบนี้ทุกวันค่ะ
1: ด้วยพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของประเทศไทยและพระเกียรติคุณอันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการหม่อนไหมทั้งในและต่างประเทศประกอบกับการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้งประสบนิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงพร้อมใจกันถวายพระสมัญญาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2555ในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบเมื่อวันที่14สิงหาคม2555
2: เราก็รู้สึกดีใจมากเลยว่าของเราอยู่ในมือเราแต่ว่าเรายังไม่มีแม่เราก็ยังไม่รู้ว่ามีค่าเท่าไหร่แต่ถ้าเราเจอแม่แล้วแม่สอนให้เรารู้ว่าผ้าของเราเล็กๆเช่นนี้มีค่ามากมายแล้วก็เป็นของมีค่าที่สุดที่แม่หลวงของเราท่านชอบแล้วท่านรับสั่งให้เราทางเยอะๆก็ดีใจมากเลยค่ะ
0: พระพันปีหลวงเสด็จมานี่คือจะยิ้มแล้วก็ใส่หมวดสีแดงแล้วแม่หมอจะจังทุกครั้งทุกวันทุกที่ทุกทางว่าพระพันปีหลวงเป็นแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้พูดจาแบบนี้คือดีทุกอย่าง
2: ถ้าพูดถึงแบบนี้ก็แม่ก็ไม่มีอะไรเทียบแม่ได้เลยค่ะเหมือนทุ่นลงหายใจเลยค่ะไม่มีอะไรที่จะมาแทนที่แม่หลวงของเราได้เลยค่ะ
0: เรารู้สึกว่าเขาน่าจะเห็นว่าเราทอเป็นเราทอทุกอย่างตามที่เขาบอกเนาะเขาเลยชิงเราไปเราก็รู้สึกดีใจนะเป็นภาคของใจมากที่ได้ไปทอที่ในวังทุกครั้งค่ะ
3: สงสารค่ะสงสารแล้วก็มีความภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นที่เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะคะทั้งสองท่านค่ะค่ะไม่บอกไม่ถูกนะคะแต่รู้สึกว่ารักและก็ภูมิใจมากที่ได้เกิดมาที่แผ่นดินของท่านค่ะถ้าพูดถึงพระองค์แล้วมันก็ฉันร้องไห้ค่ะค่ะมันบอกอะไรไม่ถูกมันจะบอกว่าเป็นเหมือนพ่อแม่เราไหมมันแต่มันก็ไม่ใช่มันเหมือนเหนือพ่อแม่ของเราขึ้นไปนะคะ
4: ค่ะ
3: ก็จะทำงานตรงนี้ไปตลอดไปนะคะจนกว่าจะทำไม่ได้แล้วก็จะถ่ายทอดให้ลูกหลานต่อไปนะคะ
5: ก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าในส่วนของหนูก็คือได้อยู่กลุ่มงานถ่ายทอดงานบริการวิชาการแล้วก็เทคโนโลยีหม่อนไหมค่ะก็คือในส่วนของหนูจะรับผิดชอบโครงการ สร้างทายาท

0: คนใหม่ในโรงเรียนค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่แล้วค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาทำงานตรงนี้ในยังมีเรื่องของการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตานุกยูงพระราชทานค่ะที่ก็เป็นการพัฒนาคุณภาพของการทอผ้าไหมให้มีคุณภาพค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าบางพื้นที่ค่ะที่เราเข้าไปส่งเสริมเนี่ยบางกลุ่มเขายังเลี้ยงไหมแบบจากภูมิปัญญาดั้งเดิมเราก็ได้เข้าไปพัฒนานำเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมหรือว่าการผลิตหมอนไหมให้ได้มาตรฐานเนี่ยเข้าไปพัฒนาเขาให้เขามีผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นมีผลผลิตที่มีปริมาณมากขึ้นค่ะ
1: ในส่วนตัวนะคะก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะคะที่ได้เข้ามาเป็นข้าราชการของกรมหมอนไหมค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเองนะคะก็คือจะรับราชการมาก็19ปีค่ะแล้วก็ได้ตอนที่อยู่กรมหมอนไหมนะคะก็คือเมื่อก่อนอยู่ทำงานอยู่ส่วนกลางที่กรมหมอนไหมนะคะก็ได้รับผิดชอบในส่วนของโครงการพระราชดำริมาตลอด10ปีค่ะแล้วก็เพิ่งจะย้ายมาที่อยู่ที่ศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะได้2ปีซึ่งก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็จะพยายามสืบสานงานของพระองค์ท่านในส่วนของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการเลี้ยงไหมนะคะแล้วก็การทอผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านได้เผยแพร่ผ้าไหมไทยของเรานะคะไปอย่างทั้งในและต่างประเทศทำให้มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เราก็จะส่งเสริมเกษตรกรนะคะให้เขามีอาชีพมีรายได้แล้วก็สืบสานงานของพระองค์ท่านสืบต่อไปค่ะ
0: ตั้งใจที่จะในฐานะที่เป็นนักวิชาการเกษตรนะคะก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้นักเรียนหรือว่าเกษตรกรก็ตามเนี่ยมีการพัฒนาการปลูกหมอนเลี้ยงไหมการทอผ้าการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐานต่อไปค่ะเพื่อที่จะเป็นความต้องการของตลาดค่ะแล้วก็ให้เขามีอาชีพแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงต่อไปค่ะ
2: ต่างคนต่างก็ร้องไห้เนาะแม่ก็ไปเอาลูดไถของพระองค์ท่านมาเกาะไว้ก็ร้องไห้เลยเราเห็นเขาอยู่ในทีวีเราก็ไปเอาลูดไถพระองค์ท่านมาเกาะไว้เราก็บอกว่าเขาบอกว่าแม่ไม่อยู่แล้วเราก็ร้องไห้กันใหญ่อันนี้ป้าหมอจะบอกแม่ว่าถ้าหากว่าแม่ไปอยู่บนสวรรค์แต่ขอให้แม่หางมาดูพวกเราทุกคนเถอะนะคือทุกคนยังรักแม่และห่วงใยแม่คิดถึงแม่อยู่ตลอดเวลาค่ะ
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของประเทศไทยและพระเกียรติคุณอันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการหม่อนไหมทั้งในและต่างประเทศประกอบกับการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้

ั้งแต่ท่านประชวนก็ได้เฝ้าอธิษฐานขอให้ท่านหายวันหายคืนแต่เมื่อได้ข่าวท่านสิ้นพระชนม์ก็สร้างความเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่ให้โอกาสแล้วก็ท่านมีโครงการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของเราโดยเฉพาะโครงการร้อยใจรักซึ่งเป็นโครง

การที่อยู่ในโซนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลดีทั้งด้านการศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็จะขอสืบสานปณิธานของท่านในการทำความดีช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นพลเมืองดีสร้างประเทศชาติให้มีความมั่นคงต่อไปค่ะ

ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับป้ากันเป็นประจำนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ดิจิทัลทีวีหมายเลข11เฮาป้ากัน2เตื้อครับมีตอนบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงก่อนนอนก็สามารถติดตามพอก้อยข่าวสารจากรัฐบาลถึงสาวกระทรวงได้ครับวันนี้นะครับโครงการพื้นที่สูงครับจะพาคุณผู้ชมไปแอลกันตีอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับไปฮู้จักเก้าไม้แล้วก็มาเจิญจวนหมู่เฮามาห่วมกันรักษาเก้าไม้รักษาผืนป่าจะเป็นจะได้เดี๋ยวเฮาไปติดตามกันนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บครับคำว่าโควิด19มันปิ๊กมาแหมล่าคุณผู้ชมครับสังเกตได้ตอนนี้ตีทำงานแต่ละตีโรงเรียนแต่ละแห่งนะครับมีคนลาป่วยมีคนบาดสบายเป็นโควิด19กันหน้าขนาดครับรัฐบาลก็เลยต้องมาฝากเตือนย่ำพี่น้องประชาชนนะครับต้องพอกอยสุขภาพกันให้ดีสำหรับในช่วงนี้ครับข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่1มกราคม2569จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับตอนนี้ประเทศไทยนะครับผู้ป่วยโควิด19สะสมเกือบแสนรายแล้วครับที่สำคัญก็คือมีเสียชีวิต14รายตัวกันและมีแนวโน้มการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาตัวเองครับขณะเดียวกันก็ยังปะโรคทางเดินหายใจอื่นๆห่วมตัวบ่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อ RSV ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันครับตอนนี้รัฐบาลก็เลยต้องออกมาแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าเฮือพี่น้องประชาชนยึดลักป่วยพักลดใกล้ชิดหากมีอาการป่วยควรจะต้องพักผ่อนเพื่อเพียงพอหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือสิ่งของห่วมกับผู้อื่นล้างมือมันๆครับแล้วก็ดูแลสถานที่มีอากาศถ่ายเทหากจำเป็นต้องอยู่ห่วมกับคนอื่นก็คงจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยครับโดยเฉพาะเมื่อต้องใกล้ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงหนักกว่าคนอื่นตัวเหมือนกันครับตอนนี้ก็ต้องฝากกันไว้ตัวนะครับสำหรับเรื่องของการดูแลสุขภาพกันครับอย่างที่เปิ้นบอกไว้นะครับเป็นมาตรการป่วยพักลดใกล้ชิดนะครับหน้ากากอนามัยครับแอลกอฮอล์คงต้องพิกมาแหมกามแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าแค่ตัวเลขจากวันที่1มกราคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเกือบแสนรายแล้วนะครับแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตจากโควิด19แหมตัวถึงหมด14รายด้วยกันนะครับก็อันนี้ต้องฝากกันไว้ตัวเหมือนกันหน้ากากอนามัยพิกมาแหมแล้วนะครับทางด้านของนายอันซิดสัมพันธราชครับปลัดกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็ได้มีข้อสั่งการเพื่อกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศครับเฝ้าระวังกวดสอบพฤติการผู้เสพยาเสพติดตามแนวปฏิบัติการนำตัวผู้เสพยาเสพติดดำเนินคดีหรือว่าบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติดครับซึ่งตอนนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งการเพื่อกับผู้ว่าราชการจังหวัดถึง76จังหวัดทั่วประเทศเน้นย้ำฝ่ายปกครองตำรวจในพื้นที่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีหรือว่าบำบัดรักษาโดยกวดสอบพฤติการผู้ตีเสพอาจมีพฤติกรรมตีอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนอื่นครับบ่ว่าจะเป็นมีพฤติกรรมตีเป็นอันธพาลก่อกวนสร้างความเดือดร้อนหรือว่ามีประวัติการใช้ความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวหรือสังคมเพื่อรวบรวมเป็นพฤติการในการพิจารณาดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต่อไปครับตอนนี้สถานการณ์ยาเสพติดเนาะตึงนักเสพหน้าใหม่ต้องใจคำว่านักเสพหน้าใหม่ครับก็ยังมีเพิ่มขึ้นอยู่เหมือนกันครับฉะนั้นแล้วคงต้องฝากผู้ปกครองตัวพอก้อยละอ่อนพอก้อยลูกหลานเฮาตัวเหมือนกันครับสถานศึกษาก็ต้องกำชับเรื่องนี้ตัวเหมือนกันครับขบวนการการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนก็เป็นคำหนึ่งมาตรการสังเกตได้ว่าถ้าคุณผู้ชมพอข่าวภาคเหนือ4โมงแรงเนี่ยนะครับเฮาก็จะมีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยกันเป็นประจำแล้วของกลางในแต่ละวันครับบัดแข่ลักล่อยรักปั้นนะครับคุณผู้ชมคือหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแล้วก็มีดำเนินคดีกันแทบทุกๆวันเลยเหมือนกันครับ เรื่องของการย้ายครูคืนตำแหน่ง 7,000 กว่าอัตราครับตอนนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าดำเนินการเรื่องนี้อยู่ตัวเหมือนกันครับรัฐบาลโดยตามกระทรวงศึกษาธิการครับเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตครูและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังเป็นรูปธรรมโดยล่าสุดครับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อนุมัติมาตรการ3ด้านลักตีเป็นข่าวดีของครูและสถานศึกษาทั่วประเทศครับโดยมาตรการดังกล่าวนะครับก็คือการคืนครูการคืนตำแหน่งครูเกษียณ 7,276 อัตราโดยการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณปีที่ผ่านมาให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเติมเต็มบุคลากรในจั่นเฮียนลดภาระงานของครูและทดแทนอัตราที่กำลังขาดหายนอกจากนี้ครับก็ยังปลดล็อกการย้ายครูให้คล่องตัวขึ้นด้วยการปรับปรุงหลักเกณฑ์และก็วิธีการย้ายข้าราชการครูโดยยกเลิกเงื่อนไขการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิมกรณีหับโอนระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและเปิดต่างหื้อเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการตำแหน่งว่างได้เพื่อจ่อยหื้อการจัดสรรครูลงสู่โรงเรียนตีขาดแคลนและก็โวยและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นตัวเหมือนกันครับและตอนนี้ก็ยังคงมอบสิทธิ์ให้กับครูตีปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลแหมตึงมด 3,657 ตีด้วยกันครับด้วยการออกมาตรการลดเวลาหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะผ่านระบบ DPA จากเดิม4ปีเหลือแค่3ปีต่ออันครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อการตอบแทนครูตีเป็นผู้เสียสละนะครับสำหรับการสอนละออนนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลครับโดยเฉพาะยังแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนยังบางตีคือยังไม่มีไฟฟ้าใช้เลยนะครับยังบางคนก่อเข้าไปเรียนตั้งแต่เข้าไปสอนตั้งแต่เจ้าวันจันทร์ปิกมาแหมเตือก็คือบ่ายวันศุกร์เลยนะครับเผื่อจะได้อยู่กับละอองและการเดินตาเดินตางมันก็ค่อนข้างจะลำบากด้วยเหมือนกันยิ่งหน้าฝนยังบางตีนี่คือถนนยังแบบถูกตัดขาดด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับสายครูนะครับบอกว่าจะเป็นในเขตเมืองหรือว่าในนอกพื้นที่ตัวเหมือนกันครับเรื่องของการยกระดับหอกระจายข่าวการสื่อสารภาวะวิกฤตนะครับตอนนี้ด้านของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ได้บอกนะครับว่าให้กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการแจ้งหอกระจายข่าวเป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้านประเดี๋ยวนี้ครับมีเครือข่ายของหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 ตีทั่วประเทศซึ่งสามารถเชื่อมโยงทำงานกับสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้บ่อยและก็ทั่วถึงต้อยเหมือนกันครับก็เลยต้องมีการยกระดับนะครับรวมถึงการจัดอบรมเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ครับซึ่งบางคนอาจจะเป็นปหลวงบ้านเป็นปอกำนันเป็นนสมที่เป็นนักอูอยู่แล้วครับเข้ามาจัดรายการตีสวทและตังสำนักงานหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนหอกระจายข่าวตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมซือหนึ่งตีเข้าถึงได้ง่ายถ้าย้อนไปตอนเฮียนิเทศศาสตร์ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าสื่อหอกระจายข่าวหรือว่าสื่อรถแห่เป็นสื่อเขาเรียกว่าสื่อยัดเยียดต่อหื้อเฮาลับต่อหื้อเฮาอยู่ที่ไหนถ้าเสียงมันไปถึงเฮาตึงได้ยินครับมันบ่เหมือนกับวิทยุโทรทัศน์ตามได้ที่เฮาปิดอยู่เฮาก็จะบ่ฮู้แล้วว่าข่าวเปิ้นเสนออันหยังพ่องต้องเปิดวิทยุเปิดทีวีถึงจะหันข่าวถึงจะฮู้ว่ามีข่าวอันหยังแต่หอกระจายข่าวกับรถแห่ถ้าเฮาลับอยู่เฮาต้องสะดุ้งตื่นเพื่อได้ยินเสียงที่เปิ้นประกาศอยู่เฮาเข้าห้องน้ำอยู่เฮาก็ยังต้องได้ยินอยู่ครับเปิ้นก็เลยห้องว่าเป็นสื่อติยัดเยียดนะครับสำหรับการที่เฮาจะบอกข่าวสารอย่างให้กับพี่น้องประชาชนก็จะได้ยินแต่มันก็จะมีอุปสรรคตรงที่ว่าเสียงมันไปถึงแค่นี้มันไม่ได้กระจายไปถึงในระยะไกลๆก็อาจจะต้องแบบเพิ่มลำโพงก้าหรือว่าต้องมันกระจายข่าวไปการโดยเฉพาะภาวะวิกฤตอย่างอีนะครับน้ำจะมาแล้วเนอร์เตรียมขนเข้าขนของแล้วเนอร์ช่วงนี้โควิด19เริ่มระบาดแล้วเนอร์ช่วยกันป้องกันดูแลสุขภาพใส่หน้ากากอนามัยอย่างก็ส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากทางด้านหอกระจายข่าวของแต่ละหมู่บ้านตัวเหมือนกันครับ ปิดท้ายแห่งหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมยังคงเกี่ยวข้องกับการศึกษาเหมือนกันครับตอนนี้รัฐบาลก็ได้สั่งเบรกนะครับสำหรับการสอบแข่งขันละออนอนุบาลเลิกจัดอันดับเน้นพัฒนาฮื้อสมวัยครับซึ่งตอนนี้นะครับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า6ปีควรได้รับการดูแลแล้วก็จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างรอบด้านบ่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญามากกว่าการเร่งรัดด้านวิชาการหรือการแข่งขันเพื่อวัดผลด้วยคะแนนครับกระทรวงศึกษาธิการก็วางแผนแนวทางปรับปรุงแบบการประเมินเด็กปฐมวัยโดยให้สถานศึกษาลดการจ้ายข้อสอบและการจัดอันดับเปลี่ยนเน้นการติดตามพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลผ่านการสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตัวเก่าและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆครับซึ่งการพัฒนาเด็กปฐมวัยบ่ได้มุ่งเน้นเฉพาะต่างความรู้วิชาการแต่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างสมวัยและมีความสุขโดยการเร่งรัดให้เด็กสอบหรือเข้าสู่การแข่งขันตั้งแต่อายุยังน้อยอาจจะสร้างความกดดันและส่งผลต่อการพัฒนาด้านอารมณ์และการเรียนรู้ในระยะยาวตัวเหมือนกันครับก็สมไว้ของเปิ้นแต่ขณะเดียวกันตังๆผู้ปกครองเองพอรู้ว่าลูกเขียน ABC ได้ลูกเขียนกอไก่ขอไข่ได้ลูกเขียนจื่อตัวเก่าจื่อป่อจื่อแม่ได้ก็ดีใจแต่ขณะเดียวกันคือการตีไปบังคับฮือละออนเริ่มฝึกเขียนตั้งแต่อยู่อนุบาลเนี่ยครับจริงๆเล่าเห็นครูเป็นบอกว่าอนุบาลยังบ่ต้องได้เขียนเป็นกรรมจะอีเตือกก่อยเอาไปตอนป.1เอาอนุบาลต้องแบบฝึกอย่างก็กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อย่างของเปิ้นนะต้องฝึกกำปากกาดินน้ำมันอะไรอย่างเพื่อเป็นการพัฒนาการในการเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าไปสู่ในระดับประถมศึกษากันต่อไปนะครับและที่สำคัญคือการสอบบางทีบางวันเด็กคนเนี้ยตอนเรียนเรียนเก่งตลอดแต่วันนั้นน่ะเกิดหิวข้าวหิวนมแล้วก็งุดงิดขึ้นมาบัญญะข้อสอบอะไรอย่างละก็เลยเนี่ยไปเลยไปเถื่อยเพื่อจะให้มันแล้วๆไปเหี่ยกลายเป็นว่าผลสอบออกมาบ่ดีมันก็จะวัดอารมณ์ของเด็กตรงหั่นวันหั่นตัวเองบ่ได้เหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีตัวเองเหมือนกันที่รัฐบาลก็ได้มีการขอฮือสั่งยกเลิกในการสอบการจัดอันดับตัวเพราะยังบางทีตอนนี้มันเป็นโลกออนไลน์ตัวเนาะพ่อแม่คนตีได้ตีหนึ่งตีสองเนี่ยก็ดีใจอยู่แต่ขณะเดียวกันมันก็จะติดจื่อลูกเฮาตีได้อันดับ29อันดับตี30อยู่เอ้ยครับมันรู้สึกว่าลูกเธอได้ที่โลลูกฉันได้ที่หนึ่งมันก็เลยมีความแบบเหลื่อมล้ำขึ้นมาเจ้าอี้ตัวรัฐบาลก็เห็นว่าเออยุดการฮือคะแนนยุดการสอบเจ้าอี้ดีกว่าสู้ออกมาดูจากผลงานดีกว่าว่าพัฒนาการของแต่ละคนอารมณ์ของเด็กแต่ละคนเป็นจะได้กันห้องครับช่วงหน้ายังตีบอครับทางด้านของพื้นที่สูงนะครับอุทยานพื้นที่สูงโครงการพื้นที่สูงก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับจะไปพอเก้าไม้กันแล้วก็มาห่วมกันดูแลรักษาเก้าไม้กันจะเป็นจะได้ติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
0: หลังติดตามครับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางด้านของคลิปดีๆจากฮาดีพื้นที่สูงครับเคยพาไปพอต้นบอกแควนเคยพาไปพอเก้ากาแฟตีดอยตีแจงไฮเดี๋ยววันนี้ครับจะไปพอเก้าไม้กันตีอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับแล้วก็จะได้เจริญจนหมู่เฮาครับมาห่วมกันรักษาเก้าไม้ในหลายๆสายพันธุ์จะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ

0: ี่ช้างครับตรงนั้นเขาทำอะไรครับเนี่ย
1: กอดต้นไม้กันไว้ทำไมเราไปดูกันครับ
2: ต้นไม้มันสามารถช่วยกักเก็บก๊าซในกระจกที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนนะครับ
3: เขาสามารถใช้แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะเปิดดูแล้วก็นำทางมายังตำแหน่งหรือจุดๆนั้นทำให้มีความแม่นยำแล้วก็

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 5D Highland พื้นที่สูงท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับกับสวนสวยๆอากาศดีๆบรรยากาศดีๆและที่สำคัญครับต้นไม้ที่นี่มันใหญ่

0: ท่านผู้ชมครับ
1: ตอนนี้ผมเห็นครับว่ามีคนครับมีคนกำลังโอบต้นไม้กอดต้นไม้อยู่เดี๋ยวผมเข้าไปดูใกล้ๆครับว่าเขาโอบต้นไม้กอดต้นไม้กันไว้ทำไมเราไปดูกันครับตามมาครับ
0: เอ้าสวัสดีครับ
2: เอ้าสวัสดีครับพี่ปอง
0: กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: อ๋อตอนนี้ผมกำลังมาตามแผกต้นไม้ครับต้นไม้อุทยานนะครับ
0: แผกต้นไม้ไอเนี่ยเหรอครับแผกต้นไม้
2: อ
0: ๋
2: อใช่ครับตอนนี
0: ้อย่าง
2: น
0: ี้มันมีประโยชน์เรื่องไงครับ
2: ตอนนี้ต้นไม้อุทยานเรามีการติดนัมเบอร์ต้นไม้ทุกต้นนะครับพี่ปองเพื่อที่จะดูว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเราอยู่ตำแหน่งไหนบ้างเพื่อจะวางแผนในการจัดการรวมทั้งเราไปดูเรื่องของการเติบโตว่าต้นไม้มันโตดีหรือเปล่า
1: พี่ผมถามพี่ด้วยนะตะเกียบผมเห็นคนกอดต้นไม้เขาทำอะไรครับ
2: สาเหตุที่ต้องโอบต้นไม้เพราะว่าต้องมีการวัดต้นไม้ความโตของต้นไม
0: ้
2: ครับ
0: ครับผม
2: ซึ่งตอนนี้น้องๆกำลังวัดว่าความโตของต้นไม้ต้นนี้มันมีความโตหน้าปัจจุบันตัวเท่าไหร
0: ่ครับ
2: ครับซึ่งตำแหน่งที่วัดก็จะวัดตำแหน่งที่ 1.3 เมตร
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มาตรฐานทั่วไปที่เขาใช้กัน
0: อ๋อโอเคครับพี่ชานครับผมก็เตรียมมาเหมือนกันครับนี่
2: ครับพี่ปองของพี่นี่ไซส์น่ารักไปหน่อยไหมครับ
0: จริงเหรอ
2: เดี๋ยวของพี่อาจจะต้องใช้กับต้นนู้นครับแต่ก็ใช้ได้ครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันใช้ได้ครับเมื่อกี้เครื่องวัดของพี่อยู่ไหนครับ
0: นี่ไง
2: โอ้ไซส์มินิมากนะครับตอนนี้ของอุทยานเองเนี่ยเราวัดทุกต้นเหมือนกันนะครับ
0: วัดทุกต้น
2: ใช่ครับตั้งแต่ต้นที่มีความโตตั้งแต่1เซนขึ้นไปเลยครับต้นมาแต่ต้นมันก็มีศักยภาพในการเก็บคาร์บอนเหมือนกันครับ
0: แสดงว่าทุกต้นวัดหมด
2: ใช่ครับวัดหมดครับผม
0: โอ้โหมันเยี่ยมจริงๆครับท่านผู้ชมพี่ชายครับตรงนั้นเขาทำอะไรครับเนี่ยเขากำลังสิไข่มดแดงอยู่เหรอครับพี่
2: เดี๋ยวเราต้องไปดูไหมครับจะได้ดูใกล้ๆวันถามว่าน้องเขาทำอะไรกันครับ
0: โอเค
2: ติดเชิญไปเลยครับ
0: โอเคป่ะพาผมไปดูหน่อยเนี่ยพี่ช้างเขาทำอะไรกันอยู่ครับพี่เนี่ย
2: เดี๋ยวดูว่ากำลังได้รังมดแดงหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับตอนนี้น้องกำลังวัดความสูงของต้นไม้ครับเมื่อกี้เราวัดความโตแล้วมันต้องมีการวัดความสูงด้วยซึ่งเรามีไม้วัดความสูงเป็นไม้โพวัดความสูงครับ
0: อ๋อไอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับไม้ตัวนี้สูงประมาณ15เมตร
0: 15เมตร
2: ใช่ครับ
0: แล้ว15เมตรมองเห็นหรอครับเราจะทำไงให้มองเห็นนะคร
2: ับ ตอนนี้เรามีถ้าเป็น15เมตรเราจะมีตัวไม้โพซึ่งมันจะมีบอกระดับตรงนี้อยู่แล้วครับถ้าต้นไหนที่มีความสูงเกินกว่าแล้วก็จะใช้เครื่องตัวนี้วัดความสูงโดยที่จะมีระยะห่างของต้นแล้วก็เราจะส่องเครื่องความสูงตั้งแต่โคนถึงยอดนะครับซึ่งมันจะบอกค่าอัตโนมัติขึ้นมาเลยคร
0: ับ
2: ใช
1: ่พี่ชานครับเนี่ยตั้งแต่ทั้งหมดเนี่ยที่เราตั้งแต่เราโอบต้นไม้วัดความโตแล้ววัดความสูงเนี่ยเราทำไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรครับ
2: ในการดูแลต้นไม้ครับพี่ปองเนาะนอกจากว่าเราจะมีการปลูกมีการตัดแต่งดูแลปกติแล้วเราต้องมีการติดตามการเจริญเติบโตของเขาด้วยว่าเขาเติบโตหรือเปล่านอกจากนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าต้นไม้มันโตได้ขนาดไหนปุ๊บเนี่ยเรายังสามารถประเมินได้ว่าต้นไม้มันสามารถช่วยกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่สำคัญในการช่วยลดโลกร้อนเลยนะครับ
0: ลดโลกร้อน
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหเยี่ยมจริงๆเลยครับสุดยอดเลยพี่ชาน
2: ครับเดี๋ยวเราไปซิมดแดงต่อไหมครับพี่รอง
0: โอเคครับ
2: หลังจากที่เราสำรวจเราวัดต้นไม้ทุกต้นทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ทุกต้นนะครับเสร็จแล้วในปุ๊บเนี่ยเราก็จะเก็บข้อมูลอยู่ในระบบเว็บไซต์ของอุทยานนะครับซึ่งเรามีระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เราสามารถเสิร์ชหาพื้นที่จำนวนต้นเป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลเขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลนะพี่ปองเนาะใช่ครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ตรงนี้ได้ครับ
0: ขอบคุณมากคร
2: ับ ครับผมขอบคุณครับพี
0: ่ครับสวัสดีครับทุกคน
3: สวัสดีครับ
0: ครับผมกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
3: พอดีมาหาต้นไม้ครับโอ้ต้นยางนาพี่หนึ่งตอนนี้ไม่รู้มาอยู่ไหนแต่รู้แถวนั้นนะครับก็ยังงงๆอยู่นะ
0: เอ๊ะทำไงดีเนี่ยเอ๊ะแล้วใครจะช่วยหาคำตอบ
4: เอ้าสวัสดีค
0: ่
4: ะ
0: เอ้าสวัสดีครับหนุ่ยใช่ไหม
4: ใช่แล้วค่ะน้องหนุ่ยเองพี่หนุ่ยนะคะมีเทคโนโลยีมาแนะนำให้น้องๆแทนที่เราจะใช้แผนที่กระดาษกับเข็มทิศซึ่งบางทีมันก็อาจจะทำให้เราหลงทางได้แล้วก็เสียเวลาด้วยค่ะดังนั้นนี่น้องๆเข้าไปตรงนี้เลยค่ะแอปพลิเคชัน Google Earth ค่ะนี่เลยตำแหน่งว่าปัจจุบันเราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะไปตามหาต้นยางนาที่เราใช่ครับ
3: ใช่ใช่
4: ว่าอยู่ตรงไหนของสวนนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรา
3: ไปกันเลย
4: นะคะ
0: โอเคไป
4: เย้พี่ปองเราเจอแล้ว
0: เราเจอเป้าหมายของเราแล้วใช่ไหม
4: ใช่แล้วค่ะทางเจ้าหน้าที่อะค่ะเวลาเขาจะมาติดตามหรือว่าตรวจวัดต้นไม้ที่เขาเคยตรวจวัดไว้นะคะเขาสามารถใช้แอปพลิเคชันเนี้ยค่ะเปิดดูแล้วก็นำทางมายังตำแหน่งหรือจุดนั้นที่เขาเคยตรวจวัดได้ทำให้มีความแม่นยำกว่าการเดินหาแล้วก็ยังลดระยะเวลาที่ต้องเสียเวลากับการเดินหลงทางด้วยค่ะ
0: อันนี้แสดงว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กับเจ้าหน้าที่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้น แล้วในส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยเราได้นำอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือลักษณะอย่างเงี้ยไปใช้ประโยชน์บ้างไหมครับน้องหนุ่ยครับ
4: นอกจากที่อุทยานแล้วนะคะเรายังมีพื้นที่นำร่องอย่างที่อื่นๆอย่างเช่นพื้นที่ปางแดงในพื้นที่ปางมะโอพื้นที่ป่าแป๋พื้นที่แม่มะลอค่ะซึ่งอยู่ต่างอำเภอกันเราก็สามารถนำเข้าข้อมูลแล้วก็พกพาแค่สมาร์ทโฟนแล้วก็แอปพลิเคชัน
0: ข้อมูลที่เราโชว์ในพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลลักษณะแบบเดียวกับที่เราทำที่อุทยานไหมครับน้องหนุ่ย
4: เป็นข้อมูลแบบเดียวกันเลยค่ะมีการตรวจวัดเก็บข้อมูลทั้งความโตความสูงชนิดแล้วก็ตำแหน่งพิกัดนะคะเรายังเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของความหลากหลายของพืชพันธุ์อื่นๆที่อยู่ในพื้นที่เก็บการใช้ประโยชน์ว่าชุมชนในแต่ละที่เขามีการใช้ประโยชน์จากป่ายังไงได้บ้างเป้าหมายของเรานะคะก็เพื่ออยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติค่ะ
0: ขนาดนั้นเลยเหรอน้องลุยแล้วที่ผ่านมาแล้วชุมชนให้การยอมรับหรือว่าตอบรับในสิ่งที่เราทำลงไปนี่มากน้อยแค่ไหนครับน้องหนุ่ย
4: ค่ะในทุกกระบวนการขั้นตอนของการดำเนินงานสวพส.เรานะคะเรามีชุมชนเข้าร่วมแบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเลยค่ะ
0: โอ้สุดยอดมากเลยน้องหนุ่ยมันสุดยอดจริงๆนี่ยกนิ้วให้เลยและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของการวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้เราใส่ใจต้นไม้ทุกต้นภายใต้พื้นที่470ไร่ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับรวมถึงการที่นำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับระบบการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่เข้ามาช่วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการติดตามนะครับดูการเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ละต้นได้อย่างรวดเร็วกระชับฉับไวไม่เพียงแต่เรื่องราวที่เราได้ดำเนินการในอุทยานหลวงราชพฤกษ์เท่านั้นนะครับเรายังได้ดำเนินการขยายองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆนะครับไปสู่พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงอื่นๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อที่จะทำให้ทุกคนเกิดความตระหนักหวงแหนและใส่ใจในการดูแลต้นไม้ที่เราปลูกทุกๆต้นเพื่อประโยชน์ของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนในสังคมในประเทศชาติและเกิดความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ต่อ

0: ช่วงของฝากนักช็อปกลับไปอีกครั้งกับตลาดนัดชาวดอยที่รวมผลิตผลทางการเกษตรมากมายจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงสู่มือผู้บริโภคโดยตรงมีทั้งผักผลไม้ปลอดภัยเช่นสตรอเบอรี่อะโวคาโดมะเขือเทศโทมัสขนมหวานและน้ำผลไม้สดใหม่จากสวนเกษตรกรมาจำหน่ายให้ทุกคนได้เลือกซื้อรวมถึงสินค้ากิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าและของดีจากชุมชนราคายังโดนใจสุดๆสายช็อปสายสุขภาพห้ามพลาดเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ติดกับลานจอดรถ P4เดินชมสวนดอกไม้สวยๆกับงานเทศกาลชมสวน Flora Festival 2025สัมผัสความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์และสีสันสดใสของไม้ดอกเมืองหนาวเพลิดเพลินกับกิจกรรมเวิร์กช็อปและอย่าลืมแวะช็อปของดีบนพื้นที่สูงที่ตลาดนัดชลอยกันครับ
1: หันจี้เราก็จะคิดถึงคนตีเฮียนคณะอย่างก็วรรณศาสตร์มันก็ติมอไมโจวติเฮียนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเก้าไม้แล้วก็ตอนสอบก็ต้องมาดูว่าใบไม้อันนี้เป็นใบไม้ของสายพันธุ์อันหยังมันปลูกจะใดมันเป็นจะใดนะครับสำหรับการดูแลเก้าไม้แล้วก็การพอเก้าไม้เพื่อเจริญเติบโตครับอาจารย์ว่าปลูกละปลูกขวางนะครับก็ต้องมีการติดตามตัวเหมือนกันครับวันติดหน้าคุณผู้ชมครับจะเป็นการนำเสนออันอย่างจากโครงการพื้นที่สูงสามารถติดตามรับชมกันได้กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับเรามาปิดท้ายกันคลิปนี้จาก NBT Connect ครับย้อนร้อยไปจากตะกอนสมัยตะกอนคนเฮาอาศัยอยู่ตั้งแต่ในธรรมมาจนถึงบัดเดียวนี้กลายเป็นบ้านเป็นคอนโดตึกสูงครับแต่ขณะเดียวกันมันเป็นการปลูกฝังเรื่องของจุดเริ่มต้นครอบครัวสังคมและวัฒนธรรมในบ้านของเขาจะเป็นจะได้กันไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: เวลาฝนตกหนักฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วเรารู้สึกโชคดีที่มีบ้านให้หลบแต่รู้ไหมครับว่าถ้าย้อนเวลากลับไปสัก 40,000 ปีมนุษย์ยุคแรกๆไม่มีบ้านจัดสรรไม่มีคอนโดวิวทะเลนะครับมีแต่ถ้ำกับเพิงหินแบบมินิมอลสุดบ้านของมนุษย์ในอดีตเขาเริ่มต้นกันยังไงและทำไมจึงพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันครับรู้เรื่องกับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมนุษย์มีที่อยู่อาศัยเป็นความต้องการพื้นฐานมาตั้งแต่โบราณนะครับเพราะต้องใช้หลบภัยจากสัตว์ร้ายลมฝนและต้องอยู่ใกล้อาหารและน้ำนักโบราณคดีพบหลักฐานในไทยว่ามนุษย์อาศัยอยู่มายาวนานเกือบ 40,000 ปีแล้วครับซึ่งถือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคที่ยังไม่มีภาษาเขียนไม่มีโพสต์ไม่มีคอมเมนต์มีแค่ชีวิตจริงล้วนๆครับจากลักษณะภูมิประเทศของไทยที่มีทั้งภูเขาหุบเขาแม่น้ำไปจนถึงชายฝั่งทะเลมนุษย์ยุคแรกจึงเลือกอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆที่ถ้ำและเพิงหินใกล้แหล่งอาหารเช่นสัตว์พืชผักผลไม้และแหล่งน้ำต่างๆบ้านยุคแรกคือที่สูงปลอดภัยอาหารถึงครับพออยู่กันเป็นกลุ่มก็เริ่มมีบทบาทหน้าที่เช่นคนหาอาหารคนล่าสัตว์คนดูแลเด็กเป็นเหมือนครอบครัวขนาดเล็กๆมนุษย์เรียนรู้ธรรมชาติด้วยการสังเกตจำวิเคราะห์ชนิดไหนกินได้ฤดูกาลไหนมีพืชผลอะไรสัตว์จะออกช่วงไหนทุกอย่างคือความรู้ที่ถ่ายทอดสู่รุ่นต่อรุ่นและเพราะยุคนั้นยังไม่รู้จักทำไร่ทำนาไม่เลี้ยงสัตว์เลยต้องเร่ร่อนย้ายที่ตามแหล่งอาหารทำให้ที่อยู่อาศัยเป็นแบบชั่วคราวมากๆหลักฐานที่พบในไทยเช่นเครื่องมือหินเศษอาหารและร่องรอยการใช้ชีวิตปรากฏที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีและกระบี่เป็นเหมือนบ้านหลังแรกของคนไทยเลยครับจากถ้ำสู่กระท่อมจากกระท่อมสู่บ้านไม้มาจนถึงบ้านสมัยใหม่มนุษย์พัฒนาที่อยู่อาศัยไปพร้อมกับการเรียนรู้โลกและการเอาตัวรอดบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมครอบครัวและวัฒนธรรมครับและนี่คือเรื่องราวยาวนานหลายหมื่นปีที่ทำให้เรามีบ้านแบบที่คุ้นเคยในวันนี้ครับ
1: คุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากรัฐบาลในแต่ละกระทรวง

ได้นะครับในเพจ NBT Connect ครับมีตึงการนำเสนอเป็นคลิปเจ้าอีกันตัวนะครับหรือสามารถพอก้อยได้ในรายการข่าวดีประเทศไทยดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมตีทุ่มเกิงวันนี้เวลาเสี่ยงไห้แล้วครับผมเอกนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

การต่อยอดทางความคิดจากผลผลิตชุมชนนับเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าอีกทางนึงนะครับใครจะไปรู้ว่าน้ำเก๊กฮวยที่เรารับประทานเพื่อดับกระหายสามารถสร้างรายได้จากไอเดียสวัสดีคุณผู้ชมครับรายการโชว์เหนือวันนี้จะพาไปดูไอเดียจากพี่สาวคนหนึ่งที่ต่อยอดสูตรน้ำสมุนไพรของคุณแม่ให้กลายเป็นเก๊กฮวยหอมในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมพาทุกคนเข้ามาในร้านแล้วต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆนะฮะที่นี่เนี่ยเขามีการจำหน่ายเป็นน้ำสมุนไพรนะครับทั้งเก๊กฮวยแล้วก็จับเลี้ยงและตอนนี้ผมนั่งอยู่กับเจ้าของร้านครับพี่บีนั่นเองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหพี่บีวันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งวันที่เราได้มีโอกาสได้เจอกันเนา
1: ะ
0: ที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเวลาที่เรามาที่นี่ก็จะได้ยินกับน้ำสมุนไพร
1: ค่ะ
0: น้ำเก๊กฮวยน้ำจับเลี้ยง
1: ต่
0: อหางกล้วย
1: ค่ะ
0: คือที่มาที่ไปอ่ะของการทำน้ำสมุนไพรให้เกิดเป็นเขาเรียกว่ามีแพ็กเกจจิ้งดีๆแล้วก็ควบคุมคุณภาพเราเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ค่ะก็น้ำวุ้นบุกเก๊กฮวยหอมพิษณุโลกนะคะก็เริ่มต้นมาจากคุณแม่ค่ะก็คือทางบ้านของเราครอบครัวเราขายเกี่ยวกับเครื่องดื่มค่ะตั้งแต่สมัยอาม่า
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่งต่อมาที่รุ่นคุณแม่ก็คือจากรุ่นสู่รุ่นแล้วอันนี้ค่ะพี่บีเป็นคนที่ติดชามุกมากก็รู้สึกว่าน้ำของเราเนี่ยหอมแล้วก็มีความอร่อยแล้วก็มีประโยชน์สรรพคุณเนี่ยเยอะมากค่ะก็เลยมาพัฒนาสูตรกับคุณแม่ค่ะทำเป็นวุ้นบุกออกมาค่ะเวลาทานเข้าไปแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไม่รู้สึกผิด
0: คือแยกประเด็นแสดงว่าตอนแรกเลยอ่ะเราเนี่ยมีความชื่นชอบเครื่องดื่มตรงนี้เกิดจากอาชีพเก่าของคุณแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเอามาผนวกกับความชอบของเรา
1: ใช่ค่ะเป็นเครื่องดื่มร่วมสมัยค่ะ
0: โอ้ดีมากมันเป็นฟิวชั่นครับทุกคนคร
1: ับ
0: น
1: ี่
0: แหละคือการทำให้ทุกอย่างสามารถเข้าถึงกับคนทุกช่วงวัยได้
1: ใช่ค่ะ
0: ท้าวความกลับไปคุณแม่เองเนี่ยตอนที่ทำเครื่องดื่มทำเป็นประเภทไหนครับ
1: ก็เป็นน้ำสมุนไพรค
0: ่
1: ะ
0: ทั้งหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: มี
1: ใช่ค่ะมีหลายชนิดมีหลายสูตรมีหลายน้ำมากค่ะแต่ส่วนใหญ่คุณแม่จะทำออกมาในแนวบำรุงเกี่ยวกับชูในเรื่องของสรรพคุณค่ะแต่อันเนี้ยคือเราปกติจะไม่ค่อยทานหวานนะคะก็จะทำผลิตภัณฑ์ออกมาสินค้าออกมาก็คือเป็นแบบหวานน้อยเพื่อให้เด็กๆอะค่ะสามารถทานได้ด้วยของเราก็เลยจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สินค้าที่หวานน้อยมากแต่ว่าเด็กเนี่ยสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็จะรู้สึกเคี้ยวเพลินเคี้ยวหนึบๆแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับเครื่องดื่มของเรา
0: แสดงว่าด้วยความที่คุณแม่เนี่ยทำน้ำสมุนไพรอยู่แล้วส
1: ู
0: ตรที่ได้มาก็ส่งต่อมาถึงพี่บีบี
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเก๊กฮวยเองจับเลี้ยงเอง
1: ใช่ค่ะ
0: สรรพคุณของเขาทั้งสองอย่างคืออะไรครับเริ่มที่เก๊กฮวยก่อน
1: ถ้าเป็นเก๊กฮวยหอมนะคะของเราจะเป็นเก๊กฮวยหอมยาจีนค่ะเราจะคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีความหอมแล้วก็จะไม่เหมือนกับตัวทั่วไปนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะจะสามารถที่บำรุงสายตาค่ะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของโพรงจมูกแก้ปวดหัวค่ะก็คือจะอยู่ในช่วงครึ่งนี
0: ้
1: ค่ะก็จะสำหรับผู้ที่ใช้สายตาเยอะๆในการทำงานทำงานคอมดึกๆ
0: ค่
1: ะหรือว่าทำการบ้านหรือว่าทำวิจัยอย่างเงี้ยค่ะที่ใช้สายตาเยอะๆดูโซเชียลค่ะอันนี้เหมาะมากเลยค่ะแล้วในส่วนของจับเลี้ยงนะคะจะเป็นสมุนไพร12ชนิดค่ะแล้วผสมหล่อหางกล้วยจะมีความจะมีความหอมของสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ
0: ์
1: ต้องบอกเลยว่ารสชาติของเราเนี่ยค่อนข้างแตกต่
0: าง
1: พอทานไปแล้วจะรู้สึกเป็นเก๊กฮวยที่ไม่ธรรมดาจับเลี้ยงที่ไม่ธรรมดาค่ะ
0: มันไม่ธรรมดาอยู่แล้ว เพราะแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยรายการชวนเหนือมาที่จังหวัดพิษณุโลกท
1: ุ
0: กคนนะครับมาดูกับน้ำสมุนไพรที่หลายๆคนจะรู้อยู่แล้วแหละว่าการซื้อน้ำเก๊กฮวยน้ำจับเลี้ยงหาได้ทั่วไปแต่เราทำไมถึงมีแนวคิดกับการทำน้ำสมุนไพรให้เกิดเป็นแพ็กเกจดีๆต้องสามารถไปวางได้ในเชลหรือว่าตามโมเดิร์นเทรดต่างๆทำไมเรามีแนวคิดแบบนี้ล่ะครับพี่บี
1: พอรู้สึกว่าอยากให้ทุกท่านนะคะได้ทานผลิตภัณฑ์ที่ดีเครื่องดื่มที่ดีที่บำรุงสุขภาพแล้วก็สามารถที่จะพกพาไปได้ทุกที่ค่ะเพราะว่าอันนี้สะดวกมากๆเป็นแพ็กเกจที่เราคิดขึ้นมาที่เจาะแล้วดูดแล้วก็เคี้ยวเพลินๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล
1: ้วสามารถเดินไปได้ไปเลย
0: เราจะเห็นว่าเขาจะใส่เป็นขวดบ้างเอาไปแช่เย็นตามตู้บ้างหรือไม่ก็ต้มที่แบบเป็นหม้อๆแล้วทุกคนก็คือไปตักทานดื่มเองแต่พอมันมาอยู่อย่างนี้คือมันง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่บีบีการที่เราเนี่ยทำให้น้ำสมุนไพรเพิ่มมูลค่าขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่กว่าจะมาถึงตรงนี้มันยากหรือว่ามันง่ายขนาดไหน
1: ก็จริงๆก็ได้คุณแม่เป็นแรงบันดาลใจแล้วเรารู้สึกว่าเราทำมาถึงตรงจุดนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมาก ก็ภูมิใจค่ะแล้วฟีดแบคดี
0: อยากรู้ว่าแรงบันดาลใจของคุณแม่ที่สะท้อนมาถึงพี่บีบีอ่ะเขาพูดมาในแนวไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าคุณแม่มีของดีอยู่แล้วนั่นก็คือสูตรการทำน้ำสมุนไพรแล้วเรามีความภาคภูมิใจและพยายามต่อยอดมันมาถึงขนาดนี้เขาพูดกับพี่บีบียังไงอ่ะ
1: เขาก็บอกว่าเขาภูมิใจในตัวบีบีมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคือเมื่อก่อนเราจะขายแบบออฟไลน์แต่พอเรามาในถึงยุคของเราปัจจุบันนี้เราก็มาขึ้นออนไลน์แล้วได้รับการตอบรับที่ดีมากแล้วทุกคนเนี่ยคือส่วนหนึ่งก็คือการตลาดเนี่ยจะทำให้คนรู้จักแต่สรรพคุณของเราเนี่ยจะทำให้คนติดใจ
0: ค
1: ่ะเพราะว่ามันบำรุงสุขภาพแล้วก็เหมือนประมาณว่าเป็นสรรพคุณที่ช่วยเขาได้ในสิ่งที่บางทีเขาอาจจะมีอาการป่วยหรืออยากบำรุงด้านใดด้านหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามพี่บีบีคือเรื่องที่พี่บีบีเนี่ยพยายามนำผลิตภัณฑ์ที่เองทำและภาคภูมิใจเนี่ยไปตะเวนอ่ะไปโปรโมทไปจัดบูธไปงานประชุม

0: ไปหลายๆงาน
1: ค่ะ
0: ทำไมเราถึงต้องทำขนาดนั้น
1: ก็แบรนด์ของเราเป็นแบรนด์ที่เราทำขึ้นมาใหม
0: ่ครับ
1: ค่ะแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้รู้จักแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้ลองทานของเรา
0: ครับ
1: ค่ะเราอยากจะบอกลูกค้าทุกๆท่านด้วยตัวเราเองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทำมาจากความตั้งใจ
0: คร
1: ับ ค่ะเราเคี่ยวเองเราคัดเลือกสมุนไพรเราเหมือนทำทุกอย่างในทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถันค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนะฮะว่าเขาตั้งใจจริงๆเพราะว่านี่คือสิ่งที่มันอยู่กับพวกเรามาตั้งแต่เราเติบโตขึ้นมาจริงๆเองเราเห็นแล้วครับว่ามันก็คือน้ำสมุนไพรแต่พอมันมาอยู่ในแพ็คเกจแบบนี้เนี่ยเด็กวัยรุ่นคนรุ่นใหม่สามารถที่จะทานได้เพราะว่ามันก็มีทั้งบุกแล้วก็วุ้นอยู่ในตัวน้ำสมุนไพรนี้ด้วยที่จริงอยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ย ได้ลองชิมเหลือเกินแต่ว่าวันนี้ผมรับหน้าที่แทนครับนอกเหนือจากช่วงนี้ที่เรามานั่งพูดคุยกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่นี
1: ่
0: แล้วก็ในเรื่องของการผลิตเลย
1: ได้ค่ะยินดีค่ะ
0: สะอาดมาก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าดูแลในเรื่องของการควบคุมคุณภาพด้วยแล้วก็ในอีกพาร์ทนึงนั่นก็คือการนำกับน้ำสมุนไพรตรงนี้ไปสู่โมเดิร์นเทรดหร
1: ือ
0: ว่าห้างสรรพสินค้านั่นเองนะครับเดี๋ยวให้พี่บีบีพาผมไปดูสักนิดนึงว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำเรียบร้อยแล้วหรือว่ามีการแปรรูปมันมีอะไรบ้างเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามเราสองคนไปดูเลยครับ

0: ูฟมาอีกจุดหนึ่งนะทุกคนครับจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่พี่บีบีคือจะทำตรงนี้แหละแล้วก็จำหน่ายตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ในเรื่องของการตกแต่งร้านทำไมเราต้องทำถึงขนาดนี้ให้มันแบบโอ้โหเป็นร้านของการนั่งพูดคุยเหมือนคล้ายๆคาเฟ่เลยทุกคนครับทำไมเราทำขนาดนี้เพราะอะไร
1: เพราะว่าเราอยากตกแต่งให้มีความรู้สึกเป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็ทุกคนรู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วก็นั่งสบายๆค่ะแล้วก็มาทานวุ้นบุกมาทานเก๊กฮวยหอมค่ะบรรยากาศดีๆค่ะในวันว่างๆหรือว่าอยากจะพักผ่อนอยากจะรีแลกซ์เงี้ยค่ะ
0: เหมือนแบบอารมณ์ร้านชาไข่มุกคาเฟ่กาแฟอะไรแบบนี้เลยแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นคาเฟ่แบบรักสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะที่นี่คือเฮอร์เบิล
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหดีมากๆเรนโบว์เฮอร์เบิล
1: ค่ะ
0: ตรงนี้เนี่ยเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่ายปกติแล้วมีอะไรบ้างครับ
1: ค่ะแล้วก็จะมีเก๊กฮวยหอมยาจีนนะคะแล้วก็จะมีจับเลี้ยงหล่อห้างกล้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วก็จะมีน้ำหล่อห้างกล้วยค่ะ
0: ครับคำว่าเก๊กฮวยกับเก๊กฮวยยาจีนมันแตกต่างกับเก๊กฮวยปกติยังไงครับ
1: อย่างหลายๆที่ทั่วๆไปนะคะเขาจะใส่เป็นใช้เก๊กฮวยทั่วไปค่ะ
0: ก็คือดอกเก๊กฮวย
1: ใช่ค่ะ
0: ค
1: แต่ว่าของเราเนี่ยจะผสมยาจีนด้วยจะมียาจีนผสมด้วยค่ะ
0: ครับผม
1: ก็รสชาติจะเป็นจะมีกลิ่นยาจีนหอมยาจีนแล้วตัวน้ำที่เป็นสีเหลืองนะคะจะเป็นมาจากธรรมชาติ
0: ครับ
1: ค่ะไม่ได้ผสมสีหรือว่าไม่ได้แต่ง
0: ปรุ
1: งแ
0: ต่งจากดอกเก๊กฮวยเลย
1: เป็นความเหลืองจากดอกเก๊กฮวยแล้วก็มีในส่วนของดอกพุทธของเม็ดพุทธจีนด้วยค่ะ
0: โอ้ค่ะก็เลยกลายเป็นสีเหลืองทอง
1: ใช่ค่ะ
0: ที่สวยงาม
1: ใช่ค่ะ
0: การที่เราทำออกมาให้เป็นน้ำสมุนไพรที่มีแพคเกจจิ้งแบบนี้มันสามารถที่จะอยู่หรือยืดอายุไปกว่าน้ำเก๊กฮวยปกติยังไงได้บ้างครับ
1: ก็อันนี้จะเป็นอยู่ในภาชนะปิดสนิทค่ะในเรื่องของการซีลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะค่อนข้างเก็บง่ายค่ะค
0: ่
1: ะเวลาไปแช่ในตู้เย็นหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะเหมือนประมาณการเก็บรักษาค่ะจะค่อนข้างยาวนาน
0: กลิ่นด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะบางทีเนี่ยเราก็แช่หลายๆอย่างในตู้เย็นเนาะมันก็จะทำให้รสชาติหรือกลิ่นของน้ำสมุนไพรของเราถ้ามันไม่ได้ถูกซีลมันก็จะอาจจะดูดเข้าไปอันนี้เราเลยทำให้ทุกอย่างมันสามารถเก็บได้สะดวกสบาย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเวลาลูกค้าส่วนใหญ่จะมาจอดรถแล้วก็ซื้อน้ำขึ้นไปในรถอย่างเงี้ยค่ะไปใช้ในรถก็จะใส่ในช่องที่ใส่แก้วได้เลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: พอดี
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูบ้างด้วยกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่บอกคือน้ำเก๊กฮวยยาจีนแล้วก็จับเลี้ยงใช่ไหมครับแล้วมีอะไรครับ
1: หล่อห้างกล้วยค่ะคือจับเลี้ยงของเราเนี่ยจะมีสมุนไพรนะคะตั้งแต่10ชนิดขึ้นไปแล้วก็ผสมเป็นหล่อห้างกล้วยเกรด A ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เราจะมีน้ำหล่อห้างกล้วยเกรด A ค่ะเ

0: จากจับเลี้ยงค่ะอันนี้เป็นของจับเลี้ยงวุ้นบุกจับเลี้ยง
1: ก็คือใส่ในน้ำจ
0: ับสมมติว่าลูกค้านะคะชอบความหอมเข้มข้นแล้วก็เป็นฟิวชั่นที่ไม่เหมือนใครมีความลงตัวเราสามารถทำเป็นทูโทนได
1: ้ก็คือมิกซ์กันมาเลย
0: ใช่ค่ะอันนี้อร่อยมาก
1: แล้วมันลงตัวด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องลองแล้วแหละนะครับเพราะว่านอกเหนือจากที่เขาทำเป็นน้ำสมุนไพรแบบนี้แล้วนะครับเขามีแบบสลัปปี้ด้วยนี่เลยทางฝั่งนี
0: ้
1: วันนี้มีแค่ผมหน่อยสักแก้วหนึ่ง
0: ได้ค่ะยินดีค่ะ
1: เชิญเลยครับผม
0: ค่ะขออนุญาตนะคะ
1: นี
0: ่ค่ะ
1: คือจะต้องทำแบบนี้ให้กับลูกค้าที่อยากจะทาน
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกแก้วทำสดใหม่
0: ใช่ค่ะ
1: เชิญครับ
0: ค่ะ
1: นี่เลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วทำไมมันถึงกลายเป็นสลัปปี้ได้อ่ะพี่บีบีมาเราคิดยังไงหรือว่ามันเกิดจุดประกายไอเดียยังไงบ้างครับ
0: คือสลัปปี้เนี่ยค่ะมันจะเป็นเกล็ดน้ำแข็งนุ่ม
1: ๆ
0: ค่ะเวลาทานไปแล้วจะรู้สึกเหมือนเป็นน้ำสมุนไพรเกล็ดหิมะค่ะ
1: แล้วก็มันจะคลายร้อนบ้างไหมอย่างเงี้ยคิดบ้างไหมว่ามันอาจจะมีคนสนใจอยากจะซื้อเป็นแบบให้คนทำเป็นแฟรนไชส์
0: ถ้ามีใครสนใจก็ยินดีค่ะได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมวันนี้ถือว่าเราได้เห็นนะฮะการทำให้สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยอันนี้แหละผมว่ามองได้ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่ชัดเจนมากๆเป็นยาสมุนไพรที่หลายๆคนทุกบ้านรู้จักกันอยู่แล้วกับเก็ดข่วยแล้วก็จับเลี้ยงแต่ว่าโอ้โหมันมาทำให้กลายมาเป็นแบบสลัปปี้นุ่ม
0: ๆค่ะ
1: คือดีเลย
0: ค่ะ
1: ที่นี่เขาจะมีแบบว่าเป็นหลอดดูด
0: ไ
1: อ้ตัวนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
0: คือหลอดที่เราใช้นะคะจะต้องเป็นหลอดจัมโบ้ค่ะถึงจะดูดตัววุ้นบุกขึ้นค่ะ
1: จะต้องดูดก่อน
0: ค่ะ
1: มันมีอะไรนุ่มๆดำหนับด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมากครับทุกคนครับแล้ววันนี้นอกเหนือจากตรงนี้ผมก็อยากที่จะขอเปิดโรงงานดูสักนิดนึงเป็นโรงงานเล็กๆเนา
0: ะ
1: ของที่นี่นะครับผมก็ทำเองที่นี่แหละเดี๋ยวเราจะไปดูว่าการดูแลเรื่องคุณภาพความสะอาดความใส่ใจนะครับก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้และก็ต้องบอกว่ามีการส่งไปจำหน่ายอีกหลายสาขาเลยตอนนี้เริ่มขยายสาขาแล้วด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับ

0: แล้วตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนครับเข้ามาในอาณาจักรเล็กๆกับการผลิตเนาะขั้นตอนของการผลิตทั้งนั้นเลยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: การที่กว่าจะได้แก้วหนึ่งเนี่ยเราดูขั้นตอนอะไรบ้างครับกรรมวิธีต่าง
1: ๆก็เราจะคัดสมุนไพรนะคะแล้วก็นำมาต้มค่ะที่หม้อต้ม
0: คือสมุนไพรเนี่ยเราต้องไปรับมาหรือว่ามีพ่อค้าที่เอามาเสนอเราให้เราแบบว่าเช็คคุณภาพเป็นแบบไหนคะรูปแบบไหนเอ่ย
1: ค่ะเราจะต้องคัดเกรดสมุนไพร
0: คือเราไปซื้อเองเลย
1: เราจะต้องสั่งมาค่ะ
0: สั่งมา
1: ค่ะสั่งมาแล้วก็เราก็มาเลือกว่าอันนี้เราจะใช้อะไรบ้างค่ะแล้วก็เราก็จะดูเกรดค่ะวัตถุดิบทุกอย่างก็คือจะผ่านการคัดสรรแล้วค่ะ
0: คัดทั้งหมดเลยเข้าสู่กระบวนการของการต้ม
1: ใช่ค่ะต้ม
0: เราต้องต้มทั้งหมดกี่รอบใช้เวลาเท่าไหร่อะไรยังไงฮะ
1: ที่ของเรานะคะเราจะไม่ได้จะไม่ได้ต้มเหมือนทั่วไปเวลาเราต้มอะค่ะเราจะจับเวลาค่ะอย่างสมุนไพรในแต่ละตัวจะใช้เวลาไม่เท่ากันเพราะว่าเพื่อที่ให้รสชาติออกมากลมกล่อมแล้วก็ดีที่สุดเพราะว่าบางอย่างถ้านานออกไปเนี่ยบางอย่างจะมีรสฝาดรสขมรสเปรี้ยวอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ต้องคุมในเรื่องของคุณค่าทางอาหารด้วยแล้วก็เรื่องของสรรพคุณตัวยาก็จริงด้วย
1: ไหมอยากจะในเรื่องของการควบคุมนะคะก็จะมีในเรื่องของความร้
0: อ
1: นค่ะการดูไฟค่ะก็คือคนที่ต้มเนี่ยจะต้องดูไฟเป็นพี่ก็จะดูไฟแล้วก็ในเรื่องของการคัดวัตถุดิบเพราะว่าแต่ละอย่างก็จะใส่ไม่พร้อมกัน
0: อันนี้ถือว่าเป็นการเปิดกว้างเปิดโลกผมมากเลยนะ เพราะปกติแล้วเนี่ยการที่จะต้มน้ำสมุนไพรเนี่ยก็จะมีหม้อใบหนึ่ง
1: ค่ะ
0: น้ำเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดอกเก๊กฮวย
1: ค่ะ
0: น้ำตาลแต่ที่นี่คือเปลี่ยนทุกอย่างของผมหมดเลยเราจะเห็นนะฮะว่าคงมีแบบว่าในตัวหม้อต้มที่แบบว่าเก็บอุณหภูม
1: ิ
0: มีในส่วนของการดูแลคุณภาพด้านในเนี่ยความสะอาดดูแบบดูมากๆเลย

0: ในเรื่องนี้เลย
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้สู่ขั้นตอนไหนล่ะครับ
1: อันนี้จะเป็นบรรจุค่ะแล้วก็ซีลแก้วปิดสนิทเพื่อเข้าแช่เย็นค่ะ
0: ครับผมพี่บีเนี่ยเห็นว่าคุณต้องช่างแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: แก้วเลยเหรอกับวุ้น
1: ใช่ค่ะค่ะ
0: คือทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
1: ใช่ค่ะเป็นมาตรฐานเดียวกันก็คือแก้วจะได
0: ้ผมขอลองชั่งดูหน่อยละกันว่ามันมีทั้งหมดกี่กรัม
1: ค่ะได้ค่ะ
0: อันนี้73 74ประมาณนี้นะครับแก้วนี้นะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวขอซุ่มดูสักอีกอันนึงละกัน
1: ค่ะ
0: เป๊ะเลย73 74
1: ค่ะ
0: ทำไมเราต้องมานั่งเก่งแบบนี้หมายถึงว่าให้ทุกแก้วมันได้รับคุณภาพที่เท่ากันใช่ไหมคร
1: ับใช่ค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีในส่วนของวุ้นบุกแล้วก็มีในส่วนของน้ำค่ะก็คือใน1แก้วเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนประมาณเป็นน้ำสมุนไพรที่ทานแล้วลงตัวที่สุด
0: ลงตัวที่สุด
1: ใช่ใช่
0: มาแล้วว่าต้องกี่กรัมอะไรยังไง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เข้าสู่กระบวนการตักแล้วบรรจุภัณฑ
1: ์ใช่ค่ะแล้วก็ซีลฝาปิดสนิทเลยค่ะ
0: ครับผมนะฮะแล้วก็พร้อมแล้วที่จะออกไปข้างนอก
1: ค่ะ
0: ไปจำหน่าย
1: ค่ะ
0: นอกเหนือจากที่นี่แล้วเรามีที่ไหนอีกบ้างครับ
1: ก็จะมีที่สาขาโลตัสนะคะหลักโลตัสโคกช้างพิษณุโลกค่ะแล้วก็มีที่สวนเฉลิมพระเกียรติเรือนแพแล้วตอนนี้กำลังจะไปขยายสาขาที่มอนาเลสวนค่ะอยู่หน้าหอพัก KK Mansion ค่ะตรงข้ามกับโลตัสค่ะ
0: คิดว่าเราจะขยายไปถึงชาวต่างจังหวัดหรือว่าในร้านที่หลายๆคนสามารถที่จะเป็นเจ้าของหรือได้ลองชิมบ้างไหมครับ
1: ค่ะ
0: มีวางแผนเอาไว
1: ้มีวางแผนเอาไว้ค่ะว่าเราเป้าหมายของเราคือเราอยากจะจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะแล้วเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ
0: ต้องทำให้ได้เนาะ ผมเองแล้วก็รายการมีกำลังใจให้นะคะ
1: ที่
0: จริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยก็มีความตั้งอกตั้งใจกับการนำสิ่งที่มีนำของที่เองเนี่ยมีความรักความผูกพันความตั้งอกตั้งใจแบบนี้แหละเพื่อที่จะส่งผ่านไปให้ทุกคนที่ได้บริโภคเขามีความสุขเพราะว่าถ้าเขามีความสุขกับรสชาติที่มันอร่อยการดูแลคุณภาพมันทำให้เราสุขด้วยเนา
1: ะ
0: มีความสุขไปด้วยนะครับนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะขอให้พี่บีบีอ่ะพาผมไปดูสักสาขาหนึ่งแล้วกัน
1: ได้ค่ะ
0: ไปดูว่าเอ้ยพอมันไปสู่โมเดิร์นเทรดแล้วเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็รู้สึกว่ามีความภูมิใจเวลาที่ผู้ประกอบการเองเนี่ยสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแบบซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าศูนย์การค้าแล้วมันเป็นไปได้แล้วเนาะกับการไปจำหน่ายแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้พาไปสักจุดหนึ่งแล้วกันเนาะ
1: ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะ
0: เดี๋ยวไปกันที่โลตัสโคกช้างพิษณุโลก

0: และตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมากันที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาโคกช้างนะครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเขามีการนำเก๊กควยที่เป็นน้ำสมุนไพรนี่แหละมาอยู่ในโมเดิร์นเทรด
1: ใช่ค่ะ
0: น้องแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่บีบีคือผลตอบรับ
1: ผลตอบรับดีมากค่ะ
0: ดีเลย
1: เพราะว่าอยู่ในศูนย์อาหารด้วยทานข้าวแล้วก็มาทานน้ำเก๊กควย
0: การที่เราเนี่ยขายที่ร้านออกบูธแล้วมาอยู่ที่เป็นร้านประจำในห้างสรรพสินค้าเนี่ยความแตกต่างมันเป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะที่นี่ก็อาจจะเป็นอีกสาขาหนึ่งนะคะที่มาอยู่ในฟู้ดคอร์ทค่ะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็มีลูกค้าค่ะมาที่ห้างเพราะว่าที่ห้างเนี่ยก็จะเปิดทั้งวัน
0: ค่
1: ะแล้วก็ฟีดแบ็กที่ลูกค้าให้เรามาก็คือเขาจะเหมือนเขามาช้อปปิ้งแล้วเขาก็จะมาขึ้นมาซื้อน้ำแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็น
0: ในอนาคตเราคิดว่าเราวางแผนไว้ยังไงกับเรื่องของการตลาดของเราเพราะแน่นอนว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะใกล้ความจริงแล้วเนาะกับการที่คุณแม่ได้บอกเป้าหมายเอาไว้บอกว่าอยากให้มีน้ำแก้ควยของเราขายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: ในอนาคตวางแผนไว้ยังไงครับ
1: ก็ตอนนี้เรากำลังปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะในการยืดอายุอาหารค่ะก็เราก็อยากจะเป็นตัวแทนของน้ำเก๊กฮวยแล้วก็น้ำสมุนไพรจีนค่ะ
0: ค
1: ่ะส่งวางจำหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะ
0: ครับผมมีวางแผนไว้ไหมว่านอกเหนือจากเก๊กฮวยจับเลี้ยงหล่อขังกล้วยแล้วจะแบบมีน้ำสมุนไพรอื่นมีวางไว้ไหมหรือว่าอยากทำให้สองชนิดนี้อิมแพค
1: ค่ะก็มีแผนไว้ค่ะอาจจะเป็นในรูปแบบของซีซั่นค่ะเพราะว่าในแต่ละฤดูค่ะเหมือนประมาณว่าในช่วงน
0: ี้ก็จะมีผลไม้สมุนไพรที่เป็นฤดูกาล
1: ใช่ใช่ค่ะหน้าร้อนเราก็จะเป็นสมุนไพรลิฟเย็น
0: ครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนที่หน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะเป็นในลักษณะสมุนไพรร้อนชาร้อนหรืออะไรเงี้ยค่ะที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นร่างกาย
0: หวังว่ารายการนี้นะครับแล้วก็เทปนี้เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจกับจุดเริ่มต้นเล็กๆนะฮะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความตั้งใจอยู่แล้วม
1: ี
0: ของดีอยู่แล้วนะครับในพื้นที่ในบ้านของเราขอแค่เราผลักดันมันออกมาแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลย
1: ที่
0: พ
1: ี่
0: พาผมมานะครับแล้วก็ได้มารู้ด้วยว่าจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีของดีอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็รอดูนะครับกับร้านที่จะโด่งดังในระดับประเทศแล้วก็ไปถึงต่างประเทศเลยในสนามบินอะไรอย่างนี้เนาะในเกมน
1: ี้
0: ของเราไปอยู่ที่นั่นก็ถือว่าสุดยอดมาก
1: ๆ
0: วันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการโชว์เหนือครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวนะครับกับซอฟต์พาวเวอร์ที่ไหนจังหวัดอะไรอย่าลืมติดตามกันวันนี้เราทั้งสองคนนะครับพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ

0: สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิเศษนะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณสารามันครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านสมพลถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
1: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
2: ครับ
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ยเราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่ได
2: ้
1: ผมบูรณาการนะไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
2: ม
1: สู้ก็มาร่วมมือกันเพราะในช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติดผมก็เอาโครงการที่ผมทำอยู่ที่พื้นที
2: ่
1: วันนี้เรื่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นเรื่องการบำบัดก็คือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล
2: คร
1: ับ ผมก็ได้มาเป็นประธานสภาเราก็มาดูในแง่ของนิติบัญญัติเนี่ยเราจะช่วยประเทศนี้แก้ปัญหายาเสพติดยังไงผมก็มองมิติที่เราทำอยู่คือ1ป้องกันป้องกันไม่เสพป้องกันไม่กลับไปเสพซ้ําบำบัดรักษาแล้วก็ขบวนการปราบปราม
2: ครับ
1: สุดท้ายมิติที่4ก็คือขบวนการแก้กฎหมายวันนี้เดินมาจนถึงขบวนการแก้กฎหมายในฐานะนิติบัญญัติเนี่ยผมได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ่ได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางทีนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับต้องเริ่มทุกกระบวนการ
0: งั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับถ้าพิสูจน์ถ้าพิสูจน์จากของจริงครับในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเรานี่มี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่1ก็คือประเพณีดีจิตภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด
3: เราได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องนี่นะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอปต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์
4: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
5: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมดนะครับ
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียง ท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงความแตกต่างระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือสิ่งหนึ่งที่เชียงรายเราถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งศิลปินครับศิลปินระดับชาติที่เรารู้จักกันดีแน่นอนครับอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์ถวันอาจารย์นครนะครับแล้วก็ยังมีศิลปินพื้นบ้านอีกหลายๆท่านนะครับทำให้เชียงรายถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งศิลปินเป็นเมืองแห่งศิลปะครับเชียงรายเราเคยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเชียงรายเบนเดเล่มาครั้งหนึ่งคุณผู้ชมจำได้เนาะที่มีมหกรรมศิลปะนานาชาติจัดกันอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีการกำหนดเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับว่าเป็น1รูท1วัน2วัน3วันที่สามารถไปชมไปเสพงานศิลปะที่ไหนตรงไหนยังไงได้บ้างนะครับวันนี้คุณผู้ชมครับเช็คอินที่เหนือผมมาอยู่ที่คาเฟ่นะครับแล้วก็เป็นแกลเลอรี่ให้เราได้ชมกันด้วยนะครับเออร์สมิธครับอยู่ใกล้ๆกับสนามบินเผื่อว่าคุณผู้ชมเดินทางมาลงเครื่องที่สนามบินเชียงรายแล้วก็สามารถมาแวะเสพงานศิลป์ที่นี่ได้ที่นี้ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวศิลปินจริงๆครับพ่อเป็นช่างเงินแม่เป็นดีไซเนอร์แน่นอนครับลูกออกมาก็ต้องเป็นศิลปินอยู่แล้วนะครับนี่คือผลงานของทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกที่จะแตกต่างกันไปของคนโตฟาโรของน้องชายอันนี้เป็นงานทีสิทธิ์ของน้องสาวที่เรียนเป็นแบบดีไซเนอร์เหมือนกันแล้วที่นี่อย่างที่บอกแล้วครับว่าเขามีคาเฟ่อย่างน้อยก็คือจะเป็นคำตอบของคุณผู้ชมที่ถามกันมาว่าคุณเอกไปเชียงรายไปคาเฟ่ที่ไหนแต่ที่นี่คือตอบโจทย์นะครับว่ามีการทั้งเรื่องของงานเสพงานศิลป์มีทั้งคาเฟ่และที่สำคัญครับวันนี้เขามีการจัดแสดงผลงานมีเรื่องของศิลปะเข้ามาร้อยเรียงให้เราได้รับชมกันนะครับรายละเอียดตรงนี้รับรองคงจะถูกใจคุณผู้ชมสำหรับการมาเช็คอินที่นี่ที่จังหวัดเชียงรายครับ

คุณผู้ชมครับวันนี้เราโชคดีนะครับที่เออร์เลอร์สมิธครับเขามีการเวิร์กช็อปนะครับเรื่องของการแสดงศิลปะแบบล้านนาผสมผสานกันด้วยนะครับโดยเหล่าศิลปินของเดอะไทยเดอะไทยคือใครเดอะไทยถ้าใครที่เล่นสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยนะครับทุกช่องทางมักจะเห็นกลุ่มเดอะไทยกลุ่มเดอะไทยคือเด็กวัยรุ่นของเชียงรายครับที่รวมตัวกันสานต่องานศิลปะคือจะเป็นแบบดั้งเดิมได้ครับเป็นฟอนต์เป็นอะไรได้เป็นสมัยใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันครับนี่คือกลุ่มวัยรุ่นที่เรียกได้ว่าเก่าไม่กะเอาเก่ากะบะละยังคงสานต่อสำหรับงานศิลปินเหล่านี้แล้ววันนี้เขามีการเวิร์กช็อปไปด้วยนะครับทั้งเรื่องของการท่าทางการฟ้อนต่างๆแล้วท่วงท้องจำหนะของล้านนาเรานะครับรวมไปถึงการใช้สีเหมือนกับตัวเองเป็นผู้กันอันนี้คือถือว่าคงจะถูกใจหลายๆคนที่ชอบเสพงานศิลป์อย่างแน่นอนนะครับ

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานเราไปเสพงานสื่อของจังหวัดเชียงรายมาแล้วนะครับแล้วก็เข้าที่พักที่อำเภอเมืองเช้านี้เราตื่นแต่เช้าจากอำเภอเมืองครับเพื่อสัมผัสบรรยากาศ13องศาของอำเภอเมืองเชียงรายจากนั้นก็ขับออกมาที่อำเภอแม่สายครับจริงๆเช็คอินเรามาถ่ายที่แม่สายค่อนข้างจะบ่อยเนาะขุนน้ำนางนอนเรามาแล้วผาหมีเรามาแล้วเข้าไปในตลาดชายแดนแล้วก็ไปมาแล้วครับแต่ตอนนี้เราเลยจากผาหมีขึ้นมาที่หมู่บ้านผาฮีที่นี่ครับแน่นอนคุณผู้ชมสำหรับการมาเที่ยวที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูความเป็นอยู่ของพี่น้องอาคามากินอาหารเมนูเด็ดของชาวอาคากันนะครับรวมไปถึงวิวบรรยากาศดีๆของบ้านผาฮีแห่งนี้ครับผมนัดกับพี่เทพไว้นะครับแล้วก็พี่เทพจะได้เป็นไกด์พาเรามาเช็คอินที่นี่ที่บ้านผาฮีครับ

0: พี่เทพสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมนี่คือพี่เทพนะครับที่จะเป็นไกด์พาเราเที่ยวที่ผาหีในวันนี้แล้วผมรู้แล้วว่าทําไมพี่เทพนัดเอกมาเจอกันบนนี้เพราะว่าวิวดีมากคุณผู้ชมดูวิวซะก่อนนี่คือเรามาสายแล้วนะครับแต่ว่าอากาศยังดีอยู่ตอนนี้คือเราเห็นวิวบ้านผาหีทั้งหมดเลยนะครับพี่เทพ
1: เกือบทั้งหมดเลยครับว่าจุดนี้เป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดของหมู่บ้านละ
0: ครับเอพี่เทพคือตอนนี้เรามาตอนเช้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นถ้าอย่างนั้นเอกกำลังนึกถึงบรรยากาศวิวตอนพรบค่ำสัก5 โมงเย็นวิวก็ต้องสวยไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับพี่เทพเพราะพระอาทิตย์มันก็จะคล้อยหลังมาอยู่ฝั่งนี้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: พระอาทิตย์ขึ้นลูกนี้พอดีครับ
0: ครับ
1: ขึ้นลูกนี้แล้วก็พระอาทิตย์ตกหลังบ้าน
0: ครับ
1: ครับ
0: ขึ้นมาข้างบนคือทั้งลมทั้งอากาศเย็นผมก็ถึงได้บอกว่าต้องเลือกเป็นกาแฟร้อนเพราะปกติผมจะจิบเป็นกาแฟเย็นมากกว่าแต่พอมาผ่าฮีต้องเป็นกาแฟร้อนอย่างเดียวเท่านั้นที่นี่เราปลูกกาแฟเยอะมาก
1: ใช่ครับเราปลูกเองทําเองหมดเลยครับ
0: การมาเที่ยวผ่าฮีได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องอาคาแล้วเราก็จะมีสิ่งบางอย่างที่ย้อนไปในอดีตให้เราคนในเมืองเขาได้เห็นกันด้วย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือจริงๆไม่ใช่เป็นพร็อพตกแต่งเพื่อความสวยงามหรือเพื่ออะไรใดๆแต่นี่คือให้เห็นว่าเมื่อก่อนน้ํากินน้ําใช้ของพี่น้องอาคาที่บนผ่าฮีเราใช้กันแบบนี
1: ้ครับเราใช้น้ําประปาภูเขานะครับ
0: แ
1: ล้วต่อมาแบบนี้แล้วเนี่ยอันนี้ไม้คือมันเป็นเครื่องกรอง
0: ครับ
1: เครื่องกรองน้ําจริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นรู3รูนะครับถ้ามาผู้หญิง3คนเนี่ยมาเอาน้ํานะครับก็3คนจะมี3รูแล้วก็ตักน้ําตักน้ําเต้าเนี่ยครับตักตรงนี้แล้วก็เอาไปทํากับข้าวที่บ้าน
0: ครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของพี่น้องอาขาแต่ว่าอาขาไม่ได้มีแค่บริเวณตรงนี้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพี่เทพจะพาเราไปจุดไฮไลท์สำคัญของเช็คอินทีเหนือใน EP นี้ที่บ้านไผ่กันครับ

0: นี่ไงคุณผู้ชมที่เราเห็นในเพจหลายๆเพจที่เขาต้องแบบมาผ่าฮีแล้วต้องมาเล่นกันพี่เทพอันนี้คือชิงช้าของแบบทางพี่น้องอาขา
1: ใช่ครับ
0: ใส่ได้กี่คนครับ
1: 4คนครับ
0: 4คน
1: ต้องน้ำหนักเท่ากัน
0: อ๋อ
1: ได้ครับน้ำหนัก
0: มันต้องบาลานซ์กันใช่มั้ยครับถ้าคนใดคนนึงหนักมากเกินไปอีกคนนึงน้ำหนักเบามันก็จะไม่ขึ้น
1: ครับต้องให้เท่ากันแล้วก็หมุน
0: จะแล้วแบบเราต้องมาท้าทายแล้วต้องแก๊งของเราที่มาเที่ยวที่ผาฮีต้องดูว่าน้ำหนักใกล้เคียงกันบ้างไหมถึงจะเล่นตรงนี้ได
1: ้หรือไม่ก็ใหญ่โตถ้าคนไหนใหญ่คนไหนเล็กก็ต้องให้น้องๆมาช่วยดึงจะมีน้องๆช่วยดึงให้ครับ
0: ครับแต่จริงตรงนี้คือถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของผาฮีเลยใช่ไหมครับพี่เทพ
1: ใครมาก็ต้องได้ถ่ายกับเสาชิงช้ากับป้ายผาฮีนี่ครับ
0: ครับ
1: เหมือนกับว่าถ้าเกิดใครมาถึงแล้วถ่ายรูปตรงนี้นะครับถือว่ามาถึงผาฮีแล้ว
0: วิวดีมากก็สามารถมานั่งจิบกาแฟมานั่งถ่ายรูปกันตรงนี้ได้เลย
1: ตอนเย็นใครที่มาพักผาฮีนะครับส่วนมากก็จะมานั่งตรงนี้แล้วก็ดูพระจันทร์ขึ้นตรงนี้พระจันทร์จะโผล่ตรงนี้พอดีครับส้มๆขึ้นมาใหญ่มากนะครับและโซนนี้มันจะมืดพอมืดแล้วพระจันทร์จะสวยมากคร
0: ับ จริงๆวันนี้ผมเดินทางมาบ้านผาฮีมาจากบ้านผาหมีแต่นั่นคือค่อนข้างจะแคบและชันมากเนาะพี่แทบจริงๆที่สะดวกกระบะได้เก่งได้ก็ต้องมาทางพระตำหนักดอยตุง
1: ดอยตุงดีกว่าครับถนนใหญ่กว่าดีกว่า
0: ขากลับก็คือทั้งกลับทั้งไปทั้งมาก็คือใช้เส้นนี้ดีกว่า
1: ดีกว่าครับ
0: ครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเรามาแม่สายก็ควรจะไปที่ดอยตุงก่อนเสร็จจากดอยตุงแล้วถึงจะมาที่ผาฮีมาพักกันที่นี่ดีกว่า
1: ครับผม
0: ก็มีโฮมสเตย์เยอะประมาณไหนครับพี่
1: โฮมสเตย์ก็มีประมาณครึ่งหมู่บ้านแล้วครับตอนนี
0: ้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพของเราไปเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: จริงๆรายได้หลักคือกาแฟตอนนี้คือรายได้เสริมคือโฮมสเตย์แล้วครับ
0: ครับก็จะรายได้หลักคือปลูกกาแฟโฮมสเตย์แต่โฮมสเตย์นี่คือต้องสอบถามต้องจองล่วงหน้าและยิ่งมาช่วงธันวามกรากุมภาอย่างนี้คือน่าจะเต็มทุกวันนะฮะ
1: เกือบเต็มทุกที่นะครับเพราะว่าต้องจองก่อน
0: แต่จริงผมดูวิวประมาณนี้ถ้ามาเที่ยวหน้าฝนก็ได้ไหมพี่เทพ
1: จริงๆนะที่เขามาเที่ยวคือหน้าฝน
0: อ๋อแล้ว
1: กระดาษเป็นต้นไปถึงตุลาเนี่ยมีทะเลหมอกเป็นก้อนทุกวันครับเพราะช่วงหน้าฝนตก
0: อ๋อแล้วครับ
1: ฝนตกเนี่ยจะมีทะเลหมอก
0: โอเคงั้นจะต้องจัดตารางใหม่อีกทีนึงว่าเรากลับมาผาฮีอีกรอบในช่วงที่ฝนตกดีกว่า
1: ครับ
0: จะได้เห็นแบบเขียวแล้วก็มีหมอกฝนไปด้วย
1: นักท่องเที่ยวบอกว่าที่ตรงนี้คือมันเป็นแอ่งอ่างน้ําเหมือนเมืองมีน้ําครับคือฝั่งนี้ฝั่งพม่าครับคือหมอกของพม่าจะลอยมาตรงเนี้ย
0: ครับ
1: และจะลอยออกช่องนี้มันเป็นเหมือนน้ําอยู่ตรงเนี้ยเป็นก้อนเขาอย่างงี้เลยครับ
0: ครับ
1: มีเกิดทั้งวันนะครับถ้าฝนตก
0: คุณผู้ชมลองดูใหม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าฟังจากพี่เทพแล้วเรามาผาฮีในช่วงอากาศหนาวแล้วก็ลองมาในช่วงฝนตกอีกสักรอบหนึ่งครับ

0: ครับจุดต่อไปครับพี่เทพ
1: อันนี้คือบ้านหัวหน้าเผ่า
2: อ๋อบ้านหัวหน้าเผ่า
0: ครับก็คือเหมือนเป็นผู้นำของพี่น้องอาคา
1: ใช่ครับ
0: อ๋อสมัยก่อนเอกเลือกออกแล้วเขาไม่มีผู้ใหญ่บ้าน
1: ครับ
0: ก็เลยจะต้องมีเป็นหัวหน้าเผ่า
1: หัวหน้าเผ่าคือหัวหน้าเผ่านี่จะใหญ่ทางศาสนาของอาคา
0: ครับ
1: ผู้ใหญ่บ้านก็จะใหญ่ทางกฎหมายสองคนนี่ต้องคู่กันครับ
0: อ๋อ
1: หัวหน้าเผ่าก็ในสมมติมีประเพณีแต่ละอย่างเนี่ยต้องให้หัวหน้าเผ่าเป็นคนเริ่ม
0: ครับ
1: แล้วก็มาเริ่มที่บ้านด้วยสมมติโรงชิงช้าไงครับคนถ้าคนแก่มารวมตัวที่นี
0: ่ค
1: ่อยเดินไปที่โรงชิงช้าทำพิธีกรรมผู้ใหญ่บ้านก็จะใหญ่ทางกฎหมายต้องสองคนควบคู่ไปด้วย
0: ต้องทำงานด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างผู้ใหญ่บ้านเขายังมีวาระอะไรอย่างเงี้ยของหัวหน้าเผ่าเนี่ยเขาม
1: ีไม่มีครับ
0: ไม่มีเหรอฮะ
1: ตระกูลครับ
0: อ๋อก็คือถ้าสมมติวันนึงพ่อไม่อยู่ลูกก็ต้องขึ้นมาแท
1: น
0: งั้นตอนนี้ประมาณรุ่นที่เท่าไหร่แล้วฮะ
1: รุ่นที่2ครับ
0: อืม
1: ที
0: ่2อ๋อจะสืบทอดกันไปแบบนี้
1: ครับ
0: โอ้ยดีเนาะคุณผู้ชมเราแทบจะไม่ค่อยได้เดินเที่ยว

0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของทางบ้านผาฮีก็คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่เราจะมาตักน้ำไปประกอบพิธีอะไรบ้างครับพี่เท
1: พอย่างเช่นมีพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษต้องเอาน้ำที่นี่เท่านั้น
0: ต้องตักที่นี่เท่านั้น
1: คือน้ำบริสุทธิ์คือที่นี
0: ่อ๋อแล้วคนที่มาตักอะครับต้องเป็นใครครับ
1: ผู้หญิงเท่านั้นครับ
0: ต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นด้วย
1: ก็ต้องใส่ชุดอาคาเต็มยศเลย
0: เต็มยศ
1: ครับหมายถึงว่าเราไหว้ให้กับบรรพบุรุษ
0: อ๋อเราต้องเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้นำเป็นเมียของผู้นำหรือว่าเป็นยังไงฮะ
1: ใช่
0: เท่านั้นด้วย
1: ใช่ครับ
0: คนอื่นก็จะมาตักก่อนก็ไม่ได้
1: ต้องให้เวลามีพิธีกรรมอ่ะต้องให้เมียหัวหน้าเผาเป็นคนเอาน้ำก่อนแล้วก็ถ้าคนแก่ก็ตามมา
0: อ๋อแต่น้ำมันก็จะประมาณนี้ตลอดทั้งปีไหมพี่
1: ท
0: ั้
1: งป
0: ี
1: ไม่มีหยุดครับน้ำนี่คือมาเส้นไหว้เหมือนกันที่นี่ก็เหมือนกับปีละครั้ง
0: ครับอืม
1: มาขอบคุณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกปีปีละครั้ง
0: ถ้าออกเสียงเป็นภาษาขาก็
1: อิซอลอก
0: อิซอลอก
1: ครับ
0: อิซอลอกอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมเพราะหลายๆคนดูจากรีวิวแล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่ตรงไหนของหมู่บ้านก็คือเดินลงมาเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นป้ายบอกตรงนี้ไว้เองท้ายหมู่บ้านเลยครับคุณผู้ชมครับ

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินมาที่บ้านเทพโฮมสเตย์นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่เงียบสงบมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าถ้ามาผาฮี้มาที่เทพโฮมสเตย์นะครับก็ต้องมีดริปกาแฟพร้อมกับวิวที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีเราเป็นชาเลือดมังกรเป็นถือว่าเป็นเวลคัมดิงให้กับนักท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวเรามาดริปกาแฟกันก่อนกาแฟคือกลิ่นดีมากคุณผู้ชมแบบกลิ่นแบบคือแค่กลิ่นก็ดีดแล้วว่า

0: มาแล้วคุณผู้ชมครับถ้ามาผาฮีแล้วไม่ได้กินอาหารเมนูนี้แสดงว่ามาไม่ถึงและแนะนำนี่คือพี่เดือนนะครับพี่เดือนก็จะแบบเป็นเชฟของที่นี่ด้วยนะครับเมนูที่ขึ้นชื่อแล้วแบบใครที่นักท่องเที่ยวมาผาฮีต้องได้กินมีอะไรแนะนำบ้างครับพี่เดือน
1: หลักๆ ก็จะแนะนำตัวนี้ก่อนนะคะเป
0: ็
1: นผักรากชูเนาะรากชูตัวนี้เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่แทนชูรสนะคะก็คือว่าจะกินทั้งดอกทั้งใบทั้งรากได้หมดเลยนะ
0: ครับอันนี้คือเราทำผัดเป็นผัด
1: ใช่ค่ะเป็นรากของรากชูค่ะ
0: คือมันทรงมันเหมือนทองงอกคุณผู้ชมเนาะแต่จริงมันคือรากชู
1: ใช่ค่ะลูกค้าบางคนไม่เข้าใจเขาก็จะคิดว่าผักทองงอกกับผักขิงเน
0: า
1: ะต้องผักให้ได้ที่นะคะ
0: ครับ
1: กลิ่นมันก็จะชุนเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อแล้วสามารถกินได้ตลอดทั้งปีไหมครับรากชู
1: รากชูนี่กินได้ตลอดทั้งปีค่ะ
0: ครับ
1: นอกจากว่าดอกนี่คือจะมีหน้าของดอกเนาะดอกก็จะเหมือนดอกหัวหอมอะค่ะจะมีเป็นดอกตุ่มๆต้องเก็บกินช่วงนั้นนะคะถ้าบานมันก็แข็งไปก็ไม่อร่อยเนาะ
0: เมนูรากชูทำอะไรได้บ้างครับ
1: ตำน้ำพริกนะคะแล้วก็ไปทำเป็นผักดองรากชูแล้วก็ไปผักที่หลักๆที่เราเคยกินก็กินแต่แบบนี้ค่ะ
0: รสชาติมันก็จะแบบกรอบๆคุณผู้ชมนะครับแล้วมันก็กินกับ3ชั้นเอาไปดีเหมือนกันอันนี้คือเมนูที่1
1: ใช่
0: ครับเมนูต่อไปครับพี่เดือน
1: เมนูต่อไปก็คือว่าเป็นยำผักกาดดอยนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้วันนี้จะทำเมนูเป็นผักคะน้ามันนะคะถ้าปกตินี่ถ้าเป็นยำผักกาดดอยคือจะเป็นผักกาดขม
0: ครับ
1: นิดแล้วก็จะมีรสชาติได้กลิ่นผักกาดเต็มที่เลยตัวนั้นก็จะเป็นวัตถุดิบที่เรามาใส่ก็เป็นขิงเป็นถั่วกระเทียมเจียวพริ กป่นเกลือชูรสนิดๆเน
0: า
1: ะแล้วก็จะเป็นพวกต้นหอมผักชีแค่นี้ค่ะ
0: คุณผู้ชมพอพูดคำว่ายำปกติเราจะพูดถึงแบบความเปรี้ยวของมะนาวมีกระเทียมมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคำว่ายำของพี่น้องอาขาก็จะเป็นคลุกประมาณนี้เลย
1: ใช่ค่ะลูกค้ามาทานแล้วจะถามว่ามีมะนาวไหมมีหอมใหญ่ไหม
0: ผักกรอบมากอ่ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ของเราเก็บสดๆเลยนะคะ
0: อืม
1: เก็บเมื่อเช้าเองค่ะ
0: มีความเป็นขิงหรือข่านะครับ
1: ขิง
0: นะครับ
1: อันนี้คือขิงเผ็ดมากเลยแล้วก็หอม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีความเป็นถั่ว
1: ใช่ถั่ว
0: ที่ส่งตอนที่ส่งไปด้วย
1: มาคั่วก่อนแล้วก็มาตำ
0: สังเกตว่าเมนูเขาจะเป็นแบบเมนูเพื่อสุขภาพเนาะของเวโรนาค่ะ
1: ใช่ค่ะกินแล้วไม่เลี่ยนด้วยนะคะ
0: แล้วมีไข่เจียวด้วย
1: ค่ะต่อไปก็เป็นเมนูไข่เจียวนะคะไข่เจียวนี้เป็นไข่ไก่ที่เลี้ยงบนดอยเนาะ
0: อ
1: ๋ออันนี้คือพี่น้องชาวเราจะเลี้ยงอยู่บนดอย
0: ครับ
1: เป็นไข่เป็นไก่เมืองแต่ว่ามาเลี้ยงบนดอยรสชาติมันก็จะต่างกันเนาะแล้วก็จะเป็นเครื่องเทศที่มาใส่ก็คือเป็นใบรากชูเป็นใบของตัวนี
0: ้อ๋อ
1: เพราะว่าถ้าใบนี่สามารถกินได้ตลอดกาลเลยค่ะย
0: ิ่
1: งแบบยิ่งเรายิ่งตัดมันก็ยิ่งแตกหน่อเรื่อยๆ
0: ครับ
1: ค่ะก็ไม่ใส่อะไรเยอะค่ะใส่แค่แม็กกี้นิดนึงแล้วก็ใส่ชูรสนิดนึงเองค่ะ
0: ครับปิดท้ายกับ
1: อันนี้วันนี้ตำเมนูมะเขือนะคะ
0: ครับ
1: มะเขือสีม่วงปลูกบนดอยค่ะอันนี้ก็ใส่ขิงนะคะใส่ขิงใส่กระเทียมใส่พริกสดแล้วก็ใส่เกลือใส่ชูรสนิดนึงแค่นี้เองค่ะ
0: อืมแต่อร่อยคุณผู้ชมไม่ได้เผ็ดมากเลยครับกินได้กินได้นี่คือเมนูที่นักท่องเที่ยวมาพักที่เทพโฮมสเตย์ก็จะจัดให้แบบนี
1: ้
0: มีกาแฟมีชาห้องพักเรามีกี่หลังครับที่นี่
1: จะมีห้องพักเป็นห้อง4ห้องแล้วก็มี1หลังนะคะก็สามารถบรรจุลูกค้าได้โดยแบบเสริมเตียงถ้ามาเป็นคณะเดียวกันก็สามารถเสริมได้เป็น12คนในระบบของห้องเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นห้องเป็นหลังก็คือว่าสามารถเสริมได้1เตียงทั้งหมด6คนนะคะ
0: ครับซึ่งเขาก็จะมีช่วงที่พักโฮมสเตย์อยู่ช่วงนึงประมาณเดือนไหนที่เราปิดอะครับพี่เดือน
1: ที่ปิดซีซั่นก็จะมีนาเมษาพฤษภานะคะ3เดือนเน
0: า
1: ะช่วงนั้น
0: แค่3เดือนที่เราพักใช่มั้ยครับ
1: สวยนะคะแต่ว่าเวลาถ่ายรูปออกมาก็ขอพูดคือเราอยู่ติดชายแดนก็คือจะมีแบบเที่ยวทักถ่ายออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะมีหมอกควันเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะปิดช่วงนั้นแล้วก็จะปรับปรุงโฮมสเตย์หรือจะทำอะไรก็จะทำช่วงนั้นเอา
0: ครับเท่ากับว่าเราเที่ยวได้ตั้งแต่มิถุนายาวจนถึงกุมภาของแต่ละปีได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมชื่นชมตรงนี้คือเรามีกฎข้อตกลงกันเราแก้ปัญหาเรื่องของการตัดราคาไม่ว่าจะเป็นแบบไหนราคาหัวละเท่ากันทั้งหมดเลย โฮมสเตย์ที่นี่ใช่มั้ย
1: โฮมสเตย์ของที่นี่คือมีกฎเกณฑ์ระเบียบของหมู่บ้านคือจะมีตั้งแต่900บาทต่อท่านเป็นต้นไปพร้อมอาหารเช้าเย็นแล้วก็กาแฟตอนเช้านะคะ
0: ครับ
1: จากนั้นก็ราคาของแต่ละที่พักคือจะอัพราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: ก็คือต้องมีความสะดวกสบายให้กับลูกค้าแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดลูกค้าได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมก็ EP นี้ถือว่าเราครบแล้วสำหรับความจุใจของการมาอยู่ที่ผาฮีได้เดินเที่ยวโดยพี่เทพนะครับแล้วก็ได้ไปกินอาหารฝีมือจากพี่เดือนนะครับก็สามารถตามมาเช็คอินได้ที่นี่แต่แนะนำอีกครั้งนึงว่าถ้าเดินทางขับรถพี่เทพเราควรจะผ่านดอยตุงน่าจะปลอดภัยแล้วก็ไม่อันตรายเท่าไหร่แล้วอยู่มุมนี้พี่เทพบอกว่าเราจะเห็นดอยที่เป็นขุนน้ำนางนอนแบบระยะใกล้ๆเลยคุณผู้ชมครับจากที่เราอยู่ตรงแม่จันที่เห็นเป็นรูปผู้หญิงนอนแต่นี่คือวิวที่เป็นผู้หญิงนอนที่อยู่ใกล้จริงๆสำหรับบ้านผาฮีถือว่าได้การตอบรับที่อบอุ่นจากพี่น้องที่นี่ด้วยนะครับต้องขอบพระคุณพี่เทพด้วยขอบคุณพี่เดือนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะไปเช็คอินที่ไหนติดตามกันได้ใหม่ Digital TV หมายเลข11สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ยืนให้หน่อยนะ

0: เพื่อนพี่เองคนนี้สนิทกันมากเลยนะแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วด้วยวันนี้ว่าจะนัดเจอกันสักหน่อยแล้วพี่อยากให้เป๊กอ่ะรู้จักด้วยนะ
1: ได้เลยเพื่อนพี่ก็เหมือนเพื่อนเป๊กกันแหละ
2: ไอ้แม็ก
3: ซ์ป๊อปเพื่อนรัก
2: โอ้ยไม่ได้เจอกันนานเพื่อน
3: คิดถึงเลย
1: ค่ะ
4: ใครวันเนี้ย
5: น้องลูกชิ้นเพิ่งคบกัน
3: ตลอดพี่มาตลอด
4: เออฉันนั่งครับฉันนั่งเลยจะได้คุยกันเต็มที่หน่อย
5: เฮ้ยนานเจอกันที
4: สั่งอะไรมาหน่อยนะครับ
5: สั่งยัง
4: สั่งแล้วเรียบร้อยแล้วเออนี่เป๊กกี้เป๊กกี
1: ้
4: เออนี่เพื่อนพี่เอง
5: ตัวที่ใส่เสื้อคู่เลย
1: ใช่เลยค่ะ
4: พร้อมขย้ำมือเลย
5: โอ้โหนี่รู้ว่ามาเนี่ยสั่งมาเยอะเลยเนี่ยเออน้องๆเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยมีแต่ของอร่อยอร่อยทั้งนั้น
4: เต็มที่เลยครับสาวๆ
1: น่าทานมากเลยค
5: ่
1: ะ
5: อะไรที่มันอร่อยๆมันจะอ้วนรู้เปล่า
4: แจกช้อนแจกช้อน
1: ยอมแล้วตอนนี้ขอบคุณค่ะวิ่งอยาก
4: ทานได้เลยนะ
1: ค่ะพี่ดูสิ
4: เดี๋ยวนี้
1: หวานจริงๆแหละ
6: เฮ้ยเพื่อนเราเดือดร้อนมากอย่าบอกใครนะเราขอยืมเงินนายสัก 50,000 ดิ
1: อิจฉาจังเลย
6: อย่าบอกใครนะเราอายเพื่อนถ้าสะดวกก็โอนตามนี้นะเดี๋ยวส่งบัญชีให
1: ้ต้องแกทับ
4: นี่มันไม่ใช่ชื่อบัญชีแกนี่หว่าน
6: ี่เป็นบัญชีเจ้าหนี้ที่เราติดเขาไว้โอนเข้าบัญชีเขาเลยนะฉันขอร้องอีกทีอย่าบอกใครนะ
4: ผมอายสาวดีนะมึงเพื่อเพื่อนจัดให้เพื่อนตอนเนี้ยเรามีปัญหาเดือดร้อนเป็นอย่างมากรถเราอะไปชนมาประกันก็หมดต้องจ่ายให้คู่กรณีต้อง 50,000 น่ะเราก็ไม่มีจริงๆขอยืมเงินนายสัก 50,000 ได้ไหมอะแต่ขอร้องนะว่าอย่าบอกใครเราอายเขาถ้านายโอเคเราจะส่งเลขบัญชีนี้ให้นายโอนนะ
6: นี่มันไม่ใช่ชื่อแกนี่หว่าน
4: ี่เป็นบัญชีคู่กรณีแกโอนเข้าบัญชีเขาเลยฉันขอร้องอีกทีแหละอย่าบอกใครนะ
5: เพื่อนๆน่ะทำได้เสมอเว้ย
2: เอ้ยเช่นกันแหมสำหรับเพื่อนนะฉันก็เต็มที่อยู่แล้ว
6: เราต้องขอโทษจริงๆนายมีอีก 50,000 มั้ยมันมียอดเก่ากับดอกเบี้ยด้วยถ้าไม่ให้มันจะยึดบ้านเราแน่เลยอ่ะแล้วก็อย่าบอกใครนะเราอายโอนบัญชีเดิมนะ
4: คงอายสาวดีนะทำไปเพื่อน
1: ฟังค่ะ
4: เราต้องขอโทษจริงๆนายมีอีก 50,000 มั้ยพอดีคู่กรณีเขาขอค่าทำขวัญด้วยเพราะตอนชนเมียเขาตกใจมาก
6: ครั้งสุดท้ายแล้วอีก 50,000 จบเลย
4: เงินที่ให้มามันไม่พอขออีก 50,000 แล้วจบเลย
5: เฮ้ยไอ้แน็กมีปัญหาอะไรป่ะวันเนี้ย
7: ปัญหาอะไรเพื่อนแกมีปัญหาอะไรบอกฉันได้นะเว้ยเพื่อนน่ะช่วยเพื่อนได้อยู่แล้ว
5: เฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงฮะที่ผ่านมาฉันไม่เคยช่วยแกไงเพื่อนเนรคุณ
7: อ้าวไอ้เพื่อนเวรใครเนรคุณใครกันแน่วะ
5: แหมทีหลังนะขับรถไปชนใครนะแกหาเงินไปเคลียร์เอง
7: ใครขับรถชนวะรถฉันเนี่ยเพิ่งซื้อมาปีเดียวเองเว้ยไม่มีรอยขีดข่วนสักนิดและที่สำคัญนะถ้ารถฉันชนนะรถฉันมีประกันชั้นหนึ่งเว้ย
5: โอ้โหแล้วแกไลน์มายืมเงินฉันไปจ่ายคู่กรณีทำไมฮะ
7: ไหนคู่กรณีอะไร
5: นี่ไงเนี่ยแกไลน์มันจะยืมไปทีละ50,000 เนี่ย
7: เฮ้ยนี่มันไลน์ฉันนี่หว่าเฮ้ยแต่ไม่ใช่บัญชีฉันนะเว้ยมีแต่แกยืมฉันเนี่ยไม่เชื่อแกดูเลยเนี่ยเนี่ย
5: เอออันนี้ก็ไลน์ฉันแต่ไม่ได้ชื่อบัญชีฉันว่ะอ้าวเฮ้ยแล้วนี่ตกลงใครใช้วะเนี่ย
8: มิจฉาชีพเป็นคนใช้ครับ
7: ฮ่าฮ่าฮ่ายังไง
8: ไลน์ของคุณทั้งคู่เนี่ยถูกมิจฉาชีพปลอมครับผม
1: อ้าว
8: เขาจะสร้างโปรไฟล์ให้เหมือนกับไลน์ของเราและส่งไปหลอกเพื่อนของเราครับ
1: แล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงอะคะ
8: จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะโอนเงินให้เพื่อนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถามเพื่อนเราสักนิดนะครับว่าจริงหรือเปล่า
5: โอ้ยอะไรวะเนี่ย
8: และสังเกตไหมครับว่าบัญชีปลายทางที่เขาให้โอนไปเนี่ยมันเป็นบัญชีที่ไม่ใช่ของเพื่อนเรามิจฉาชีพเนี่ยก็จะหวานล้อมต่างๆนานาให้เราโอนไปให้ได้นะครับ
1: แล้วแบบนี้เราต้องตรวจเช็คทุกครั้งก่อนโอนใช่ไหมคะ
8: ถูกต้องแล้วครับต้องเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งนะครับก่อนที่จะโอนครับ
5: คุณตำรวจช่วยผมหน่อยครับ
8: ให้ผมช่วยเรื่องอะไรครับวันนี้
5: จ่ายค่ากาแฟให้หน่อยครับ
8: จะดีเหรอครับ
5: ผมเอาไปเป็นแสนแล้วอะ

0: จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้านค่าครองชีพเตือนผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนแจ้งอบต.ภายใน2กันยายนนี้จังหวัดเชียงรายรับตัว92คนไทยจากสปป.ลาวพบ15คนมีหมายจับช่อโกงบัญชีม้าอั้งยี่ซ่องโจรอาชญากรรมข้ามชาตินายอำเภอแม่สอดสั่งเข้มงวดตรวจสอบรถตู้โดยสารจากฝั่งเมียนมาหลังเกิดกระแสข่าวว่ารถตู้บางคันอาจมีการดัดแปลงถังน้ำมันลักลอบเติมในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือทาง NVT ภาคเหนือช่อง11ค่ะพบกันในวันอังคารที่1กันยายน2569วันนี้พบกับคุณเอกนรินทร์ใจมโนและดิฉันณสนันปัญญาค่ะ
1: ครับเวลา 16:00 นถึงเวลา 17:00 นนะครับรับชมข่าวภาคเหนือดิจิทัล TV หมายเลข11และเพจ NVT ภาคเหนือครับยังคงติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะทยอยนะครับให้พี่น้องประชาชนนั้นรับเงินเยียวยาทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็สมาชิกในบ้านด้วยซ
2: ึ่
1: งก็จะมีเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว
2: ้ใช่แล้วค่ะรวมไปถึงเรื่องของการจับกุมอาชญากรรมข้ามชาติในเรื่องของยาเสพติดรวมไปถึงบัญชีม้าด้วยค่ะ
1: ข่าวภาคเหนือวันนี้เราเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีครับสวมผ้าลายเกาะยอลายราชวัฒน์นะครับโทนม่วงเหลื่อมทองร่วมประชุมครม.สัญจรนัดแรกในปี2569ที่จังหวัดสงขลาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมใส่เสื้อผ้าทอเกาะยอลายราชวัฒน์ผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาในโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรนัดแรกของปี2569ณจังหวัดสงขลาครับซึ่งผ้าทอลายราชวัฒน์เป็นผลงานจากกลุ่มราชวัฒน์แสงสองล่าหนึ่งตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาที่ถักทอด้วยเส้นด้ายสีน้ำเงินผสมผสานด้วยสีได้สีทองสีขาวและสีดำครับจนเกิดเป็นมิติสีโทนม่วงเหลื่อมเทาะอย่างโดดเด่นนับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับเกียรติร่วมนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นในโอกาสสำคัญครั้งนี
2: ้ทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้เยี่ยมชมบูธสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนพร้อมพูดคุยกับผู้แทนชุมชนอย่างเป็นกันเองก่อนร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะรัฐมนตรีและเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
1: สำหรับประเด็นสำคัญที่จะร่วมพิจารณาในครม.สัญจรครั้งนี้มีเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยพิบัติอย่างถาวรการผลักดันเมกะโปรเจกต์และโครงสร้างพื้นฐานการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและภาคธุรกิจซึ่งมีข้อเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้เช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมชุมชนครับ
2: ค่ะสวมใส่เสื้อลายราชวัฒน์สวยงามมาก
1: ครับ
2: อีกหน่อยจะต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่คนสั่งซื้อกัน
1: ซึ่งถ้าครม.สัญจรในพื้นที่ไหนก็จะต้องสวมใส่เสื้อผ้าในพื้นที่นั้นรวมไปถึงเรื่องของเมนูอาหารก
2: ็
1: จะเป็นเมนูอาหารท้องถิ่นในจังหวัดนั้นๆหรือในภาคนั้นๆที่นำเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะได้รับประทานด้วย
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ครับ
2: ไปดูเรื่องของการฟื้นฟูที่จังหวัดน่านค่ะซึ่งเทศบาลเมืองน่านได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย17ชุมชน797ครัวเรือนรวมกว่า 4.44 ล้านบาทค่ะที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่านนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านและนายนพพรเรืองสว่างนายอำเภอเมืองน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านร่วมมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของเทศบาลเมืองน่านตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านจากเหตุอุทกภัยระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเงินด้านการดำรงชีพครอบคลุมประชาชนใน17ชุมชน797ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,443,564 บาท
1: นายกเทศมนตรีเมืองน่านได้กล่าวว่าให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนตามขั้นตอนหลักเกณฑ์ระเบียบและแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกล่าวให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและชื่นชมเจ้าหน้า ที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับก็สามารถนะครับแจ้งความเสียหายได้นะครับทั้งแค่แจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้กับท้องถิ่นนะครับหรือเข้าไปในแอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถแจ้งข้อมูลในส่วนนี้เช่นเดียวกันครับขณะที่ในอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับวันนี้ลงพื้นที่ติดตามการมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลฝายแก้วครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วนายพงศ์ศิลป์ผาลาในอำเภอภูเพียงตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านโดยการจ่ายเงินครั้งนี้เป็นค่าเยียวยาประชาชนในการดำรงชีพประกอบด้วยค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวโดยเจ้าบ้านจะได้รับตามความเสียหายจริงสูงสุด 6,700 บาทผู้อยู่อาศัยหรือสมาชิกจะได้เป็นค่าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอนสูงสุด 2,500 บาทโดยพื้นที่อบต.ฝายแก้วมีประชาชนได้รับความเสียหายด้านดำรงชีพ308ครัวเรือนจำนวนเงินช่วยเหลือ 1,607,500 บาทและที่อบต.เมืองจางอำเภอภูเพียงได้จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านดำรงชีพจำนวน46ครัวเรือนเป็นเงิน 183,259 บาท
2: โดยจังหวัดน่านได้แจ้งให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวในรอบแรกหรือตกหล่นสามารถยื่นคำร้องได้ภายในวันที่2กันยายน2569โดยขอให้รีบติดต่ออบต.ในพื้นที่บ้านประสบภัยโดยเร็วเพื่อได้รับความช่วยเหลือค่ะ
1: เป็นในช่วงของการฟื้นฟูทำความสะอาดนะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านแต่ขณะเดียวกันด้านการท่องเที่ยวไม่มีผลกระทบนะครับก็สามารถไปท่องเที่ยวไหนๆก็จะไปแล้วเอาของไปมอบไปช่วยเหลือเขาก็ได้นะ
2: ใช่ค่ะเป็นพวกของยังชีพต่างๆก็เป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งก็ได้นะคะส่วนที่จังหวัดลำพูนค่ะได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองลำพูนและอำเภอป่าซางเพื่อเร่งบูรณาการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยค่ะนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายธนานวลปลอดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนนายอำเภอเมืองลำพูนนายอำเภอป่าซางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนและอำเภอป่าซางได้มีการบูรณาการประสานเครื่องจักรกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ในการขุดลอกลำน้ำพร้อมกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางในลำน้ำทั้งสายหลักสายรองโดยเฉพาะในลำน้ำทาบริเวณเชื่อมต่อตำบลท่าเชียงทองอำเภอเมืองลำพูนถึงอำเภอป่าซางระยะทางกว่า2กิโลเมตรที่มีวัชพืชกีดขวางส่งผลทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ทันล้นเมื่อเกิดเหตุฝนตกหนักโดยได้นำส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจติดตามวางแผนแก้ปัญหาเป็นวาระเร่งด่วนพร้อมกำหนดให้เป็นแผนบูรณาการระดับพื้นที่แก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยอย่างยั่งยืน
1: นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้สั่งการให้ทุกอำเภอติดตามเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ให้ทุกอำเภอติดตามข้อมูลน้ำอย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญกับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงเส้นทางคมนาคมในพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนให้รวดเร็วและแม่นยำทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเตือนภัยสถานการณ์น้ำให้แก่ประชาชนผ่านทุกช่องทางอย่างทันท่วงทีครับ
2: ค่ะตอนนี้หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอก็เริ่มที่จะขุดลอกวัชพืชแล้ว

0: ซึ่งทางปภ.เองเขาก็มีการสนับสนุนเครื่องจักรได้ตลอดเวลานะคะ
1: ครับขณะเดียวกันด้านของสำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่ระบุนะครับว่า2เขื่อนใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ครับมีพื้นที่รองรับน้ำอีกกว่า160ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมเตรียมเครื่องจักรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากครับนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขนาดนี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง2แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ยังมีปริมาณน้ำในเกณฑ์ดีโดยเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณกักเก็บอยู่ที่182ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ69ของปริมาณความจุยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า80ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนปัจจุบันมีปริมาณน้ำ209ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ79ของความจุอ่างยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า84ล้านลูกบาศก์เมตร
0: ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง19แห่งมีปริมาณน้ำ104ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ75ของความจุและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก190แห่งมีปริมาณน้ำ72ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ71ของความจุรวมซึ่งคาดว่าสามารถรองรับน้ำได้ตลอดช่วงฤดูฝนที่เหลือไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
2: ก็คือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีน้ำอยู่209ล้านนะครับคิดเป็น 79% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ควบคุมนะครับแล้วก็เรายังมีช่องว่างในการที่จะรองรับน้ำลูกใหม่มาอีก84ล้านนะครับซึ่งเพียงพอสำหรับรับพายุฝนที่จะเข้ามานะครับอย่างแน่นอนนะครับอีกตัวนึงก็คือเขื่อนแม่กวงอุดมธารานะครับปัจจุบันเรามีน้ำอยู่182ล้านนะครับคิดเป็นร้อยละ 69% นะครับก็อยู่ในปริมาณเกณฑ์ดีนะครับระดับน้ำในเกณฑ์ควบคุมเช่นกันนะครับมีช่องว่างที่จะรองรับได้อีก81ล้านนะครับซึ่งเพียงพอกับอิทธิพลฝนที่จะเข้ามาเช่นกันครับ
1: ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วง 2-3 วันนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่าโดยเฉพาะพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากซึ่งได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรหนักและเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่ถ้าดูจำนวนปริมาณก็ยังอาจจะอุ่นใจอยู่ได้บ้างแต่เรายังไม่แน่ใจว่าฝนจะตกเพิ่มขึ้นมาอีกมากน้อยขนาดไหนก็เตรียมการรับมือไว้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับไทยช่วยไทยชี้เป้าวันนี้จะพาไปกินข้าวแกงราคาถูกและอร่อยจะเป็นร้านไหนติดตามช่วงหน้ากับข่าวภาคเหนือครับ

่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมข่าวภาคเหนือนะครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับและเพจ NBT ภาคเหนือครับ
1: ไปดูเรื่องของบัญชีม้ากันบ้างค่ะซึ่งตอนนี้จังหวัดเชียงรายได้รับตัว92คนไทยจากสปป.ลาวพบ15คนมีหมายจับช่อโกงบัญชีม้าอ้างยี่ซ่องโจรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4เชียงของห้วยทรายเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนโดยการอำนวยการของพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันรับตัวคนไทย92คนจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้วยทรายสปป.ลาวโดยทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงทางโทรศัพท์ลักลอบประกอบอาชีพและลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายถูกผลักดันส่งกลับประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกลไกการส่งต่อระดับชาติยังไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าบุคคลกลุ่มดังกล่าวเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์โดยส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าเดินทาง

0: ร้านข้าวแกงหลังไอคอนเชียงใหม่ครับเขาบอกว่าร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องของความอร่อยร้านข้าวแกงหลังไอคอนนะครับร้านรถเข็นเล็กๆที่มีโต๊ะนั่งให้ทานด้วยครับตั้งแต่เริ่มเปิดร้านมีลูกค้าทุกเพศทุกวัยทยอยมาซื้อข้าวแกงทั้งตักใส่จานเป็นข้าวราดแกงหรือตักเป็นถ้วยทางนั่งรับประทานที่ร้านหรือใส่กล่องนะครับราคาเริ่มที่2อย่าง40บาท3อย่าง45บาทตักแบบจุกๆกันแบบนี้เลยแหละครับเขาบอกว่าถ้าคนกินน้อยก็คงจะต้องแบบกินได้2มื้อเลยนะครับสำหรับกับข้าวในแต่ละวันก็มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไม่ต่ำกว่า5เมนูครับทั้งผัดกระเพราผัดถั่วงอกผัดลูกชิ้นแกงเผ็ดต้มจืดไข่พะโล้ยำหน่อไม้ข้าวผัดทอดและหมูยอครับ
1: น่าทานทุกเมนูเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใส่ถุงค่ะเริ่มต้นถุงละ25บาทข้าวเหนียวข้าวสวยถุงละ5บาทนอกจากนี้ก็ยังมีขนมจีนน้ำเงี้ยวก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อราคาเริ่มต้นที่40บาทมีหมูปิ้งหมูย่างขนมหวานก็มีนะคะราคาย่อมเยาเรียกได้ว่าอร่อยถูกทุกเมนูและยังเป็นขวัญใจมหาชนจนตักกันไม่หยุดเลยค่ะ
0: แม่ค้าได้บอกนะครับว่าเปิดร้านมานานหลายสิบปีแล้วครับมีทางลูกค้าประจำและลูกค้าขาจรที่เคยทานเป็นประจำแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นถ้าผ่านมาก็กินกันประจำบางคนก็สั่งใส่ถุงให้แกร็บมารับร้านนี้เข้าร่วมโครงการของรัฐตลอดนะครับทั้งคนละครึ่งและไทยช่วยไทยเปิดตั้งแต่เวลา 10:30 ถึงบ่าย 3:00 ครับเปิดทุกวันหยุดเฉพาะวันอาทิตย์พิกัดร้านนะครับอยู่ที่หลังตึกไอคอนเชียงใหม่ถนนมณีนพรัตน์ซอย 3ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ
1: ก็
0: อุดหนุนกันได้มื้อสายมื้อเที่ยง
1: ก็คือเมนูหลากหลายมากๆเลย
0: ครับนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าต้นเดือนแล้ววงเงินมาแล้วไทยช่วยไทยสแกนได้เลย
1: ครับพาไปดูเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมกันบ้างค่ะที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารได้ประชุมบูรณวิหารเสาอินทขินเสาหลักเมืองเชียงใหม่เพื่อมุ่งเสริมความมั่นคงของโครงสร้างและอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญคู่เมืองค่ะที่อาคารกุฏิแก้วนวรัตน์วัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่นายศิวธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณะวิหารเสาอินทขินหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่โดยมีพระราชวชิรสิทธิเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหารและเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับการอนุรักษ์
0: การบูรณะวิหารเสาอินทขินครั้งนี้ดำเนินการเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและรักษาสภาพวิหารซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเสาอินทขินเสาหลักเมืองเชียงใหม่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากโครงสร้างวิหารมีอายุการก่อสร้างกว่า200ปีโดยโครงสร้างภายในบางส่วนเป็นไม้และเมื่อผ่านการเวลามาอย่างยาวนานจึงได้เกิดการผุพังรวมถึงปัญหาการรั่วซึมส่งผลต่อความมั่นคงของสภาพอาคารโดยจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินการบูรณะด้วยความรอบครอบคำนึงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านโครงสร้างเพื่อให้การอนุรักษ์เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปครับก็ประเพณีก็จะอยู่ในช่วงประมาณก่อนฤดูฝนนะครับเสร็จสิ้นจากการใส่ขันดอกแล้วก็จะต้องมีการแบบฝนตกตามฤดูกาลตกเยอะๆเหมือนที่เราได้สัมผัสกันมาเป็นประจำทุกปี
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกอย่างหนึ่งนะคะ
0: ครับคุณผู้ชมครับด้านของกรอกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งครับได้ติดตามเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชี้นะครับเศรษฐกิจภาคเหนือทรงตัวครับจับตาค่าครองชีพต้นทุนพลังงานครับพร้อมเดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงกลีนซีซั่นครับที่ห้องประชุม4ชั้น4อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ครั้งที่5โดยมีผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนและผู้แทนจากจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนและลำปางเข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบซูมมีตติ้ง
1: ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือซึ่งเศรษฐกิจภาคเหนือในเดือนกรกฎาคมนี้ทรงตัวจากเดือนก่อนโดยการบริโภคอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมและยังได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐขณะที่การท่องเที่ยวการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการใช้จ่าย

0: ภาครัฐขยายตัวด้านรายได้เกษตรกรปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังหดตัวซึ่งการประชุมกรอกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1มุ่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยเฉพาะการดูแลค่าครองชีพการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งค่ะ
1: แต่เดือนกันยาดูเหมือนตารางกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดภาคเหนือก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเราก็ต้องร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นนี้
0: ใช่แล้วค่ะส่วนที่จังหวัดลำพูนค่ะมีการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดในปี2570สู่เมืองเศรษฐกิจเมืองสร้างสรรค์บนความพอเพียงค่ะที่ห้องประชุมบัวแก้วโรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งจังหวัดลำพูนได้แถลงกำหนดประเด็นการพัฒนาสำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช2570จำนวน4ประเด็นหลักประกอบด้วยการพัฒนาเมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รวมถึงการพัฒนาเมืองแห่งอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค
1: ์ทั้งนี้นะครับจะเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อให้จังหวัดลำพูนครับก้าวไปสู่การเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับจากจังหวัดลำพูนครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพะเยาครับจังหวัดพะเยาจัดงานวันสถาปนาจังหวัดครบรอบ49ปีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเสริมสิริมงคลเมืองพะเยาครับที่ศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยาตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานางสาวอ่อนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพิธีวันสถาปนาจังหวัดพะเยาครบรอบปีที่49ประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อสืบสานและรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและร่วมกันส่งเสริมพัฒนาศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสร้างความภาคภูมิใจและความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวพะเยา
0: โดยมีพิธีขึ้นเท้าทั้ง4เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองจากนั้นประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีสืบชะตาเมืองพะเยาโดยมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พร้อมจุดเทียนประจำซุ้มสืบชะตาและถวายเครื่องทายธรรมผู้ร่วมพิธีร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปเนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดพะเยาครบรอบ49ปีก่อนปิดท้ายด้วยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยาโดยประกอบพิธีพราหมณ์เปลี่ยนผ้าแพรและคล้องพวงมาลัยเสาหลักเมืองนับเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมกันแสดงความเคารพและสักการะศาลหลักเมืองซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพะเยาค่ะ
1: สีประจำจังหวัดชมพูคมปูบันเย็นเขาเรียกอย่างนั้นเป็นสีแบบเข้มๆสว่างสว่าง
0: ค่ะก็จะเห็นอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะใส่เสื้อสีนิฟกันบ่อยนะคะส่วนที่จังหวัดลำพูนค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้แสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดในเรือนจำและทัณฑสถานค่ะที่โดมพฤติพัฒน์เรือนจำจังหวัดลำพูนนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดในเรือนจำและทัณฑสถานรอบที่4โดยมีนายกำจรเดชอุดมผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตามที่กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดนโยบายในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติดโดยถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลรักษาเรือนจำจังหวัดลำพูนจึงได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลักสูตร12วันปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้

0: สามารถลดละเลิกยาเสพติดรวมถึงเสริมสร้างทักษะในการดำเนินชีวิตการจัดการอารมณ์การแก้ปัญหาเพื่อเตรียมพร้อมให้กลับไปเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมโดยมีผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมสำเร็จหลักสูตรทั้งสิ้นจำนวน50ราย
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้เพราะทางราชการมองว่าผู้ที่ก้าวพลาดไปใช้ยาเสพติดคือผู้ที่ต้องการการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยฝากข้อคิดให้นำความรู้และทักษะที่ได้รับการจากการอบรมโดยเฉพาะการรู้จักคุณค่าในตนเองการจัดการอารมณ์การปฏิเสธยาเสพติดไปปรับใช้ในชีวิตจริงเพื่อกลับไปเป็นที่รักของครอบครัวและเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปครับสังคมยินดีต้อนรับนะครับถ้าหากว่าผิดพลาดแล้วก็สามารถปรับตัวแก้ไขได้แต่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพติดตัวมาอยู่แล้วนะครับช่างแอร์ช่างตัดผมช่างไม้หรือแม้แต่เป็นเชฟ
0: ใช่ซึ่งอาหารอร่อยด้วย
1: ครับก็ได้เรียนรู้มาจากกระบวนการในเรือนจำเหมือนกันครับส่วนที่จังหวัดลำปางครับเดินหน้าดีโฮปบ้านปางมะโอส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นครับที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตกรรมบ้านปางนวัตวิถีบ้านปางมะโอตำบลวังเงินอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติโดยมีนายเกษมใจจันทร์นายอำเภอแม่ท้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านการลงมือปฏิบัติร่วมกับผู้ซึ่งเป็นผู้มีองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์จากวิถีชีวิตและกิจกรรมในชุมชน
0: สำหรับจังหวัดลำปางได้กำหนดพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีบ้านปางมะโอเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการโดยมุ่งพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่สะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาและศักยภาพของทั้งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการให้บริการนักท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนส่งเสริมการเป็นเจ้าของเรื่องราวองค์ความรู้ของท้องถิ่นตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดลำปางให้มีศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
1: จะเป็นเช็คอินทินเหนือหรือเมืองไทยดี
0: ๆ
1: ที
0: ่
1: ต้องไปสักครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับที่บ้านปางมะโออำเภอแม่ทาจังหวัดลำปางครับ
0: เรื่องของที่อยู่อาศัยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะซึ่งตอนนี้จังหวัดแพร่ค่ะได้ส่งมอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO ให้กับชาวบ้านในอำเภอร้องกวางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรค่ะที่บ้านเลขที่313หมู่ที่2ตำบลแม่ยางห้ออำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569ให้กับนายขจรศักดิ์วันสมพรตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัย
1: โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP ในมิติด้านความเป็นอยู่ซึ่งมีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงแข็งแรงและไม่ปลอดภัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้กับประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 200,000 บาทเพื่อดำเนินการโครงการและจังหวัดแพร่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการจำนวน1หลังมอบหมายให้อำเภอร้องกวางพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายตามความเหมาะสมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยครับถ
0: ึ
1: งแม้ว่างวดนี้เราจะพลาดไปแต่อย่างน้อยเราก็มีส่วนหนึ่ง ในการที่ให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ต่างๆครับในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้พบกับคุณมินศาสตราคมและคุณสศิพิมลคำสุขดีสวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเอกนรินทร์คุณณัสนันท์ครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้จะพาไปทางฝั่งตะวันตกนะครับกับการดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อยของในอำเภอแม่สอดนะครับ

0: การสั่งการเข้มงวดตรวจสอบรถตู้นะครับที่คาดว่าจะมีการดัดแปลงถังน้ำมันจากฝั่งเมียนมาข้ามมายังฝั่งไทยเพื่อเติมน้ำมันกลับไปยังฝั่งเมียนมาครับ
1: ค่ะติดตามกันต่อจากพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะคะสำหรับช่วงนี้เราส่งคนพร้อมทีมงาน NBT เชียงใหม่และท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะครับกับรายการข่าวภาคเหนือผมมีประเด็นเรื่องของความมั่นคงอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของข่าวคราวในโซเชียลมีเดียว่ามีรถตู
3: ้
0: ดัดแปลงถังน้ำมันและคาดว่าจะข้ามมาเติมน้ำมันจากฝั่งอำเภอแม่สอดกลับไปที่เมียนมาว่ามีข้อเท็จจริงเช่นไรมีอะไรเพิ่มเติมครับ
3: ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างอาชีพเป็นอาชีพใหม่การเลี้ยงแมลงสาบเลี้ยงแมลงสาบสร้างรายได้ได้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
0: ถ้าวงการแคบๆสักนิดนึงพอจะเอ๊ะแล้วนะฮะแต่ว่าหลายคนยังไม่ทราบนะครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัย
4: ณที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประสบนิกรสืบเนื่องจากเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอดจำนวน2เหตุการณ์โดยเมื่อวันที่16สิงหาคม2569เกิดเหตุในพื้นที่ชุมชนอิสลามตำบลแม่สอดส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน3หลังคาเรือนและเมื่อวันที่22สิงหาคม2569เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลพระธาตุผาแดงได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน1หลังคาเรือนภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์การกุศลต่างๆได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้องที่บ้านเลขที่83ทับ3หมู่ที่8ตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นายวิทยาจันเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยให้แก่นายพงษ์ณรินทร์เรือนดำรงวงศ์สืบเนื่องจากเมื่อวันที่21สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้เกิดอัคคีภัยขึ้นทำให้บ้านพักอาศัยของนายพงษ์ณรินทร์เรือนดำรงวงศ์ได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน1หลังส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนโดยสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้มาจากไฟฟ้าลัดวงจรจึงทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวปิดท้ายที่จังหวัดลพบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญโดยมีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางแสนด้วงจุมพลเป็นเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุอัคคีภัยโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคม2569เวลา 14:30 นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่38หมู่ที่2ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีลักษณะบ้านไม้ยกสูง2ชั้นหลังคาสังกะสีได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในครั้งนี้ครอบครัวผู้ประสบภัยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปราบปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประสบนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนของประสบนิกรของพระองค์ทรงรับสั่งให้เตรียมความพร้อมตามสถานการณ์และเข้าใจการช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยเร็ว
3: ในส่วนของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะก็มีการจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569มุ่งขับเคลื่อนพลังเยาวชนไทยให้ห่างไกลยาเสพติดค่ะนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดมอบเกียรติบัตรแก่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันในมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569การจัดงานในครั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกในฐานะเลขานุการโครงการ To Be Number One ในระดับจังหวัดได้จัดขึ้นภายใต้การพัฒนาจังหวัด To Be Number One จังหวัดพิษณุโลกแบบบูรณาการปีนี้นะคะเป็นปี2569ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดเพื่อให้เยาวชนและประชาชนนั้นมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะ
0: การจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก 2B No. 1จังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569ถือว่าเป็นศูนย์รวมพลังสำคัญของเยาวชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลกในการร่วมมือร่วมใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานและขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและป้องกันปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนพลังของสมาชิก 2B No. 1จังหวัดพิษณุโลกให้เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปนั่นเองครับมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่รับฟังแก้ปัญหา5จังหวัดภาคใต้ป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพาน2แห่งเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเน้น3เรื่องสำคัญได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนพร้อมติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร .1 และระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่ระบบพยากรณ์น้ำด้วย Machine Learning พร้อมกำกับกำชับดูแลทุกหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้แนวคิด Green Transport เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและโลจิสติกระหว่างฝั่งอ่าวไทยและอันดามันควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้ประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาส
3: ซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัตินะคะโดยกำชับให้ทุกข้อเสนอนั้นมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงและเร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบนอกจากนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ยังได้ลงพื้นที่ไปขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำการเตรียมความพร้อมรับภัยการยกระดับผ่านด่านนะคะเกี่ยวกับด่านของปาดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียและการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและนวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนชาวใต้ค่ะจากใต้ขึ้นมาเหนือกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะภาคเหนือตอนล่างของเรานะคะที่อำเภอแม่สอดคณะอำเภอแม่สอดก็มีการสั่งเข้มงวดตรวจสอบในเรื่องของการตรวจสอบรถตู้โดยสารฝั่งเมียนมานะคะหลังเกิดกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่ารถตู้บางคันเนี่ยอาจมีการดัดแปลงถังน้ำมันให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะบรรจุน้ำมันกลับไปทางสหภาพเมียนมาค่ะนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้มีการสั่งการให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดฝ่ายความมั่นคงพร้อมกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดงหรืออส.103แม่สอดลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบข้อมูลกับสถานีบริการน้ำมันพบว่าด่านศุลกากรแม่สอดด่าน1บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถตู้โดยสารจากฝั่งเมียนมาโดยไม่อนุญาตให้รถที่มีการดัดแปลงถังน้ำมันข้ามมาเข้ามาติดน้ำมันในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดนะคะก็ถ้าเอามาเติมในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดก็ต้องตรวจสอบกันดูก่อนค่ะทั้งน้ำหนักของรถแล้วก็ถังน้ำมันด้วยนะคะส่วนรถจากฝั่งเมียนมาที่จะข้ามเข้ามาเติมน้ำมันนั้นจะต้องเป็นรถที่มีถังน้ำมันในสภาพปกติไม่ผ่านการดัดแปลงและหากตรวจสอบว่ามีการดัดแปลงถังน้ำมันก็จะไม่อนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ได้มีการประสานข้อมูลไปยังฝั่งเมียนมาเพื่อติดตามสถานการณ์กลุ่มรถตู้ที่มีการดัดแปลงถังน้ำมันโดยข้อมูลล่าสุดระบุว่าในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมานั้นรถตู้เมียนมาที่มีการดัดแปลงถังน้ำมันไม่ได้รับอนุญาตให้ข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทยแล้วค่ะ
0: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งในอำเภอแม่สอดพบว่ายังไม่มีรถตู้จากฝั่งเมียนมาที่ดัดแปลงถังน้ำมันเข้ามาต่อคิวเติมน้ำมันหรือกักตุนน้ำมันแต่อย่างใดโดยภาพรวมสถานการณ์ตามสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ยังคงปกติสำหรับกรณีดังกล่าวเกิด

0: ขึ้นหลังจากเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ว่ารถตู้จากฝั่งเมียนมาบางคันเดินทางข้ามแดนเข้ามาเติมน้ำมันในพื้นที่แม่สอดครั้งละประมาณ 4,000 ถึง 5,000 บาทใช้เวลาเติมน้ำมันนานกว่ารถทั่วไปจนเกิดข้อสังเกตว่าอาจจะมีการดัดแปลงถังน้ำมันใต้ท้องรถเพื่อให้สามารถบรรจุน้ำมันได้ในปริมาณที่มากด้านในอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงกำลังอส.ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดตากสาขาแม่สอดด่านศุลกากรแม่สอดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากด่านแม่สอดและสถานีตำรวจภูธรแม่สอดร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันการนำรถที่มีการดัดแปลงถังน้ำมันมาใช้ในการขนส่งน้ำมันข้ามแดนโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลักลอบขนน้ำมันข้ามแดนและดูแลการให้บริการการใช้บริการสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการที่กำหนดนั่นเองครับมาดูเรื่องของเกษตรกรด้านประมงกันบ้างนะครับเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชังริมแม่น้ำน่านอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกได้รับผลกระทบจากระดับน้ำขึ้นลงบ่อยครั้งในขณะนี้ประกอบกับภาวะน้ำนิ่งและน้ำขุ่นแดงทำให้ออกซิเจนในน้ำมีน้อยทำให้ปลานอกน้ำครับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังริมแม่น้ำน่านพื้นที่บ้านวงคล้องอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกกำลังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงบ่อยครั้งตามการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนประกอบกับช่วงนี้แม่น้ำน่านมีลักษณะนิ่งและขุ่นแดงส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงสภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงทำให้ปลาเกิดความเครียดกินอาหารลดลงและบางส่วนมีอาการนอกน้ำทยอยตายมากกว่าปกติขณะที่เกษตรกรต้องคอยปรับตำแหน่งแพและกระชังให้เหมาะสมกับระดับน้ำรวมถึงดูแลคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดสำหรับกระชังปลาที่รับผลกระทบเกษตรกรต้องหมั่นสังเกตอาการของปลาโดยเฉพาะช่วงที่กระแสน้ำไหลช้าหรือนิ่งพบว่าปลาเริ่มกินอาหารน้อยลงหรือมีอาการผิดปกติจะต้องลดการให้อาหารเร่งทำความสะอาดกระชังรวมถึงเก็บเศษอาหารที่เหลือออกป้องกันการหมักหมมและช่วยรักษาคุณภาพน้ำขณะเดียวกันต้องคอยขยับแพและกระชังให้เหมาะสมกับระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ช่วงนี้ปลาบางส่วนนะคะก็โตได้ขนาดเกษตรกรจึงเร่งจับส่งบริษัทรับซื้อเพื่อสร้างรายได้และบรรเทาความเสียหายพร้อมเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยปลารุ่นใหม่เนื่องจากลูกปลานั้นยังมีความอ่อนไหวต่อสภาพน้ำหากระดับน้ำและคุณภาพน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติก็จะช่วยลดภาระในเรื่องของการสูญเสียและทำให้การเลี้ยงปลาในกระชังนั้นสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกตินั่นเองค่ะ
0: ในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: ยายเสียงอะไรอ่ะ
3: ไหนดูสิ
4: เป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
3: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันดี
4: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
5: ่
4: ะ
5: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัทเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับเซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
6: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: กลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเราไปดูกันกับทางด้านของสคบกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะสคบก็มีการเดินหน้าติดตามผลการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคประจำปีงบประมาณ2569ค่ะนายภัสกรทัพมงคลผู้อำนวยการกอง

0: กฎหมายและคดีเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกิจกรรมติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยกิจกรรมนะคะก็ประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อนโยบายทิศทางและเป้าหมายการบังคับใช้กฎหมายของสคบในปีงบประมาณ2570การอภิปรายในหัวข้อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบังคับใช้กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะทบทวนและก็ถอดบทเรียนจากการบังคับใช้กฎหมายตามภารกิจของแต่ละกองและนำเสนอผลจากการแบ่งกลุ่มกันด้วยค่ะ
1: กิจการดังกล่าวครับมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินผลทบทวนมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันแนวทางในการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับมาที่จังหวัดพิษณุโลกครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่อำเภอชัตตการมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประจำอำเภอชัตตการนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่9อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงและประสานงานทำงานระหว่างส่วนราชการกับประชาชนรวมทั้งนำนโยบายของรัฐบาลกระทรวงกรมจังหวัดและอำเภอไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินโครงการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติได้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ปลูกฝังแนวคิดความรักชาติและอุดมการณ์ประชาธิปไตยส่งเสริมความเป็นจิตอาสาและจิตสาธารณะสร้างความรักความสามัคคีและความปรองดองในสังคมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการความรู้ประสบการณ์ร่วมกันนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนครับ
0: ทั้งนี้นะคะจังหวัดพิษณุโลกเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้นำท้องที่ในฐานะกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงและประสานงานในการทำงานระหว่างภาครัฐกับประชาชนจึงมุ่งส่งเสริมให้ผู้นำท้องที่นั้นมีศักยภาพมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปได้ค่ะไปดูที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีก็เปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเชิดชูผู้นำชุมชนผลงานโดดเด่นประจำปี2569ที่ศาลาประชาคมอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนายอิทธิพงษ์ตันมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่มีผลงานโดดเด่นและประจำปี2569รวมถึงเยี่ยมชมนิทรรศการผลสำเร็จการพัฒนาชุมชนกิจกรรมสาธิตการทำบัวลอยไข่เค็มและผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้จัดงานกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการค่ะ
1: โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกระตุ้นความสนใจสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศกิตติคุณแก่ผู้นำตำบลหมู่บ้านผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนกลุ่มองค์กรชุมชนสตรีและเครือข่ายที่มีผลงานโดดเด่นซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนโดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การบรรยายทางวิชาการการจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จด้านการพัฒนาชุมชนนั่นเองครับมาดูอาชีพแปลกแต่จริงครับแมลงสาบที่ทุกคนรังเกียจนะครับในขณะนี้สร้างเงินได้แล้วนะครับจากแมลงสาบที่เป็นแมลงไร้คร่ากลับกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ของสาวชาวจังหวัดพิษณุโลกมีการนึกถึงไอเดียเพาะเลี้ยงแมลงสาบเป็นเหยื่อตกปลาครับจากแมลงสาบที่หลายคนที่บอกว่าเป็นสิ่งที่รังเกียจนะครับกลับกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้เมื่อสาวพิษณุโลกวัย29มีปิ๊งไอเดียครับเพาะเลี้ยงแมลงสาบสำหรับเป็นเหยื่อตกปลาหลังพบพรานปลานิยมซื้อไปใช้เกี่ยวเบ็ดเพราะมีกลิ่นเฉพาะตัวปลากินดีโดยเฉพาะปลาแดงนางสาวนันลิยาอมหาสิเมอายุ29ปีชาวบ้านตะแบกงามชุมแสงสมครามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเล่าให้ฟังว่าเลี้ยงมากว่า1ปีแล้วเลี้ยงในห้องปิดอย่างสะอาดให้อาหารเป็นหัวอาหารไก่ควบคุมไม่ให้มดหรือจิ้งหรีดเข้าไปทำลาย ปัจจุบันจำหน่ายแมลงสาบเป็นขวดละ130บาทครับบรรจุประมาณ50ตัวโดยลูกค้ามีทั้งพรานปลาและนักตกปลาสั่งซื้อเฉลี่ยวันละ30ขวดผลิตแทบไม่ทันต้องเปิดรับจองล่วงหน้าหรือว่าพรีออเดอร์ขณะที่สามารถจับจำหน่ายได้สัปดาห์ละประมาณ30ถึง40ขวดเท่านั้นสร้างรายได้ราว 3,900 บาทถึง 5,200 บาทต่อสัปดาห์เลยทีเดียวครับ
0: ด้านพานปลานะคะจากจังหวัดสุโขทัยก็ระบุว่าแมลงสาบนั้นเป็นเหยื่อที่นักตกปลาแม่น้ำให้ความนิยมเนื่องจากมีกลิ่นเฉพาะตัวและปลาบางชนิดโดยเฉพาะปลาแดงตอบสนองต่อเหยื่อได้ดีค่ะโดยเจ้าของฟาร์มก็มีการเตรียมขยายการเลี้ยงเพิ่มนะคะเพื่อรองรับความต้องการของตลาดและสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ตลอดทั้งปีสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อแมลงสาบได้โดยทางเพจ Facebook นัดปลาสดพิษณุโลกนะคะหรือทางหมายเลขโทรศัพท์082-690-8376ค่ะ
1: ถ้าใครไม่ใช่เป็นพรานเบ็ดพรานปลาหรือว่าวงการนะที่เขารู้จักดีที่นิยมชมชอบเรื่องของการตกปลาเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจถึงหัวอกของคนที่หาเหยื่อสำหรับตกปลาดีๆซึ่งถือได้ว่าถ้าอีกมุมนึงหลายคนก็มองเป็นกิจกรรมที่สร้างบาปนะฮะแต่อีกส่วนนึงถ้าเกิดตกมาเพื่อประทังชีวิตหรือว่าประกอบอาหารนั้นก็พออนุโลมกันได้นะครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปฝากกันไว้กับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายมูลนิธิณภาในพระดำริจะเป็นเช่นไรต้องติดตามในวันนี้ครับผมมินสัตราคม
0: ดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
1: พร้อมทีมงาน MBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงมูลนิธินภาในพระดำริโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนมูลนิธินภาเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเมื่อปี2557เพื่อดำเนินกิจการด้านสาธารณกุศลเพื่อเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสและพัฒนาชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอดีตผู้ต้องขังและผู้ต้องขังตลอดจนกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขสำหรับมูลนิธินภาก็มีโครงการที่น่าสนใจอยู่หลายโครงการด้วยกันเช่นโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมผู้พ้นโทษกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเพื่อไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านบุคลิกภาพเจตคติของการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดีการเสพยาเสพติดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนการพ้นโทษให้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการกระทำผิดซ้ำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพผ่านการผลิตสินค้าแบรนด์จันวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้มีโอกาสฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพสุจริตและนำไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจเป็นการส่งต่อพลังบวกและช่วยลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำอีกทางหนึ่งด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากมูลนิธินภาประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคตราจันและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตราธราโดยมูลนิธินภามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นทุนในการสนับสนุนงานของมูลนิธิซึ่งก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งนี้มูลนิธินภาไม่เป็นแต่เพียงองค์กรที่คอยหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดแต่ยังเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ละทิ้งผู้ใดไว้อยู่เบื้องหลัง

0: แต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
8: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
9: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
10: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
11: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับประจำค่ำวันอังคารที่1กันยายน2569คำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณชนนท์ภูมิเหมพีรันครับ
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีและคณะก็ออกมาแถลงข่าวนะคะก็มีมติออกมาหลากหลายนะคะทั้งมติเห็นชอบแล้วก็เห็นชอบในหลักการนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรการเร่งด่วนควิกวินครอบคลุม4มิติหลักไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัตินะคะรวมไปถึงเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการสร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2ตลอดจนระบบประกันภัยทั่วหน้าคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ซึ่งได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนเพื่อยกระดับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน4ด้านหลักได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเรื่องการจัดการภัยพิบัตินะคะได้เห็นชอบในหลักการปรับเปลี่ยนระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปสู่ระบบประกันภัยพิบัติครัวเรือนทั่วหน้าซึ่งจะคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะ
2: คุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ2ภัยที่คุ้มครองมีอยู่3ภัยคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว3ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยและคุ้มครองชีวิตได้แก่ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งหมายว่าต่อครั้งนะครับไม่ใช่1ครั้งต่อปีนะครับทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียนะครับต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของกรมปป.เนี่ยนะครับก็จะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์นะครับรายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันนะครับภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันนะครับโดยสามารถคุ้มครองได้ค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีนะครับถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาอย่างเดียวเยอะนะครับอันนั้นยังไม่รวมเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารอะไรต่างๆนานานะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่เราก็ต้องถือว่าประกันความเสี่ยงนะครับถ้าไม่เกิดพายุเลยก็ถือว่าเราได้มีการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้เป็นการจำกัดความเสี่ยงวงเงินที่คุ้มครองก็ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้ประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามรูปแบบที่ทางท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็คปพ.ได้คำนวณมาเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้จ่ายเงินที่ลดน้อยลงแต่การครอบคลุมคุ้มครองพี่น้องประชาชนจะเป็นจำนวนที่มากขึ้น
0: ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางโดยเส้นทางเชื่อมต่อจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาไปยังสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนั้นทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมปีหน้าจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดต่อไปส่วนการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่14จังหวัดภาคใต้นะคะทางกระทรวงคมนาคมได้เปิดให้ทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข82เพิ่มเติมช่วงเอกชัยถึงบ้านแพ้วระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการถนนสาย N8 เส้นทางนครปฐมถึงชะอำซึ่งจะทำหน้าที่เป็นถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือเส้นทางสายใต้เดิมโดยจะเชื่อมต่อจากนครปฐม ผ่านอำเภอเขาย้อยแก่งกระจานแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ปราณบุรีเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมและการขนส่งให้มีความคล่องตัวขึ้นส่วนแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปเตรียมยกระดับเส้นทางมอเตอร์เวย์จากปราณบุรีเชื่อมยาวไปถึงสงขลาก่อนที่จะแยกเส้นทางไปยังนราธิวาสเพื่อจะยกระดับโครงข่ายการเดินทางสู่ภาคใต้ให้สมบูรณ์แบบมากที่สุด
1: ส่วนมาตรการทางด้านเศรษฐกิจนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงมาตรการที่สำคัญนะครับประกอบด้วยการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงฟื้นฟูจากอุทกภัยโดยหลังจากหมดระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยแล้วนะครับรัฐบาลก็จะเข้าไปช่วยรับภาระดอกเบี้ยคนละครึ่งควบคู่ไปกับการสนับสนุนเศรษฐกิจระยะยาวโดยให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อระยะเวลา5ปีด้วยกันในอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 1.5% ต่อปีนอกจากนี้ก็ยังมีแผนดำเนินการขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลาและปัตตานีให้ลึกขึ้นอีก 9-10 เมตรเพื่อได้จะรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่นอกจากนี้รัฐบาลจะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวพร้อมกับมีการปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองออนไลน์ให้เชื่อมโยงกับระบบศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่รวมทั้งได้จัดทำแพ็กเกจส่งเสริมการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้ง5จังหวัดควบคู่ไปกับการเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนครับ
0: ส่วนมิติด้านความมั่นคงนะคะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำถึงการบูรณาการงานข่าวกรองร่วมกันในรูปแบบทีมไทยและทีมประเทศไทยและกระชับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ขณะที่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมนะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ผลักดันการจัดสรรงบประมาณกว่า200ล้านบาทเพื่อศึกษาและออกแบบการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ไปที่บริเวณอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานะครับเพื่อตรวจเยี่ยมธุรกิจการให้บริการรถเช่าที่ร้านรถเช่าหาดใหญ่ลานโพช่วงนี้เชิญคุณผู้ชมติดตามบรรยากาศสดๆที่นั่นครับ
3: โชคดีครับเพราะว่า

0: ่เราใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นที่อื่นก็หลากหลาย
1: ว่าไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ไหมฮะถ้าทางขนส่งเองดูแลเรื่องอะไรบ้างคะถ้าเป็นธุรกิจให้เช่า
2: บริ
0: การ
3: ก็ไม่ค่อยเห็นว่
4: าทำไมเขากำหนด 1,544
2: ก็เป็นแบบกฎหมายก็ประมาณนั้นแล้วก็ยังไม่ได้แก้ไขนะคะก็คือบางประกอบการบางส่วนก็คือเขาที่จะเกิดแต่ว่ารถต้องเป็น 1,544 ในโรงงานหรืออะไรที่ไม่เกิน2ปีค่ะก็คือข้อไม่ไขที่เขาก็เคยที่จะก็ยังไม่มีการส่งแค่เขาแค่เขาแค่ไม่ได้มา
1: แล้วก็

0: คุณผู้ชมครับนั่นเป็นบรรยากาศสดๆล่าสุดตอนนี้นะครับที่ทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงไปปฏิบัติพื้นที่ในลงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของอำเภอคลองหอยโข่งที่สงขลาเพื่อไปดูเรื่องของธุรกิจรถเช่าในพื้นที่
1: เพื่อให้ทั้งผู้บริโภคที่จะไปเช่ารถเนี่ยได้รับรถที่ถูกต้องไม่มีปัญหา
0: ได้มาตรฐาน
1: ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้มีการหลอกลวงใดๆนะคะตอนรับรถไปเป็นแบบนี้ตอนเอามาคืนก็ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
0: ที่สำคัญก็คือราคาที่ยุติธรรมด้วยไม่คือมีการสอบถามถึงราคากันในขนาดรถประเภทต่างๆวิธีการเติมน้ำมันต่างๆซึ่งเป็นรายละเอียดที่ผู้เช่าควรจะต้องรู้และผู้ให้เช่าก็ต้องรู้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งภาพรวมเมื่อสักครู่ที่ได้ติดตามกันนะคะผู้ประกอบการรายที่ได้เข้าไปตรวจสอบก็ถือว่าทำได้อย่างถูกต้องครบถ้วนนะคะดีมากด้วยนะคะ
0: ร้านรถเช่าหาดใหญ่ลานโพที่คลองหอยโข่งหาดใหญ่สงขลาครับ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะกรณีที่กระทรวงมหาดไทยได้ส่งหนังสือไปยังผู้บริ

0: ประเทศให้ระวังเพราะกลุ่มบุคคลเหล่านั้นต้องดูแลเป็นพิเศษเบื้องต้นรวมถึงขอความร่วมมือทั้งปปช.และปปท.เข้ามาช่วยตรวจสอบด้วยนอกจากนี้ยังยอมรับว่างบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเป็นของท้องถิ่นเองเพราะฉะนั้นเขามีอิสระในการตัดสินใจและการบริหารสิ่งที่ทำได้คือเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็กำชับให้ทำอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากทราบอยู่แล้วว่าคนเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังมีการจ้างเหมาเข้ามาก็ถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและจะผิดจริยธรรมได้
1: เบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.แล้วก็ปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นงบของท้องถิ่นเองครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจในการบริหารอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะบอกว่าห้ามไปเลยเนี่ยกรมคงไม่มีสิทธิ์ห้ามนะครับสิ่งที่เราทำได้คือว่าเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับแล้วก็เตือนนะครับเพราะว่าถ้าท่านทราบอยู่แล้วว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วท่านยังไปจ้างเหมาอีกนะครับเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอันนี้ผิดจริยธรรมผู้บริหารอยู่แล้วครับ
0: สำหรับรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนจะต้องถูกขึ้นแบล็คลิสต์หรือว่าขึ้นบัญชีดำให้ไม่สามารถรับราชการได้เลยอีกหรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์ก็กล่าวว่าเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ดำเนินคดีอาญาเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งเนื่องจากผู้ที่ถูกเพิกถอนมีจำนวนมากแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากมีที่มาไม่ถูกต้องส่วนข้อเรียกร้องของคนที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่และมีคะแนนดีขึ้นและขอเลือกที่บรรจุใหม่นั้นก็อยู่ระหว่างให้ทางสถ.ไปดูเรื่องความเป็นไปได้ที่สำคัญคือต้องไม่กระทบกับสิทธิ์ของผู้อื่นเกินไปเพื่อให้ทุกอย่างสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้
2: ส่วนความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านนะครับได้ยืนยันที่จะเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านได้ให้ข้อมูลนะครับว่าภายหลังจากการอภิปรายยติเรื่องน้ำท่วมเสร็จสิ้นจะขอให้เข้าสู่การพิจารณาเรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทางวิปรัฐบาลได้รับปากว่าจะดำเนินการและจะนำยติที่ยื่นไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับปัญหาชายแดนใต้ขึ้นมาอภิปรายด้วยโดยทั้งพรรคประชาธิปัตย์และฝ่ายค้านเห็นตรงกันนะครับว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจึงเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงและตอบคำถามต่อรัฐสภาด้วย
0: นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่2กันยายนนี้ค่ะเพื่อเข้าร่วมประชุม Leaders Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ
3: เยือนประเทศไทยของนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้นายลอเรนซ์วองจะเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5ซึ่งจัดขึ้นณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพการประชุม Leaders Retreat หรือ Prime Minister's Retreat เป็นกลไกความร่วมมือทวิภาคีระดับสูงสุดระหว่างไทยกับสิงคโปร์เกิดจากผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยระดับผู้นำและระดับรัฐมนตรีของไทยกับสิงคโปร์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านทวิภาคีภูมิภาครวมถึงเป็นการติดตามความร่วมมือด้านต่างๆในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการโดยที่ผ่านมามีการจัดประชุม Leaders Retreat ไปแล้ว4ครั้งครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี2546ที่จังหวัดภูเก็ตและมีการจัดมาอย่างต่อเนื่องซึ่งครั้งนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านต่างๆโดยเฉพาะบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมระหว่าง2ประเทศแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา

0: เด็กในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตรวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็กเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานโยบายและการจัดบริการด้านสังคมให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและกิจกรรมด้านวิชาการรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้แนวปฏิบัติด้านสวัสดิการและการพัฒนาสังคมระหว่างกันทั้งนี้ก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีของไทยจะเปิดทำเนียบรัฐบาลเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาณตึกสันติไมตรีหลังนอกด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ไปต่อกันที่กิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมงานสีสันไทยหรือว่า Colors of Thai ไทยไปสัมผัสเสน่ห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับในรูปแบบใหม่นะครับที่ได้มีการรวบรวมสุดยอดอัตลักษณ์จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมาไว้ในงานนี้ที่เดียวทั้งศิลปะการแสดงหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาหารไทยทรงคุณค่าครับโดยบรรยากาศภายในงานนะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับไฮไลท์สำคัญไม่ว่าจะเป็น Immersive Cultural Experience ที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับประสบการณ์นิทรรศการองค์ความรู้และกิจกรรมเวิร์กช็อปทางวัฒนธรรมในรูปแบบมัลติมีเดียสมจริงพร้อมกับชมการแสดงระดับชาติประการตาไปกับศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยและคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมคุณภาพจากมรดกภูมิปัญญาที่ได้เลือกสรรมากว่า100ร้านค้าและอิ่มอร่อยไปกับร้านอาหารไทยและอาหารถิ่นต้นตำรับกว่า60ร้านค้าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจสามารถไปเที่ยวชมงานกันได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีในระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มครับ
2: ช่วงนี้ติดตามประเด็นข่าวเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูการเปลี่ยนผ่านจากรถเมย์ร้อนรุ่นเก่าสู่รถพลังงานไฟฟ้าหรือ EV นะครับรถเมย์ครีมแดงที่คนเมืองใช้มานานกว่า30ปีกำลังจะถูกแทนที่ด้วยรถ EV นะครับ 1,520 คันใน50เส้นทางเช่นรัชดาภิเษกรามคำแหงบางรักคลองเตยและสีลมแบ่งการส่งมอบรถออกเป็น3ช่วงนะครับเริ่มตั้งแต่มีนาคมปีหน้า500คันตามมาด้วยเมษายนอีก500คันและปลายเดือนพฤษภาคมครับ520คันค่าโดยสารนั้นตั้งไว้ที่15ถึง25บาทนะครับแต่ว่าทางกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจ่ายจริงอาจจะลดลงได้อีกนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็มีแผนลดค่าโดยสารลดค่าใช้จ่ายผ่านมาตรการทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและระบบตัวร่วมโดยคาดว่าหลังจากเปิดให้บริการจะมีผู้ใช้งานระดับ 500,000 ถึง 650,000 คนในวันธรรมดาและเสาร์อาทิตย์ 300,000 ถึง 400,000 คนครับวันนี้คุณกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกนำคณะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงงานผลิตรถโดยสารประจำทาง EV ณบริษัท Absolute Assembly จำกัดอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากลงนามสัญญาเช่ารถเมล์ไฟฟ้า EV จำนวน 1,520 คันกับบริษัทนครชัยแอร์จำกัดระยะเวลา7ปีวงเงินกว่า 14,000 ล้านบาทเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมานะครับโรงงานมีกำลังการผลิตรถจำนวน15คันต่อวันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าของขสมกที่กำหนดไว้12คันต่อวันและตามแผนงานจะใช้รถ EV 1,520 คันทดแทนรถเมย์ร้อนสีแดงครีมในเส้นทางในเมือง50เส้นทางจากทั้งหมด107เส้นทางที่มีอายุการใช้งานนานนะครับจนเสื่อมสภาพเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับภาพลักษณ์เมืองให้น่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงศูนย์ซ่อมบำรุง12แห่งรองรับเอาไว้แล้วนะครับติดตั้งแท่นชาร์จรถ1คันใช้เวลาชาร์จ3ชั่วโมงวิ่งได้200กิโลเมตรส่วนการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารประจำทางสาธารณะเฟสที่2นะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอของงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถจำนวน800คันดำเนินการต่อเนื่องทันทีในปี2571ครับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.เปิดเผยว่าช่วง11เดือนของปีงบประมาณสามารถจัดเก็บราย

0: ได้แผ่นดินเกินเป้าหมายนะครับพร้อมเดินหน้าแผนระดมทุน3โครงการสำคัญในปีหน้าครับคุณทิปดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.เปิดเผยผลการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่า 50% ในปีงบประมาณ 2569ข้อมูลณวันที่31สิงหาคมอยู่ที่ 197,356 ล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งเอาไว้ 182,600 ล้านบาทหน่วยงานที่นำส่งรายได้สูงสุด3อันดับแรกก็คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ 47,388 ล้านบาทตามมาด้วยบริษัทปตท.จำกัดมหาชน 33,754 ล้านบาทและกองทุนรวมวายุพัก1จำนวน 19,202 ล้านบาทคาดว่าเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณจะสามารถนำส่งรายได้แผ่นดินรวม 203,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 111% ของเป้าหมายสำหรับปี2570สคร.เตรียมระดมทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรืออินทราฟันใน3โครงการสำคัญนะครับได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำและระบบโครงข่ายไฟฟ้าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในโครงการอุโมงค์กระทู้ป่าตองจังหวัดภูเก็ตและทางด่วนสายเมืองใหม่เกาะแก้วรวมถึงโครงการพัฒนาเส้นทางของกรมทางหลวงนะครับนอกจากนี้เตรียมเสนอขยายพยานอายุกรรมการรัฐวิสาหกิจนะครับจากเดิมไม่เกิน65ปีเป็นไม่เกิน70ปีและพยานอายุของผู้บริหารสูงสุดหรือ CEO จากเดิมไม่เกิน60ปีเพิ่มเป็นไม่เกิน65ปีโดยยังคงเงื่อนไขการดำรงตำแหน่งไม่เกิน2วาระครับชุดปฏิบัติการพิเศษพบการสุ่มตรวจร้านจำหน่ายยางรถยนต์ผิดกฎหมายไม่มีเครื่องหมายมอกหรือใช้มอกปลอมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับอายัดของกลางได้กว่า 1,100 เส้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทครับพลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันพร้อมด้วยคุณนนทนัทบุญนาคโฆษกชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันและเจ้าหน้าที่สมอเข้าตรวจสอบโกดังสินค้าร้านจำหน่ายยางล้อแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับตรวจพบยางล้อต้องสงสัยประมาณ 1,100 เส้นมูลค่าประมาณ7ล้านบาทในจำนวนนี้ประมาณ100เส้นไม่มีเครื่องหมายมอกส่วนที่เหลือแสดงเครื่องหมายมอกไม่ตรงกับแหล่งผลิตหรือเข้าข่ายเป็นมอกปลอมเจ้าหน้าที่จึงอายัดไว้ดำเนินคดีนะครับและเตรียมทำลายเมื่อคดีสิ้นสุดกระทรวงอุตสาหกรรมขอให้ประชาชนตรวจสอบมาตรฐานยางก่อนซื้อหรือเปลี่ยนยางนะครับโดยสังเกตสติ๊กเกอร์และ QR โค้ดมอกแล้วใช้โทรศัพท์มือถือสแกนตรวจสอบข้อมูลแหล่งผลิตหากไม่มีสติ๊กเกอร์หรือ QR โค้ดให้หลีกเลี่ยงการซื้อนะครับและหากข้อมูลแหล่งผลิตไม่ตรงกับสินค้าจริงควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากยางที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจจะแตกหรือระเบิดขณะขับขี่ขณะเดียวกันชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันก็เตรียมขยายผลตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆเป็นกรณีพิเศษนะครับเพื่อป้องปรามการนำเข้าและจำหน่ายยางที่ไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนถนนหากนำไปใช้งานทางนี้ผู้กระทำผิดจะมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทนะครับหรือจำคุกไม่เกิน6เดือนครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณสองกรกฎครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศค่ะเริ่มที่การประชุมรัฐมนตรีคลังกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G20 ซึ่งได้เปิดฉากขึ้นแล้วที่สหรัฐค่ะรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มประเทศ G20 เริ่มการประชุม2วันที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐเพื่อหารือแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและแนวทางรับมือกับความเสี่ยงที่กำลังเพิ่มขึ้นโดยมีประเด็นเงินเฟ้อราคาพลังงานและความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานเป็นหัวข้อสำคัญในฐานะเจ้าภาพนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐแถลงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมองว่าโลกกำลังเผชิญภาระหนี้ในระดับสูงหลังผ่านวิกฤตการเงินโลกและการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้น

0: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ร่วมพบปะหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียที่กรุงบิชเคกของคีร์กีสถานซึ่งมีขึ้นนอกรอบการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO โดยผู้นำทั้งสองได้เน้นย้ำนะครับว่าความสัมพันธ์ที่แนบแน่นจะทำให้ทั้งสองประเทศมีความมั่นคงยิ่งขึ้นในยามที่สถานการณ์โลกนั้นมีความไม่แน่นอนและคาดการได้ยากขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียได้ออกแถลงถึงการพบปะกันระหว่างนายสีกับปูตินหลักและกล่าวถึงสงครามยูเครนเพียงเล็กน้อยสำหรับการประชุม SCO ครับโดยจีนและรัสเซียได้ใช้โอกาสสำคัญนี้ร่วมกันผลักดันแนวคิดโลกหลายขั้วอำนาจและแสดงจุดยืนต้านอิทธิพลชาติตะวันตกครับ
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสึนามิช่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลติดกับเขตทิเบตของจีนเพิ่มขึ้นเป็น939คนในจำนวนนี้16คนอยู่ในทิเบตและมีถึง17คนที่ร่างนั้นลอยไปไกลถึงอินเดียขณะที่ยอดผู้สูญหายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 4,500 คนด้านภารกิจกู้ภัยในเนปาลกำลังมีการจับตาการช่วยเหลือคนงานในอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำอัปเปอร์ตรีสุรีที่ถูกกระแสน้ำและดินโคลนโถมลงมาปิดช่องอุโมงค์โดยทีมกู้ภัยที่อยู่ในจุดนี้มีทั้งชาวเนปาลจีนอินเดียและเกาหลีใต้ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะมีคนงานติดค้างอยู่ภายในนับร้อยคนจากจำนวนคนงานที่สูญหายทั้งหมด933คน
0: สหภาพยุโรปหรือ EU ได้เพิ่ม ChatGPT ซึ่งเป็นแชทบอท AI ยอดนิยมเข้าสู่บัญชีรายชื่อแพลตฟอร์มออนไลน์และ Search Engine ออนไลน์ที่ต้องกำกับดูแลมากยิ่งขึ้นนับเป็นครั้งแรกที่ EU ได้นำมาตรการนี้มาใช้กับปัญญาประดิษฐ์แชทบอทและ ChatGPT ก็เป็นแชทบอท AI ตัวแรกที่อยู่ในบัญชีนี้นอกจากนี้ EU ยังได้บรรจุแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Reddit และแพลตฟอร์มเกมนะครับ Roblox เข้าไปไว้ด้วยโดยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของ EU ได้กล่าวนะครับว่าการเพิ่มนวัตกรรมดิจิทัลไฮเทคทั้ง3รายการนี้เข้าไปในบัญชีสิ่งที่ต้องกำกับดูแลมากขึ้นก็เนื่องจากพบความเสี่ยงเชิงระบบที่ก่อแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและความไม่มั่นคงปลอดภัยสาธารณะครับ
1: มาดูสภาพอากาศนะคะวันนี้พาไปตรวจสอบพายุลูกใหม่ใกล้บ้านพร้อมสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะเปิดเดือนกันยายนมาพร้อมพายุลูกใหม่ชื่อว่าโซเดลนะคะแต่ไม่ต้องตื่นตระหนกค่ะเพราะว่าพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะมีทิศทางจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้ค่ะสิ่งที่ต้องจับตาก็คือการวางตัวของพายุยังสัมพันธ์กับตัวร่องมรสุมที่พัดผ่านอยู่ในบ้านเรานะคะทำให้ตัวร่องมรสุมนี้ยังไม่ขยับออกไปง่ายๆหลายพื้นที่จึงมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องและบางพื้นที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นค่ะสำหรับวันที่2กันยายนนะคะจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ขณะที่หลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่จังหวัดระนองและพังงามีโอกาสเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เข้ามาเพิ่มเติมพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชะล่าใจไม่ได้เลยค่ะสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ในโซนของภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่เลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: มาโซนนี้คลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปโซนนี้สูงอยู่ที่ 1-2 เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรจันทิมาสวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้เบลวรุธเกศรราชรับหน้าที่อยู่กับคุณผู้ชมพร้อมกับชุดไทยพระราชทานหรือเสื้อไทยพระราชทานสำหรับผู้ชายแบบที่2ครับลายตารางผ้าขาวม้าสะท้อนอัตลักษณ์ผ้าไทยพื้นถิ่นผ่านการออกแบบที่ร่วมสมัยครับซึ่งวันนี้นะครับรายการของเราเวลาไม่มากครับแต่ก็พอมีเวลาที่จะพาไปชมบรรยากาศงานใหญ่ของคนในวงการภาพยนตร์ในระดับนานาชาติที่ใช้ภาพยนตร์ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพัทยา International Film Festival 2026ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ปลาพาคุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศของเทศกาลภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่นะคะซึ่งก็เต็มไปด้วยกิจกรรมด้านภาพยนตร์หลากหลายแขนงเลยทีเดียวค่ะเพื่อหวังใช้พลังจากภาพยนตร์กระตุ้นการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อยอดสู่การเป็นยูเนสโก Creative City of Film ณเมืองพัทยาแห่งนี้ค่ะ

คั่งไปด้วยคนบันเทิงสายซีรีส์และภาพยนตร์คนทำหนังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นบาสณัฐวุฒิภูลพิริยะพจน์อานนท์พร้อมทีมนักแสดงจากไวเป้งนักเลงขาสั้นและเฮ่งเจียแจ๊ดคู่จิ้นสายเกิร์ลเลิฟแตงกวาพิญญาเนตรและเหนือดิศรยาสองพระเอกหนุ่มหล่อเด่นคุณงามเนตรก๊อตจิรายุพระเอกมาเซอร์เป้อารักษ์นักร้องที่มีดีด้านการแสดงไม่แพ้กันโจรินโฟอีฟนักแสดงผู้กำกับรุ่นใหญ่ออฟพงพัฒน์ที่มาพร้อมกับนางเอกสาวสวยหมวยอินเตอร์ต้าเหนิงกันยาวีนิกกี้ณชัดแจ็คแฟนฉันและอีกเพียบที่ไปร่วมเดินพรมแดงแสดงพลังอันยิ่งใหญ่หนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตระดับสากลเข้าสู่งานประกาศผลรางวัลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2026หรือเทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยาครั้งที่4อีกหนึ่งงานใหญ่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22-30สิงหาคมที่ผ่านมาภายใต้แนวคิด The Cinematic Wave คลื่นแห่งภาพยนตร์ที่พร้อมส่งต่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์เชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการลงทุนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อยกระดับเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีสู่การเป็นจุดหมายของเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติและขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกCreative City of Film ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยาพ.ศ. 2566ถึง 2570โดยการประกาศรางวัลพัทยา International Film Festival 2026ครั้งนี้ก็แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆค่ะทางด้านภาพยนตร์อย่างเช่นรางวัลศิลปินภาพยนตร์ไทยโดดเด่นทางวัฒนธรรมสู่สากลซึ่งมอบให้กับผู้กำกับคุณภาพปรัชญาปิ่นแก้วขณะที่ในสาขาอื่นๆอย่างรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมอบให้กับภาพยนตร์ข้างบ้านโกหังหัวใจโกโฮมและ The Stone พระแท้คนเก๋รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์ได้แก่อเล็กธีรเดชจากข้างบ้านเจมส์จิรายุจากภาพยนตร์ท่าแร่และเกรซวรินทร์จากซ้ำวันกับซ้ำวันฝ้าของรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์มอบให้กับ2นักแสดงฝีมือคุณภาพอิงฟ้าวราหะจากราคีและแจ็คกี้ชาครีนจากดีว่าราวีรางวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์ก็มีทั้งกฎชเบลสรันรัตจากภาพยนตร์ข้างบ้านอ้วนเด่นคุณพี่นาค่าโจรินโฟอีฟจากเทอม4ขณะที่รางวัลด้านซีรีส์ก็มีหลากหลายรางวัลไม่แพ้กันค่ะอย่างเช่นรางวัลซีรีส์ออริจินอลยอดเยี่ยมมอบให้กับ3ซีรีส์อย่างจอมขมังเวทสาธุ2และรัก To Love and Cherish รางวัลซีรีส์ออริจินอลยอดเยี่ยมโทรทัศน์ได้แก่รักหักหลังสอดสร้อยมาลาและหงสาวดีซึ่งจากบทนำนี้ค่ะก็ส่งผลให้น้องนายณภัทรได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกอีกด้วยและอีกหลายรางวัลหลากสาขาและอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานพั

0: พัทยา International Film Festival 2026ก็ต้องการเนรมิตชายหาดพัทยากลางให้เป็นพื้นที่แห่งภาพยนตร์และศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยอัดแน่นด้วยตลาดนัดเมืองสร้างสรรค์บูธผู้ประกอบการและธุรกิจการท่องเที่ยวร้านค้าเวิร์กช็อปถนนคนเดินและวัฒนธรรมอาหารรวมถึงกิจกรรม Mixed Matching เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับภาคธุรกิจขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในทุกมิติอย่างเข้มแข็งพร้อมเติบโตในตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกต่อไปในอนาคต
1: และนี่ก็เป็นงานใหญ่ที่นำมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นให้หน้าจอนี้ครับวันนี้ผมและทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะครับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้นะคะไปเริ่มกันที่เรื่องที่น่ายินดีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมเปิดทำเนียบต้อนรับคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันและที่สำคัญเลยค่ะสร้างประวัติศาสตร์ได้ตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี2028นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการเตรียมพบกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะหลังจากที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะจีนในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเราสามารถป้องกันแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันและถือว่าเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่4ของทีมชาติไทยนอกจากนั้นค่ะเรายังสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาได้สำเร็จนะคะโดยมีกำหนดการเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ค่ะโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำการนัดหมายซึ่งถ้าหากถามตัวท่านนายกนะคะบอกว่าอยากจะพบไหมท่านบอกว่าอยากพบคนที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติค่ะแต่อย่างไรก็ตามต้องไม่รบกวนเวลาของนักกีฬานะคะทั้งในส่วนของการฝึกซ้อมรวมไปถึงการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับบุคคลที่มีความใกล้ชิดมากกว่านั่นเองค่ะหากว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ส่วนตัวก็อยากจะขอบคุณนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติส่วนจะต้องมีการจัดงานเลี้ยงหรือเปล่านายอนุทินบอกว่า request ได้หมดทุกอย่างค่ะส่วนการเตรียมความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะหลากหลายชนิดกีฬาเตรียมที่จะเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าที่ญี่ปุ่นค่ะดร.กองศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองในช่วงประมาณ2สัปดาห์สุดท้ายก่อนที่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์จะเริ่มขึ้นกำหนดเอาไว้ทั้งหมดเลยค่ะการกีฬาก็มีการบริหารจัดการแผนร่วมกับทุกสมาคมกีฬานำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการจิตวิทยาเข้ามาเติมเต็มอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกมิติเพื่อให้นักกีฬาไทยเรามีความพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะหลายสมาคมนะคะเก็บตัวต่อเนื่องมาจากมหกรรมกีฬาซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งเราครองเจ้าเหรียญทองต่อยอดผลงานของตัวเองมาถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมได้ค่ะซึ่งช่วงของสุดท้ายอยากให้ทุกคนมีสมาธิกับการฝึกซ้อมระมัดระวังเรื่องอาการบาดเจ็บอุบัติเหตุในการเดินทางแล้วก็การเจ็บป่วยก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานะคะคอยให้ความช่วยเหลือนักกีฬาตอนนี้ทำงานกันอย่างหนักค่ะและยินดีให้บริการนักกีฬาทุกคนสำหรับกำหนดการเดินทางของคณะนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะกีฬาวอลเลย์บอลค่ะชุดคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ซึ่งได้สิทธิ์ไปโอลิมปิก LA เตรียมเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นจะเดินทางวันที่4กันยายนนี้ค่ะด้วยสายการบินไทยในเวลาเที่ยงคืน40นาทีก่อนจะแข่งขันวันที่16ถึง22สิงหาคมส่วนมวยสากลเรือใบวินเซิร์ฟจะเดินทางไปที่เมืองนาโกย่านะคะวันที่9กันยายนค่ะในเวลาเที่ยงคืน5นาทีเพื่อไปฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเหมือนกันจากนั้นทีมฟุตบอลหญิงของไทยเราจะเดินทางไปแข่งขันวันที่11กันยายนค่ะในเวลาเที่ยงคืน5นาทีส่วนฟุตบอลชายจะเดินทางไปแข่งขันวันที่13กันยายนนะคะนอกจากนั้นนักกีฬาส่วนใหญ่จะทยอยออกเดินทางไปสมทบในวันที่14 15แล้วก็16กันยายนค่ะผลงานของนักกีฬารักบี้หญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันรักบี้7คนในศึกเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนการแข่งขันรักบี้7คนค่ะเอเชียรักบี้เอมิเรตส์เซเว่น

0: ซีรีส์แข่งขันกันที่เมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะผลงานของทีมชาติไทยคว้าอันดับที่3นะคะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเอาชนะมาเลเซีย57-0ชนะศรีลังกา57-0และไปแพ้ให้กับฮ่องกง0-5คะแนนจากนั้นไปแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะคะทีมไทยเจอกับญี่ปุ่นค่ะปรากฏว่าญี่ปุ่นแข็งแกร่งกว่าชนะไปด้วยสกอร์26-10ส่งผลให้ทีมไทยต้องไปชิงอันดับที่3และจากนั้นเราโชว์ฟอร์มได้แข็งแกร่งค่ะเอาชนะฮ่องกง17-12คะแนนคว้าอันดับที่3และคว้าเหรียญทองแดงมาคล้องคอได้สำเร็จค่ะขณะที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับที่5ค่ะรอบแบ่งกลุ่มชนะมาเลเซีย35-14ชนะอุซเบกิสถาน33-0แพ้ฮ่องกง5-17คะแนนก่อนที่รอบน็อกเอาท์แพ้เจ้าภาพจีน7-33นะคะแล้วก็มาชนะศรีลังกา29-19และชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์17-14คะแนนในรอบจัดอันดับส่งผลให้ทีมชายไทยคว้าอันดับที่5ค่ะผลงานของทัพรักบี้7คนทีมชาติไทยในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีก1ความสำเร็จน่าภาคภูมิใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภททีมหญิงที่คว้าเหรียญทองแดงในระดับเอเชียต่อยอดสู่ความสำเร็จก่อนจะไปสู้ศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งกีฬารักบี้7คนแข่งขันกัน3วันค่ะตามเชียร์กันได้ 1-3 ตุลาคมค่ะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีพร้อมสร้างความประทับใจให้กับทั้ง17วิทยาเขตทั่วประเทศนะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันในศึกพละศึกษาเกมครั้งที่49ไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาพละศึกษาเกมครั้งที่49ระหว่างวันที่1-10กันยายน2569โดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับมกช.สุพรรณบุรีเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งสถานที่การแข่งขันบุคลากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันระบบอำนวยความสะดวกรวมถึงการดูแลนักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันทุกภาคส่วนของวิทยาเขตสุพรรณบุรีต่างระดมกำลังเตรียมงานอย่างต่อเนื่องเพราะการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการชิงชัยในสนามเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีในฐานะเจ้าภาพอีกด้วยแหละครับ
2: เราได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของบุคลากรและก็นักศึกษาในเรื่องของสถานที่ที่จะใช้ในการแข่งขันนะครับก็จะมีทำคำสั่งให้กับบุคลากรเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการดูแลสถานที่เตรียมความพร้อมว่าจะเป็นในเรื่องของสนามแข่งขันในหลายๆชนิดกีฬานะครับที่จัดในวิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
1: เป้าหมายสำคัญของเจ้าภาพจัดศึกพละศึกษาเกมครั้งที่49คือการสร้างมาตรฐานการแข่งขันที่ดีพร้อมสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาคณาจารย์บุคลากรและชาวพละศึกษาที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันและอีกหนึ่งความพิเศษก็คือการได้ใช้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่ต้อนรับชาวพละศึกษาให้ได้สัมผัสเมืองแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนสุพรรณบุรีควบคู่ไปกับมหกรรมการแข่งขันในครั้งนี้แหละครับ
2: สำหรับเป้าหมายในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับก็คือตามความฝันของการแข่งขันนะครับรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยนะครับซึ่งก็ได้รวมนักศึกษาบุคลากรทางด้านกีฬาต่างๆมาจากทุกๆวิทยาเขตมารวมกันอยู่ที่สุพรรณบุรีเพื่อที่จะรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่พัฒนานักกีฬาพัฒนานักศึกษาของเราให้ไปสู่ความเป็นเลิศของการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐและเอกชนนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นประธานในฝ่ายจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการประชุมกับส่วนราชการต่างๆในการให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ใช้เป็นสถานที่แข่งขันที่นอกเหนือจากภายในวิทยาเขตโรงเรียนกีฬาแล้วเนี่ยก็มีหน่วยงานภายนอกที่จะมาร่วมในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับ
1: พละศึกษาเกมครั้งที่49จึงเป็นเวทีที่รวมทั้งการแข่งขันความสามัคคีมิตรภาพและสร้างประสบการณ์ร่วมกันของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตลอดทั้ง10วันของการแข่งขันจะมีทั้งรอยยิ้มความมุ่งมั่นความผิดหวังและความภาคภูมิใจเกิดขึ้นในทุกสนามเพราะทุกคนที่ลงแข่งขันต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและนำชื่อเสียงกลับไปสู่สถาบันแล้วครับเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
0: มาดูงานวิ่งดีๆค่ะปทุมธานีจัดงานวิ่งกลางคืนเอา

ใจคนไม่ชอบตื่นเช้านะคะมีนักวิ่งกว่า 3,000 คนมาร่วมสร้างสีสันค่ะนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมปทุมธานีนีออนเฟสรันจัดกันที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายในงานมีการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนค่ะ10กิโลเมตรและระยะทาง5กิโลเมตรพร้อมกับมอบถ้วยรางวัลเงินรางวัลให้กับผู้ชนะนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีวงดนตรีมาสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานค่ะแล้วก็โดยรอบมีร้านค้าชุมชนนำสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาจัดจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้กระจายเม็ดเงินสู่ชุมชนนะคะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเป็นการผลักดันจังหวัดปทุมธานีให้ก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาและเป็นหมุดหมายของการแข่งขันวิ่งระดับสากลในอนาคตด้วยค่ะพญาหงบัญชาเมฆนำทีมนักกีฬาล่าเหรียญมวยไทยชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคโซโวค่ะคณะนักกีฬามวยไทยทีมชาติไทยพร้อมด้วยผู้จัดการทีมหัวหน้าผู้ฝึกสอนและคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าพบพลตรีพัชรรัตกุลประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อเข้ารับโอวาทรับเงินอุดหนุนนะคะเป็นขวัญกำลังใจก่อนจะเดินทางไปยังเมืองดีแคมประเทศโคโซโวเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกในศึกซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพค่ะจะจัดวันที่1ถึง11กันยายนนะคะซึ่งจัดเป็นครั้งที่2ของปีนี้แล้วค่ะสำหรับชิงแชมป์โลกต่อจากครั้งแรกที่มาเลเซียเมื่อเดือนมิถุนายนเพื่อเป็นการเก็บคะแนนแรงกิ้งโลกไปลุยศึก World Games และ World Combat Games สำหรับคณะนักมวยไทยนะคะประกอบไปด้วยพลตรีนิรินทร์ปุณโณทกผู้จัดการทีมว่าที่ร้อยโทธีรวัฒน์ยิ้วยิ้มผู้ช่วยผู้จัดการทีมรองศาสตราจารย์ดร.อนันต์เมฆสวรรค์หัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนนักกีฬามี3คนค่ะมีจันทการมโนบาลหรือว่าพญาหงบัญชาเมฆรุ่น48กิโลกรัมหญิงอนุทิดาแสงขาวหรือว่าดาวประกายสร้อยทองลูกแม่ดาวพิกัด51กิโลกรัมหญิงปลายฟ้าธนชัยหรือว่ายอดธนชัยต่อพิทักษ์ชัยในรุ่น54กิโลกรัมชายค่ะนอกจากการเดินทางไปแข่งขันคราวนี้แล้วนะคะเรายังนำเอาวัฒนธรรมไทยศิลปะแม่ไม้มวยไทยหรือว่าวงปีมวยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยค่ะข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูการแข่งขันฟุตบอล4คนประตูเล็กหรือว่าฟุตบอลโกรูหนูชิงแชมป์โลกนะคะจัดกันที่แคนาดาผลงานทีมชาติเม็กซิโกชนะญี่ปุ่น3ประตูต่อ0คว้าแชมป์ไปครองค่ะ

0: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เพื่อเตรียมเคารพธงชาตินะครับจากนั้นกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมณสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
1: ค่ะตอนนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มื้อแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
2: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
3: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
2: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
4: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
5: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
6: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละวันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
7: กลับมาเถอะลูก
8: ไม่ยากแม่สิล่ะ
6: ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
9: ท่านคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
6: ของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
10: ๆ
11: แม่เล่นอะไรเนี่ย
6: เพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
12: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
13: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
14: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงี้ยกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
15: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จังหวัดเชียงใหม่ที่เขากำลังจะขึ้นเป็นมรดกโลกอ่ะถ้าขึ้นได้จะเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตยังมีลมหายใจครั้งแรกของประเทศไทยเลย
1: บ่าฮู้ว่ามันจะสำเร็จหรือบ่สำเร็จแต่เฮาจะใช้คำว่ามรดกโลกเป็นเครื่องมือรักษาเมืองป้าเลยมองว่าคำว่ามรดกโลกสำหรับชาวบ้านอย่างเฮาคือเฮาคือจะเก็บไว้รักษาเมืองเฮ้ยเนี่ยอย่างนี้มันแปลกจากนี้ไปละ
2: เชียงใหม่นั้นนะฮะถึงแม้ว่าจะมีอายุถึง700กว่าปีแต่ยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตคือยังมีคนอยู่อาศัยอยู่จริง
3: มรดกโลกมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกคุณค่าทางประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องที่ทรงคุณค่าในระดับโลก
4: เชียงใหม่เนี่ยเป็น living heritage city คือคนปัจจุบันยังใช้ชีวิตอยู่ในเมืองอยู่และเนี่ยมันคือเอกลักษณ์ของเชียงใหม่
5: กว่า730ปีที่เมืองเชียงใหม่ยืนหยัดเป็นดั่งหัวใจของอาณาจักรล้านนาที่นี่คือศูนย์รวมของวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองภูมิปัญญาและศรัทธาของผู้คนตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเมืองแห่งนี้มีความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่นั่นคือการได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกความฝันที่กำลังจะกลายเป็นจริงหรืออาจจะเลือนหายไปและนี่คือเรื่องราวของความพยายามมันไม่สิ้นสุดเพื่อรักษาสมบัติล้ำค่านี้ไว้ให้ลูกหลานด้วยคำว่า

0: หน้าเขาครบกันได้30ปีนะครับซึ่งเขาคาดว่าถ้าหากว่าปีนี้เขาส่งเอกสารได้ทันในภายในวันที่30มกราปี69นะครับก็จะมาโปรแลนด
1: ์ถ้าขึ้นได้จะเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตยังมีลมหายใจครั้งแรกของประเทศไทยเลย
2: เป็นคนเชียงใหม่แล้วครับแล้วก็ผมเพราะว่าโอกาสถ้ามีโอกาสช่วยให้เชียงใหม่เขาได้เป็นมรดกโลกผมจะว่าบอกว่าจะเป็นผมหรือเป็นใครก็น่าจะคิดเหมือนกันหมดแหละทางยูเนสโกเปิ้ลประกาศออกมาว่าถ้าภายในปี 2570เนี่ยแหล่งมรดกโลกในโลกใบนี้ที่ยังไม่ได้มรดกโลกตัวเนี่ยคือขึ้นเป็นเทนทีฟลิสต์หรือว่าบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ได้ก็คือว่าจะต้องไปทำเพิ่มเติมเปิ้ลฮ่อง PA เนี่ยแฮมมีอย่างต่ำผมว่าอย่างน้อย 2-3 หรือ 4-5 ปีด้วยซ้ำเพราะว่าจะต้องมาอัปเดตข้อมูลใหม่นะครับแต่ของเฮาเนี่ยแบบยื่นเป็นเทนทีฟลิสต์ไปแล้วเนี่ยน่าจะตั้งแต่ปี 58 นะครับก็ปีนี้จะครบ10ปี
3: ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดของเชียงใหม่เมื่อเทียบกับแหล่งมรดกโลกแห่งอื่นๆในไทยคือที่นี่ไม่ใช่ซากประวัติศาสตร์ที่หยุดนิ่งแต่เป็นเมืองที่ผู้คนยังคงกินอยู่และสืบสานวัฒนธรรมทับซ้อนไปกับพื้นที่โบราณสถานอย่างแยกไม่ออก
2: เมืองที่เราไปเห็นกันบอกว่าจะเป็นสุโขทัยอยุธยาสีเทพภูพระบาทหรือแม้กระทั่งบ้านเชียงเนี่ยมันคือสิ่งที่บ่มีคนอาศัยอยู่นะครับเป็นเมืองร้างอ่ะเป็นเมืองที่แบบคนจะอยู่แฮมส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของราชการนะครับส่วนของเชียงใหม่เป็นพื้นที่ทับซ้อนเป็นท้องเมืองซ้อนเมืองเนาะเมืองในอดีตเกือบ730ปีเนี่ยซ้อนกับเมืองในปัจจุบันซึ่งคำว่าเมืองในปัจจุบันมันจะคนอยู่เป็นแค่หลักพันหลักหมื่นเป็นคนอยู่หลักแสนนะฮะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่ยังคงรักษาและคงสภาพอย่างนี้ได้อันเนี้ยเป็นเรื่องที่พอว่ามันเป็นอย่างที่น่าสนใจมากแล้วถ้าหากว่าเมืองเชียงใหม่ทำได้สำเร็จโดยการขับเคลื่อนของภาคประชาชนอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายของเชียงใหม่มากเพราะว่าเชียงใหม่มรดกโลกมันจะเป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งครับ

ย้อนกลับไปกว่าทศวรรษความพยายามในการผลักดันเชียงใหม่สู่มรดกโลกเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558แต่เส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอุปสรรคนับไม่ถ้วนทั้งด้านการบริหารจัดการงบประมาณและการขาดการรับรู้ที่ทั่วถึงทำให้เอกสารการเสนอชื่อยังคงค้างอยู่แค่ขั้นตอนบัญชีรายชื่อเบื้องต้น

0: เป็นฟ้อนมาอย่างกันนี้ให้เอามานี่อย่างกันครับ
1: อันนี้อบรมเตรียมไว้ที่จะฟ้อนเตียนฟ้อนเตียนวันที่3แต่ซ้อมใหญ่วันที่1นะวันที่1พฤศจิกาแล้วก็ขบวนจะมีวันที่3ครับความที่เฮามองว่าถ้าเฮาอบรมละอ่อนเนี่ยเขาซึมซับตั้งเมื่อเขาน้อยๆเนี่ยมันสามารถต่อยาวได้ซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยระยะของการระดับประถมเนี่ยพอเขาเริ่มเข้ามัธยมเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมอื่นที่เขาสนใจเนาะเป็นยามน้อยๆเนี่ยเขาได้ตรงเนี้ยอยู่ในตัวเขาไปละเนาะแล้วก็ถ้าอย่างในส่วนของคนใหญ่สิ่งนึงที่เฮามองก็คือมันภูมิใจที่บันไดออกมาฟ้อนปู่จาเมืองอย่างกันเนี่ยอันนี้มันได้เรื่องอารมณ์เนาะตอนที่เฮาเริ่มทำเนี่ยเฮายังไม่ได้คิดเรื่องมรดกโลกมรดกโลกนี่มันมาตอนที่เกือบ10ปีเพราะว่าเฮามองว่าเมืองเฮามันเปลี่ยนไปนักวัดวาอารามเนาะอย่างที่หันกันตอนนี้เนี่ยบางวัดนี่รวมถึงพูดถึงผีถึงพราหมณ์สารพัดอยู่ในวัดซึ่งมันผิดที่ผิดหอยเก่าของเฮาเนี่ยเฮาเลยมองว่ามันจะมีเครื่องมืออะหยังที่มันจะสามารถรักษาเมืองเฮาไว้ได้มันเลยเป็นที่มาของคำว่ามรดกโลกบ่าฮู้ว่ามันจะสำเร็จหรือบ่สำเร็จแต่เฮาจะใช้คำว่ามรดกโลกเป็นเครื่องมือรักษาเมืองป้าเลยมองว่าคำว่ามรดกโลกสำหรับชาวบ้านอย่างเฮาคือเฮาคือจะเก็บไว้รักษาเมืองเฮ้ยอย่างนี้มันแปลกจากนี้ไปละ
0: เฉพาะเข็มกลัดที่หมู่เจ้าฟ้อนนี่เป็นพันแล้วนะ
2: พันเทียนตันสอง
0: แล้วไปกันสองละ
3: เอาซะตางใส่มาห้อมกันคนเดียวว่าได
0: ้ห้อมกันเพราะว่าไอ้เฮาไปยังไถมาเล่าเขาว่าเอามรดกของมหาศิลป์เพราะฉะนั้นเวลาไอ้แบ่งเข็มกลัดเนี่ยเชื่อว่าการที่จะสื่อสารให้คนได้หันทั้งหมดถึงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เฮาทำได้คือเจ้าฟ้อนเฮาหนักเนาะเจ้าฟ้อนเฮาตอนนี้จะมีเข็มกลัดที่ใน1,200อันละ1,200คนเนี่ยนะเพราะว่าเฮามองว่าไอ้เข็มกลัดเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สื่อสารให้คนทั่วไปก็นึกนะครับแล้วต่อการไปสร้างครั้งนี้ท่านต้นทักทักกระดานเข้าใจเงินในอันโดยที่ป้าได้เอามาวางแต่ก็ได้ต้องสั่งอัน12บาทแล้วคนที่ทำสินค้านี่ก็มันเป็นงานในชุมชนร่างกายเป็นครับทำที่ชุมประเมินอุดหนุนโมเดียวกันเนาะแล้วต่อเงินห้องแต่ไรอยู่ตอนนี้ได้ไปหักที่ด้วย
4: แม้ว่าที่ผ่านมาจะไปได้ไม่สุดแต่คำว่ามรดกโลกเป็นเครื่องมือรักษาเมืองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในหลายพื้นที่ของเมืองเชียงใหม่ป้าจิ๋มได้พาเราไปสำรวจเมืองเพื่อพิสูจน์ถึงคำกล่าวนี
1: ้ความที่เฮาปล่อยปะละเลยในเรื่องพื้นที่อย่างมาเมินๆเนี่ยเฮาจะสังเกตดูว่ากระทั่งการแต่งเมืองเนาะอย่างเอาจ้าเป็นสีมาวางที่ประตูเดชเมืองซึ่งมันเปิงแต่เฮาก็ได้อู้จากกันแล้วนะว่าพอเฮาจะเป็นมรดกโลกเนี่ยสิ่งสําคัญอย่างนึงที่เฮาควรจะมีก็คือวิสัยทัศน์ในการปรับแต่งภูมิทัศน์อะไรอย่างต่างๆเนาะสังเกตดูแม้กระทั่งป้ายโฆษณาเห็นก่อนอันนี้คือประตูเดชเมืองแต่ถ้ามองเข้าประตูเมืองเก่าปุ๊บหันป้ายโฆษณาอันใหญ่ๆเลยอันเนี้ยสิ่งที่จําเป็นก็คือกติกาในการรักษาเมืองตัวอย่างอันนี้เป็นโซนแม่คาที่ได้รับการพัฒนาแต่การพัฒนานั้นก็ต้องพอว่ามันเหมาะสมกับพื้นที่ก่อเครือข่ายชุมชนเฮาเข้ามาช่วยเหลือช่วยสมาชิกเฮาที่อยู่ในโซนแม่คาคือลุงนันเนาะตอนนั้นนี่เปิ้นจะไล่จะบ้านออกแล้วก็จะทำคลองดาดซีเมนต์อย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้เฮาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนกับน้ำมันอยู่ด้วยกันได้เพียงแต่ว่ามีการจัดการน้อยนึงก็เลยมองว่าคำอ้างคำว่ามรดกโลกเนี่ยมันทำให้เฮารักษาพื้นที่ได้แห่งหลายที่ก็จะทำโรงแรมใหญ่เลยแล้วตามเทศบัญญัติถ้ารื้อต้องล่นระยะตึกเข้าไปแห่งลึกเขาก็เลยจะใช้วิธีเอาอาคารยังคงอยู่แต่สร้างศูนย์ขึ้นมาทีนี้มันสูงเกินเหตุเฮาก็เลยไปจวนเปิ้นอู้ว่าตรงนี้นะมันเป็นพื้นที่แกนเมืองมันบ่ควรจะมีตึกสูงอยู่ริมถนนเนาะโชคดีที่เปิ้นยังฟังเฮาเนาะโครงการนี้ก็พับไป

0: เขามีแหล่งวัฒนธรรมระดับนี้แต่เขาไม่ได้เป็นมรดกโลกมันเหมือนรางงามที่ไม่ได้ตำแหน่งอ่ะ
1: วันนี้เองเนี่ยมันมาไกลมากนะครับเอกสารได้รับการพิจารณาผ่านคณะอนุวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็คณะที่มีท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะฮะแล้วตอนนี้เอกสารก็ส่งไปที่ศูนย์มรดกโลกเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็ส่งปิกมานะครับแล้วก็คาดหวังว่าภายในเดือนธันวาเนี้ยก็คือน่าจะได้เข้าเป็นมติครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2: ครม.มีมติเห็นชอบเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกอย่างเป็นทางการค่ะ
1: แล้วก็ว่าจะส่งจังหวัดเชียงใหม่เมืองหลวงแห่งอาณาจักรล้านนาเนี่ยไปที่ยูเนสโกคือตั้งศูนย์มรดกโลกเนี่ยก็ได้รับเอกสารคือทันภายในวันที่ถ้าปีหน้าก็เป็น30มกราคมปี69นะครับแล้วถ้าหากว่าเปิ้นพิจารณาได้เรียบร้อยดีแล้วก็ผ่านการพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะส่งผู้แทนจากอีโคโมสเนี่ยมาตรวจแหล่งก็น่าจะเป็นช่วงกรกฎาคมสิงหาในปี69ซึ่งปี2569ก็เป็นปีที่เมืองเชียงใหม่ครบรอบ130ปีทางพุทธศาสนา
3: สาระสำคัญของเอกสารในการนำเสนอเชียงใหม่สู่มรดกโลกคือ7วัดศักดิ์สิทธิ์และแนวคูเมืองกำแพงเมืองโบราณวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัด7ยอดวัดสวนดอกวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพแต่ละแห่งล้วนบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะและศรัทธาที่สืบทอดกันมากว่า730ปีและเป็นประจักษ์พยานถึงความเป็นนครหลวงแห่งล้านนาอาจารย์บวรเวชรุ่งรุจีประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ได้พาเราสำรวจและเล่าถึงที่มาที่ได้เลือกพื้นที่เหล่านี้เพื่อยื่นเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกเริ่มจากวัดเชียงมั่นวัดแรกที่สร้างขึ้นพร้อมการตั้งเมืองเชียงใหม่
4: พวกเต็นท์อะไรก็ต้องเอาออกนิดนึงก็คงต้องจัดภูมิทัศน์หน่อยนึงในพื้นที่นี้นะฮะจัดภูมิทัศน์เอาเนี่ยคือผมว่าคนเชียงใหม่ทำได้นะจัดสวยๆอ่ะ
5: ตัวจารึกนี่ฮะท่านที่เป็นแผ่นนั้นนะที่พูดถึงเรื่องพญามังลายเราเลือกวัดเชียงมั่นเพราะว่าวัดเชียงมั่นเนี่ยมีจารึกที่บอกถึงประวัติการก่อสร้างว่าเป็นวัดแรกที่พญามังลายโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในระหว่างที่ท่านเองกำลังสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นมา

0: ที่รวมนะของศิลปะแบบล้านนาที่มีมาตั้งศิลปะแล้วของวัดว่ายังคงอยู่สืบเนื่องมาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเชียงใหม่วัดนี้ก็ยังคงอยู่แล้วก็รับเอาอิทธิพลนะครับของศิลปะในรุ่นต่างๆเข้ามาใช้แล้วก็มีการปรับโดยอาศัยช่างฝีมือท้องถิ่นนะเข้ามาเพราะลักษณะของงานปูนปั้นงานไม้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นลักษณะของช่างฝีมือท้องถิ่นตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีความสำคัญในส่วนที่ให้เห็นถึงพัฒนาการของศิลปะ
1: และถัดมาเป็นวัดเจดีย์หลวงเจดีย์ทรงปราสาทที่ใหญ่ที่สุดอดีตยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากลำปาง
0: เนี่ยผมว่ามันทำได้แล้วเพราะวันนี้ก็ยังสมบูรณ์
2: ถ้าหากว่าชื่อเจ้าบุรีรัตน์เนี่ยคือถ้าพี่ดูแล้วมันไม่เหมาะเนี่ยจะเอาตรงนี้ไปสู่ข้อมูลใหญ่เลยก็ได้
0: คือถ้าวัดเจดีย์หลวงนี่เราเฮ้ยเป็นศูนย์ใหญ่คนเข้ามาแล้วก็เอาทั้งแถวเลยคือวัดเนี้ยก็เอาเป็นศูนย์ของ
2: วัด
0: เจดีย์หลวงตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีค่อยมาดูกันอีกทีเพราะว่ามันต้องเป็นจุดแรกที่คนเข้าไปอ่ะคือหมายถึงว่าคนเข้ามาเชียงใหม
2: ่
0: คุณจะแวะจุดไหนเป็นจุดแรก
1: ต่อด้วยวัดเจ็ดยอดสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกที่มีสระมุจลินจำลองแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในโลก
0: คือจริงๆแล้วเข้ามาเนี่ยผมจะพาไปดูที่วิหารก่อนนะฮะพาไปดูที่วิหารเพราะที่วิหารเจ็ดยอดคือที่สังคายนาพระไตรปิฎกเวลาเขาพาดูที่เนี่ยเราจะดูหนึ่งดูวิหารที่เป็นแบบพุทธคยาแล้วก็ดูสัตตมหาสารทั้ง7ซึ่งเราต้องเดินรอบ
1: จากนั้นต่อเนื่องไปยังวัดสวนดอกที่รักษารอยอดีตจากสุโขทัยเพราะเป็นวัดที่พระเจ้ากืนาสุปะสุโขทัยมาใช้ในการก่อสร้าง
0: เวลาเราพาเข้ามาจริงๆเนี่ยเราก็อยากจะพาเข้ามาในทิศทางที่แต่เดิมเนี่ยเคยเป็นทางเข้าของวัดสวนดอกนะตั้งแต่สมัยพระเจ้ากืนาท่านสร้างวัดขึ้นมาท่านเข้าทางนี้ก็ให้ท่านเข้าทางเนี้ย
3: ม
0: ันเป็นแกนของวัดที่เขาวางเพราะว่าทุกวัดในเชียงใหม่เนี่ยก็จะหันหน้าไปทางตะวันออกกันหมดแล้วครับในส่วนนั้นแล้วถ้าเรา
4: เห็นเจดีย
0: ์แล้วถ้าเรามองเข้าไปเนี่ยถ้าท่านเราได้พระคุณเจ้าดูถ้าเราลื้อพวกตะแกรงเหล็กอะไรพวกนี้ออกหมดเนี่ยเราจะเห็นพระพุทธรูปสวยเลยนะมันจะนำสายตาสวยเข้าไปอย่างนี้เลยนะเวลาคนเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นพระพุทธรูปนี่ก่อนเลยผมว่าในส่วนที่ครูบาทำมาไว้ตั้งแต่รุ่นนู้นเนี่ยท่านคงต้องการให้คนเห็นแบบเนี้ยเวลามองเข้าไปแล้วมันจะเห็นพุทธรูปเลย
1: ตามด้วยบริเวณเชิงดอยสุเทพซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดอุโมงค์ศาสนสถานแบบอรัญวาสีที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในไทย
0: อันนี้จะให้เป็นชั่วคราวคือถ้าชั่วคราวเนี่ยผมจะได้ให้เขาทำนิทรรศการเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับมรดกโลกของวัดอุโมงค์มาวางตรงนี้ก่อน
5: ไม่จำเป็นต้องใช้ศาลานี้เป็นชั่วคราวได
0: ้ครับ
5: ว่าเราจะทำถาวร
0: เขาบอกว่าเดินลงจากเจดีย์มาแล้วจะเข้าแล้วเลี้ยวนี้แล้วจะเข้าไปใต้ฐานเจดีย์จะไปทำพระทักษิณเหนือพระบรมสารีริกธาตุที่เก็บอยู่ข้างใต้เจดีย์และส่วนนี้มันเป็นส่วนที่พระมานั่งวิปัสสนาน้องถ่ายจิตกรรมเห็นป่ะ
6: เท่าที่เห็น
7: พอเห็นครับ
0: เนี่ยอันนี้จะเห็นชัดน้องมันนี
6: ่แต่ห้องที่เห็นชัดที่สุดคือที่ด้านโน้นเนาะจะมีสีมีอะไรอยู่ยังพอเห็นวัตถุรูปป่ะ
1: ก่อนจะไปสิ้นสุดที่วัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งเป็นภูมิวัฒนธรรมของเชียงใหม่และเป็นแลนด์มาร์คสำคัญบนดอยสูงที่มองเห็นผังเมืองสี่เหลี่ยมกำแพงเมืองและคูเมืองได้อย่างชัดเจนซึ่งผังเมืองสี่เหลี่ยมนี้มีความโดดเด่นและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในไทยอันเป็นหัวใจหลักที่โอบล้อมแหล่งมรดกทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐานของการวางผังเมืองที่ชาญฉลาดมานานกว่า7ศตวรรษ
0: เราจะพาดูเมืองเชียงใหม่จากวิวนี้เพราะที่นี่มันจะเห็นตัวเมืองเชียงใหม่เราจะดูจากจุดนี้มันจะเห็นผังเมืองเชียงใหม่เห็นไหม
8: คร
0: ับ เขียวๆอ่ะเนาะ
8: ครับ
0: เห็นไหม
8: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมของคูเมืองเนี่ยเราจะพาเขามายืนตรงจุดนี้แล้วก็ให้เขาดูคูเมืองที่เป็นเส้นสีเขียวเป็นเหลี่ยมพอดี
8: ครับ
0: ซึ่งอันนี้พี่ว่ามันเป็นวิว

0: ของเมืองเชียงใหม่มันคือแลนด์มาร์คของเชียงใหม่ที่เราจะบอกว่านี่คือภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ที่จากพระธาตุดอยเทพมองลงไปเห็นเมือง
1: หลักการของการขึ้นทะเบียนเนี่ยเราจะต้องนำเสนอตัวแหล่งนะคะที่เรียกว่า เป็นคอโซนนะคะคอโซนแล้วก็จะต้องมีพื้นที่ที่เราใช้ในการบริหารจัดการนะคะเพื่อดูแลตัวแหล่งมรดกโลกที่จะหากได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยเรียกว่าบัฟเฟอร์โซนชาวบ้านที่อยู่บริเวณไหนเนี่ยก็อยู่อย่างเดิมเนี่ยแหละค่ะเพราะเราเสนอมรดกโลกเป็นลักษณะของ living city นะไม่ใช่เมืองร้างไม่ใช่เมืองโบราณที่ไม่มีคนอยู่ซึ่งแหล่งของเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษซึ่งแตกต่างจากเมืองมรดกโลกที่เราคุ้นเคยก็คือสุโขทัยอยุธยาอันนี้ก็จะไม่มีคนอยู่แล้วถูกไหมคะมันก็จะเป็นเมืองโบราณ นะคะเพียงแต่ว่าการดำเนินการอะไรเนี่ยนะคะเช่นหากประชิดกับแหล่งมากแล้วจะขึ้นยกตัวอย่างเช่นตึกสูงที่จะบดบังต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังนะคะดังนั้นก็จะต้องมีกลไกในการช่วยดูซึ่งปัจจุบันนี้เราใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วของเชียงใหม่นะคะเนื่องจากเชียงใหม่ก็จะมีกฎหมายของผังเมืองนะคะหรือว่าเทศบัญญัติเนี่ยควบคุมในเรื่องของการกำหนดลักษณะของความสูงหรือว่าลักษณะของรูปแบบอาคารให้สอดคล้องกับความเป็นล้านนาอยู่เดิมเนี่ยก็มีกฎหมายตัวนี้มีอยู่แล้วดังนั้นในการเสนอแหล่งมรดกโลกเชียงใหม่ครั้งนี้นะคะเราก็เลยไม่ได้ต้องดำเนินการในเรื่องของข้อกฎหมายอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเพียงแต่ว่ากำหนดขอบเขตให้ชัดหากได้การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยเราก็คาดหวังว่านักท่องเที่ยวเนี่ยคงจะมามากขึ้นแน่นอนนะคะอาจจะต้องมีการจัดระบบหลักๆ ก็คือการคมนาคมนะคะเช่นนะคะว่าอาจจะมีที่จอดรถจุดหนึ่งแล้วก็เอาไปชมวัดได้ทั้ง7วัดได้เลยไหมเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็จะมีการทำเขาเรียกว่าแผนบริหารจัดการซึ่งในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นอบจ.หรือว่าเทศบาลเนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการร่วมที่จะวางแผนบริหารจัดการเพื่อรองรับในส่วนของนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีมากขึ้นหลังจากที่เราได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแล้วนะคะ

0: ามกลางความงดงามและความสำคัญทางประวัติศาสตร์เหล่านี้คือภาพสะท้อนความท้าทายที่เชียงใหม่ต้องเผชิญในฐานะเมืองมรดกโลกที่มีชีวิตที่ยังคงมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดเวลาการบริหารจัดการเมืองที่มีชีวิตคือโจทย์ที่ท้าทายที่สุดทั้งการรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางสายตาและการวางระบบขนส่งมวลชนไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบต่อโบราณสถาน
1: ใต้เนี่ยสำคัญมากเลยอ่ะมันเลอะเทอะไปหมดเข้าถ้ำของเข้าไปเลยอ่ะ
2: คร
1: ับ แล้วทำทุกวัดไปเลย
3: ติดรถตู้จอดตรงไหนฮะนะครับ
4: อันนี้เดี๋ยวผมว่าเขาทำเพื่อมันเป็นเก้าอี้730ปีเมืองมรดกโลกเนาะเขาใช้เก้าอี้รีไซเคิล
2: ครับ
4: นะครับเก้าอี้รีไซเคิลที่ทางมหาลัยราชภัฏเชียงใหม่เนี่ยเพิ่นทำมาแล้วเขาก็มันจะเป็นสีเอิร์ธเลย
2: ครับ
4: สีพื้นแล้วก็เป็นอบจ730ปีเชียงใหม่แล้วก็เมืองมรดกโลกเนี่ยเขาทำในหลายวัด
5: เขาควรจะใช้ขนาดมาตรฐานหรือจะใช้ลักษณะประมาณแบบนี้
6: ขนาดมาตรฐาน
1: เขาได้ทำการเซอร์เวย์แหล่งมรดกทั้ง7วัดแล้วก็แนวกำแพงเมืองนะครับแล้วก็จดบันทึกว่ามีอันไหนที่เขาต้องปรับที่เขาต้องแก้พ่องบอกว่าจะเป็นเชิงกายภาพนะครับเช่นการรื้อถอนสิ่งกีดขวางบางอย่างนะครับบางเรื่องในแก้ยากต้องอาศัยความร่วมมือบอกว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยก็รื้อสายไฟที่เป็นทับซ้อนนะครับบางเรื่องนี่ทำได้เลยอบจ.เขาเตรียมเครื่องมือหนักไปรื้อถอนบางเรื่องเนี่ยเขาอยากให้เด็กๆมีส่วนร่วม
0: เมื่อโจทย์ของการเป็นมรดกโลกที่มีชีวิตไม่ได้หยุดอยู่ทางภาพทางกายภาพแต่ยังหมายถึงการส่งต่อความเข้าใจนี้ไปสู่คนรุ่นใหม่หมอโจ้จึงริเริ่มดึงพลังของเยาวชนเข้ามาเป็นยุทธทูตสำคัญในการสื่อสารคุณค่าของเมืองผ่าน

0: มุมมองสมัยใหม่
1: ที่ผ่านมาประมาณเกือบปีเขายังขาดไปก็คือเรื่องของการสื่อสารปัจจุบันเขาสื่อสารแบบผู้ใหญ่อู้กันมาได้บนโต๊ะทำงานเนาะแต่สิ่งที่เด็กๆเพิ่นมีเนี่ยคือเรื่องของโซเชียลมีเดียการสื่อสารระหว่างเด็กในโรงเรียนนะครับเราก็เลยมองว่าการที่เด็กเพิ่นมาช่วยกันตรงเนี้ยเพิ่นจะเป็นยุวทูตที่คอยสื่อสารเรื่องของมรดกโลกของจังหวัดเชียงใหม่ของเขา
0: ที่ระดมสมองของเยาวชนจึงกลายเป็นพื้นที่ปล่อยของเพื่อร่วมกันออกแบบไอเดียที่ทำให้คำว่ามรดกโลกเข้าถึงหัวใจ
2: สิ่งที่อยากจะชวนน้องๆมาออกไอเดียเรื่องมรดกโลกมี3อย่างครับ1คือเรื่องของการเข้าถึงน้องๆจะช่วยทำให้คนเข้าถึงได้อย่างไรเช่นการเข้าถึงด้วยการพูดการอู้การจ้าการสื่อสารเจอคนต่างชาติผ่านเราจะช่วยกันสื่อสารและก็บอกว่าได้ใดสองก็คือนอกจากเข้าถึงแล้วอ่ะเรากำลังจะออกแบบวิธีการสื่อสารบอกว่าจะเป็นสื่อกะ Facebook กะ IG กะหรือว่าวันนี้เรามาทำโปสเตอร์นำเสนอเมืองเชียงใหม่กันบ่นะครับนอกจากเราจะเข้าถึงออกแบบวิธีการเข้าถึงแล้วเราจะมาช่วยกันประเมินการเข้าถึงว่าคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเมืองเชียงใหม่ที่เราเห็นเราไปแอลวัดวาอารามต่างๆเนี่ยหรือว่าเอาแอลเล่าคูเมืองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยวัดวาอารามมีสื่อแล้วเนี่ยที่ช่วยในการสื่อสารช่วยกับเราหรือยังแล้วเราอยากจะสะท้อนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ย้อนให้กับภาคส่วนต่างๆที่เพื่อนอยากจะสนับสนุนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกได้จะใดอันนี้คือ3อย่างที่สำคัญที่เราอยากจะมาช่วยกันในวันนี้นะครับ
3: สวัสดีค่ะกลุ่มสาวนะคะทำเรื่องถ้าเชียงใหม่เป็นมรดกโลกเราจะดูแลกันยังไงถ้าทุกคนอยากรู้เดี๋ยวไปฟังต่อเรื่องที่หนูพรีเซนต์นะคะทุกคน
4: จริงค่ะเราต้อง
3: ไม่ตอนนี้เราต้องเก็บเป็นความลับค่ะ
5: เราพูดของเราก็ได้
6: ของเรา
3: ก็ของเรานะคะก็จะแบ่งเป็นประมาณ4อย่างหลักๆก็คือเป็นเรื่องของการศึกษาการท่องเที่ยวแล้วก็การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะเนื่องจากการที่เราจะดูแลเนี่ยมันต้องผูกพันตั้งแต่ในที่สุดในการที่เราจะดูแลมันรักใช่ไหมคะเราก็เลยสนับสนุนอยากให้ภาครัฐเนี่ยสนับสนุนเรื่องการศึกษานะคะในเรื่องของเชียงใหม่เป็นมรดกโลกนะคะเพื่อปลูกฝังการอนุรักษ์แล้วก็การแบบว่าดูแลรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงโครงการเยาวชนที่แบบว่าจะให้คนในชุมชนหรือว่าประชาชนเชียงใหม่เนี่ยได้ออกมาจัดกิจกรรมนะคะทั้งแบบการเก็บขยะหรือว่าการให้ข้อมูลความรู้ต่างๆนะคะรวมไปถึงเราจะสื่อสารด้วยวิดีโอที่ทันสมัยเช่นรีลส์ TikTok อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้เห็นว่าแบบว่าการดูแลรักษามรดกโลกของเราเนี่ยควรจะทํายังไงให้เหมาะสมกับการดูแลเชียงใหม่มากที่สุดค่ะส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยคือเราก็คือเมื่อเป็นมรดกและโลกแล้วเนี่ยก็คือการท่องเที่ยวมันจะเยอะขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็อยากให้จำกัดจำนวนผู้ชมนะคะหรือว่าเก็บเงินอย่างท่องเที่ยวให้แบบราคาอัพกว่าประเทศไทยเพื่อเอามาบูรณะดูแลเมืองเชียงใหม่ของเราในนี้ค่ะนะคะการแนะแนวคุณค่าการตระหนักให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอนุรักษ์เมืองเชียงใหม่ค่ะแล้วก็จะมีเชื่อมชุมชนกับการท่องเที่ยวนะคะให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างเช่นเป็นไกด์ขายงานฝีมือนะคะเพื่อให้เห็นคุณภาพของคนในท้องถิ่นแล้วก็ชาวเชียงใหม่ชาวนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะได้อยากอนุรักษ์ประเทศไทยมากขึ้นค่ะแล้วก็จะมีการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการรักษาเมืองเก่ากับรักษาแม่น้ำแม่น้ำเขียวในเมืองเช่นพวกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงการจัดการขยะแล้วก็พลังงานด้วยค่ะสุดท้ายก็จะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็สถานโบราณค่ะ
7: สุดยอด
8: ตำแหน่งนายกอบจ
3: และรอดูเลยนะคะอีก10ปี
9: นายกอันนี้เป็นรอง
10: พวกเราเนี่ยได้รวบรวมประเด็นนะคะหัวข้อต่าง
11: เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญเนาะแล้วเขาถือว่าจะเป็นผู้ที่ดูแลตรงเนี้ยต่อจากรุ่นพวกเราอะค่ะเนาะอย่างเช่นตอนเช้าเราเจอเจ้าป้าเราเจอผู้ใหญ่หลายๆท่านเขาก็บอกว่าเขาก็จะอยู่ไม่ได้นานขำฟ้าเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันนี้แหละก็จะเป็นผู้ที่จะสืบทอดสืบต่อในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่นี่แหละให้มันอยู่คู่กับเชียงใหม่คู่กับประเทศไทยอะไปจนนานแสนนานเพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้นในมุมมองของเด็กในวันนี้เขาก็จะเป็นการสร้างการเรียนรู้สร้างความตระหนักสร้างการกระตุ้นที่จะช่วยดูแลสิ่งเหล่านี้ให้มันอยู่กับเมืองเชียงใหม่ไปได้อย่างไรค่ะ
10: ประมาณสถานนะคะซึ่งเชียงใหม่เนี่ยคือนอกจากสถานที่ที่สวยงามทั้งภูเขาวัดเก่าโบราณนะคะรวมไปถึงวัฒนธรรมของเชียงใหม่นะคะเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะ
0: หัว ใจสำคัญ

ของความสำเร็จนี้คือการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่จากชาวบ้านตัวเล็กๆที่คอยพิทักษ์เมืองไปจนถึงภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาทุกคนต่างมีบทบาทในการผลักดันครั้งประวัติศาสตร์นี้พร้อมเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะรักษาเมือง

0: ปีนี้จ้างฟ้อนเฮา700กว่าคนนะจ๊ะที่จะฟ้อนเที่ยวนี้เนาะอายุของจ้างฟ้อนมีตั้งแต่3ขวบจนถึงต้นไปนะจ๊ะจนถึงรุ่นที่ย่อมาลงเจ้าได้แต่สัก8ที่ขึ้นไปย่อมาลง
1: คือจริงๆน้องอยู่โรงเรียนอินเตอร์ค่ะแล้วก็คือเห็นเด็กแบบที่เขาอยู่โรงเรียนไทยเขาจะชอบแต่งชุดไทยทุกวันศุกร์อะไรเงี้ยแล้วมันดูน่ารักแล้วก็จริงๆคุณแม่ก็อยู่เชียงใหม่ก็คือจริงๆไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่แต่คืออยู่เชียงใหม่ตั้งแต่ม.หนึ่งแล้วก็คือชอบอะไรที่ดูเป็นแบบพื้นเมืองเป็นล้านนาเป็นแบบความอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้ลูกมาซึมซับเพราะว่าเขาเกิดเชียงใหม่เขาควรจะได้เรียนรู้อะไรที่เป็นแบบเชียงใหม่
2: ผมมองว่าจะมีอะไรอย่างที่มันคู่กับละครไปเต้าตายนี้ก็ได้เอามองแบบนี้นะครับแล้วก็เลยมองว่าการฟ้อนการรำซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมก่อนของคนเมืองเราแต่อย่างมันติดตัวละครอย่างน้อยเขาได้รู้ที่เขาได้รู้ต้นวัฒนธรรมของตัวเก่า
3: ไม่แอบบ้านเฮานะเจ้า
4: เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าเราอยากอนุรักษ์สิ่งที่เราเคยมีมาแต่ดั้งเดิมให้มันคงอยู่ถาวรแล้วยั่งยืนต่อไปไว้ให้ลูกหลานเราได้เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเชียงใหม่มันเป็นยังไงแล้วก็มันมีความสง่างามความวัฒนธรรมอย่างไร
5: Another 5 minutes we will move down to the road here okay and if you like to see the matching you can go to the first intersection over there no we will start from there
6: ไปรอหลังป้ายหลังป้าย
7: ศิลปะวัฒนธรรมทุกอย่างของเฮามันคือมรดกของเฮาเนาะผู้เตือนให้เฮาอู้กันเล่นๆว่ามรดกโลกมรดกเราเว้ยนะสิ่งต่างๆบอกว่าภาษาอู้กำเมืองของเฮาหรือพี่ทอยต่างๆศิลปะวัฒนธรรมศิลปะการแสดงอย่างต่างๆเนี่ยมันคือมรดกโลกนอกจากที่จะเป็นสิ่งก่อสร้างสิ่งที่เรียกว่ามันอยู่กับเนื้อตัวของคนเชียงใหม่เนี่ยไอ้สิ่งนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ภูมิใจที่จะนำเสนอขึ้นมาพร้อมๆกันที่เราจะผลักดันแปดแหล่งของเราให้มันเป็นมรดกโลกเชื่อไหมว่าสิ่งนี้เป็นมาคู่กันเมื่อมาคู่กันถึงจะเป็นเมืองเชียงใหม่จะขาดอันใดอันหนึ่งไปไม่ได้

0: แสงสว่างจากผางประทีปที่อาบไล้ไปทั่วเมืองเก่าเชียงใหม่ในช่วงยี่เป็งคือหลักฐานของจิตวิญญาณที่สืบทอดมาไม่ขาดสายแต่เพื่อให้ก้าวสู่สถานะมรดกโลกได้อย่างสมบูรณ์การบริหารจัดการพื้นที่ทางกายภาพรอบโบราณสถานสำคัญอย่างวัดเจดีย์หลวงซึ่งก็มีการปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อให้งดงามและเหมาะสม
1: ก่อนที่จะมีเรื่องของมรดกโลกมาตรงเนี้ยเอาก่อใจระบบของที่เราเข้าใจตามที่เราเข้าใจแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของวัดเนี่ยก็คือเรื่องของเจดีย์ซึ่งสิ่งที่เรายอมรับว่ามันคือเจดีย์โบราณแต่เดิมเนี่ยเราก็จะมีหลายๆอย่างที่มันเป็นเกี่ยวกับที่มันไม่เป็นเรื่องของโบราณเนี่ยมาอยู่ใกล้ซึ่งตามหลักการที่จะได้มรดกโลกเนี่ยสภาพแวดล้อมสภาพข้างเคียงอ่ะจะต้องไม่มีสิ่งที่ไม่จำเป็นขึ้นมาก
2: ับแรกเต็นท์นี่อยู่ตรงใดคร
1: ับ เต็นท์นี่คือมันจะอยู่ตรงนี
2: ้ตะกอนอยู่ข้างนี้เน
1: า
2: ะอ
1: ยู่ได้นะครับเต็นท์ตรงนี้จะมีโรงศพมีเจดีย์ต่างๆมีพระเป็นพระประจำวันซึ่งไม่เกี่ยวกับว่าเจดีย์หลวงโดยตรงแต่มันเป็นเกี่ยวกับความเป็นศาสนาพุทธณปัจจุบันเพิ่นก่อนแนะนำว่ามันอยู่ใกล้กับโบราณสถานที่เราจะต้องเชิดชูชั้นสิ่งนี้ก็ต้องย้ายไปแต่ว่าเราก็ยังมีอยู่เพื่อสำหรับคนที่อยากไม่ได้ไปที่อื่นเขาก็ยังอยากได้มาเคารพกราบไหว้ที่นี่มาร่วมทําบุญกันตอนนี้ก็คือพยายามปรับสภาพพื้นสภาพต้นไม้สภาพทุกอย่างจุดจอดรถระบบไฟเพื่อจะให้พอวันที่มันเป็นมรดกโลกเราจะมีความสมบูรณ์แบบอย่างดีที่สุดครับผมจุดนี้นะครับที่เราจะทําเป็นศูนย์มรดกโลกนะครับด้านศาลาเนี่ยเพราะว่าทางเข้าสําหรับนักท่องเที่ยวอยู่นี่เราก็จะมีศูนย์เป็นศูนย์กลางของข้อมูลมรดกโลกกับทุกวัดกับคูเมืองกับแพงเมืองนะครับเราก็ไว้นี่แล้วก็อย่าอยู่ก็ใกล้ๆกับเสาอินทกินหรือเสาหลักเมืองเนี่ยฮะโซนเนี้ยเราจะมีส่วนโซนเนี้ยเราก็จะทําเป็นที่มีศูนย์ข้อมูลนะครับมีเป็นทั้งบอร์ดมีทั้งข้อมูลแล้วก็รอบๆวัดเนี่ยจะมี QR โค้ดสแกนสามารถรู้ข้อมูลได้อันนี้คือถ้าถามวัดถามห้องน้ําถามจุดสําคัญต่างๆเนี่ยจะมีประวัติมีข้อมูลของสิ่งที่เป็นความสําคัญของวัดนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นส่วนรวมของทุกข้อมูลของทุกวัดที่จะขึ้นมรดกโลกรวมถึงกําแพงเมืองคูเมืองที่เรานับเป็นอีก1ส่วนในการที่จะขึ้นเป็นมรดกโลกครับ
3: ในเกิดถึงชั่วโมงก็จะได้เห็นทางประทีปที่ลูกเล่นกำลังใส่น้ำมันเพื่อจะจุดบูชาอย่างน้อย3ชั่วโมงทางประทีปนี้จะ

0: เมื่อความพร้อมทางกายภาพของโบราณสถานเริ่มถูกจัดระเบียบให้งดงามตามมาตรฐานสากลหัวใจสำคัญลำดับถัดไปที่จะเปลี่ยนอิฐเก่าให้กลายเป็นเรื่องราวที่มีพลังคือผู้นำสารที่จะสื่อสารกับคนทั้งโลกพี่จูนในฐานะรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าสถานะมรดกโลกคือคำตอบที่นักท่องเที่ยวคุณภาพกำลังหอยหาเพื่อสัมผัสถึงรากเหง้าที่แท้จริงของอาณาจักรล้านนา
1: ทุกวันนี้เนี่ยคนท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งที่คนท่องเที่ยวหวยหาคือกลับไปสู่ของเก่าๆและตึกราบ้านช่องอิฐเก่าๆเพราะฉะนั้นมรดกโลกที่บ้านเฮามีเนี่ยมันไปตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวที่บอกว่าอยากจะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมสิ่งเก่าๆและก็ความมี history ของเราความมีประวัติศาสตร์ความมีที่มาที่ไปของคนบ้านเฮาเนาะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าบ้านเฮามีคําว่ามรดกโลกพ่วงท้ายนักท่องเที่ยวอาจจะตื่นตัวมากขึ้นพอนักท่องเที่ยวตื่นตัวมากขึ้นความอยากที่จะมาแอลบ้านเฮาก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นมาแล้วก็จะเห็นคุณค่าของเฮามากขึ้น
2: Everybody do you know now Chiang Mai we try to apply our city to be a UNESCO site yes that because I mentioned you the day this day right
3: yes yeah. Okay. So many beautiful sites that really should be a UNESCO site
1: มรดกโลกมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกคุณค่าทางประวัติศาสตร์สิ่งหนึ่งที่พี่ยนจะทำเสมอคือถ้าเวลานักท่องเที่ยวเวลาได้ทำทัวร์อย่างเงี้ยทำนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยจะบอกนักท่องเที่ยวทุกครั้งว่าเชียงใหม่ที่มาเป็นอย่างไรและตอนนี้กำลังจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไหมนักท่องเที่ยวก็จะรู้สึกภูมิใจไปกับเขาโดยว่ายิ่งเพิ่นรู้ว่าเขาเป็นหนึ่งในกระบวนการได้เข้ามาขับเคลื่อนเพิ่นจะยิ่งชอบเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พี่ยนทำทัวร์ทุกครั้งที่พี่จูนมีโอกาสได้ขึ้นไปเป็นวิทยากรพี่จูนจะอู้ถึงเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาเจ้าทุกวันนี้นะถึงแม้มะคุเทศจะมีความเก่งเนาะเก่งเรื่องประวัติศาสตร์เก่งเรื่องการนำเที่ยวเก่งเรื่องการดูแลลูกค้าแต่สิ่งหนึ่งที่เฮายังขาดก็คือความเป็นอันนึงอันเดียวความเป็นบทความเดียวกันในการเล่าเรื่องมรดกโลกของเชียงใหม่ออกไปสู่ชาวโลกนะครับทีนี้แต่ก็มีน้องๆรุ่นใหม่ที่ก็ยังบอกรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่มากขนาดนั้นก็เลยมีการนำเสนอกับหลายๆฝ่ายน้องว่าอยากจะเพิ่มมีการเทรนเดอะเทรนเนอร์เอามะคุเทศที่พี่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วมาอบรมเพื่อที่จะมาเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบของมะคุเทศเพื่อที่มะคุเทศกลุ่มเนี้ย 3-40 คนเนี่ยจะไปเผยแพร่ให้รุ่นน้องต่อไป
0: เมื่อความภาคภูมิใจในรากเหง้าถูกส่งต่อผ่านมะคุเทศจนทำให้นักท่องเที่ยวสัมผัสได้ถึงพลังของอาณาจักรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานผลลัพธ์ที่ตามมาคือแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สะท้อนผ่านความคึกคักในเทศกาลยี่เป็งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เมืองมรดกที่มีชีวิตแห่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าวัฒนธรรมที่กินได้คือความหวังในการลืมตาอ้าปากของคนตัวเล็กตัวน้อย
4: ของฟ้าเต็มโต๊ะบะมาหลอกสวยๆ
5: อะไรเป็นได้พ่อวันนี
4: ้ขายดีมาก
5: ถ้าเป็นมรดกโลกจะสำเร็จ
4: กระดีอยู่คนจะได้มาประเทศเยอะๆเชียงใหม่จะได้มีคนมาเที
6: ่
4: ยวเยอะ
6: ใช่กระดีคนก็เยอะคนที่ได้เงินเขาจะมีเงินถึงใกล้ประเทศเรามันจะเลิศการปีมีเที่ยวไอ้แต่ใครแอลกันไงปีนี้มีรอบเดียวอ่ะบ้านเปิดเมืองเปิดบ้านบ่มีไงมีบ้านเฮาเมืองเฮาไงคนก็เลยเยอะเทศกาล
5: ม่วนจอย
6: ม่วนโอ้ยมันอะเต็มบ้านเต็มเมืองอะหวังแม่ว่าจะเงียบนะมันสมบัติเงียบนะนักหรือพนัก
7: ไม่แข็งก็ไม่ต้อง
6: เงินที่สะท้อนแล้ว
8: Thank you. ในระหว่างการดำเนินงานเนี่ยอุปสรรคมันก็เยอะแยะมากมายเนาะหลายฝ่ายเลยเข้ามาร่วมกันโดยที่เฮามีจัดเวทีแล้วก็เชิญทุกฝ่ายมาเลยแล้วเฮาก็ประกาศไปกลางวงเลยว่าขอว่างานมรดกโลกเนี่ยบดีแบ่งสีแบ่งฝ่ายเพราะอันนี้คือเมืองเชียงใหม่เหมือนกันถ้าได้มรดกโลกทุกคนบอกว่าฝ่ายไหนเฮาได้อานิสงส์จากตรงนี้ทั้งนั้นเลยมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เฮาขับเคลื่อนมรดกโลกเที่ยวนี้เฮาจะมีทุกภาคการเมืองบอกว่าที่เปิ้นมีอำนาจมีสิทธิ์ในการบริหารเมืองณเวลานี้เนาะหรือแม้กระทั่งฝ่ายที่คัดเลือกแล้วมาได้แต่ก็ยังมาช่วยกันอยู่กลายเป็นว่าเวทีที่เฮาจัดน่ะมีทุกสีทุกภาคที่มาอยู่ร่วมกันแล้วถ้าสังเกตเนาะตอนนี้บอกว่าจะเป็นสสก็ตามสวก็ตามทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนทั้งหมดเจ้าบ้านธรรมดาอย่างเฮาเนี่ยเฮาภูมิใจนะที่เฮาสามารถที่ขับเคลื่อนได้แล้วก็เดินหน้ามาถึงขนาดนี
0: ้กลไกสำคัญที่จะทำให้มรดกโลกคงอยู่อย่างยั่งยืนคือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผ่านสภาเมืองเจียงใหม่ที่จะทำหน้าที่ดูแลและปกป้องเมืองแทนเจ้าของพื้นที่
9: เราควรจะต้องแบบมีสักองค์จับเป็นห้ององค์กรกันมาได้เนาะเพราะตอนนี้อ่ะยังอยู่ในขั้นยื่นเอกสารยังอยู่เลยอ่ะเราก็เลยตั้งว่าเป็นสภาเมืองเชียงใหม่ซึ่งทุกคนเชียงใหม่ทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาร่วมกันได้หมดนะฮะบอกว่าจะเรื่องมรดกโลกหรือเรื่องอื่นๆนะครับเพราะว่าถ้าได้เชียงใหม่เป็นมรดกโลกมันจะนำพามาซึ่งสารพัดเลยบอกว่าเรื่องของภาคท่องเที่ยวนะครับภาคเศรษฐกิจภาคสร้างสรรค์ภาคการส่งเสริมสังคมวัฒนธรรมแม้กระทั่งการวางสถาปัตยกรรมทางด้านล้านนาคือมันเป็นภาพทัศนียภาพที่มันดูแล้วมันเหมาะสมกับเมืองในระดับโลกซึ่งไม่เลยต้องอาศัยศาสตร์หลายศาสตร์เข้าหากันปิ๊งมาเรื่องเดิมคือมันเป็นการจุดเริ่มต้นของภาคประชาชนทั่วไปอะครับนี่คือมันก็เลยต้องอาศัยการรวมพลังด้วยใครเก่งด้านไหนถนัดด้านไหนหรือมีจิตใจอยากจะช่วยทางด้านไหนเท่าที่ตัวเองเป็นไปได้ก็เอามาร่วมกัน

0: หากเชียงใหม่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกนั่นหมายถึงการยกระดับการบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการกระจายรายได้สู่ชุมชนและการปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมจากภัยธรรมชาติและภัยคุกคามต่างๆมันคือโอกาสในการฟื้นฟูจิตวิญญาณของนครหลวงแห่งล้านนาอย่างแท้จริงและเป็นต้นแบบของเมืองมรดกโลกที่มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จ
1: เชียงใหม่นั้นนะฮะถึงแม้ว่าจะมีอายุถึง700กว่าปีแต่ยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตคือยังมีคนอยู่อาศัยอยู่จริงไม่ได้เป็นเมืองล้างไม่ได้เป็นทางผ่านอะไรต่างๆมันเป็นสิ่งที่คนยังดำเนินชีวิตอยู่นั่นเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกนี้ที่จะทำให้เห็นว่าคนในพื้นที่นั้นยังเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญและรักษามรดกทางวัฒนธรรมของตัวเองให้ยังคงอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันครับ
2: เชียงใหม่เนี่ยเป็น livingheritage city คือคนปัจจุบันยังใช้ชีวิตอยู่ในเมืองอยู่และเนี่ยมันคือเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ที่ว่าเรามี4องค์ประกอบที่เป็นเมืองมรดกโลก1คือคน2คือวัฒนธรรมที่ยังมีอยู่ตั้งแต่700กว่าปีก่อนจนถึงปัจจุบันและเฮาก็มีเมืองที่ยังมีอยู่และเฮาก็มีสภาพแวดล้อมที่ยังคงเดิมอยู่อันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ที่เฮามี4องค์ประกอบที่มันเป็นเอกลักษณ์มากๆครับ
3: เมืองหนึ่งที่มีประวัติเก่าแก่กว่า730ปีเนี่ยมันจะมีกันง่ายๆเมืองหนึ่งที่อยู่กันมาแล้วยังคงความเง่าวัฒนธรรมครบถ้วนมากๆเท่าที่ผมเห็นถ้าเทียบกับเมืองอื่นในประเทศไทยเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากๆหวังว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ในภายภาคหน้าจะมีประโยชน์มหาศาลกับทางเมืองเชียงใหม่และกับประเทศไทยอันนี้คือสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะคือผมเชื่อว่าคนเชียงใหม่เองนะสภาเมืองเชียงใหม่เองที่มาลุกล่วงเนี่ยตั้งใจไว้จะอยากให้ไปถึงจุดนั้นคือได้
4: มันได้มันว่าแต่เฮาจะใช้อาศัยคำว่ามรดกโลกเนี่ยเพื่อที่จะดูแลเมืองเฮาซึ่งรอบนี้ถ้าเกิดว่ามันไปตกหล่นตรงไหนซึ่งมันเหนืออำนาจเฮาเนาะถ้าเปิ้นพิจารณายังบ่ผ่านเด้อโอกาสหน้าเฮามีอยู่เฮาก็เอาฐานที่เฮาทำณเวลาเนี้ยที่มันขับเคลื่อนไปได้ขนาดเนี้ยมันมีปัญหาตรงไหนเฮาก็จับจุดให้ได้แล้วก็แก้ปัญหากันถ้าวันใดที่เฮาสามารถถ่ายทอดความรู้สึกและความภูมิใจของคนน่ะลงไปเฮอเปิ้ลแล้วเฮอเปิ้ลอยู่อย่างที่มีศักดิ์ศรีในเมืองมีส่วนร่วมในการที่จะรักษาเมืองต่อไปเนี่ยก็จะมองว่าตัวเนี้ยมันจะทําให้เชียงใหม่ยังมีเสน่ห์เป็นเพชรเม็ดงามของทางเหนือของเฮาเนาะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาที่ยังเป็นเมืองหลวงบ่เสื่อมบ่คลายบ่ว่าปีหน้า730มันจะเป็น800เป็นพันปีสิ่งที่เฮากำลังทำอยู่ณเนี้ยมันเป็นจริง

ความพยายามอันยาวนานอุปสรรคนับไม่ถ้วนสู่การรวมพลังของคนเชียงใหม่ทุกภาคส่วนเชียงใหม่กำลังยืนอยู่บนเส้นทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญปีพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้จะเป็นวาระครบรอบ730ปีของการสร้างเมืองและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นปีที่เชียงใหม่ได้รับการประดับมงกุฎแห่งเกียรติยศเพื่อให้นครหลวงล้านนาแห่งนี้ยังคงเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตและเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมวลมนุษยชาติตลอดไป

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
4: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: ภาษาไทยเป็นภาษาแห่งดนตรีผ่านเสียงวรรณยุกต์

0: ำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมการสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแฟนเพจ NBT ภาคเหนือทีวีดิจิทัลหมายเลข11ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การรับชมเวทีเสวนาโครงการเจียงใหม่เมืองสวยไร่สายซึ่งเฮาไทยทอดกันตีบริเวณควงประตูตาแป๊จังหวัดเจียงใหม่ครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันดีๆครับมาพร้อมกับประเด็นสำคัญของการพัฒนาเมืองเจียงใหม่ในมิติใหม่ครับที่จะช่วยยกระดับทัศนียภาพความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ
1: เจ้าในโครงการเตือนนี่นะเจ้าก็ถือได้ว่าเป็นแถม19ตีสำคัญเลยนะเจ้าของจังหวัดเจียงใหม่ที่เปิ้นได้มุ่งเน้นในเรื่องของการเอาสายไฟแล้วก็สายสื่อสารลงใต้ดินลดความรุงรังของสายไฟสายสื่อสารต่างๆนะเจ้าเพิ่มความเป็นระเบียบแล้วก็เพิ่มทัศนียภาพที่สวยงามตวยและในวันนี้นะเจ้าเฮาก็ได้รับเกียรติจากผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีตึงภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงภาคประชาชนซึ่งเป็นภาคตีต่างรัฐบาลเป็นเรื่องความสำคัญนะเจ้ามาห่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความคืบหน้าแล้วก็ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตลอดจนความร่วมไม้ร่วมมือของกู้ภาคส่วนตัวในเตือนนี่เจ้า
0: ครับและตอนนี้นะครับบริเวณควงประตูตาแป๊นะครับเขาก็จะมีตังพี่น้องประชาชนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับที่มาห่วมพักฟังนะครับรวมไปถึงส่วนราชการนะครับแล้วก็ตังเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเจียงใหม่ก็ว่า PEA นะครับที่มาห่วมเวทีเสวนากับเฮาในวันนี้นะครับเขาจะมาอู้จากกันครับสำหรับเรื่องของความคืบหน้าสำหรับข้อดีต่างๆในการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วนนะครับที่ร่วมกันดำเนินโครงการนะครับเชียงใหม่คือสายไฟของเฮาเนี่ยลงใต้ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็บางเฟสก็ยังคงดำเนินการกันอยู่นะครับวันนี้นะครับเขาจะได้มาเปิดเวทีเสวนาห่วมกันนะครับขอแนะนำผู้ห่วมเวทีเสวนานะครับที่ได้มาอู้จากกับเฮาในวันนี้ครับแนะนำท่านแรกนะครับตรงกลางเลยครับผู้จัดการเกรียงบุญพรประเสริฐผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ครับแถมท่านหนึ่งนะครับที่มาอู้จากกับเฮาในวันนี้นั่งข้างๆผมเลยนะครับท่านสิทธิศักดิ์เพ่งสิริครับผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกก้าภาคเหนือตอนบนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับ
1: ในส่วนของเจ้าหน้าที่จราจรตำรวจจราจรก็เข้ามาห่วมอู้จ่ากับเฮาเช่นเดียวกันนะเจ้าขอแนะนำเจ้าพันตำรวจโทวีระยาวงแก้วรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เจ้าในส่วนของภาคประชาชนเจ้านายทศพลอนุกูลประธานชุมชนหมื่นตูบเจ้า
0: สำหรับคุณผู้ชมตีพอกอยในเพจ NBT ภาคเหนือนะครับก็สามารถร่วมแสดงความคืดความหันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขากำลังถ่ายทอดสดนะครับตามเพจ NBT ภาคเหนือครับเขามาอู้จากกันยังที่บอกแล้วครับว่าเรื่องของโครงการดีๆเจียงใหม่เมืองสวยไร้สายเขาก็ดำเนินมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับจะสอบถามกันกับทางผู้จัดการเกรียงครับว่าโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของจังหวัดเจียงใหม่เขามีวัตถุประสงค์เขามีตีไปตีมาจะใดครับผู้จัดการครับ
2: ครับสวัสดีคุณเอกนรินทร์นะครับและคุณสมสกุลนะครับในส่วนของโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของสายไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับซึ่งสายไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมองถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยในเขตเทศบาลนครเนี่ยเป็นในพื้นที่ที่จะมีโบราณสถานแล้วก็สถานที่สำคัญหลายแห่งนะครับ แล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วเป็นมีหลายๆจุดเป็นแลนด์มาร์คที่ต้องมีการเซลฟี่หรือว่ามีการถ่ายรูปต่างๆนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องสายไฟฟ้าสายสื่อสารต่างๆที่อาจจะเวลาทำการเซลฟี่อาจจะบาสวยงามนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำโครงไฟฟ้าก็มีโครงการพัฒนาเมืองใหญ่ในพื้นที่จังหวัดใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับ
0: ซึ่
2: งก็มีโครงการในส่วนของการไฟฟ้าเนี่ยได้ทำในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งดำเนินการมาแล้วหลายเฟสนะครับตั้งแต่เริ่มแรกนะครับคือเริ่มแรกคือตั้งแต่เริ่มต้นจริงๆเนี่ยคือถนนท่าแพนะครับจนกับถนนในบาซ่าซึ่งในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี2153นะครับแล้วก็เฟสที่2ที่ทำก็คือการนำสายไฟฟ้าลงดินช่วงของถนนพระป

0: เก้าจนถึงประตูเชียงใหม
1: ่ครับ
0: ซึ่งกระบวนการแล้วเซตในปี2562เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตอนนั้นปัจจุบันเนี้ยก็มีโครงการเป็นเหมือนเฟสที่3นะครับในการที่จะพัฒนาเมืองนะครับโดยนำสายไฟฟ้าลงดินซึ่งในโครงการช่วงเนี้ยอาจจะน่าจะเป็นโครงการที่ใหญ่นะครับ
1: คือ
0: ได้แบ่งโครงการออกไปถึง8เส้นทางหรือ8ล็อตด้วยกันนะครับที
1: ่
0: จะเอาสายถ้านำระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินเพื่อที่จะสร้างทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่ให้สวยงามครับ
1: ครับอย่างที่ผู้จัดการบอกนะว่าอย่างน้อยก็คือต้องมีความสวยงามเพราะว่าเชียงใหม่เฮาเป็นเมืองท่องเที่ยวครับบ่เพียงแต่นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดต่างประเทศก็ไม่เอาเชียงใหม่กันนักอยู่แล้วครับซะเตื่อถนนบางเส้นมันงามมีวาดมีดอกไม้เป็นแบ็คกราวด์แต่พอถ่ายห่มออกมาสายไฟระยงระยางเป
2: ็
1: นการได้โฟโต้ช็อปเป็นการได้แต่งภาพเอาสายไฟออกไปแหมซึ่งบางคนอาจจะบัตทนัดก็จะเป็นได้โพดไปจะอันน่ะ
2: แม่น
1: ครับ
2: เจ้ามันดูรังมันเหมาะเนาะ
1: ครับแต่พอตอนนี้เขาก็ได้รวมกันหลายภาคส่วนตีดำเนินโครงการนะครับเชียงใหม่เมืองสวยไร่สายเขาห่วมกับหน่วยงานไหนพองครับผู้จัดการแกงครับสำหรับโครงการนี
0: ้ครับโครงการในการที่จะดำเนินการในส่วนนี้นะครับได้ร่วมกันในหลายภาคส่วนนะครับในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภาคเองนะเริ่มแรกก็ต้องมีการสำรวจออกแบบโดยส่วนกลางครับได้มาสำรวจออกแบบร่วมกับทีมงานในพื้นที่แบบว่าเป็นการไฟฟ้าเขตหรือว่าจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: ในการลงพื้นที่นะครับซึ่งในการออกแบบเนี่ยมันก็ต้องมีหลายๆพื้นที่ซึ่งเป็นยอมรับว่าในรอบคูเมืองเนี่ยไม่เป็นเมืองเก่าเม
1: ือง
0: เก่าเพราะนั้นอ่ะอาจจะมีโบราณสถานหรือว่ามีวัตถุที่ทรงคุณค่าในประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้ก็ต้องมีการร่วมมือกับทางกรมศิลป์ในการจะดูพื้นที่ว่าทําเส้นทางเนี่ยจะกระทบตรงไหนบ้างและจะแก้ไขหรือเลี่ยงได้อย่างไรนะในที่จะมีเกี่ยวกับโบราณสถานต่างๆในรอบคูเมืองนะครับก็นอกจากนั้นก็จะมีหน่วยงานเทศบาลนะครับที่จะต้องมีการประสานความร่วมมือกันตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นการดูแลพื้นที่ผิวถนนนะครับแล้วก็สภาพพื้นที่ต่างๆนะครับหรือว่าประสานกับชุมชนในพื้นที่ที่จะต้องมีการดำเนินการนะครับแล้วจนถึงว่าหลังจากนั้นต้องมีการบูรณาการในการที่จะต้องรื้อถอนต่างๆเนี่ยมีสิ่งสนุพวกต่างๆที่อยู่บนเสาไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมีการโยกย้ายหรือว่าโอนย้ายอย่างใดนะครับซึ่งต้องมีการประสานงานกันนะครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือหน่วยงานรัฐที่จะต้องมาร่วมกับการไฟฟ้าในการรื้อถอนคือหน่วยงานทางด้านสื่อสารนะครับสื่อสารในที่นี้ก็คือระบบสายสื่อสารต่างๆที่อยู่บนเสามันซึ่งมันมีหลายบริษัทหลายบริเตอร์นะครับต้องมีทั้ง NTAS ทัวร์อย่างต่าง
1: ๆ
0: ที่ต้องมาร่วมกันในการที่จะสำรวจแล้วก็ออกแบบในการที่จะสายสื่อสารแล้วนั่นได้สามารถรื้อถอนออกไปได้โดยบกทบกับผู้ใช้บริการนะครับแล้วก็ที่ส่วนที่ทำงานร่วมกันในส่วนของฟ้าได้รักก็คือกลุ่มของผู้รับเหมาในการที่จะดำเนินการโครงการทั้ง8ล็อตต้องมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะทำให้การทำงานด้านโยธาการดันท่อหรือการร้อยสายไฟต่างๆเนี่ยลุล่วงได้สำเร็จนะครับ
1: ครับ
2: เจ้า
0: แล้วก็ในส่วนของภาคสังคมกลุ่มผู้นำชุมชนต่างๆนะครับก็ต้องมีการทำความเข้าใจกันในการที่จะในแต่ละพื้นที่เนี่ยการทำเนี่ยมีปัญหาสร้างอย่างต่างๆก็ต้องปรึกษากับหน่วยงานพื้นที่รวมถึงเจ้าที่ทางจราจรนะครับที่ต
1: ้
0: องมีการประสานงานกับเรื่องการจราจรอยู่ตลอดเวลาในการทำงานเพราะว่าการดำเนินการตรงเนี้ยจะทำบนพื้นผิวถนนเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการติดต่อประสานงานที่จะขออำนวยความสะดวกในเรื่องการจะเรื่องรถหรือว่าเรื่องผู้สัญจรไปมาต่างๆครับ
1: ครับก็หลายภาคส่วนเน
2: า
1: ะมันเพราะว่ามันเป็นโครงการใหญ่เราบ่จะยากกันแบบง่าย
2: ๆ
1: แล้วยากกําเดียวกันแล้วนะครับก็ต้องห่วมมือกันในหลายภาคส่วนครับที่ผู้จัดการเกรียงได้บอกเฮาว่ามีส่วนของสายสื่อสารวันนี้ครับมีตัวแทนของทาง NT เชียงใหม่นะครับตีได้ร่วมดำเนินการกับเฮานะครับจะถามทางผู้จัดการสิทธิศักดิ์นะครับว่าทางบทบาทของ NT เชียงใหม่ครับในการนำโครงสายสายสื่อสารลงดินเนี่ยเฮามีการรับผิดชอบส่วนไหนจะได้ครับผู้จัดการครับ
3: ครับก็ขออนุญาต

0: นำเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องของระบบสื่อสารเราเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับ NT คือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะครับอยู่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับขาหนึ่งเราก็ต้องเป็นโอเปอเรเตอร์เหมือนกันนะครับในการให้บริการภาคประชาชนนะครับจะเห็นว่าระบบสายสื่อสารเนี่ยเกิดมานานแล้วนะครับพี่ๆที่อยู่ด้านนี้นะครับอาจจะใช้ตั้งแต่โทรศัพท์บ้านเนาะก็เห็นสายโทรศัพท์ตั้งแต่เริ่มแรกเรื่องของการสื่อสารมันก็คือเป็นความจำเป็นนะครับโดยเฉพาะกลางเมืองย่านเศรษฐกิจเรื่องของระบบสื่อสารมีความจำเป็นนะครับเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปนะครับจากมีสายนะครับมาสู่ไฟเบอร์มาสู่โทรศัพท์มือถือเรื่องไร้สายมันผ่านการเวลาครับผ่านการเวลามามากกว่า50ปีหรือ60ปีนะครับที่การให้บริการเรื่องระบบสื่อสายนะครับแล้วเราก็เห็นสายต่างๆเหล่านี้มาตั้งแต่ในชีวิตของเราเลยเหมือนกันนะครับที่ผ่านมาเพราะเรามีความจำเป็นต้องใช้ระบบต่างๆเหล่านั้นนะครับหลังจากที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีการดำรินะครับเรื่องของเมืองสวยไร้สายอย่างที่เราเห็นนะครับก็เลยมีนวัตกรรมเรื่องของการนำสายสื่อสารสายไฟฟ้านะครับลงใต้ดินนะครับพี่ไฟฟ้านะครับก็เป็นรัฐวิสาหกิจเหมือนกันนะครับพี่ไฟฟ้าเอาลงดินผมไม่มีเสาเกาะแล้วครับท่านผมก็ต้องเอาลงดินเหมือนกันนะครับโอเปอเรเตอร์ต่างๆนะครับค่ายโทรศัพท์ต่างๆก็จำเป็นนะครับที่จะต้องนำสายสื่อสารต่างๆเหล่านั้นนะครับลงใต้ดินเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของทางด้านเทคนิคนะครับในการดำเนินการนะครับโดยเฉพาะเฟสแรกนะครับที่ทางผู้จัดการพูดถึงนะครับเส้นท่าแพเราก็นำสายสื่อสารลงตั้งแต่การไฟฟ้านำเคเบิลลงดินเหมือนกันท่านก็จะเห็นแล้วเนาะว่าสายสื่อสารมันหมดไปเมื่อหลายปีที่แล้วนะ
1: ครับ
0: เส้นท่าแพนะครับแล้วสายต่างๆเหล่านั้นมันไปไหนนะครับมันก็ลงท่อนะครับแล้วก็ไปเกาะอยู่กับตามอาคารแล้วก็ให้บริการนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่มาวันนี้มีโครงการต่างๆที่ทางผู้จัดการได้นำเรียนนะครับว่าเรามีไปจนถึงเฟส8แล้วนะครับรอบๆคูเมืองนะครับเราก็มีแผนในการที่จะล้มเสานะครับหักเสาตัดสายนะครับในสิ่งที่เราลกลงรังอยู
1: ่
0: เพื่อลงดินเพราะนั้นสายสื่อสารก็ต้องถูกนำลงดินเหมือนกันนะครับแต่ท่านอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วมันจำเป็นต้องมีสายอยู่ไหมผมก็นำเรียนว่าณปัจจุบันเรื่องระบบสื่อสารทางสายยังจำเป็นครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเข้าไปให้บริการที่บ้านนะครับในแต่ละธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสหรือการกระจาย Wi-Fi หรือโมบายที่เราใช้อยู่นะครับเพราะว่าปัจจุบันเป็น 5G 6G แล้วพื้นที่ในการให้บริการของการปล่อยสัญญาณของมือถือเนี่ยเขาไม่ cover นะครับหมายว่าไม่สามารถครอบคลุมในพื้นที่ได
1: ้
0: ก็ต้องมีเบสเล็กๆนะครับกระจายในจุดต่างๆนั่นก็ผ่านทางสายนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องมีโครงข่ายที่มีสายอยู
2: ่
0: นะคร
2: ับ
0: เพราะนั้นก็นี่คือสภาพของเมืองครับ
3: ของสายสื่อสารของเขานอกจากมีของ NT แล้วมันก็จะมีแหมหลายยี่ห้ออันนี้เขาก็คือรวมเป็นอันเดียวกันเป็นต่อเดียวกันหรือจะได้ครับขั้นตอนของการตีเอาของมูเฮาที่เป็นสายสื่อสารลงดินนะผู้จัดการครับ
0: ครับอย่างนี้นะครับพอเมื่อก่อนนะครับจะเห็นว่าถนนท่าแพเนี่ยของ NT นะครับเราลงท่อแต่โอเปอเรเตอร์อื่นเขาเข้าซอยครับ
1: ครับ
0: เข้าไปทำซอยด้านหลังแล้วก็กลับมาด้านหน้าซอย
1: ครับ
0: เพราะว่าการใช้ประโยชน์จากท่ออาจจะดูว่ามีราคาแพงนะครับก็ออกไปถนนด้านหน้าสะอาดเรียบร้อยแต่ในซอยก็ยังรกรุงรังเหมือนเดิมนะครับแต่ปัจจุบันครับพอโครงการที่เราทำในขณะนี
2: ้
0: รอบคูเมืองนะครับทุกคนนะครับจะต้องมาลงท่อของ NT นี่เป็นข้อตกลงนะครับในการโอเปอเรเตอร์ต่างๆนะครับเขาตกลงว่าเพราะนั้น NT จะสร้างท่อและระบบไฟเบอร์ออปติกในท่อนั้นนะครับรอบๆคูเมืองนะครับแล้วทุกคนนะครับมาจำตั้งแต่ต้นทางนะครับจำในฝั่งของ NT นะครับผ่านโครงข่ายใต้ดินไปผ่านสายของ NT ไปแล้วก็ไปที่บ้านของผู้ใช้บริการนะครับก็หมายความว่าทุกโอเปอเรเตอร์จะมาเชื่อมแล้วก็ไปขึ้นการให้บริการแล้วแต่นะครับว่าลูกค้าจะเลือกใช้โอเปอเรเตอร์รายไหน
1: อ
0: ันนี้คือสภาพของเชียงใหม่นะครับ
1: ครอ
0: บคลุมเมืองจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับ
3: คือพอตอนนี้สายไฟทุกอย่างสายสื่อสารทุกอย่างลงดินไปหมดแล้วแต่ถ้าวันตั้งหน้าบริษัทเนี้ยร้านก้าแถวเนี้ยจะติดตั้งแหมเครือข่ายหนึ่งแหมอันใหม่อย่างเงี้ยครับการติดตั้งมันก็จะสะดวกขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามันมีอุปสรรคอย่างจะได้ก็ครับอาจารย
0: ์ไม่มีครับเพราะว่าทุกโอเปอเรเตอร์นะครับท่านไปขอโอเปอเรเตอร์ไหนก็ได้นะคร
1: ับ
0: ในการให้บริการเขาก็จะมาทีมหลังบ้านก็จะมาติดต่อกับ NT ในการเชื่อมเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ไปถึงบ้านของท่านได
1: ้
0: หรือท่านจะเปลี่ยนค่ายนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ นะครับตรงกลางยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของโอเปอเรเตอร์ต่างๆด้วยนะครับแล้วเราสามารถควบคุมเรื่องของการใช้ท่อนะครับแต่ที่เราไม่ได้ไปแท็บหรือไปดึงสัญญาณนะครับ แค่ให้วิ่งเข้าไปในท่อของ NT เท่านั้นนะครับในการให้บริการครับ
1: เจ้าถ้าคือภาพตะกอนเนี่ยคือสายมันออกมาตั้งหนองนะเจ้าน้องมันบ่ได้เอาไปมุดลงไปติดใจต่อแล้วก็ลงดินกํานี้เจ้าเวลาเฮาจะลื้อถอนการซ่อมแซมอะไรอย่างต่างๆคือบัดเดี๋ยวเนี่ยนึกภาพบ่ออกว่าเอ๊ะมันจะต้องเอาสายออกมาหรือมันสามารถแก้ตีตัวระบบได้เลยเจ้าผู้จัดการ
0: คือในระหว่างทางนะครับเขาก็จะมีบ่อเล็กๆนะครับในการบำรุงรักษานะครับที่อยู่ตามที่เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมถนนไม่ค่อยเรียบเนี่ยแหละครับนะครับที่มีทีมงานกำลังขุดกำลังเจาะนี่คือกำลังสร้างนะครับเพราะนั้นจุดนั้นจะเป็นจุดในการเชื่อมสายหลักแต่สายย่อยที่กับในอาคารต่างๆนะครับเราก็จะมีการวางท่อไลเซอร์นะครับเป็นท่อที่ออกไปอยู่ในแนวของฟุตบาทนะครับแล้วก็สามารถจะเชื่อมไปในอาคารต่างๆได้ทุกจุดนะครับในระยะประมาณ300เมตรก็หมายความว่าทุกอาคารนะครับที่อยู่รอบคูเมืองเนี่ยสามารถให้บริการได้ท
1: ุ
0: กโอเปอเรเตอร์ครับ
1: ก็คือมันจะไม่ได้ไปหวั่นกันลุงลังอยู่ในต่อหันติปืนใต้ดินเหมือนเดิม
0: ไม่มี
1: นะครับ
0: เพราะว่า1เส้นที่เราสร้างไปสามารถไปกระจายแตกที่ปลายทางได
3: ้
0: 1เส้นออกไปได้ประมาณ 80-90 รายนะครับเพราะนั้นท่อข้างในเนี่ยก็สามารถที่จะวายลิงสายเข้าไปได้เยอะครับแล้วก็ไปกระจายที่ปลายทางในจุดต่างๆ
1: เจ้าเริ่มหันภาพแล้วก็เข้าใจภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะเจ้าเนาะในเรื่องของการนำสายไฟสายสื่อสารต่างๆลงดินนะเจ้ากำนี่เจ้ามาในส่วนของงานจราจรกันพองแน่นอนว่าคนตีขับรถเตลตังใจถนนหนตังภายในรอบคูเมืองเนี่ยจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนะเจ้าเรื่องของการจราจรในประเด็นนี้เจ้าทางด้านของพลตำรวจโทพันตำรวจโทวีระยาวงแก้วนะเจ้าเป็นรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่สอบถามกันสักหน่อยเจ้าระวังที่เปิดมีการก่อสร้างน้ำสายไฟลงดินน้ำสายสื่อสารลงดินเนี่ยเขามีการจัดการการจราจรรอบคูเมืองจะได้พองเจ้า
2: ครับขอบคุณสำหรับคำถามครับท่านผู้จัดรายการแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวกันนะครับผมพันตำรวจโทวีระยาวงแก้วนะครับรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อยู่งานจราจรมาปีนี้ก็ครบ10ปีแล้วครับก
1: ็
2: อยู่กับพ่อแม่พี่น้องแม่หน้าหลายตาก็คุ้นหน้ากันอยู่นะครับก็เบื้องต้นนะครับสำหรับเรื่องของการนำสายไฟลงดินเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าปัญหานี้นะครับจริงๆมันเกิดมาจากมาที่จังหวัดอื่นเมืองแล้วนะครับก็เริ่มจากกรุงเทพเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองใหญ่ๆเนาะกรุงเทพเนี่ยก็พอมีการเปลี่ยนแปลงมีการก่อสร้างนะครับมีการใช้พื้นผิวการจราจรในการพัฒนาเมืองนะครับผู้ว่าเป็นการพัฒนาเมืองแล้วกันนะครับก็จะทำให้นะครับการจราจรเนี่ยที่ติดขัดอยู่แล้วนะครับก็จะติดขัดยิ่งไปอีกนะครับเพราะว่าจะมีการปิดกั้นนะครับพื้นผิวการจราจรนะครับมีการนะครับจัดการจราจรเป็นพิเศษนะครับในบางช่องทางบางช่วงเวลาในกรณีที่จำเป็นจะต้องใช้พื้นผิวการจราจรนั้นในการซ่อมแซมนะครับก็กรุงเทพไปแล้วนะครับภ
1: ู
2: เก็ตไปแล้วมาถึงเชียงใหม่นะครับบ้านเฮานี่คือต้องยอมรับว่าเชียงใหม่รถติดอยู่แล้วนะครับพอจะใช้พื้นผิวการจราจรในการพัฒนาเมืองนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นโจทย์ใหญ่นะครับแต่ต้องยอมรับว่านะครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับการไฟฟ้าของจังหวัดเชียงใหม่นะครับทางเทศบาลนะครับทางพ่อแม่พี่น้องเฮานะครับค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็มีการเปิดใจนะครับในการพัฒนาเมืองนะคร
1: ับ
2: เพราะอย่างใดเดียวจังหวัดใหญ่ๆนะครับในประเทศไทยอย่างใดมันต้องมีการซ่อมสร้างมีการพัฒนาอยู่แล้วนะครับ
1: เจ้า
2: ก็อย่างแรกนะครับเรื่องของการคล่องตัวของการจราจรนะครับก็ตอนแรกก็ยังหมอฮู้เตื้อนะครับว่าโอ้เปิ้นจะพี่ถนนเนี่ยมาคือเนี่ยมาเจ้ากันกะเนี่ยมาเจ้านี่ช่วงเร่งด่วนนะครับช่วงไปรับส่งบุตรหลานช่วงที่จะต้องเข้างานออกงานนี่ตายแน
1: ่
2: คร
1: ับนี่เป็นช่วงเวลาที่รถติดสุดนะเจ้า
2: ก็ปรากฏว่าเปิ้นนะครับก็มีการแอพพลายนะครับมีการปรับปรุงนะครับเรื่องของการที่จะพัฒนาเมืองนะครับทำหลังช่วงเวลากลางคืนนะครับก็คือตั้งแต่6โมงแรงเป็น

0: พอเริ่มมีการก่อสร้างนะครับปรากฏว่าก็เจอปัญหาหน้างานแถมนะครับพ
1: ่
0: อนะครับก็ปรากฏว่ามันเจอปัญหานะครับบางทีขุดเข้าไปนะครับเจอน้ำพ่องเจอโคลนพ่องเจออย่างพ่องนะครับบาเซ็ตนะครับจำเป็นต้องปิดถนนตรงนั้นเพื่อเปิดบ่อไว้ก่อนนะครับก็ต้องมีการประสานงานนะครับในเวลาเร่งด่วนเลยก็คือมีเวลาชั่วโมงเดียว5โมงถึง6โมงเช้านะครับมาแก้ไขว่าจะปั๊บการจราจรกันยันได้นะครับในเมื่อมันคืนพื้นผิวกันมาได้นะครับก็แก้ปัญหาหน้างานกันไปนะครับ
2: เจ้า
0: จนมีครับในเรื่องของการพอเฮามีการคืนพื้นผิวการจราจรก็มีปัญหาพ่องนะครับยกตัวอย่างเช่นเปิ้นปิดเปิ้นคืนพื้นผิวการจราจรเฮามาใจเล็กมาวางนะครับก็บางเทื่อรถนะครับรถขับผ่านบ่อยๆไอ้ตัวยางมะตอยที่ปิดหน้าถนนไอ้หน้าบ่อ
1: ครับ
0: มันรุดเสียงดังแหมนะครับก็เป็นเสียงก็เป็นปัญหาคือครับพ่อแม่ที่น้องที่เปิ้นอยู่ใกล้กับจุดที่เปิดบ่อนะครับก
2: ็
0: ม
2: ี
0: การติดต่อประสานงานนะครับในการที่จะขอทางผู้รับเหมานะครับเปิ้นมาช่วยปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็ลดปัญหาเรื่องเสียงดังเกิดขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้ก็เรื่องของการอำนวยการเลื่อนไหลของการจราจรนะครับต่อมาครับมันเคยมีมิติในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนแหมนะครับในเมื่อนะครับมีการเปิดบ่อนะครับเปิดพื้นผิวการจราจรแต่นะครับรถก็ยังต้องผ่านบริเวณนั้นนะครับก็มีนะครับมีปัญหาพ่องนะครับอย่างบางครั้งเนี่ยการขับขี่รถนะครับก็ค่อนข้างที่จะบางทีมีการขับขี่รถโดยไม่ใช้ความระมัดระวังพอสมควรนะครับบางทีอาจจะเผลอเข้าไปในพื้นผิวในพื้นที่ของการก่อสร้างนะครับในการซ่อมแซมพ่องก็มีนะครับมีปัญหาเรื่องของการว่าอาจจะมีอุบัติเหตุนะครับรถเข้าไปในพื้นที่ที่มีการเปิดการจราจรแล้วก็มีความเสียหายกับรถอาจจะมีการบาดเจ็บพ่องนะครับอันนี้นะครับเขาก็ต้องประสานกับทางพ่อแม่พี่น้องที่ใช้พื้นผิวการจราจรนะครับว่าในช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงของการพัฒนาเมืองของเฮานะครับอาจจะต้องขอให้นะครับผู้ใช้รถถนนเนี่ยลดความเร็วลงพ่องนะครับใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ผ่านบริเวณดังกล่าวนะครับแต่ก็ขอให้นะครับสบายใจนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ผ่านมาได้2ปีไปละ
1: ครับ
0: การเปิดพื้นผิวการจราจรก็เหลือตอนนี้เซตไปละ99% ออก
1: ครับ
0: เหลือจุดที่ยังไม่ได้คืนพื้นผิวการจราจรเนี่ยเหลือแค่2จุดนะครับก็ตอนนี้ก็คิดว่าปัญหาเนี่ยก็คงทุเลาลงเยอะแล้วนะครับแค่น้อยนะครับก็คงจะมีเรื่องของการจัดการจราจรในช่วงของการที่นำเสาไฟออกเนาะหักเสาออกนะครับก็อาจจะเหลือแค่น้อยเดียวนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับชาวเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาแอลเนี่ยขอให้นะครับใช้ความอดทนอีกนิดนึงนะครับปัญญาหากันนะครับขับรถในพื้นผิวในพื้นที่ของคูเมืองของจังหวัดเชียงใหม่เฮานะครับใช้ความระมัดระวังลดความเร็วนะครับแล้วแถมน้อยนะครับบ้านเมืองเฮาก็จะมีความสวยงามแล้วก็มีความคล่องตัวของการจราจรแล้วก็มีความปลอดภัยในการเดินทางแน่นอนครับ
2: เจ้าขอบคุณนะเจ้ากับนี่ก็หายข้อข้องใจละก่อนหน้านี้ค้ำใจว่าเอ๊ปนย้ายว่าบ่มาใจพอสักหน่อยหนึ่งก้าวว่าเป็นอย่างการจราจรตัดนี่แจงนี่มันยังมาติดใจเอแต่ปนมีการบริหารจัดการกันอยู่แล้วอันนั้นคือการแก้ปัญหาหน้างานดีที่สุดแล้วนะเจ้าแล้วก็แถมอย่างหนึ่งอยากจะคอนเฟิร์มการันตีว่าทุกๆกระบวนการการเนี่ยการที่ผ่านมาเรื่องของการนำสายสื่อสารหรือสายไฟลงดินเนี่ยเปิ้นมีการดำเนินการแล้วก็บูรณาการร่วมกันหลายฝ่ายแต่ขอให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เนี่ยใจเย็นกันสักหน่อยครับขี่ด้วยความระมัดระวังอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยเหมือนกันนะเจ้า
0: แม่นครับ
2: เจ้ากำนี้มาถามในภาคของประชาชนกันพ่องภาคประชาชนในพื้นที่เจ้าตอนที่เฮาอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้เนาะอีปอเนาะปอมีหันวิวทิวทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่รอบคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยมันมีสายไฟหนักมันกระเจ้าก่อนทำหลังทำในฐานะที่เป็นคนในชุมชนในพื้นที่เป็นจะได้พองเจ้า
3: ครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวนะครับผมทศพรอนุกูลเป็นประธานชุมชนมุนตุมซึ่งก็ถือว่าขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและก็เทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมทั้งทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำสายไฟฟ้าสื่อและสายสื่อสารลงดินถึงบนเลยนะครับเพราะว่า

0: ดูแล้วตะกอนเนี่ยมันลกลุงลังครับอย่างสายสื่อสารเนี่ยผมบอกว่าในตัวเมืองจังใหม่เขาเนี่ยวันดีคืนดีไฟไหม้
1: เจ้า
0: วันดีคืนดีสายย้อยลงมาป้าเสียคอคนซึ่งผมมาแต่หอดได้แจ้งครับแล้วก็แหมอย่างหนึ่งมันลกลุงลังสายตานักท่องเที่ยวมาดูมันก็มางามตาครับมันดูแล้วมันทำให้ทัศนียภาพของจังใหม่เฮามาดูดีขึ้น
1: เจ้า
0: แล้วผมมาดูถนนต้าแปที่เปิ้ลทำไว้โอ้มันงามพอดีจังหวะที่เปิ้ลจะมาทำถนนในสายสี่เหลี่ยมคูเมืองตังในเนาะผมก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนว่าถ้าทำมาแล้วเนี่ยบ้านเมืองเขาจะสวยงามถนนหนทางเขาจะกว้างขึ้นซ
1: ึ่
0: งมันก็แต้นะครับถ้าหากว่าขนาดเปิ้ลเอาแค่สายออกเนี่ยมันก็กว้างขึ้นจักหนักถ้าหากว่าเปิ้ลเอาเสาออกไปแหมกำหนึ่งเนี่ยเม
2: ื
0: องเขาจะกว้างขึ้นมาแหม
1: โล่งโซ่อะไรเนาะปอน
0: โล่งครับโล่งซึ่งทำให้หมู่เฮาเนี่ยดูดีขึ้นแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะมีดูมาแอลแล้วมันจะได้ทัศนียภาพที่สวยงามขึ้นนะครับ
1: เจ้า
0: ซึ่งตะกอนนี่เฮาทุกใจขนาดโอ้เริ่มตั้งแต่วางแผนมานี่นะครับ
1: พว
0: กเขานี่เดินสำรวจทุกชุมชนในสี่เหลี่ยมคูเมือง13ชุมชนท
2: ั้
0: งหมู่เนี่ยครับเราจะช่วยกันเดินสำรวจวางแผนด้วยการไฟฟ้าซึ่งเปิ้ลจะมีคนออกแบบมาเน
1: า
0: ะเราจะเดินประชาสัมพันธ์ให้เจ้าบ้านฮู้ว่าจุดนี้เนอะเปิ้ลจะตั้งตู้ที่นี่เราพอใจก่อเราก็จะไปบอกให้เจ้าบ้านที่เปิ้ลจะมาตั้งตู้ที่หน้าบ้าน
1: เจ้า
0: บ้านก็ออกมาโอ้นี่บ่ได้เนอะบ้านข้าเจ้าจะเสียหายผมก็จะแนะนำให้เปิ้ลบอกว่าเราขอย้ายได้ก่อซ
1: ึ่
0: งบางตี้เนี่ยเพื่อก็ย้ายไปไว้ตรงข้างคือซึ่งการไฟฟ้าเพื่อก็ตัวใจนะครับแต่บางตี้ที่เจ้าของบ้านเพื่อบ่สนใจอันนี้เราก็ช่วยเหลือมาได้แล้วเนาะเพราะว
1: ่
0: ามันก็จำเป็นต้องวางตามแผนของที่คนเปิ้ลมาวางแผนไว
1: ้
0: ตามแผนของเปิ้ลเพราะฉะนั้นระเดียวนี้ผมคิดว่าแฮมอดเอาเตอร์ครับแฮมสักปีเดียว
2: ครับ
0: บักเกิลปี67นี่บักเกิลปี6ปีนี้68เนาะ
2: หกเก้า
0: หกเก้านี่ก็คือว่าเฮาคงจะเรียบร้อยหมดถนนนวลทาวซึ่งแต่ว่านี่เทศบาลประกอบก็หาผ่านงบทำถนนทั่วไปนะครับที่ไฟฟ้าขุดไว้นะ
1: เจ้า
0: ปีหกเก้านี่สำเร็จแน่นอนครับผมว
1: ่
0: าจังใหม่เฮาจะสวยงามจะเป็นเมืองสวยไร้สายแท้ๆเลยคร
1: ับ ถามปอดสะพอนแบบสักน้อยหนึ่งยังก่อนหน้าเนี่ยในเรื่องของการสื่อสารเนาะยังเขาเป็นเจ้าบ้านเขาผมเจ้าหู้คิงว่าเอ๊ะมันจะยากจะใดเขาก็นึกภาพบ่ออกแล้วกับเนี่ยของตังPEA เนี่ยการไฟฟ้าเปิดมาสื่อสารกับคนในชุมชนจะได้ผ่องฮื้อมีความเข้าใจแล้วก็อ้อเขาเห็นเป้าหมายไปในแนวทางเดียวกันว่าเขาจะยากฮื้อเมืองเจียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองสวยที่ไร้สายได้จะใดอะเจ้า
0: ก่อนอื่นตอนแรกนี่เปิ้ลจัดประชุมก่อนครับจ
1: ั
0: ดประชุมประธานชุมชนที่เทศบาล
1: เจ้า
0: พอประชุมเสร็จแล้วก็คือประธานชุมชนเนี่ยมาสื่อสารนึกกับประชาชนในชุมชนแล้วก็มีการออกเดินสำรวจอย่างผมว่าเดินสำรวจเสร็จแล้วก็วางแผนแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่ว่าจะมีเปิ้ลของโฟร์แมนเน
1: า
0: ะโฟร์แมนเปิ้ลมารอบที่2กับ1เป
1: ิ้
0: ลก็มาว่าเปิ้ลจะมาทำมาใดลงมืออย่างใดอ่ะเฮาก็ได้มาประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเฮาว่าประเดี๋ยวนี้เปิ้ลจะมาทำแล้วเนอที่ฮั่นที่นี่เขาก็บอกคือเปิ้ลว่าจะมีการคุดประสานกับทางจราจรก็คือตอนนั้นท่านศักดาเน
1: า
0: ะเปิ้ลจะปิดถนนเส้นนี้จากเวลานั้นถึงเวลานี้เนอเขาก็ได้บอกคือเจ้าบ้านเฮาว่าเส้นเฮานี้จะบาดสะดวกสบายไปประมาณ1ปีที
1: ่
0: การสัญจรเงานี่จะบาดสะดวกสบาย
2: ครับ
0: ประเดี๋ยวนี้เข้าไปเกือบ2ปีผมคิดว่าประเมินนี่เฮาคงจะสบายขึ้นกว่านี้นะครับ
1: เดี๋ยวจะปนแล้วเน
0: า
1: ะและว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่น่ะมาเฮือกำลังใจตัวมันก็เจ้ามาหอมเสวนาตัวมันก็เจ้า
0: เยอะครับแม่นหมดเลยครับ
1: มีชุมชนไหนพ่อเจ้า
0: เออ
1: มีชุมชนไหนพ่อ
0: โอ้นะครับเนี่ยชุมชนอันนี้บวกหาด
1: เจ้า
0: บ้านห้
1: อ
0: มแล้วก็ไซมูลเมืองโอ้มีนะครับหลายช
1: ุ
0: มชนเลยครับ
1: ใจจื่นนะเจ้าเนาะวันนี้ได้หันเมืองเจียงใหม่เป็นเมืองสวยตีไร่สายเจ้า
0: แล้วมีแหมยังนึงครับใครขอร้องว่าถ้าหากในสี่เหลี่ยมคูเมืองนี้เสร็จเรียบร้อยผมขอบอกว่าจะไปลืมคนในซอยพ่อครับเพราะประเดี๋ยวนี้เหมือนกับว่ากวาดขยะเข้าไปไว้ในซอยซอยเขานี่โอ้โหสายสื่อสารโลกลุงลังขนาดเลยครับขอช่วยดำเนินการเปรี้ยวหื้อน้อย
2: ครับครับคร
1: ับ
2: อันอย่างอีก็ตังผู้จัดการเกรียงครับตอนนี้คือเฮากำลังเสร็จสิ้นเป็นบางของคูเมืองนี่เฮาเสร็จสิ้นหมดไปแล้วยังเหลือตกข้างตีเศษไหนพ่อครับประเดี๋ยวครับผู้จัดการครับ
3: ครับคือตอนนี้นะครับในระบบลักเนี่ยในของใส่แรงสูงแรงต่ำเนี่ยได้เซตไปประมาณ4ล็อตแล้วยังค้าง ค้างแฮมซีรัสซึ่งกำลังทำได้ประมาณ 90% นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นระบบลักนะครับแต่จะต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างมิเตอร์ที่ตู้มิเตอร์เข้าไปหาบ้านของผู้ใช้ไฟซึ่งจะต้องมีการทำร้อยลงดินเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยอาจจะต้องมีการใช้เวลาในการที่จะต้องดำเนินการนะครับเพราะว่า1ในพื้นที่ตรงนี้เป็นย่านเศรษฐกิจการดับไฟหรือการทำงานเนี่ยอาจจะยุ่งยากเวลาต้องดับไฟกับชาวบ้านที่เป็นมีธุรกิจใดเป็นร้านกาแฟหรือว่าที่ต้องใช้ไฟตอนกลางวันเนี่ย อาจจะต้องมีการประสานงานหรือว่านัดหมายกันนะครับซึ่งตรงนี้มันจะต้องทำการใช้เวลาเพิ่มขึ้นนะครับ
2: คร
3: ับแล้วก็ในส่วนของไฟฟ้าเองฮะตอนนี้ครับเราได้ทำในส่วนของโอนย้ายตรงเนี้ยในล็อตที่1เสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้กำลังทำในของล็อตที่6ล็อตที่1ก็คือเส้นที่เขาที่อยู่ด้านหน้ากับด้านหลังที
2: ่
3: เสวนานะครับส่วนล็อตที่6ก็เป็นถนนสีภูมิจนถึงถนนอารักษ์ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการซึ่งที่ผ่านมานี่ก็ทาง NT ก็ได้มารื้อสายสื่อสารออกไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ของไฟฟ้าเราก็กำลังจะย้ายระบบจากตัวมิดสายระบบเมนของชาวบ้านเนี่ยลงดินมาหาตัวมิเตอร์ครับ
2: ก
3: ็ส่วนล็อตอื่นนี่ก็จะทยอยทำเสร็จคาดว่าน่าจะปี69นี้น่าจะ
2: เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับตอนตีขั้นตอนที่เขาทำครับผู้จัดการเขาทำกันตลอด24ชั่วโมงเลยครับหรือว่าเน้นตอนบ่ายคืนหรือว่าทำจะได้ครับผู้จัดการครับ
3: ครับในส่วนของเริ่มแรกตั้งแต่โครงการที่ผ่านมานะครับก็มีการวางแผนในหลายภาคส่วนทั้งทีมพวกผู้งานของการไฟฟ้าเองทีมผู้รับเหมาแล้วก็ทางตำรวจจราจรในการดำเนินการนะครับซึ่งถ้าทำในช่วงกลางวันเนี่ยจะกระทบกับชาวบ้านนะครับมีผลกระทบกับผู้สัญจรไปมาจะเห็นได้ว่าที่เขานั่งสำเร็จวันนั้นเนี่ยรถผ่านไปตลอดเวลาเลย
2: ครับรถกายตลอดแล้วรถหนักตัวครับ
3: ใช่ครับถ้าทำช่วงนี้มีปัญหาเรื่องการจราจรแน่นอน
2: คร
3: ับนั่นก็คือการวางแผนคือทำช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็วางแผนในการที่ทำเนี่ยแบ่งเป็นพื้นที่สั้นๆไปยาวนะครับในการที่จะดันต่อใต้ดินนะครับก็เป็นช่วงที่ไปรับผลกระทบกับผู้สัญจรไปมาตลอดหรือว่าในการทำนาเนี่ยถ้าจะต้องมีการเปิดพื้นผิวถนนนะครับก็จะพยายามเปิดแล้วก็ปิดพื้นผิวถนนให้รวดเร็วนะเพื่อบังคับพบกระทบกับผู้ที่จะใช้สัญจรตรงนี้ครับ
2: ขั้นตอนของการทำเนี่ยครับเขาเจาะลึกขนาดไหนกว้างขนาดไหนครับผู้จัดการเพราะเขาเสื่อขับรถไก่ไปไก่มาแต่เขาบอกว่ามันลึกมันกว้างขนาดไหนที่เขาขุดลงใต้ดินนะครับผู้จัดการ
3: ครับต้อนี่ส่วนมากที่จะใช้ดันเข้าไปใต้ดินเลยครับใช้ตัวน้ำเนี่ยเข้าไปด้านล่างครับ
2: ครับ
1: เจ้า
2: คือหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าถ้าเจ้าว่าเนาะช่วงที่มันน้ำหนักน้ำท่วมอย่างครับมันกับกระทบกับสายที่มันอยู่ในต่ออีเหมือนกันครับผู้จัดการครับ
3: บกระทบครับเพราะว่าต้อนี่จะต่อเชื่อมกันไว้อยู่แล้วครับโดยเฉพาะตัวที่มันออกแบบไว้ทำในใต้ดินอยู่ครับ
2: ครับคร
1: ับ แล้วก็การันตีในส่วนของแบบความปลอดภัยนะเจ้าเนาะว่าบอกว่าจะน้ำนักน้ำนองจะได้เพราะว่าสายไฟตีลงดินไปหลอบคูเมืองคือมันอยู่ใกล้คูอ่ะน้ำคูอย่างเงี้ยเจ้ามันจะมีซึมมีดินโยดมีดินอะอย่างอีกอยอ่ะเจ้า
3: ในส่วนของน้ำนี่มามีปัญหาครับแต่ส่วนตรงการดันท่อมาเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้เปิดพื้นผิวนะครับเอาต้อดันแล้วก็สอดท่อสวมเข้าไปเลยไอ้สอดเข้าไปในใต้ดินเลยซึ่งมันจะไม่ได้เกิดโพรงหรือต่างๆนะครับไม่ได้เหมือนการเปิดผิวหน้าเพื่อทำ
1: เจ้าในเรื่องของการบำรุงแล้วก็ซ่อมแซมนี่แล้วเจ้าเวลาเขาเอาเข้าไปเนี่ยเขาก็เซฟตี้สุดแล้วมันก็ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ตีว่ามันจะต้องซ่อมอย่างขึ้นมาอ่ะเจ้าในด้านของการทำงานเนี่ยมันจะมีความยากง่ายอย่างจะได้พ่องแล้วก็จะกระทบกับคนในชุมชนพื้นที่อย่างจะได้พ่องก็เจ้า
3: ครับในส่วนของการดันท่อร้อยสายนะครับสายนี่จะเป็นสายระยะยาวเลยจากจุดท่อเมนโฮลต่างๆเนี่ยถึงตู้อุปกรณ์ป้องกันนะครับซึ่งในระบบใต้ดินเนี่ยคงจะไม่มีปัญหานะครับแต่ตัวอุปกรณ์ป้องกันที่อยู่บนดินต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวหม้อแปลงหรือว่าตัวอุปกรณ์ป้องกันแรงสูงที่เป็นตู้นะครับตู้หรือจุดโถงมิเตอร์เองเนี่ยต้องมีการตรวจสอบแล้วก็บำรุงรักษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นว่าจุดต่อสายหรือว่าเทอมของ ระบบป้องกันหม้อแปลงนะครับรวมถึงตัวมิเตอร์ก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ปรุงรักษาอยู่ตลอดครับ
2: ซึ่งตอนที่เขาดำเนินการตอนเมื่อคืนเนี่ยคือไฟกับดับก็คือเจ้าบ้านก็ได้ใช้ไฟตามปกติเหมือนกันครับคุณสง
3: ใช่ครับเพราะว่าการดำเนินการช่วงกลางคืนนี้ยังเป็นระบบที่ยังไม่มีไฟเตื้อเพราะว่าเจ้าบ้านนี่ยังใช้ไฟในระบบลักที่ไฟฟ้าจ่ายอยู
2: ่ครับเขาก็ใครหู้เหมือนกันเนาะอ๋อปัญญากันจะได้ก็คือก่อยๆดันต่อเข้าไปเบื่อใจว่ามาคุดออกยีหน้าดินออกอีมังครับอ๋อครับของตั้ง NT ก็เหมือนกันเหมือนกับผู้จัดการครับที่เฮาดําเนินการเนี่ยก็คือเจ้าบ้านก็สามารถใช้เน็ตได้ตามปกติ
4: ครับก็รูปแบบในการก่อสร้างนะครับก
2: ็
4: เป็นรูปแบบเหมือนกับทางของไฟฟ้านะครับแต่ว่าในการออกแบบนะครับก็ต้องผ่านการพิจารณาจากทางเทศบาลเนาะเพราะว่าใต้ดินเนี่ยมีระบบอะไรที่การให้บริการเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำประปานะครับระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารนะครับที่อยู่ใต้ดินเพราะนั้นระบบระบายน้ำอะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่อยู่ใต้ดินเพราะนั้นการทำงานนะครับการออกแบบก็ต้องพิจารณาจากทางเทศบาลในการกำหนดนะครับพื้นที่ว่าสายไฟฟ้านะครับจะอยู่แนวไหนไฟฟ้าอาจจะลึกหน่อยนะครับระดับประมาณ3เมตรนะครับแต่ระบบค่ายสื่อสารเนี่ยอาจจะอยู่อีกประมาณสักเมตรกว่าๆถึง2เมตรนะครับจะอยู่ในเป็นเลเยอร์นะครับเพราะนั้นจะไม่ได้ไปคู่กันแล้วไปชนกันไม่ใช่นะครับเราก็จะมีเลเยอร์ในการแบ่งพื้นที่ใต้ดินนะ
2: ครับ
4: ในบางพื้นที่ที่ไปชนสิ่งปลูกสร้างต่างๆเขาก็จะมีการหลบนะครับก็ไม่ได้ขุดนะครับระบบนำเนี่ยเขาก็จะมีการปรับได้นะครับแล้วก็ไปในเส้นทางที่กำหนดได
2: ้
4: ก็รูปแบบก็จะเหมือนกับไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าขนาดท่อหรือว่าอุปกรณ์อาจจะมีความแตกต่างกันสำหรับอายุการใช้งานน่าจะอยู่เกินที่เราจะอยู่ครับในโลกใบนี้ครับ
2: หลายปีแล้ว
1: กำลังจะถามว่าอยู่เมินสักหมอกหื้อเนี่ยเจ้าสักกี่ปีอย่างเงี้ยเจ้า
4: ก็น่าจะเป็นหลักร้อยปีครับ
1: โอ้คุณนะครับ
4: เพราะว่าในส่วนของที่เราวางไปแล้วนะครับแต่จุดที่มีจะต้องเซอร์วิสก็คือจุดที่เป็นจุดต่อเชื่อมด้านบนที่ท่านผู้จัดการพูดถึงว่าระบบที่อยู่ด้านบนนะครับในระบบแล้วก็อะไรต่างๆก็สามารถจะดูแลซ่อมแซมปรับปรุงได้ครับ
2: ครับพอเขาสำเร็จในรอบคูเมืองเสร็จแล้วครับโอกาสเส้นตังหนอกแล้วครับผู้จัดการครับเขาจะมีโอกาสตั้งหน้าที่เอาสายไฟหรือสายเคเบิลสายสื่อสารลงดินแห่งกัน
4: ฮะเหมือนที่คุณอาพูดใช่ไหมครับว่าฝากดูได้นะในซอยนะครับจากตรงนี้ไม่มีเสาแล้วนะครับในซอยยังมีสายอยู่นะครับก็ต้องนำเรียนนี้ครับว่าในการให้บริการระบบไม่ว่าจะเป็นของทางการไฟฟ้าเองนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนขนาดของเสาสายนะครับก็จะทำให้ต้องมีการปลดอุปกรณ์ที่ด้านสื่อสารทั้งหลายเนี่ยลงนะครับก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันย้อยลงมาต่ำลงมานะครับบางที่ก็ เกิดมีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่ทางคุณอาพูดนะครับก็ในส่วนของค่ายสื่อสารนะครับเราก็มีภารกิจร่วมกันกับทางไฟฟ้าด้วยนะครับกับทางกสทช.ด้วยนะครับซึ่งเป็นregulator นะครับในการบริหารทีมของค่ายสื่อสารต่างๆนะครับก็เราจะมีโครงการจัดระเบียบสายนะครับที่ทางพิธีกรถามว่าแล้วนอกคูเมืองนะครับที่อยู่เนี่ยเราทำอย่างไรเราก็มีโครงการจัดระเบียบสายร่วมกับทางการไฟฟ้าเช่นกันนะครับว่าในแต่ละที่ในแต่ละโซนนะครับที่ยังต้องมีเสาไฟอยู่นะครับก็มีการจัดระเบียบสายเปลี่ยนไม้ค้อนใหม่เปลี่ยนสายใหม่จัดขึ้นไปใหม
1: ่
4: แต่ในระหว่างทางตอนนี้ก็อาจจะเห็นว่ามันมีบางจุดนะที่ยังมีการหลุดร่วงอยู่นะครับหรือจุดไหนจุดหนึ่งจุดใดที่ยังอันตรายนะครับก็ทางประชาชนนะครับที่ใช้พื้นที่อยู่ก็อาจจะมีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้เข้ามาแก้ไขได้นะครับหรือตอนนี้ที่เห็นอยู่คูเมืองเอ๊ะก็ยังเห็นห้อยๆระดงระยางอยู่แต่หายไปเยอะแล้วใช่ไหมครับก็คือเราได้เก็บสายตายหรือสายตายเน
1: า
4: ะคือสายที่ไม่ใช้ออกไประดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทุกค่ายนะครับทุกค่ายสื่อสารเนี่ยก็เริ่มนะครับในการตัดถ่ายระบบนะครับเข้ามาในท่อที่เราสร้างใหม่นะครับก็จะเห็นว่าสายในบางพื้นที่เบาบางลงไปนะครับแล้วทีมของ NT ร่วมกับค่ายสื่อสารก็กำลังรื้อถอนนะครับสายต่างๆที่บริเวณรอบคูเมืองนี่ลงนะครับก็อาจจะหรือก่อนที่ทางไฟฟ้านะครับที่จะต้องหักเสานะครับเพราะว่าระบบของท่อของ NT ที่สร้างไว้ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็อยู่ในระหว่างการตัดสายลูกค้าลงมาโครงข่ายนี้ร่วมกันนะครับแล้วก็รื้อสายที่เราเรียกว่าสายตายเนี่ยครับสายตายเนี่ยเอาออกไปจัดการการจัดการก็ไม่ใช่ว่าเอาไปเผาทิ้งง่ายๆนะครับก
2: ็
4: ต้องเข้าสู่กระบวนการในการจัดการเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของมลภาวะมลพิษนะครับมลพ
1: ิ
4: ษต่างๆพวกนี้ครับก็ต้องมีระบบการจัดการเศษพลาสติกต่างๆนะครับหรือสายต่างๆเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ แต่ถ้าเกิดว่าเห็นมีตกหล่นตรงไหนนะครับก็ฝากแจ้งได้
2: ก็จะมาแจ้งได้เลย
1: เจ้าปอโทสะพรได้ยินเจอีแล้วเป็นจะได้พองสบายใจขึ้นก็เจ้า
0: สบายใจและดีใจขึ้นจังนะครับ
1: จ
0: ะฝากแถมอย่างนึงครับผมอยากให้ฝากว่าเวลาช่างอ่ะมาซ่อมสายสื่อสารนี่นะครับผมขอเพิ่นเอาสายที่บาดใจแล้วออกได้ก่อนเพราะส่วนมากนี้เพิ่นจะซ่อมคือเพิ่นจะเดินใหม่ไปตลอดแล้วมันจะสะสมสายเก่าๆไว้นักเลยครับมันจะเป็นของที่โลกลุงลังมากนะครับผมอ
1: ันนี้ก็จะเป็นแถมหนึ่งแนวทางการแก้ไขต่อไปในอนาคตนะเจ้าขอบคุณปอโทสะพรตวยนะเจ้าเนาะในภาคของการจราจรหว่องแล้วเจ้าเฮามีแผนการทำงานเฮาหันละเฮามีประสบการณ์มาปี2ปีละกําเนี่ยมันจะเป็นแถมปี1ที่ก็เป็นปีวัดใจเนาะเพราะว่าโก้งสุดท้ายแล้วเฮาจะมีการวัดใจพออย่างจะได้พองเรื่องระบบการจราจรภายในรอบคูเมืองเจ้า
5: ครับครับขอบคุณสำหรับคำถามครับท
1: ่
5: านผู้ร่วมท่านผู้จัดรายการก็เบื้องต้นนะครับก็พูดกันคร่าวๆว่าตะกี้แต่ลืมบอกไปว่าจริงๆมันมีการประชุมกู้เดือนนะครับประชุมการไฟฟ้าประชุมเทศบาลนะครับประชุมของ NT นะครับมีปะปาตวยนะครับมาร่วมกันประชุมกันกู้เดือนอยู่แล้วเรื่องของการวางแผนว่าต่อไปเขาจะดำเนินการในการจัดงานในการปฏิบัติงานเนี่ยอย่างใด
1: คือ
5: มันมุ่งหมายนะครับก็คือกระทบกับการพี่น้องประชาชนหรือผู้ใช้เส้นทางเนี่ยเมื่อน้อยที่สุดนะครับอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของการวางแผนเนี่ยมันก็มีการถอดบทเรียนเนาะว่าอย่างของกรุงเทพเนี่ยเปิ้นถนนรถติดกว่าเฮานะครับแต่ว่าเปิ้นก็ยังต้องใช้พื้นผิวการจราจรในการก่อสร้างในการปรับปรุงเนี่ยเปิ้นก็สามารถที่จะวางแผนการจราจรได้นะครับแล้วก็มาของภูเก็ตมาจนมาถึงบ้านเฮานะครับสิ่งแรกนะครับที่เฮาจะต้องดำเนินการเลยก็คือสิ่งอย่างที่เขาวางแผนไว้นะครับในห้องประชุมเขาต้องคือพ่อแม่พี่น้องนะครับคือคนใช้ถนนเป็นทำผู้รับทราบตัวเองนะครับอย่างการประชาสัมพันธ์เนี่ยของกลุ่มงานจราจรตำรวจทรจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาก็มี Facebook แฟนเพจนะครับ
1: จ
5: ะเราจราจรตำรวจจราจรเชียงใหม่นะครับในการประชาสัมพันธ์เรื่องของว่าเดี๋ยววันที่เท่านี้เนอะนะครับจะมีการเปิดผิวการจราจรบริเวณนี้เพื่อที่จะมีการปรับปรุงมีการซ่อมแซมนะครับหรือว่ามีการเปิดบ่อพักเพื่อทำสายไฟลงดินหรือว่ามีการเปิดบ่อเพื่อเดินสายของสายสื่อสารนะครับขอให้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่ใช้ถนนบริเวณดังกล่าวนะครับ วางแผนการเดินทางนะครับหลีกเลี่ยงนะครับหรือถ้าหากว่ามีปัญหาการจราจรแท้ๆนะครับหรือว่าพบอะไรที่มันอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงนะครับเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะครับหรือว่ามีการติดขัดการจราจรเนี่ยขอให้สามารถติดต่อได้เลยนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ของห้องศูนย์วิทยุจราจรเชียงใหม
2: ่ครับ
5: คือติดต่อโดยเร็วหรือท่านใดเนี่ยถนัดในการใช้เรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียนะคร
1: ับ
5: ทั้งเฟซบุ๊กนะครับทั้ง LINE เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะรับนะครับข้อมูลนะครับข่าวสารเรื่องของการที่ขาดการจราจรรวมถึงความปลอดภัยในการเดินทางเนี่ยเพื่อที่จะมาบริหารจัดการในการป้องกันเมื่อเหตุการณ์นั้นนะครับเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีนะครับก็พ่อแม่พี่น้องเขาเนี่ยครับที่เป็นบนห้องวัดตาสับปะรดนะครับในการเพื่อข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปป้องกันนะครับขอขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่ใช้ถนนแล้วเกิดการติดขัดก็แจ้งมานะครับเขาก็จะได้จัดเจ้าหน้าที่หรือว่าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขนะครับก
2: ็
5: เบื้องต้นก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้หนักนะครับให้เข้าถึงผู้ที่จะสัญจรผ่านบริเวณที่มีการเปิดวิวการจราจรมีการซ่อมแซมที่อาจจะต้องมีการปิดกั้นการจราจร
1: มันจะได้เตรียมตัวเน
2: า
1: ะ
2: เขาก็มีการติดป้ายจราจรมีติดไฟแสงสว่างอย่างนี้เพิ่มเติมก็ครับมีจุดไหนเป็นพิเศษก็ครับ
5: มีครับก
2: ็บ
5: เบื้องต้นเนี่ยจริงๆทางผู้รับเหมาเวลาการเปิดพื้นผิวการจราจรเพื่อที่จะเข้าไปดำเนินการเนี่ยเปิ้นก็จะต้องมีมาตรฐานของการป้องกันเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจุดใดนะครับมีการร้องขอจากประชาชนนะครับหรือว่าจุดใดที่นะครับเจ้าหน้าที่ไปเจอแล้วโอ้ดูแล้วมันน่าจะมีการซุ่มเสี่ยงนะครับอย่างมันเคยมีเหตุการณ์นะครับ
2: ครับ
5: เปิ้นก็คือผู้รับเหมาเปิ้นปิดล้อมไอ้หลุมที่เปิดไอ้พื้นผิวการจราจรละปรากฏว่ามีมือดีนะครับไปเอากลวยยางไปเอาไอ้บาริเออร์เปิดออก
2: ครับ
5: แล้วก็เพื่อคื เหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าเพื่อใช้ถนนบริเวณดังกล่าวได้แต่มันอันตรายนะครับเขาพอไปเจอนะครับเขาก็ต้องประสานครับทางพี่ๆการไฟฟ้าทางผู้รับเหมาคือสมมตินะครับขอมาปรับปรุงเพราะว่าตรงนี้มันน่าจะเสี่ยงกันอันตรายนะครับหรือบางจุดนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนว่าจุดนี้นะครับมันอันตรายแต่ขอมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบกรรมนะครับทางการไฟฟ้านะครับเพื่อนก็จะประสานมาทางที่จราจรว่าขอให้มีจราจรมาอำนวยความสะดวกด้านนี้กรรมตรงจุดนี้นะครับมันก็จะมีการประสานกันเป็นรอบๆไปอยู่แล้ว
1: โอ้เจ้าก็ครบวงจรครบทุกด้านเลยนะเจ้าเน
2: า
1: ะ
2: ครับคุณผู้ชมติพอกอยตังเพจ NBD ภาคเหนืออยู่ก็สามารถห่วมแสดงความคิดความหันได้นะครับสำหรับการถ่ายทอดสดกันตีบริเวณควงประตูตาแปนะครับสำหรับโครงการเจียงใหม่เมืองสวยไร้สายนะครับเดี๋ยวช่วงใต้นี้ครับคงจะฮือทุกท่านได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนาะสำหรับการตีตอนนี้เจียงใหม่เขาพร้อมแล้วตีจะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อันฝากพี่น้องประชาชนตามหน่วยงานต่อเก่าที่เกี่ยวข้องอันเริ่มตั้งผู้จัดการเกรียงก่อนครับตีจะฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะตอนนี้การจ่ายไฟหรือการจะขอไฟเพิ่มหรืออะไรอย่างยังใดมีข้อกังวลเองจะได้ก็สามารถฝากถึงประชาชนได้เลยครับผู้จัดการครับ
3: ครับผมในส่วนของการไฟฟ้าก็มีข้อกังวลเรื่องไอกลุ่มมิจฉาชีพครับกับที่จะติดต่อเข้าไปทางโทรศัพท์เข้าหาผู้ใช้ไฟนะครับที่จะในการที่จะกดลิงก์เพื่อจะรับเงินค่าประกันค่าไฟคืนหรือว่าในการเปลี่ยนมิเตอร์ของการไฟฟ้าเนี่ยจะขอเพื่อประวัติข้อมูลต่างๆกับทางกลุ่มมิจฉาชีพ
2: ครับ
3: ที่โทรเข้าหาตลอดแล้วก็บางครั้งพี่น้องชาวบ้านเนี่ยอาจจะเห็นว่าจะได้เงินประกันคืนก็ด้วยความที่ว่าข้อมูลเนี่ยว่าเงินประกันคืนโดยเข้าอาจจะได้รับคืนไปแล้วหรือว่าอย่างไรเนี่ยหลงเชื่อแล้วกดลิงก์เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายครับด้านบัญชีของเจ้าบ้านนะครับที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่แท้จริงนะครับที่กลุ่มมิจฉาชีพได้แจ้งเข้าไปนะครับซึ่งการไฟฟ้าโฮมเลยได้มีนโยบายที่จะเป็นลิงก์หรือเป็นโทรศัพท์ติดต่อเข้าไปกับ
2: ชา
3: วบ้านนะครับถ้าการชำระเงินอย่างต่างเนี่ยจะให้ชำระในที่สำนักงานการไฟฟ้าหรือว่าชำระผ่านแอปของการไฟฟ้าคือ PA Smart Pass นะครับ ซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นแอปที่สะดวกในการชื่อบริการข้อมูลต่างๆกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถิติการใช้ไฟนะครับการชำระค่าไฟรวมถึงแจ้งเบาะแสหรือว่าข้อร้องเรียนต่างๆสามารถดำเนินการใน PA Smart Pass ได้นะครับแล้วก็ถึงความสะดวกในการปัญหาต่างๆไม่ว่าช่วงการทำงานไฟฟ้าเนี่ยทำให้เกิดปัญหาเรื่องการจราจรอย่างว่าก็อาจจะแจ้งเข้าไปใน PA Smart Pass ได้นะครับและที่สำคัญคือการที่จะใช้แอปตัวเนี้ยก็ต้องโหลดจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างเช่น Google Play หรือว่า App Store ของ iOS ของ iPad นะครับซึ่งถ้าเป็นลิงก์หรือว่าเว็บภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นแอปที่บ่ถูกต้องเป็นแอปที่บุคคลอื่นแอบอ้างนะครับแล้วที่สำคัญคือถ้ามีประเด็นว่าโทรติดต่อแล้วขอเพื่อชำระโดยโอนเข้าบัญชีเป็นตัวบุคคลเนี่ยซึ่งการไฟฟ้ามามีครับเพราะว่าการถ้าจะโอนเนี่ยต้องโอนเข้านะครับการไฟฟ้าเท่านั้นจะมามีชื่อเป็นชื่อบุคคลหรือสาธารณะต่างๆนะครับซึ่งถ้ามีปัญหาข้อมูลที่ได้รับผลกระทบเนี่ยหรือว่าได้รับแจ้งดังโทรศัพท์เนี่ยอาจจะติดต่อมาที่การไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะได้ตรวจสอบอาจจะติดต่อทางเบอร์1129นะครับซึ่งจะมี call center ที่จะรับเรื่องไว้ตลอดเวลานะครับหรือว่าของการไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ก็มีเบอร์053-260-260นะครับแล้วถึงในรวมถึงเพจการไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ครับรวมทั้งกลุ่มไลน์ด้วยครับ
2: ครับก็ย้ำการทำกรรมหนึ่งนะครับว่าการไฟฟ้าก็ PEA จะมีนโยบายตีส่งข้อความ SMS ไปหามัวเฮาหรือแม้แต่โทรหาว่ามิเตอร์หมดอายุต้องเปลี่ยนจะอันจะอีแบบมีนโยบายอย่างอันนะครับฉะนั้นแล้วถ้าได้ครับSMS หรือโทรหาก็บ่ได้หลงเชื่อโฟ พราะหลายๆคนกับพลาดมาแล้วนะครับที่โดนมิจฉาชีพมาจุมาหลอกเฮาอย่างอันก็ฝากกันไว้ตัวนะครับถ้าเป็นปะอย่างเตวันพิษปกติ1129นะครับเป็นสายของตังพีเอโดยเฉพาะเลยนะครับตังของ NT แล้วครับมีอย่างจะฝากถึงผู้ใจบริการก็เข้าผู้จัดการครับ
4: ครับในส่วนของ NT นะครับข้อความนะครับหรือเมสเสจต่างๆที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้

0: ครับก็จะขอเป็นตัวแทนของค่ายสื่อสารแล้วกันนะครับไปเข้าในที่ประชุมนะครับแล้วก็เป็นข้อห่วงใยจากทางชุมชนนะครับว่าอยากจะเห็นในเรื่องของความเรียบร้อยนะครับความร่วมมือระหว่างโอเปอเรเตอร์ต่างๆนะครับค่ายสื่อสารต่างๆที่จะช่วยกันนะครับทำให้เชียงใหม่เมืองสวยไร้สายนะครับตามคอนเซปต์ของทางการไฟฟ้าแล้วก็ชุมชนรวมถึงทางเทศบาลด้วยนะครับอันนี้ก็รับไปนะครับในส่วนของการให้บริการนะครับในฝั่งของ NT นะครับก็วันนี้ยินดีมากนะครับแล้วก็ต้องกราบขออภัยนะครับในความไม่สะดวกในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับสำหรับชุมชนนะครับและสิ่งที่เป็นทัศนะเราอาจจะเรียกว่าทัศนะอุจจาระก็ได้เนาะของบ้านเมืองที่มันไม่สวยงามนะครับวันนี้ผมก็เป็นเขยเชียงใหม่เหมือนกันนะครับก็มาอยู่นานละนะครับก็อยากทำแบบนี้เหมือนสิ่งเหล่านี้เหมือนกันนะครับอยากเห็นบ้านเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนะครับที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้แล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องนะครับในเรื่องของระเบียบสายต่างๆนะครับก็พยายามร่วมกับทางพี่ใหญ่การไฟฟ้าร่วมกับทางกสทช.นะครับนำพาค่ายสื่อสารต่างๆนะครับมาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการสร้างความเรียบร้อยให้กับบ้านเมืองเชียงใหม่ของเราแห่งนี้นะครับก็ขอบคุณทุกหน่วยงานด้วยนะครับที่ให้โอกาสนะครับให้ความร่วมมือให้ความอนุเคราะห์ในการสร้างงานครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปนะครับขอบคุณมากครับ
1: เจ้าทางด้านของคุมงานจราจรเชียงใหม่แล้วเจ้ามีอย่างจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของ
2: ครับขอบคุณครับเมืองเชียงใหม่นะครับปัญหาเรื่องของการจราจรนะครับ 90% เนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่มีการจอดรถบนผิวการจราจรนะครับที่บางครั้งเนี่ยเป็นการจอดรถที่ผิดกฎหมายนะครับเพื่อที่จะไปใช้บริการนะครับของร้านค้านะครับหรือว่าอาจจะเป็นการจอดนะครับเพื่อมาท่องเที่ยวนะครับแต่นะครับความสะดวกสบายตรงนั้นนะครับอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนนะครับกับผู้ที่ขับขี่รถสัญจรผ่านนะครับเพราะนั้นนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับกับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับช่วยกันนะครับในการบัดจอดรถนะครับบนพื้นผิวการจราจรโดยเฉพาะนะครับบนจุดที่มีการห้ามจอดนะครับกำลังของตำรวจจราจรจริงๆนะครับไม่สามารถที่จะไปบังคับใช้กฎหมายนะครับได้ทั้งหมด 100% นะครับก็อาจจะต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะครับว่าถ้าหากว่าเราจำเป็นจะครับจะต้องมาใช้บริการหรือว่าจะมาเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับขอให้หาจุดจอดนะครับที่บัดใจบนพื้นผิวการจราจรเนาะยกตัวอย่างเช่นอย่างของเฮาเนี่ยมีการพัฒนาของเมืองอยู่นะครับมีหลายจุดที่จะต้องใช้พื้นผิวการจราจรในการมาซ่อมแซมนะครับมาก่อสร้างนะครับถ้ามีนะครับรถมาจอดแอมแ
1: ฮ
2: มตรงนั้นมันก็จะติดคัดไปแฮมนะครับก็จะขอความร่วมมือนะครับกันเรื่องเดียวนะครับเรื่องการจอดบนพื้นผิวการจราจรเนี่ยเป็นไปได้ก็ขอให้นะครับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะครับหาที่จอดรถที่มันถูกต้องนะครับหาที่จอดรถที่มันบ่ใช่สะดวกเขาแล้วไปเดือดร้อนคนอื่นนะครับก็ขอฝากไว้ครับ
1: เจ้าสุดท้ายเจ้าเป็นตังปอโทสพรเจ้าประธานชุมชนเมือง
3: ครับผมและสุดท้ายนี้ผมขอเป็นตัวแทนของคนเชียงใหม
1: ่
3: ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและทุกภาคส่วนที่นำโครงการดีๆสายไฟฟ้าลงดินมาสู่เชียงใหม่เฮาทำให้เชียงใหม่เฮาเป็นเมืองสวยไร้สายตามชื่อของโครงการขอบคุณนักๆครับ
1: ขอบคุณนะเจ้า
4: ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นการหอมมือของหลายภาคส่วนนะครับที่จับมือกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็ว่า PEA นะครับแล้วก็ทางระบบสายสื่อสารตัวนะครับโดยเฉพาะทาง NT แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็จะมีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือทางเทศบาลกับจังหวัดตัวนะครับที่ยะฮือจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาครับถนนหลายเส้นตอนนี้บ่มีสายไฟละครับทายหูบ่ได้กังงามบ่ต้องไปโฟโต้ช็อปบ่ต้องไปแต่งหูเพื่อเอาสายไฟออกแล้วนะครับแล้วช่วงไหนตีมันฝนตกฝ้าห้องลมแห้งก็บ่ต้องห่วงแล้วว่าไฟมันจะดับอะหยังเพราะตอนนี้คือระบบทุกอย่างก็จัดระบบใหม่ขึ้นมาถึงหมดทั้งเสียงก็เผื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและความสวยงามของเมืองเชียงใหม่เฮาครับนี่คือการเปิดเวทีเสวนาครับสำหรับโครงการเชียงใหม่เมืองสวยไร้สายนะครับจากนี้ต่อไปมูเฮาครับในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านคนเชียงใหม่เนาะก็คงจะ เป็นเจ้าบ้านตีดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวตีมาแอลจังหวัดเชียงใหม่เฮานะครับสำหรับเวทีเสวนาในวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณครับผู้ร่วมเวทีเสวนากับเฮาในวันนี้นะครับบอกว่าจะเป็นผู้จัดการเกลียงบุญพรประเสริฐผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ขอบพระคุณนะครับท่านสิทธิศักดิ์เพ่งสิรินะครับผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูก้าภาคเหนือตอนบนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนครับ
1: และต้องขอขอบคุณนะเจ้าพันตำรวจโทวีระยาวงแก้วรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และนายทศพรอนุกูลประธานชุมชนหมื่นตูมที่ได้เข้ามาร่วมเสวนาในวันนี้ขอบคุณทัดนะครับ
4: ขอบคุณพี่น้องประชาชนครับตัวแทนตีมาห่วมรับฟังเวทีเสวนาในวันนี้นะครับขอบคุณส่วนราชการนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนตัวแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ต่าง PEA ตัวนะครับตีมาห่วมการจัดงานในวันนี้และขอบคุณทุกท่านตีพอก้อยกดไลค์กดแชร์ตั้งเพจNBT ภาคเหนือสามารถไปพอยอดหลังได้นะครับวันนี้สำหรับการเปิดเวทีเสวนาเวลาเสี่ยงแห่แล้วครับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับ
1: ข้าเจ้าสมสกุลชมชื่นนะเจ้าขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีจ้า
4: สวัสดีครับ

0: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
1: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
2: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่ใครเก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
3: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
4: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
5: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
6: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
7: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
8: We don't know what they are. It is your ability to.
9: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
10: ภาษาไทยเป็นภาษาแห่งดนตรีผ่านเสียงวรรณยุกต์

ำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชน

0: จากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: จน NBT North ช่อง11ภาคเหนือครับ
1: เชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือนเที่ยวเมืองไทยสบายใจสะดวกปลอดภัย
2: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้นั้นแฟนต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบราติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายชอฟคัตมีซีโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและ
และความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยกันยายน2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกัน 1,000 โดสเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสนเสด็จขึ้นชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม8ตัวโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและกัตยาราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มีมากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระปรกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามตำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศา

นุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้นายเกษมวัฒนะชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระประเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอัศวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุวัดของนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานวัดโขงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีและวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์

พชรจังหวัดนครปฐมวัดสิเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรสิทธิวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัท Idea Works Communication จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐม2569สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์บริษัทอัศวะโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: หมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: หากพบเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อเข้าข่ายการประพฤติมิชอบแจ้งปปท.สายด่วน1206ซึ่งการประพฤติมิชอบมีความหมายคือการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐทุกเรื่องที่ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ล่าช้า
2: ทำไมเธอยังไม่สร้างรีสอร์ทอีกล่ะเห็นผมที่ดินไว้ตั้งนานแล้ว
3: ฉันกับแฟนก็ปวดหัวอยู่เนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกไปอนุญาตจะ2เดือนละยังไม่คืบหน้าถึงไหนเลยตามเรื่องก็เงียบ
2: อ้าวแบบนี้ไม่ได้นะมันล่าช้าเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
1: ละเลย
4: นี่เธอข้างบ้านจะทำอาชีพอะไรอ่ะจะมาทีไรอ่ะเปลี่ยนรถใหม่ทุกทีเลย
3: เขาเราราชการนี่แหละแต่ฉันน่ะเห็นเขาเอารถของที่ทำงานกลับมาจอดที่บ้านประจำเลย
4: แบบนี้ไม่ได้นะเป็นการละเลยเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
1: ละเมิด
5: วันนี้เธอเป็นอะไรอ่ะทำไมดูหน้าตาเครียดจัง
6: เนี่ยเธอเมื่อวานฉันไปติดต่อขอทำเรื่องโอนที่ดินมาแต่ฉันน่ะเตรียมเอกสารมาไม่ครบเจ้าหน้าที่บอกฉันว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าฉันไม่มีการศึกษาแล้วก็ไล่ให้ฉันน่ะกลับไปเอาเอกสารมาใหม
5: ่โหยพูดแบบนี้ไม่ได้นะแบบเนี้ยถือเป็นการละเมิดเข้าข่ายประพฤติมิชอบเลยนะเนี่ยเธออย่ายอมนะโทรไปแจ้งปปท.สายด่วน1206ได้เลยจ้า
1: เดินเลิก
3: นี่คุณคะทำไมตึกออฟฟิศใหม่ของเราฉันไม่เคยเห็นวิศวกรมาคุมงานสร้างตึกเลย
7: นั่นนะสิผมผ่านมาทีไรก็เห็นเขาให้น้องเจ้าหน้าที่ในแผนกช่างมาดูแลงานแทนตลอดเลย
3: โอ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะคะมันอันตรายมากมันเป็นการเลินเล่อเข้าข่ายประพฤติมิชอบเราต้องแจ้งปปท.สายด่วน1206
1: สำนักงานปปท.พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
8: อุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนการขอประกันตัวในชั้นพนักงานอัยการ
9: นี่เรื่องญาติแกที่โดนคดีได้ประกันตัวไหม
10: ตอนนี้เรื่องอยู่ที่อัยการแล้วล่ะป้าไม่รู้จะทำยังไงต่อดี
9: เฮ้ยมันประกันตัวในชั้นอัยการได้นะ
10: จริงเหรอป้า
11: อยากรู้ถามอัยการนิติเลยเดินมาทางนี้พอดี
12: มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ
10: การขอประกันตัวในชั้นอัยการมีด้วยเหรอคะ
12: มีครับการขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นพนักงานอัยการเป็นหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรมซึ่งปฏิบัติตามหลักของรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ครับทั้งนี้จะทำได้เมื่อพนักงานสอบสวนส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการซึ่งคนที่มีสิทธิ์ยื่นประกันตัวคือผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นเป็นญาติพ่อแม่หรือนายจ้างผู้บังคับบัญชาหรือสามีภรรยาโดยได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนครับส่วนหลักฐานในการขอประกันตัวทุกกรณีจะต้องเตรียม 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์ 2. ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์แล้วอย่าลืมเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับ ทั้งนี้ในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกันไปหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีหรือสำนักงานอัยการจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศครับ
10: ขอบคุณมากค่ะอัยการนิติ
9: เห็นไหมมันมีจริงๆนะ
13: พร้อมจ้า
14: พร้อมค่ะ
15: พร้อมครับ
16: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
17: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
18: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
19: ์มงคล38ประการประการที่22มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพให้เกียรติผู้อื่นตามฐานะและวัยแสดงออกด้วยความอ่อนน้อมและสุภาพมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

การทำการสิ่งใดที่สำคัญถ้าจะเป็นสิ่งที่ดีแท้ก็ต้องสมประโยชน์ทุกฝ่ายเสียหายน้อยที่สุดทุกคนต้องผลัดกันเสียสละบ้างไม่มากไม่น้อยเกินไปเพื่อให้เกิดความสมดุลเกิดความสามัคคีคิดได้ก็เป็นความดีของเขาเป็นความเข้มแข็งของเขาและของคนที่เขารักแต่ถ้าคิดไม่ได้ไม่เข้มแข็งก็กลับคืนสู่วงจรเดิมแล้วก็มีปัญหาเดิมๆพระดำรัสในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแด่พลอากาศเอกสมคิดสุขบางเมื่อวันที่7ธันวาคม2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงได้รับการศึกษาระดับอนุบาลและประถมและมัธยมต้นณโรงเรียนราชินีและระดับมัธยมปลายณโรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรลดาต่อมาในปี2544ทรงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ2และยังศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ1รวมทั้งยังจบการศึกษาเนติบัณฑิตไทยจากสำนักเนติบัณฑิตยสภาในปีการศึกษา2548และทรงเดินทางไปศึกษาต่อและจบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ทรงศึกษาจนถึงการทรงงานได้ทรงทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถจนกระทั่งได้รับการถวายรางวัลและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานระดับสหประชาชาติในด้านต่างๆได้แก่รางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปี2544จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รางวัล Medal of Recognition จากองค์การสหประชาชาติในปี2552ถวายการเป็นองค์ทูตสันทวมัยตรี Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติในปี2552ถวายการเป็นทูตสันทวมัยตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2560นอกจากนี้ยังทรงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากมายตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันเมื่อจบการศึกษาในปี2543เริ่มทรงงานเป็นนายทหารพระธรรมนูญในตำแหน่งร้อยตรีและต่อมาได้เดินทางไปศึกษาต่อหน้าต่างประเทศจนกระทั่งจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจึงกลับมาสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยในปี2549และทรงงานในฐานะพนักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานีโดยทรงว่าความในคดีต่างๆทั้งคดียาเสพติดและคดีอาญาทั่วไปด้วยพระองค์เองมาตลอดต่อมาในปีพุทธศักราช2555ถึง2557ทรงโอนไปรับราชการกระทรวงการต่างประเทศและทรงดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญอาทิเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียและเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2557ได้ทรงโอนกลับมารับราชการเป็นพนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูและได้ย้ายไปทรงงานในกองคดียาเสพติดซึ่งได้ส่งว่าความในคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นจำนวนมากจนเป็นที่มาของการตั้งโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่
จากนั้นได้ทรงเลื่อนตำแหน่งเป็นอัยการจังหวัดระยองซึ่งในขณะที่ทรงงานในจังหวัดระยองได้ทรงงานด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายและเป็นที่มาของการก่อตั้งโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการบูรณาการเครือข่ายปฏิบัติการในการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564ทรงโอนมารับราชการฝ่ายทหารดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และได้รับพระราชทานยศพลเอกหญิงในขณะที่ทรงงานเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ได้ทรงอบรมและฝึกทางการทหารในหลายๆหลักสูตรรวมทั้งทรงเรียนรู้การเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยด้วยการฝึกเป็นพลทหารและการฝึกทางทหารในระดับสูงเช่นโรงเรียนเสนาธิการทหารเป็นต้นนอกจากการรับราชการแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงงานในโครงการและมูลนิธิต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากผู้ด้อยโอกาสผ่านโครงการและมูลนิธิต่างๆมากมายเช่น 1. มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่จะเห็นว่าเมื่อประเทศประสบกับปัญหาอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆทุนยังชีพและโรงครัวพระราชทานจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติตลอดมาตั้งแต่ปี2538จนถึงปัจจุบันนอกจากการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติแล้วยังส่งงานในเชิงรุกเพื่อทำงานในเชิงของการป้องกันภัยพิบัติโดยมีการนำภาคประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายเตือนภัยพิบัติจากทั่วประเทศโดยปัจจุบันมีเครือข่ายจำนวน19เครือข่ายที่เข้ามาช่วยงานในเชิงการป้องกันและมีการส่งเสริมให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้สร้างงานสร้างอาชีพจนเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ที่นำมาวางจำหน่ายในร้านเพื่อนพึ่งพาในงานเทศกาลต่างๆ 2. โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นโครงการที่ทรงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือเด็กติดผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และผู้ต้องขังด้วยทรงเห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ได้โอกาสในกระบวนการยุติธรรมและหากให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านการศึกษาการสร้างอาชีพน่าจะทำให้ผู้กระทำผิดได้ปรับปรุงตนเองและกลับมาเป็นพลเมืองดีของสังคมอีกครั้งโดยทรงเข้าใจถึงคำว่าโอกาสจึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆด้วยการนำทักษะอาชีพใหม่ๆเช่นการขายของออนไลน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนำหลักธรรมของศาสนาเข้ามากล่อมเกลาจิตใจรวมทั้งทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังในแบรนด์อินสปายจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาจนมีความสวยงามและถูกนำไปวางจำหน่ายในร้านโกลเด้นเพลสสาขาต่างๆและห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามซึ่งสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังระหว่างที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจำในช่วงต้นปี2565ได้พระราชทานแนวทางการจัดทำโปรไฟล์ผู้ต้องขังและการแมทชิ่งตำแหน่งงานกับความรู้และทักษะของผู้ต้องขังทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การมีงานทำในสถานประกอบการที่เป็นภาคเอกชนปัจจุบันมีเรือนจำตามโครงการกำลังใจแล้ว22แห่งซึ่งเรือนจำต่างๆเหล่านี้ยังคงน้อมนำแนวทางพระราชทานขั้นต้นมาปฏิบัติเพื่อการสร้างโอกาสและสร้างคนดีสู่สังคมนอกจากนี้ยังทรงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้กับผู้ต้องขังในเรือนจำชั่วคราว5แห่งรวมทั้งทรงนำเกษตรแบบอุตสาหกรรมมาใช้ณทันทสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปัจจุบันเรือนจำและทันทสถานดังกล่าวกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีผู้คนมาเรียนรู้และท่องเที่ยวจำนวนมากจากการทรงงานในโครงการกำลังใจเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังด้วยคำว่าโอกาสและการไม่ทอดทิ้งผู้กระทำผิดที่พร้อมปรับปรุงตนเองซึ่งนำไปสู่การนำเสนอโมเดลในระดับสากลและต่อมาองค์การสหประชาชาติได้ยกย่องโมเดลดังกล่าวเป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ต้องขังในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules รวมทั้งเป็นจุดก่อเกิดของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ ที่เป็นสถาบันระดับประเทศที่มีมาตรฐานการทำงานในด้านกระบวนการยุติธรรมที่ใกล้เคียงกับสถาบันชั้นนำของประเทศต่างๆในโลก
ซึ่งถือเป็นคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการทรงงานที่ทุ่มเทของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผลลัพธ์ที่สำคัญของการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจซึ่งถือเป็นความสำเร็จในเชิงคุณภาพกล่าวคืออัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังในเรือนจำชั่วคราวตามโครงการกำลังใจกระทำผิดซ้ำเพียงร้อยละ 10.16 แต่ในขณะเดียวกันผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศจะมีอัตรากระทำผิดซ้ำเฉลี่ยร้อยละ 34.64รวมทั้งมีคนต้นแบบที่สามารถประกอบอาชีพสุจริตและพร้อมที่จะเปิดเผยตนเองกับสังคมเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆในเรือนจำอีกจำนวนมาก 3. มูลนิธินภาและโครงการ BBG เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551และต่อมาขยายผลเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอดีตผู้ต้องขังผู้พิการและมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์นภาอีกกิจกรรมหนึ่งที่มูลนิธินภาได้ดำเนินงานภายใต้แนวทางพระราชทานคือสโมสร BBG ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยใช้กีฬาเป็นตัวนำได้แก่กีฬาเทเบิลเทนนิสและแบดมินตันและมีเด็กที่ประสบความสำเร็จจนเป็นเด็กต้นแบบและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนามสโมสร BBG จำนวนหลายครั้งซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเคยรับสั่งว่าไม่ได้ต้องการให้เป็นนักกีฬาทีมชาติแต่ต้องการให้น้องๆในสถานพินิจมีน้ำใจนักกีฬาจึงใช้กีฬาเป็นสื่อนำเพื่อการเป็นเด็กที่ดีของสังคมต่อไป 4. โครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยปฏิบัติในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายอย่างเสมอภาคเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคม2563เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีได้เดินตามความฝันของตนเองผ่าน3กิจกรรมหลักคือการบริหารจัดการน้ำการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพโดยการทำงานจะบูรณาการระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยมีสถาบันนิติวัตรสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานสำหรับการเริ่มต้นดำเนินการได้เริ่มต้นณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและต่อมาในปีพุทธศักราช2565ได้ขยายไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน11แห่งซึ่งจากการดำเนินโครงการเพียง2ปีเศษได้เกิดผลงานที่มูลนิธิเชฟแคร์เข้ามาจัดทำโครงการสารฝันปั้นเชฟและหางานในตำแหน่งเชฟหรือผู้ช่วยเชฟ 2. โรงเรียนวัดราชาธิวาสรับเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการฝึกทักษะมวยไทยที่ราชายิมจำนวน4รายเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและส่งเข้าแข่งขันตามรายการต่างๆ 3. เยาวชนได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการบริษัท GSP 2018จำกัดจำนวน2ราย 4. สโมสรน้องบัวพิชยะสโมสรฟุตบอลจากไทยลีกรับเด็กและเยาวชนจำนวน2รายเข้ารับการฝึกเพื่อต่อยอดอาชีพด้านกีฬามีเด็กต้นแบบที่ประกอบด้วย 1. นายอดิเทพเมืองเจริญหรือน้องกรีนเยาวชนจากสถานพินิจซึ่งปัจจุบันเป็นนักมวยเยาวชนและได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครไปแข่งขันระดับภูมิภาค 2. พลร่อนหญิงกมลวรรณจันทรานุสรหรือน้องแมวเยาวชนจากศูนย์ฝึกซึ่งปัจจุบันเป็นพนักงานสายสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการสังกัดกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ 5. โครงการร้อยใจรักโครงการร้อยใจรักส่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2560เนื่องจากในขณะที่ทรงงานเป็นพนักงานอัยการคดียาเสพติดได้ว่าความในคดีเล่าตาแสนลี่และทรงเห็นว่าครอบครัวและญาติรวมทั้งหมู่บ้านในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของนายเล่าตาและที่สำคัญคือแทบทุกคนในหมู่บ้านประกอบอาชีพค้าขายยาเสพติดเป็นหลักและเมื่อนายเล่าตาถูกจับกุมดำเนินคดีจึงทำให้คนในหมู่บ้านไม่มีอาชีพที่สุจริตเพื่อดำรงชีวิตดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีก
รมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจึงน้อมนำแนวทางการพัฒนาทางเลือกที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้พระราชทานและทดลองดำเนินการจนสำเร็จณพื้นที่ดอยตุงมาปรับใช้ในพื้นที่ของหมู่บ้านดังกล่าวและส่งให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานและมีสำนักงานปปส.สนับสนุนงบประมาณและจากเริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันการดำเนินงานของโครงการมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากประชาชนในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้ที่เลี้ยงตนเองได้และพื้นที่โครงการกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่6ไตรโครงการหรือไตรมูลนิธิไตรโครงการเป็น3โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2562โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นองค์ประธานโครงการประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้1โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และต่อมาจัดตั้งเป็นมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีและต่อมาจัดตั้งเป็นมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3. โครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และต่อมาจัดตั้งเป็นมูลนิธิรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์นอกจากการทรงงานต่างๆข้างต้นแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังแบ่งเวลามาฝึกฝนทางการกีฬาประเภทต่างๆเช่นการฝึกขี่ม้าการวิ่งการปั่นจักรยานการว่ายน้ำกระโดดร่มโดยทรงมีวินัยในการฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่างๆตามห้วงเวลาเป็นประจำทุกวันจนกระทั่งทรงร่วมแข่งขันการวิ่งในประเภทต่างๆตั้งแต่มินิมาราธอนฮัฟมา

และมาราธอนทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งยังทรงร่วมในการแข่งขันไตรกีฬาในหลายแมตช์การแข่งขันซึ่งในการเสด็จเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละครั้งแต่ละแมตช์ทรงวางตัวอย่างเรียบง่ายเสมือนเป็นนักกีฬาทั่วไปยังความชื่นชมแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมการแข่งขันในทุกรายการตลอดมาและสำหรับการกระโดดร่มที่นอกจากจะเป็นกีฬาที่ทรงฝึกฝนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่เมื่อทรงมารับราชการทหารได้ทรงฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลและการฝึกฮาโลและฮาโฮซึ่งเป็นยุทธวิธีของการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดายังคงทรงงานเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกมากมายนานับประการเช่นเสด็จแทนพระองค์ในงานกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษและตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระประวัติการทรงงานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงงานอย่างทุ่มเทจริงจังและไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกว่าจะเป็นคนที่สังคมอาจหลงลืมอย่างเช่นผู้ต้องขังเจ้าหญิงนักกฎหมายเจ้าหญิงผู้ไม่รู้จักคำว่าพอในการทรงงานได้ทรงงานมาโดยตลอดเพื่อคนไทยทุกคน

0: ผ้าไหมพื้นงามที่มีลวดลายวิจิตรบรรจงสวยงามจากการถักทอด้วยมือจนออกมาเป็นผ้าไหมทอยกเล็กลายแก้วพระไทยที่มีดีกรีได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันลายผ้าไหมในระดับประเทศและยังมีผ้าไหมผืนงามที่มีลวดลายสวยงามมากมูลค่าที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันระดับประเทศหลายปีติดต่อกันคือผลงานที่เกิดจากฝีมือของผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโครงงานทอผ้าของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ที่เริ่มตั้งแต่กระบวนการปั่นเส้นไหมและถักทอจนได้ผ้าไหมลวดลายวิจิตรสวยงามทุกขั้นตอนล้วนแล้วแต่ผลิตด้วยมือจึงได้ผลงานคุณภาพที่เปี่ยมไปด้วยความตั้งใจซึ่งโครงการกำลังใจได้ฝึกฝนผู้ต้องขังที่มีความสนใจจากไม่มีความรู้สู่การเป็นช่างทอที่มีความสามารถระดับประเทศ
1: จากที่ไม่เป็นอะไรเลยค่ะคำถามแรกก็คือแค่บอกกับตัวแค่ถามตัวเองว่าจะอยู่ยังไงในนี้ให้ดีค่ะพอมีโอกาสได้มาอยู่โรงงานทอผ้าแล้วก็ได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่านที่พระราชทานโครงการกำลังใจมาค่ะทำให้พวกเรามีโอกาสได้ฝึกวิชาชีพด้านงานทอผ้าค่ะเพื่อนๆหลายคนในที่นี้นะคะจากที่ไม่เป็นอะไรเลยทอผ้าจนเชี่ยวชาญค่ะชำนาญแล้วก็ได้รับรางวัลค่ะพวกเรามีอาชีพจากการขายผ้าค่ะเพื่อเลี้ยงดูตัวเองในนี้และบางคนส่งเงินกลับบ้านด้วยค่ะถ้าก็เป็นเพราะพระองค์ท่านก็บอกว่าตั้งใจฝึกวิชาชีพนะขาดอะไรบอกเราจะรีบหามาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วล่าสุดก็คือวันที่13ธันวาคม2564ค่ะท่านเสด็จมาที่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงเพื่อประทานความรู้เรื่องการออกแบบและการให้สีแล้วก็การทอผ้าโดยใช้สีธรรมชาติค่ะเพราะว่าคือท่านอยากให้เราทอสีธรรมชาติแล้วก็ใช้สีธรรมชาติค่ะ
0: ห้องเสื้อนารีเป็นอีกหนึ่งผลสำเร็จจากโครงการกำลังใจที่ตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีความสวยงามประณีตตามแบบสมัยนิยมซึ่งมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงให้คำแนะนำและเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2551ถึง2564และได้พระราชทานแพทเทิร์นเสื้อผ้าและกระเป๋าเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ใช้เป็นแบบอย่างในการฝึกฝนและผลิตสินค้าออกจำหน่าย
2: ตอนแรกที่แม่เข้ามาเลยคือแม่ทำอะไรไม่เป็นเลยแต่ว่าพอมาที่นี่และได้มาอยู่หน่วยงานห้องเสื้อนารีแม่ก็มาฝึกทำแม่ก็ประทับใจในคำพูดของท่านคำหนึ่งที่ท่านพูดเอาไว้ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเราไม่จำเป็นต้องไปมองหาอะไรที่มันอยู่ไกลตัวให้เรามองสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะของทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าเราก็สามารถเอามาเป็นแบบหรือว่าเป็นแรงขัดดันในการที่เราจะทำงานอะไรสักชิ้นหนึ่งได้ไม่จำเป็นต้องมองอะไรไกลๆเลยพอหลังจากวันนั้นแม่ก็รู้สึกว่าแม่มีความมั่นใจมากขึ้นและแม่ก็กล้าที่จะคิดกล้าที่จะลงมือทำและก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและมาลงมือทำจนทุกวันนี้แม่ก็ทำได้และแม่ภูมิใจมากที่แม่ได้รับการสอนนี้จากท่าน
0: นอกจากฝึกอาชีพช่างทอและช่างตัดเย็บแล้วโครงการกำลังใจยังครอบคลุมถึงการฝึกอาชีพอื่นๆเช่นการนวดแผนไทยซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ประกอบอาชีพที่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้ต้องขังให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากหลังกำแพง
3: ตอนนี้หนูได้มีโอกาสออกมาฝึกงานที่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงเหมือนเป็นการฝึกอาชีพพนักงานบริการนวดทำให้หนูทรงเห็นคุณค่าในตัวเองซึ่งหนูมองว่าการที่หนูก้าวพลาดมาหนูยังมีคุณค่าในตัวเองพระองค์ยังคงเห็นคุณค่าในตัวหนูเองคนอื่นอาจจะตาหน้าว่าเนี่ยทำผิดนะติดคุกนะแต่ในทางกลับกันพระองค์กลับมองเห็นว่าถึงคุณจะเป็นผู้หญิงหลังกำแพงแต่คุณก็ยังมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์มีศักยภาพที่สามารถกลับไปประพฤติตนปฏิบัติเป็นคนดีของสังคมได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่หนูได้จากจุดนี้คือรอยยิ้มและความหวังความเมตตาของพระองค์ที่ประทานให้โอกาสที่หนูได้รับจากพระองค์จะยังคงสถิตอยู่ในใจหนูจะทำให้หนูออกไปประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและไม่หันมากระทำผิดซ้ำ
0: แม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจะสิ้นพระชนลงแล้วแต่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จะยังคงสืบสานพระปณิธานของพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพและคืนความเป็นคนให้กับผู้ต้องขังที่มีชีวิตใหม่หลังกำแพง
4: ผู้ต้องขังหญิงทุกคนในชั้นศาลหญิงเชียงใหม่ได้ปฏิบัติตามแบบของรูแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพด้านสิทธิมนุษยชนเท่ากันทุกคนค่ะที่ชั้นชั้นศาลหญิงจะสืบสานต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการกำลังใจโครงการแม่แลกเด็กราชทานปันสุขนะคะเรื่องของการถักทอผ้านะคะแล้วตลอดถึงการฝึกวิชาชีพด้านต่างๆจะน้อมนำคำสั่งสอนปฏิทานนะคะแล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านตั้งใจไว้ให้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังได้รับสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกค่ะ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่เล็งเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนผ่านการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังซึ่งไม่เพียงแต่สร้างรายได้ที่มั่นคงแต่ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้ดีขึ้นและให้กำลังใจแปลเปลี่ยนความกลัวและความล้มเหลวในชีวิตก่อนเข้าสู่รั้วกำแพงให้กลายเป็นความหวังและรากฐานแห่งชีวิตที่มั่นคงกลับไปสู่สังคมและไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุนทรีกับรายการแว่วหวานตำนานเพลงทาง NBT ภาคเหนือช่อง11ซึ่งรายการนี้ค่ะทาง NBT ภาคเหนือช่อง11ของเราได้ร่วมกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รวบรวมและคัดสรรบทเพลงอันไพเราะและทรงคุณค่าที่ขับร้องโดยศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราก็มีบทเพลงในตำนานเพราะๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกับ2บทเพลงค่ะกับบทเพลงรอคำรักโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์และบทเพลงคอยคู่โดยคุณตรีรดาสิงห์คานจะเป็นอย่างไรจะมีความไพเราะขนาดไหนไปรับชมกันค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับ2บทเพลงในช่วงแรกมีความไพเราะเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมคะแต่ช่วงต่อไปค่ะมีความพิเศษไปมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเราได้ศิลปินรับเชิญนั่นคือคุณวิมวันวิจิตรวาทการนั่นเองค่ะที่จะมาขับร้องในบทเพลงในช่วงถัดไป2บทเพลงค่ะกับบทเพลงร่มฉัตรและบทเพลงหาดสงขลาจะมีความไพเราะเป็นตำนานขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมเสียงการขับร้องของคุณวิมวันวิจิตรวัฒการไพเราะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะพิเศษมากๆจริงๆแต่น่าเสียดายค่ะรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราในวันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาลงแล้วแต่ว่าเราจะฝากคุณผู้ชมค่ะกับ3บทเพลงวันนี้เรามาฟังศิลปินชายกันบ้างดีกว่าค่ะกับบทเพลงพรานล่อเนื้อโดยคุณธนพลศรีรัตน์บทเพลงเพลงรักของเธอโดยคุณเสถียรพงษ์กลั่นแตงและอีกบทเพลงค่ะเป็นบทเพลงคู่บทเพลงพนาโศกค่ะโดยคุณณัฐดนัยวงศ์วรสันและคุณสุรีพรกลางสะอาดจะมีความไพเราะขนาดไหนจังหวะจะมีการขยับขึ้นให้มีความสนุกส่งท้ายรายการขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการแว่วหวานตำนานเพลงสวัสดีค่ะ

ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองแน่นอนมาป้ากับเฮา24พี่น้องเจ้าน้องพี่มีเฮายิ้มทิ้งหัวใจ
1: กับข้าเจ้าอารแตแชร์ต่อเจ้า
0: แน่นอนว่าป้าเฮา2คนพบกับความบันเทิงอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคลิปที่เป็นเกี่ยวกับคนเมืองเกี่ยวกับคนเมืองจะได้ล่ะแน่นอนกำกินคนเมืองอย่างแฮมอย่างแฮม
1: กับข้าวกับป้ากำจ๋ากำอู
0: ้อะไรอะไรแฮมเป็นคำสร้อยแน่นอนครบครันความบันเทิง
1: หลากหลายเจ้าหลากหลายแน่นอนวันน
0: ี้แม่เจ้าก็เป็นคลิปที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งกันเข้ามาต้องขอขอบคุณขนาดเลยคุณผู้ชมที่ส่งกันเข้ามาเนอะแน่นอนว่าช่องทางการส่งคลิป NBT ภาคเหนือในเพจ Facebook นะเจ้ามีทีมงานรอคัดคลิปคุณผู้ชมอยู่นะเจ้า
1: แม่เจ้าฝากติดตามกันต่อยนะเจ้าผ่านดิจิทัลทีวีหมายเลข11เจ้า
0: แน่นอนว่าคลิปต่อไปนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของกำอู้กำจ่าเหมือนเดิมภาคแรกเนี่ยเฮาให้นำเสนอเรื่องของกำอู้เนาะเพราะว่ากำอู้กำติ้มเป็นภาษาหลากหลายพื้นที่มันลื่นไหลได้คุณผู้ชมเจ้าดังนั้นเอามานำเสนอกันหลากหลายมิติเนาะอย่างคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปฝึกอู้กำยองภาษายองอ่ะสำเนียงเปิ้นขึ้นชื่อว่าเป็นแฮมสำเนียงหนึ่งที่ออกเสียงยากที่สุด
1: แม่นเจ้าแล้วเป็นเราเป็นอู้กันนะฮะ
0: แม่นแต่ข้าเจ้าฟังมาใครหูเลื่อนก็ได้ในเทปนี้เปิ้นมาสอนอ่ะไปฟังกันเลยนะเจ้า
2: สามนี้นี่เป็นต้นเป็นคนยองหมดเลยเจ
3: ้
2: า
3: ส่วนใหญ่ตีบันดาลงห้าจะเป็นคนยองหมดเลยเจ้าจะเป็นยองป่าซาง
2: ยองป่าซาง
3: ยองป่าซางเจ้า
2: คนยองจะสำเนียงจะอี้เหมือนกันมด
3: แมน
2: ม
3: ดเจ้าเจ้าแมนเจ้า
2: หลง
3: หล
2: ง
3: หลงก็คือแป๊ะแปลว่าคำว่าใหญ่เจ้าคำว่าใหญ่เจ้า
2: เสือนี่ก็
3: เสือก็คือเสือ เจ้ากินข้าวหรือยัง
2: เจ้า
3: คนยอง
2: กินข้าวหรือยัง
3: จ้ากินข้าวหรือยัง
2: กินข้าวหรือยัง
3: จ้า
2: ได้ก็เจ้าประมาณนี้ได้ก
3: ็ได้อยู
2: ่เออได้อยู่แปลว่าบ่ได้
3: ได้ถูกต้อง
2: โอ้แล้วสาวยองงามอีเลย
3: ขอบคุณจ้า
4: ตำตำบะแตงเจ้า
2: ตำบะแตง
4: เจ้า
2: ใส่หมูยอ
4: ใส่หมูยอ
2: ใส่หมูยอ
4: ตำบะแตงใส่หมูยอ
2: ตำแตงใส่หมูยอหูอูยาก
4: บะยากภาษายอบะยาก
2: บะยากน้องยังอู่บ่ได้เลย
4: บ่จาง
2: อู่บ่จางน้องยังอู่บ่จาง
4: บ่จาง
2: เลยยอด
5: ตำแตงหมูยอ
2: ตำแตงหมูยอฮะ
5: ตำสวยซื้อเป้าคือตำมะละกอ
0: ติเปาโอ้คุณผู้ชมมาที่ว่าจะออกเสียงได้ง่ายๆนะข้าเจ้าเคยได้ยินมาว่าถ้าบ่ได้อู้จากเป็นภาษายองตั้งแต่ละอ่อนใหญ่มาต่อคือฝึกมันก็จะบ่มีความคล้ายคลึงเป็นสำเนียงยองเลยเพราะฉะนั้นเปิ้นจะเป็นมาตั้งแต่เกาเกิดมาปุ๊บยองเลยจะอยากคุณผู้ชมโอ้สุดยอดแต่แต่ว่าไผจะฝึกก็ได้อีนะ
1: เจ้า
0: เป็นขึ้นชื่อว่าฟองเสียงยาก
1: ที่เจ้าเจ้าก็ถือว่าเป็นเสน่ห์นะเจ้าของกำยองเนาะเขาก็ต้องฝึกฟังมันๆสำหรับไข่ที่อยากจะเฮียนหูในเรื่องของภาษาตัวนะเจ้า
0: เพราะฉะนั้นหา
1: ฮะ
0: สาวยองอู้จ่าตัวง่ายที่สุดนะเจ้า
1: แม่เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าเพิ่นบอกว่าคนเมืองชอบตั้งชื่อเล่น
0: อ๋อ
1: มีชื่อเล่นอยู่ละก่อน
0: ไปดูฉายาก่อน
1: แม่นน่าจะเป็นจะอ่าน
0: แน่นอนป้าข้าเจ้ามีฮะละอ๋อแต่ว่าในนี้เพิ่นจะเป็นฉายาประมาณไหนออกเสียงยากหรือว่าใครบ่ค่อยได้ยินกันละคุณผู้ชมมาลองไปฟังละเจ้าว่าเป็นฉายาจะใด
6: คนเมียงจังใส่จื่อเล่นเฮือกันแต่อี้ลักการของจื่อเล่นคนเมียงนี่มันยังมีหั่นยางว่ะมันคือจื่อที่เอากั๊มบดีมาใส่ต่อใต้เฮือกันสมมติเป็นจื่อโลดมันก็จะไปใจโลดบ่ได้นะโลดดองดองคือหอมแห้งแรงน้อยแก้วมอยมอยแปลว่าดำคล้ำเปมเปมไหนเปมตุ้ยตุ้ย

0: ้วนท้วนสมบูรณ์อันนี้เลี้ยงแต่เลยตาผมเป็นชื่อนั่นแต่คนในหมู่บ้านจะห้องเป็นแบบนั่นต้นคุณเป็นว่ายำน้อยตาผมเคยไปเล่นเล่นมาหย่อหุ่นจักรฟังมาหินใส่ขุมเนี่ยแล้วจังว่าหย่อตัวแป๊บคือมันตดนะแต่ว่ามันบ่ได้มาแต่ล้ม แต่มันมีหมายเหตุอยู่ตัวใหญ่ๆเลยครับพร้อมจะบอกไปอู้ซองหน้าเปิดเสียมาละอย่างแต่บางเตี่ยมันก็จะมีหลำไปครับหลำพันละออนสมมติแม่เล่าขวัญกันนะ
1: แม่ไม่เหมือนอย่างครับเตยเนี่ยมันอย่างอันนี้
0: สกําหลํา
1: เออไอ้น้อยไปซื้อคว้าน้ําซื้อน้ําปลาให้แม่กันนั่นอย่าทําเตยนะ
0: ได้ครับปั่นรถหนีไปป้าป้าคําเตยซื้อน้ําปลา
1: ไอ้ละอันนี่ขี้ซอนมึงว่าอย่าอัน
0: เหี้ยกันเหี้ยมคือเฮาเพียกกันหมอกม่วนเนาะอย่าบอกว่าเป็นบุหรี่กับบ่เชิงคนเฮาชื่อมันเหมือนกันหน้ามันก็เหมือนกันบางเตื่อมันอย่าอู้กันเอาอย่างนี้มันก็เอาต่ํานี
2: ้บุหรี่นะครับสมมติชื่อตั้งชื่อหนู
0: แดบ
2: เชน
0: เหยิม
2: ให้
0: เจ๊กเนี่ย
2: ตูเนี่ย
0: มันมีหลายตูเนาะสมมุติปูตูเป็นคนปากแข็งเนาะตูว่อเนี่ยมาเด้อคือมันบ่ใจว่าไอ้นั่นนิสัยดีอย่าบ่โดนเหมือนกันหมดหมู่บ้านน่ะแต่อันเนี้ยตีไข่ฮื้อคือไข่นี่จื้อเล่นที่มันแบบเน็ตเนี่ยจําจนตายเลยฟังม่วนเนี่ยคอมเมนต์ปั่นกันครับเฮาจะได้ไปตั้งให้คนอื่นเพิ่มเนาะทำไมพูดอะไร
3: อันจื้อเล่นก็บ่ได้มาง่ายๆมาจากวีรกรรมมาจากสมัยตะก่อนว่าเคยไปทำอะอย่างไว
4: ้
3: เนาะเดี๋ยวที่เราฟังว่าอย่างก็ที่ลุงเป็นจื้ออย่างก็ที่ย่อแล้วมันโตปุ๊ดออกมา มันก็จะเป็น
4: ถ้าคนปอเหมือนแตะเหมือนว่าแล้วตะกี้นะเอ็นดูล่ะ
3: มันก็คือวีรกรรมที่เราทำมานะคุณผู้ชมเจ้ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนเมืองเนาะแต่ประเดี๋ยวนี้เขาก็จะเข้าใจว่ามันเป็นการบูลลี่หรือเปล่าเหยียดกันหรือเปล่าอย่าถ้าคือดีก็ห้องซื้อกันดีกว่านะคุณผู้ชมเจ้าแต่ห้องจะอู้ในวงสนทนาความบันเทิงกันเฉยๆอู้กับจมูกเจ้าฝูงได้เนื่อยแต่ไปอู้กับคนอื่นนะคุณผู้ชมเจ้า
4: แม่นเจ้า
3: ต่อไป
4: นะคลิปต่อไปนะเจ้าจะปาคุณผู้ชมแม่นว่าของปีแม่นว่าคลิปต่อไปมันก็คลิปต่อไปจะปาไปพอป้นบอกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้ามันเป็นสดายเจ้าไปพอกันเน
3: ื้อลังการขนาด
5: ลองเลยละร่อย
6: ร่อยครับ
5: ผมนับกำเนิดเฮ้อฝรั่งยังมีแปซีฟเหี้ยแม่โอ้โกงอะไรนี
6: ่ฮะโอเคเป็นร่อยนะ
5: นั่นผมมีแปซีฟเนี่ย
6: โอ้ยังมี60โอ้โกงไงนี่แปซีฟไปไหนว่าเ
5: ลยโอ้โต๊ะอยู่นี่ร้อนกว่าหลวงโ
6: อ้โอ้นี่ก็โต๊ะเหมือนกันนะเฮ้ยพบแล้ว
5: พบร้อยเด็กแม่เตรียมสักเตี้ยโอ้ยถึงได้ป่ะเออกว่าหลวงว่า
6: เจมบวกจักขน้อยไปโอ้โหเห็นมาเล่นไงฮะมูนี่ใจมุดแล้ว
3: สุดยอดเยี่ยมแต่แตะนอกตันเหลี่ยมกับขนาด2กู้นี่นะคุณผู้ชมเจ้าเปิ้นก็เคี่ยวกับมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะอ้ออันนี้ซะมาขายครัวแต่กันมันเหลี่ยมใส่กันแฮมอ้อเอาเนาะเหลี่ยมจนเหลี่ยมคุณผู้ชมเจ้าคลิปจะยักก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เด้อคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าก็จะเป็นความบันเทิงเป็นซีซั่นในรายการของเฮาเน
4: า
3: ะเหมือนเดิมคุณผู้ชมส่งมาได้ทางเพจ NBT ภาคเหนือนะเจ้า
4: แม่นเจ้าก็ต้องพอกันดีๆเด้อพ่อกาแม่กาบ่เดียวเนาะซาว่าหากินก็ยังว่าเนาะช่วงนี้ฝนก็ตกมากเนี่ยอย่างก็ซาว่าหากินยากอยู
3: ่
4: เงินก็เคี่ยมอย่างนะเจ้าถ้ามีคนมาจุมาหลอกนี่ก็อินดูเปิ้ล
3: แม่นละจ้าจะไปยากเหลี่ยมจนเหลี่ยมนะไปพอเห็นคลิปคุณผู้ชมเจ้าคลิปนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดดังนั้นเขาจะพาไปพอความบันเทิงที่มันเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดคุณดำรงใช่ไหมคะไปพอเลยเจ้า
7: ข่อยมาโทรมาหมอเบอร์ฮัลโหลครับ
8: สวัสดีค่ะคุณดำรงใช่ไหมคะ
7: กูว่าครับถ้าอย่างมีหน่อย
8: คุณดำรงนะคะ
7: ครับบางนี้มาต้องตักเด็ดนักไปอีน้องนี่มันมีตาทิพย์ก็ว่าใดเนี่ยมันอยู่ไหนอยู่เบามายังครับหน่อยครับครับ
8: คุณดำรงนะคะ
7: ครับหน่อยครับ
8: พรุ่งนี้มารับยาที่โรงพยาบาลนะคะ
7: ครับครับครับครับแย่อย่างมาเดียวเนี่ยแต่แห้กับไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปตรวจอย่างหรอไม่ใจไปเอายาอย่างหาหมอมันเป็นไผ่เนี่ย

0: ไปเอายาของยาวเพราะแฮก็ไม่ได้ไปตามหมอนะไม่ได้ไปตรวจอย่างแล้วไปเอายาอย่างหมอเออหมูเบ้งงเบ
1: ้สรุปเป็นคุณดำรงแต่ก็เออยังไม่ได้คำตอบเลยบัดเดี๋ยวเนี่ยขนาดเจ้าตัวยังงงคนเดียวเลยเอออันนี้ก็เป็น
2: คุณดำรง
1: ชื่อคุณดำรงใช่ไหมคะ
2: หรือว่าคุณ
1: ผิวดำลง
2: นี่
1: ค่ะได้สองแง่สองงามเน
2: า
1: ะอันนี้ก็อู้จ่าเรื่องความปลอดภัยเรื่องของการโทรศัพท์แล้วบอกคุณที่มาแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเจ้าก็แจ้งเตือนกันไว้ว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยชอบฉวยโอกาสอยู่โทรมาจู้โทรมาหลอกโทรมาว่าเออโดนคดีอันนั้นอันนี้เนาะอย่างปกติแล้วตำรวจเพิ่นจะมามีการโทรมาแจ้งอย่างจะอี้นะคุณผู้ชมเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อคิดวิเคราะห์กันเพื่อดีเพื่อช่างในใจไว้ว่าตัวเก่ามาได้ทำอะไรอย่างพิษฉันไม่ได้มีคดีฉันไม่ได้มีข้อหาอย่างทั้งนั้นช่างจะอี้กันไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเจ้าจะไปดีจุ๊บดีเจือกันได้ขาดนะเจ้า
2: แม่เจ้าอย่างผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะ อยู่กัน2คนอ่ะแต่ว่ามีคนโทรมาจู้โทรมาหลอกก็มีเหมือนกันนะเจ้าก็เป็นห่วงเป็นใยกันเตยนะเจ้าถ้าหากว่าหมอบ้านใจก็สามารถที่จะโทรหาลูกหลานสอบถามกันก่อนได้นะเจ้า
1: แม่นละเจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะยั้งกันสักกรรมเจ้าช่วงหน้าปิ๊กมาติดตามของกินลำๆในช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองกันได้ต่อเจ้า

0: ่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: เรื่องง่ายไม่ใช่ก็ปิด
2: เรื่องง่ายไม่ใช่ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด

0: วนในช่วงนี้นะเจ้าช่วงที่2ของรายการ
1: คลิปเด่นคนเมือง
2: เป็นจะได้
0: ยังอยู่เป็นคู่เป็นทีมกันอยู่เจ้า
2: แน่นอนว่าวันนี้ก็จะมีเมนูอาหารสำหรับข้าวแลงไข่ขึ้นบ่ออกจะกินยังพอรายการของเขาไว้ได้เพราะว่าเขาทิ้งท้ายเมนูอร่อยข้างแน่นอน
0: จ้า
2: อย่างเมนูนี้คุณผู้ชมเจ้าเปิ้ลบอกว่าเป็นเมนูที่คนส่วนน้อยเปิ้ลใจยากกินกันมันยากๆกะหรือว่าวัตถุดิบมันหายาก
0: เป็นจะได
2: ้มันเป็นจะได้หาลองไปพอในคลิปนี้เจ้าว่าเป็นเมนูอะไรอย่าง
3: ผมเจียวหลายคนหลายด้านบ่เคยกินอันเมนูนี่นะถ้าเคยกินแต่ส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะเอามาลิ้นไหม้นะไปเผาก่อนก็ว่าไปต้มแต่ว่าถ้าเอามาลิ้นไหม้ไปทอดในส่วนน้อยขนาดนั้นก็ดีจะง่ายนะแล้วก็จิ้มเนาะลักๆเลยก็จะเป็นจิ้มหมูไปปิ้งไปทอดแต่ว่าจิ้มแดงจิ้มแห้งจะนี่แทบจะมีไห้เอามาใส่เลยไปผมจะป้าไปแปลงกับเนาะซ่ามาลิ้นไหม้ใส่จิ้มแดงจิ้มตุ๊บนี่แต่ก่อนอื่นเลยนะเฮาอย่าต้องเอานี่เนาะเอามาลิ้นไหม้นี่ไปทอดนี่ครับมันถ้าว่าคนได้เคยไปลวกเอาไปเผานี่นะลองมาทอดพอเค้าเนาะบอกเลยอย่างเหมาะอย่างล้ําแต่ว่ามันจะใช้เวลาในการทอดน้อยอิ่มได้บ่จิ้มน้อยเหมือนอยู่นี่ทอดมันได้ประมาณนี้ก็ถือว่าได้มาแล้วก็หลังจากนั้นนะเขาจะเอาจีนเนาะวันนี้ผมจะเป็นจีนแดงทำไมเอามาตุบครับเนาะอันนี้แต่เกิดจะเป็นจีนแดดเดียวเนาะผมไปอุ่นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะทำการตุบให้มันแปะๆแบนๆจะเนี่ยครับเนาะแล้วก็จะเอามาจีกนะจีกมันเป็นเส้นเป็นฝอยเนี่ยบ่ใช่ว่าฝอยง่อยขนาดนั้นเขาเนาะเอาหมอกมันพอดีกำเนี่ยก็ง่อยล้ำไปมันเกิดจะบ่ติดเคี้ยวขำเคี้ยวเนาะจีนจะนี่มันต้องติดเคี้ยวให้น้อยก่อนมันถึงจะล้ำมาแล้วก็กำนั้นเขาก็จะเอาเคียงเอาขวดที่เขาเตรียมไว้นะเอามาโซมาสูนรวมกันแต่จะมีมะลิ้นไม่ทอดจีนแดงตุบหอมแดงหอมบัวซอยผักความร้อนหอมอุ่ยสักเล็กน้อยแล้วก็ปรุงรสโดยคนได้เลยการปรุงรสนี่แต่ก็จะใส่พริกลาบโอเป้สัก2จ้อนน้ำปลาสู้รสแล้วก็น้ำมะนาวน่ะสัก2กีบ2แว่นบีบใส่ได้เลยสุดท้ายเขาจะมาเพิ่มความหอมให้น้อยหน่อยข้าวคั่วอุ้ยสักเล็กน้อยจะไปใส่นักจะไปใส่หลายนั้นข้าวคั่วน่ะใส่หมอกให้พอดีเอาละใส่หมอกพอให้มันซาบข้าวคั่วน่ะนะกำลังกำมันก็โซ่ศูนย์กันมันเข้ากันดีดีนี่เส้นเรียบร้อยแล้วหน้าตาของซาสูงเฮาซามาลิ้นไม้ใส่จิ้นแดงจิ้นตุ๊บอัตรามันถึงอย่างเหมาะอย่างคือเลยเมนูนี้นะมาเข้านึงฮ่อนอยู่ในอันเจิ้นมาเดี๋ยวนี้เนี่ยแปะๆแบนๆให้น้อยน่ะมันเข้าอ่ะนะมันจะได้กรีบง่ายกุดง่าย

0: น้องกำลังหลวงให้น้อยพ่อรอมาดึงเพชรมามันก็ใช้บริการย้อนกายเสียให้น้อยนี่เลยจิ้นนี
1: ่โอ้เป็นเมนูที่ตอบโจทย์สำหรับคนมากบริ้นไหมนะเป็นการครีเอทเมนูขึ้นมาคุณผู้ชมใส่จิ้นแห้งจิ้นตุบตัวมาธรรมดาแต่เลยเมนูนี้สำหรับคนที่เพิ่งจังอยากกินเน
2: า
1: ะ
2: แม่นเจ้ากินกับข้าวนึ่งเปิงค่ะน่า
1: อย่าข้าเจ้านี่
2: ซื้อก
1: ิน
2: เอาแม่นเจ้าปีกับล้อแม่นี่เอากันแล้วกัน
1: อย่างเดียวกันแถม
2: เล่
1: ามาเดี๋ยวน
2: ี้
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมเรื่องของอาหารหน้าตาอาหารรับที่คุณภาพเลยเนาะคุณผู้ชมเจ้าเป็นการแชร์ต่อเรื่องอาหารกำกินของคนเมืองบางคนบอกว่ากำกินคนเมืองมีก้าพักมีก้าไม้มาจริงเรื่องจีนเรื่องอย่างจะอี้ก็มีเหมือนกัน
2: สู้ตายเหมือนกัน
1: สู้ตายเหมือนกันเนิ่มเมาะเหมือนกันนะเจ้ามีทำหลากหลายเมนูที่คุณผู้ชมยังไม่เคยหันรายการคลิปเด่นเนี่ยจะเป็นการหยิบยกเอามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเจ้า
2: ติดตามกันได้ในรายการของเฮาคลิปเด่นคนเมืองได้เลยนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพออาหารเหนือเพราะว่าอาหารเหนือเผ็ดไหมเผ็ดก็เป็นจะ
1: ไรคนมากเน
2: า
1: ะ
2: แม่บางคนมักเพชรก้ามามักเพชรก้าก็มีเหมือนกันนะเจ้า
3: อาหารเหนือเผ็ดแต้กครับให้คนเชียงไฮแต้แต้ทำผมจะทานได้ไหม
4: วันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับคุณแม่
5: มีลาบหมูคั่วแกงอ่อมเนื้อข้าวซอยไก่คั่วแห้งไก่
4: ผมเริ่มจากเมนูไหนดีครับคุณแม่
5: เผ็ดสุดนี่ลาบหมูคั่ว
4: จะขอคุณแม่ชิมด้วยได้ไหม
5: ได้เจ้า
6: ลาบหมูคั่ว
4: เฉยครับคุณแม่ครับยังไม่มีดามิคุณแม่เห็นแล้วครับ
7: จบแล้วครับทุกคนครับคุณแม่ไม่กินเผ็ด
8: เมนูที่2ครับข้าวซอยไก่นี่คุณแม่ขอคอแล้วครับไม่กินเผ็ดจะไม่กินเผ
4: ็ดอันนี้ให
8: ้1ครับความอร่อยให้10เหมือนเดิมครับ
4: คั่วแห้งไก่เนื้อ
8: เป็นไงครับคุณแม
5: ่เผ็ดเยอะขนาดไหน
4: สุดท้ายครับแกงอ่อมเนื้อมาครับเดี๋ยวผมป้อนครับคุณแม่
5: พอแล้วไม่เผ็ดหันอีกช้อนไหมแม่ต้นเก่า
4: ได้ครับมาครับ
1: สรุปคนในคลิปเนี่ยเพชรแต่คุณผู้ชมเจ้ามันแล้วแต่คนเนาะเพราะว่าบางคนเพื่อนก็มากเพชรอย่างคนในพื้นที่อ่ะเพื่อนอาจจะกินมาตั้งแต่น้อยคนฝึกตั้งแต่น้อยก็จะชินกับรสชาติเนาะคุณผู้ชมเจ้
2: า
1: แต่ในฐานะนักท่องเที่ยวที่ลูกจากต่างจังหวัดมาคนภาคกลางลูกมาที่ภาคเหนืออย่างคุณผู้ชมมาเจอร้านอาหารดิบๆจีอีต้องแจ้งคนตุ้ยเนอร์ว่าเฮามากินเพชรเฮากินเพชรได้ปริมาณขนาดวอกใดเน
2: า
1: ะก็จะได้เป็นการเซฟตัวเก่าตัวกวดแสบท้องนะเจ้า
2: แม่เจ้าขอเผ็ดน้อยนะคะ
1: บางร้านบางร้านเปิดนี่พริกเผ็ดแต้เมื่อก่อนจะมีการแจ้งก่อนอยู่ร้านเนาะว่าใส่พริกน้อยๆเผ็ดนะจ๊ะเอ๊ะก็มีคุณผู้ชม
2: แม่นเจ้าก็หันว่ามีร้านอาหารหลายที่หลายตามด้วยกันเด้อที่เป็นผู้ประกอบการคนเมืองเนี่ยแล้วก็ขายกับเข้าเมืองอย่างแล้วยังช่วงของไอ้อะไรนักท่องเที่ยวกันจังมากเนี่ยนะเจ้า
1: แน่นอนเจ้าว่าช่วงกรีนซีซั่นแอลได้หาของกินได้ยาวๆไปจนถึงแบบว่าพดหลายซีซั่นเลยคุณผู้ชม
2: แม่นเจ้ายิ่งช่วงนี้ก็ผลไม้กากับข้าวกับพักกากับเต็มตี้ไงคนผลิตก็ออกเต็มตี้เลย
1: อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วนอกจากจะประชาสัมพันธ์กันเข้ามาได้นะเจ้าว่าในพื้นที่ของเฮายังมีร้านลับอยู่มุมใดจ้องแจงใดที่อยากจะนำเสนอกันพ้องทำคลิปเสียมาให้กันได้นะเจ้าผ่านเพจ Facebook NVP ภาคเหนือเนอะ
2: เจ้า
1: คลิปต่อไปคุณผู้ชมเจ้าไปพอเรื่องอาหารที่มาจากเฮ็ดกันพ้องคนบอกว่าเฮ็ดอะหยังก็มาฮู้ได้มาหัวมะเพ็ดแต่พอเอาไปแกงแล้วคุณผู้ชมเหลือน้อยเดียวเฮ็ดอะหยังมันคุ้มขนาดนั้นเลยกะอ่ะลงไปพอแล้วเจ้า
9: หน้าฝนตึงเตื้อนะครับเฮาจะคาดแกงเฮ็ดตัวไหนไปบ่ได้ปีนี้ผมยังแกงบ่ครบทุกตัวนะครับนี่เลยแกงเฮ็ด5หรือว่าเฮ็ดตับเต่านะครับเฮ็ดตับเต่าหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับหน้าตามันจะอุบาทหน่อยมันจะบ่ค่อยน่าฮักแต่ใดนะครับข้อดีของมันก็คือหัวมันใหญ่นะครับมันใหญ่มากเวลาซื้อมาเนี่ยข้อเสียของมันก็คือแกงละหยอบนะฮะไม่บอกเอาขนาดพอดีแล้วแกงมันหยอบวะนะฮะเราต้องล้างดีๆนะครับไอเห็ดตับเต่านี่นะขี้ทรายมันหนักนะครับเราล้างไปเลยประมาณสัก10รอบนะจ๊ะวันนี้ผมจะแกงใส่นี้นะครับยอดมะขามนะครับแล้วก็เห็ดตับเต่านะจ๊ะวิธีการเนี่ยง่ายมากนะครับตั้งน้ำแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงเมืองลงไปนะฮะผมบอกแล้วน้ำพริกแกงเมืองนี่นะเนี่ยได้กูอย่างนะครับคืออย่างเนี่ยเอาน้ำพริกแกงเมืองไปเนี่ยได้หมดนะครับเนาะหลังจากน้ำพริกแกงเมืองมันละลายละนะครับเราก็รอน้ำมันฮ้อนสักนิดหน่อยนะจ๊ะแล้วก็เอาเฮ็ดเนี่ยลงไปเลยนะครับใส่ผงปรุงรสแกงลุงแดงเกี๊ยวเมี่ยงนิดหน่อยนะจ๊ะน้ำปลาเห็นน้อยนะครับแล้วก็ปลาร้านิดหน่อยนะจ๊ะ ละคนนะครับรอเห็ดมันสุกนะทุกคนสังเกตดูเนอะตอนนี้นะเห็ดเต็มหม้อนะฮะแกงไปแกงมานะโฮดละน้อยเดียวละมันยอบนะฮะกำหน้าผมจะ

0: ซื้อเห็ดไอ้นี่นะอันมองหัวนี่นะฮะหัวมันยอบนะจ๊ะอ่ะสุดท้ายก็ใส่ไปยอดมะขามนะครับรอมันสุกก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะจ๊ะแกงเห็ดตับเต่าหรือว่าแกงเห็ด5นี่นะล้ำเหมือนกันนะครับอร่อยเพียงแต่ว่ามันจะเหนียวๆหน่อยใครบ่มักก็คือบ่มักไปเลยนะครับไอ้แกงเห็ดเนี่ยมันจะมีกลิ่นของดินนิดนึงนะครับใครที่ล้างบ่ดีเนี่ยมันจะสาบดินแล้วก็ดีบ่ดีเนี่ยมีขี้ทรายมีหัดตัวนะอ่ะใครได้ไปก็ล้างดีๆนะครับก่อนจะเอาไปเนี่ยกินนะจ๊ะเรียบร้อยนะครับแกงเห็ด5หรือว่าแกงเห็ดตับเต่าของเราในวันนี้นะครับมาปานเขา1จุ่มลงไปเลยสู Every Body ยอกนะครับเปาะนะฮะส้มๆลำๆนะครับผมเนอะเห็ดนี่นะเวลาใครจะซื้อมาเนี่ยซื้อมานักๆนะครับผมบอกเลยเต็มถาดตะกะนะครับแกงได้ถ้วยเดียวแล้วสู มันยอบนะครับผมลองเอาไปเนี่ยพอเด้อสู่เด้อแต่มื้อนี้มีนักอยู่เห็ดนี่นะอ่ะสู่ยอก
1: อ่ะคุณผู้ชมเป็นแฮม1เมนูเนาะที่ไข่ไก่หนอละก
2: ็
1: มุกมาหาเฮ็ดละกันเนาะคุณผู้ชมเจ้าก็จะหากินจะได้ในช่วงหน้าฝนมันก่อ
2: เจ้าแม่นเจ้ายิ่งช่วงนี้ก็นักหลายเนอะเฮ็ดนะแต่ถ้าไปซื้อกินคะหรือว่าไปเก็บคนเดียวนี่ก็ต้องห่อดีๆนะเจ้าอันตรายอยู่เหมือนกัน
1: เฮ็ดพิษก็มีเนาะต้องไปกับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนในพื้นที่นะคุณผู้ชมเจ้า
2: แม่นเจ้าฝากกันไว้ตัวเนอะนะเจ้าคลิปต่อไปเปิ้นบอกว่าเรื่องสมมุติเจ้า
1: เป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องสมมุติ
2: แม่
1: สมมุติในสมมุติจะสมมุติเรื่องอะไรอย่
2: าง
1: ไปพ่อกับเจ้า
3: ไอ้น้องนี่ไงหมดโอ้เหมาะเว้ยข่าวจะรอดอ่ะมีหลายคนนะ
4: ไอ้ไอ้อย่างพ่ออย่างกันนะ
3: เอาพ่อพุ่มนักมวย
4: นักมวย
3: ครับ
4: ดีเลยวันนี้น้องมีเรื่องจะมาถามไอ
3: ้ถามมายังถามได้เลยครับ
4: เรื่องสมมุติบ่ได้นะไอ้ตอบความเป็นจริงได้เลยไอ้แบบใช่แต่สมมุติบ่ได้เอา
3: แต่สมมุติ
4: ถ้าแฮมน้อยเฮาเลิกกันแล้วเนี่ยไอ้จะมีคนใหม่ก็
3: ว่าพัดเลิกกันแล้ว
4: สมมุติบ่ได้สมมุติ
3: แม่ก็ต้องมีไผ่บ่ได้เด้อมันไอ้มีน้องคนเดียวแล้วก็ถึงแล้วเลิกกันไปก็ต้องบ่มีไผ่แล้ว
4: สมมุติบ่ได้ไอ้ตอบมาได้เลยมันบ่โกรธหรอก
3: ก็มันบ่มีจังให้ตอบได้ใดถึงมันเป็นเรื่องสมมุติมันบ่มีมันก็ตอบบ่ได้อ่ะน้อง
4: มันสมมุติไอ้กู้ได้เลยน้องบ่โกรธน้องสัญญาน้องบ่โกรธถ้าแบบเลิกกันไปแล้วเนี่ยไอ้จะมีคนใหม่ก็
3: มันจะมีได้อย่างไรกันเมื่อความจริงมันบ่มีมันเฮาสมมติว่ามีมันก็เป็นไปบ่ได้ว่าไอ้มีน้องคนเดียวอยู่ในใจมันมีใครมาทดแทนน้องได้แฮมแล้ว
4: ก็ถ้าสมมติว่ามันบ่มีน้องแล้วอ่ะถ้าไอ้แบบง่อมนะไอ้เหงาไอ้ใครได้แบบคนมาอยู่เป็นคู่ตัวอ่ะถ้าไอ้เล็งไขไว้อ้อถ้าสมมติว่ามันมีน้องละอ่ะ
3: ตอบยากเด้อว่ามันบ่มีแล้วจะมันสมมติว่ามีนะ
4: ก็พูดเอาอ่ะใกล้ๆนะสมมุติอ่ะ
3: เอาคือว่าสมมุติเอาอีเนาะหรือว่าถ้าเราเลิกกันแล้วสมมุติไอ้ก็จะเอาน้องบัวนั่นแหละ
4: ฮะถ้าว่าล่ะถ้าว่าล่ะมันต้องมีอะอย่างแน่ๆเลยตัวนี้นะถ้าถามหลายเตื้อแล้วว่ามันมีอะยังมียังถ่ายคอนเทนต์ถ่ายคอนเทนต์แต่ถ้าบอกว่าเลิกกันไปทิ้งคือถึงขายคนแรกคือถึงน้องบัวโอ้ไอ้ว่า
3: สมมุติอ่ะ
4: ก็ต้องบอกว่าหานี่นะหากึดเอาไว้แล้วหาจุถามคิงนะคิงต้องกู้จะอี้แน่คิงนี่มันถึง
3: กูแฮบก็แฮตอบกับมัน
4: คิงนี่สันดานบ่ดีถ้าว่าไว้ละ
3: มันสมมุติ
4: หาหมูนี่นะแต่คบกันบ่ดีดิกี้กับป้ากับพ่อฮู้พี่น้องบัวนี่ถ้าว่าล่ะ
3: เออบ่เฮ้ยก็สมมุติอ่ะ
2: ตอ
1: บมาว่าบ้านไผ่มีจะอีนะคุณผู้ชมเจ้าจริงๆแล้วเนาะอาจจะเรียกได้ว่าต้องเปลี่ยนสกิลที่ตัวอันหมู่คุณผู้ชายทั้งหลายก่อนเนาะเพราะว่ามันยังอยู่กู้กับความกึดนักอยู่ละชอบคิดถึงอนาคตตั้งหน้าที่มันยังหวั่นถึงสุดท้ายได้คำตอบที่แบบพึงพอใจมาเกลียดมาเก็บอยู่คนเดียว
2: แม่เจ้าไม่ได้ว่ากึดถึงนะเรื่องอนาคตนะเรื่องอดีต
1: อดีตก็
2: ค
1: ุ้
2: ม
1: ได้อยู
2: ่
1: อันนี้เป็นสกิลที่คุณผู้ชายทั้งหลายต้องหับมือคือใดเนาะคุณผู้ชมเจ้าฝากไว้เป็นโจทย์ละกันเน
2: า
1: ะ
2: แม่นจ้า
1: ในช่วงต่อไปคุณผู้ชมเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปว่าสกิลการเป็นคนเมืองกันต่อในช่วงของคนเมืองแต่ก่อแปลว่า
2: เหงา
1: เหงาว้าเวเดี ียวได้ได้หมดเลยคุณผู้ชมเจ้าภาษาเหนือจะได้กำว่างงอมเนอ
2: เจ้าพอเล่าวันนี้ฝนตกเป็นดิงงอมดิเหงาร
1: ู้สึกแบบรู้สึกเหงารู้สึกว้าวเวอะโดดเดียวเนี่ยกะ
2: แม่เจ้าประมาณนั้น
1: เจ้าอะคุณผู้ชมเจ้าสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงเห็นแล้วแต่คุณผู้ชมยังติดตามกันต่อได้นะเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงไปต้นไปนะเจ้ากับรายการคลิปเด่นคนเมืองจะอีสำหรับวันนี้น้องพี่มีหอยยิ้มพิมพ์หัวใจ
2: กับข้าเจ้าอารตาแชร์ต่อเจ้า
1: ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า

0: หลังจากที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าพานะคะหรือพระองค์พาของพวกเรานะเจ้าหญิงนักกฎหมายก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านแล้วก็ระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะในฐานะที่เป็นอาจารย์กฎหมายสอนกฎหมายก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสนองพระปณิธานของพระองค์ท่านค่ะและจะสอนนักศึกษาให้มีจริยธรรมคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นพลังของชาติต่อไปค่ะ
1: เมื่อได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านก็ทําให้หนูรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากค่ะและด้วยความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หนูก็จะนําสิ่งที่ท่านได้สร้างเอาไว้มาสานต่อไปค่ะ
2: ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่ารู้สึกโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของพระองค์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนประเทศชาติทั้งในด้านกฎหมายการทูตการส่งเสริมความยุติธรรมและความเสมอภาคพระเมตตาและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของพระองค์จะคงอยู่ในความทรงจำและเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราชาวราชภัฏเชียงใหม่ตลอดไปขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ
4: ผมขอให้ทุกท่านได้ความมั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
5: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากขบวนการเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของขบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
6: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงบัดนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป

วัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการ NBT Today ค่ะวันนี้ไม่ต้องบอกเลยก็รู้เลยใช่ไหมคะว่าอ้อมพาทุกคนมากันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับแหล่งเรียนรู้อาชีพคนพิการจังหวัดนครสวรรค์สถานที่แห่งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้พิการในพื้นที่อย่างไรบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์นะคะเรามีการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยค่ะแล้วก็มีการจับมือนะคะร่วมขับเคลื่อนกับทางสมาคมคนพิการจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องค่ะเรียกได้ว่าเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ค่ะด้วยการสนับสนุนนะคะงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะมาขับเคลื่อนการดำเนินการร่วมกันในรูปแบบของการฝึกอาชีพนะคะได้แก่พวกโครงการในส่วนของโครงการเลี้ยงผึ้งชนรงค์นะคะแล้วก็ทอผมเช็ดเท้านะคะซึ่งช่วยพลิกฟื้นนะคะคุณภาพของคนพิการในพื้นที่นะคะให้สามารถยืนได้นะคะด้วยตนเองค่ะแล้วก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีพึ่งพาตนเองได้ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะโอกาสเป็นเรื่องสําคัญนะคะโดยเฉพาะโอกาสในการส่งเสริมด้านอาชีพค่ะเช่นเดียวกับแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้นะคะในช่วงแรกค่ะเราจะมาทําความรู้จักนะคะกับแหล่งเรียนรู้อาชีพผู้พิการจังหวัดนครสวรรค์กันค่ะผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราเนี่ยปานายกสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทยคุณบุญยามค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญยามค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาทําความเข้าใจคุณผู้ชมก่อนให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นถึงกระบวนการทำงานภาพกว้างของเรานะคะภายใต้ร่มใหญ่นั่นคือสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นคือสมาคมผู้พิการนครสวรรค์นะคะการทำงานเป็นยังไงเชิญค่ะ
1: ผมนายบุญยามเสาจันทร์อุปนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยก็ได้ส่งเสริมและสนับสนุนและดูแลคนพิการทั้ง77จังหวัดนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือก็มีจังหวัดนครสวรรค์ที่เป็นหลักที่ทำให้สมาคมเข้มแข็งนะครับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยก็ได้ส่งเสริมและสนับสนุนมาตลอดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอื่นนะครับแต่จังหวัดนครสวรรค์นี่ท่านกำลังจะพัฒนาในเรื่องของอาชีพการศึกษาและเรื่องอาชีพนี้สมาคมก็เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการนะครับเพื่อให้คนพิการเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้ามีอาชีพดังนั้นสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเนี่ยตัวมีท่านนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยคือท่านสุภชีพดีเทศเป็นนายกสมาคมเป็นผู้นำสูงสุดของทางการเคลื่อนไหวนะครับดังนั้นจังหวัดไหนที่พร้อมที่จะให้การสนับสนุน

0: ทุกๆด้านสมาคมก็ลงไปช่วยแล้วสนับสนุนให้เข้มแข็งทำให้คนพิการในมีเขาเรียกว่ามีงานทำนะครับแล้วมีการศึกษามันต้องการศึกษาก่อนนะครับการศึกษาก็ต้องมีงานทำดังนั้นสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยมีหลักที่จะให้คนพิการได้นำไปใช้ก็คือ 1. การแพทย์ 2. การศึกษา 3. อาชีพ 4. สังคม 5. อำนวยความสะดวก 6. และท่องเที่ยวและกีฬานี่ไอสมาคมคนพิการในประเทศไทยตระหนักในเรื่องนี้มากถ้าได้ครบทุกอย่างเนี่ยคนพิการในประเทศเราเนี่ยจะได้เข้มแข็งครับ
1: ค่ะจุดเด่นนะคะของอาชีพของผู้พิการจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่เขาทําออกมาแล้วเป็นจุดเด่นของศูนย์นี้เลยที่ท่านอุปนายกเห็น
0: ตอนนี้นะผมก็เฝ้าดูตลอดแหละเรื่องของอาชีพของคนพิการจังหวัดนครสวรรค์นะตอนนี้จุดเด่นของเขาก็คือเลี้ยงชันนรงค์เลี้ยงชันนรงค์แล้วก็ลาวเขาทําได้สีสันสวยแล้วก็ทำเป็นอะไรกระเป๋าสะพายกระเป๋าแฟชั่นอะไรเงี้ยครับ
1: เป็นที่ต้องการของตลาดด้วย
0: ใช่ครับ
1: และอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ท่านอุปนายกเน้นย้ำและให้ความสำคัญนั่นก็คือด้านการศึกษาทำไมเราถึงให้ความสำคัญด้านการศึกษาและในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยค่ะต้องมีการยกระดับด้านการศึกษาให้กับกลุ่มผู้พิการยังไงบ้างคะท่าน
0: อ๋อเดี๋ยวนี้สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยส่งเสริมในด้านการศึกษาเพราะว่าคนพิการทางการเคลื่อนไหวครับการศึกษาน้อยมากเราอยากจะให้คนพิการมีการศึกษาเยอะๆเพราะว่าในเรื่องต่อไปเรื่องอาชีพนะครับมีการศึกษาต้องมีอาชีพพอมีอาชีพคนพิการถึงจะอยู่กับสังคมได้อยู่กับครอบครัวเลี้ยงครอบครัวได้การศึกษาเป็นเรื่องสําคัญครับในปัจจุบันนี้การศึกษาเป็นเรื่องสําคัญมากเดี๋ยวนี้เข้าไปไกลแล้วไปพวกAI อะไรพวกนี้มันเป็นยุคของเทคโนโลยีนะครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องการศึกษานี่เป็นหัวใจเลยครับ
1: คือหัวใจแล้วเวลาเรียนอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่ากลุ่มสมาชิกในกลุ่มของเราเนี่ยต้องการที่จะมีวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมแต่เขามีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยค่ะเราเชิญครูมาสอนที่นี่เลยไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเรื่องการศึกษาถ้าสมมติว่าอย่างไอ้กศนหรือการศึกษาตามไอ้อัธยาศัยตอนนี้เราเรียนอยู่ที่บ้านให้ครูมาสอนได้นะครับให้ครูมาสอนได้พอจบม.3ถึงม.6เราก็สามารถต่อปริญญาตรีได้โดยการเรียนฟรีถ้าเป็นการเรียนฟรีมันมีหลายโรงเรียนมีหลายมหาวิทยาลัยที่ให้คนพิการเรียนฟรีเร็วๆนี้สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยก็ได้มีคณะกรรมการก็ได้ไปเรียนที่จังหวัดมหาสารคามก็จบปริญญาตรีมาจำนวน10กว่าคนต่อโทอีกก็เกือบจะจบโทแล้วครับนี่เป็นการศึกษาที่คนพิการมีโอกาสครับมีโอกาสเข้าถึงเพราะว่าเราเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเราเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้ไปพอสอบเราถึงจะไปที่มหาสารคามมหาวิทยาลัยสารคาม
1: นะคะก็จะมีกลุ่มนะคะผู้พิการที่ชมรายการของเราอยู่อะค่ะอยากให้ท่านอุปนายกนะคะได้เป็นตัวแทนส่งผ่านนะคะถึงผู้พิการที่ชมรายการของเราอยู่นะคะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งมีหน่วยงานของเราดูแลหรือช่วยเหลืออยากพัฒนาด้านการศึกษาอยากพัฒนาด้านอาชีพนะคะสมาคมของเรายินดีให้ความช่วยเหลือมีอะไรส่งผ่านเชิญได้เลยค่ะท่าน
0: ครับก็ขอเรียนให้เพื่อนๆที่พิการนะครับในเรื่องของอยู่ในบ้านหรืออยู่ในสังคมปัจจุบันนะครับหรืออันดับแรกแล้วการศึกษาก่อนที่อย่างผมเน้นมาเมื่อกี้นะครับถ้าเราจบการศึกษาเรื่องอาชีพจะตามมานะครับตอนนี้อาชีพของคนพิการก็มี2มาตรา33กับ35ครับมาตรา35คนพิการตอนนี้มีอยู่ประมาณก็หลายแสนอยู
1: ่
0: นะครับประมาณ2หรือ3แสนทั้งที่คนพิการเยอะแยะครับในด้านการศึกษามันน้อยก็เลยคนพิการที่จะมีประกอบอาชีพได้หรือทำงานได้มีรายได้ก็เพราะความศึกไอเราด้อยการศึกษาอยากให้คนพิการเนี่ยได้ตระหนักในเรื่องของการศึกษาเสร็จแล้วก็เป็นอาชีพมาตราสองกันเยอะมากในปัจจุบันนี้นะครับ เพื่อเป็นอาชีพที่คนพิการทำได้

0: ได้สบายสบายเนี่ยเป็นเราก็อยากเน้นในเรื่องนี้ด้วยหลักๆ ก็คือแพทย์การศึกษานะครับเราต้องยังไงคนพิการตอนนี้ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นคนพิการมันก็ยังมีส่วนหนึ่งแต่น้อยที่จดไปแล้วจดไปแล้วก็มีส่วนที่ผมได้เรียนได้ทราบว่าจะมีล้านกว่าคนนั่นแหละที่ได้รับอาชีพได้รับการศึกษาก็มีประมาณเนี่ยที่ผมได้เรียนทราบประมาณสักแสนกว่าแต่สองแสนกว่าครับครับ
1: นะคะถ้ามีผู้พิการนะคะเขาต้องการได้รับความช่วยเหลือการดูแลอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องติดต่อหน่วยงานไหนอะไรยังไง
0: ครับคนพิการไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่สมาชิกนะครับทางร่างกายก็ติดต่อมาสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเขาจะมีเพจของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าสมาคมคนพิการเนี่ยส่งเสริมอะไรมั่งและเราจะไปต้องดูตัวเองด้วยครับว่าเราจะไปพัฒนาตัวเรายังไงนะครับนี่ต้องดูตัวเองด้วยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยไม่ละเลยคนพิการทางการเคลื่อนไหวทุกคนคือคนพิการของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณบรรยากาศมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะให้เราได้เห็นถึงกระบวนการในการทำงานในการช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการที่ชมรายการของเราอยู่ด้วยนะคะ
0: ค
1: ุณผ
0: ู้
1: ชมค่ะในช่วงแรกเราทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้กันไปแล้วนะคะในช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะคะว่าเส้นทางการอบรมเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของผู้พิการในพื้นที่แล้วช่องทางการจำหน่ายเขาจะจัดจำหน่ายไปที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างนะคะเราติดตามกันต่อได้เลยค่ะ

0: ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับนั่นก็คือในเรื่องของการส่งเสริมให้กับคนพิการนะครับได้มีวุฒิทางการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งกลุ่มคนพิการของจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็มีทั้งมีระดับประถม4คนม.ต้น5คนแล้วก็ม.ปลาย4คนนะครับโดยการส่งเสริมในเรื่องของการจัดการเรียนของผอ.วรมนวีตเสรีละผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกลบพระครับเรามีการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มคนพิการนะครับอาทิตย์ละ1วันมีการนัดกับคุณครูของเราว่ามีความพร้อมในเรื่องของการจัดการเรียนเนี่ยวันไหนคุณครูของเราก็จะมีการจัดการเรียนการสอนตามระดับชั้นตามความถนัดแล้วก็ตามความสามารถและความสนใจในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนอกจากเรื่องของการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับแล้วเรายังมีเรื่องของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในเรื่องของอาชีพกลุ่มคนพิการได้มีงานทำได้มีโอกาสในเรื่องของการแสดงฝีมือในเรื่องของการทำขนมในเรื่องของการทำอาหารเครื่องดื่มก็ดีตามความต้องการเพื่อให้คนพิการเรามีการร่วมมือกับศูนย์โรงเรียนอาคมสุรทานศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสยามบรมราชกุมารีครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคนพิการและกลุ่มเปราะบางของจังหวัดนครสวรรค์ครับ
1: ด้วยกลุ่มเซนทันให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มคนผู้พิการครับเราก็เลยมีการสนับสนุนนะครับสมาคมคนพิการให้มีการมีช่องทางนะครับประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เราสนับสนุนมา3ปีแล้วต่อเนื่องตั้งแต่ปี2567ครับเพื่อมุ่งมั่นโดยมุ่งมั่นที่คิดว่าอยากจะให้เขามีรายได้มีอาชีพแล้วก็เป็นการที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผู้ที่มาประกอบการก็เหมือนกับคนหนึ่งที่เป็นผู้ประกอบการตามปกติเลยนะครับก็สามารถหารายได้อะไรไปได้นะครับแล้วก็สามารถดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้ด้วยอีกครับ

0: เมื่อสักครู่เราได้เห็นถึงการส่งเสริมกลุ่มผู้พิการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ด้านอาชีพกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเรามาตามติดกันต่อนะคะถึงผลิตภัณฑ์ค่ะที่เขาได้มีการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่แล้วนะคะจะมีช่องทางในการจัดจําหน่ายที่ไหนนะคะตอนนี้ค่ะอ้อมพาทุกคนมาอยู่กันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครสวรรค์นะคะกับผู้ร่วม2คนในรายการค่ะที่จะมาแนะนํากันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเขามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะท่านแรกนะคะนั่นคือคุณเจี๊ยบค่ะเป็นผู้อํานวยการแหล่งเรียนรู้อาชีพผู้พิการจังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านหล่อๆตรงนี้นะคะคุณมาริโอค่ะเป็นผู้จัดการร้านส่งเสริมอาชีพผู้พิการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์สาขาเซ็นทรัลนครสวรรค์นะคะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะค่ะนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะยังไม่เคยรู้จักเลยว่าที่นี่มีการจัดจําหน่ายสินค้าดีๆของกลุ่มเราด้วยนะคะก่อนอื่นเลยต้องให้เจี๊ยบนะคะเล่าคุณผู้ชมฟังก่อนนะคะถึงสมาชิกในกลุ่มของเรานะคะณปัจจุบันนี้มากน้อยขนาดไหนคะ
1: ค่ะปัจจุบันนะคะสมาชิกทั้งหมดในจังหวัดเรามีอยู่350คนค่ะ
0: โอ้นะคะและจุดเด่นและความเข้มแข็งของที่นี่นั่นคือด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กลุ่มคนพิการในพื้นที
1: ่ก็คือเรามีการส่งเสริมอาชีพอะค่ะตั้งแต่เริ่มผลิตแล้วก็พอเขาผลิตได้ค่ะเราก็ทําการตลาดค่ะให้กับพวกพี่เขามีรายได
0: ้ค่ะนะคะแล้วก็นี่เป็นอีก1บุคคลสําคัญนะคะเพราะว่าเป็นผู้จัดการด้านการขายนะคะณวันนี้สินค้าผลิตภัณฑ์ของเราได้รับเสียงตอบรับนะคะจากผู้บริโภค
2: ล้นหลามนะครับผลิตภัณฑ์เราขายดีมาก
0: โอ้โหพูดแบบนี้แล้วพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเรากันดีกว่านะคะว่าณปัจจุบันมีสินค้าอะไรบ้างนะคะมาเลยค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: หลักๆนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราอ่ะผลิตเป็นพรมเช็ดเท้าค่ะพรมเช็ดเท้าเรา
0: อันนี้คือเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเราเลย
1: ใช่ค่ะพรมเช็ดเท้าเราอ่ะนะคะผลิตมาจากวัสดุเหลือใช้จากโรงงานค่ะเราอ่ะได้วัสดุมาใช่ไหมคะเราอ่ะก็จะผลิตเป็นถ้าชิ้นยาวๆจะผลิตเป็นแบบนี้ที่เป็นผืนใหญ่นะคะพอผลิตเศษที่มันเหลือจากที่การผลิตอันนี้ค่ะเราก็จะมาเป็นผลิตเป็นช
0: ิ
1: ้นเล็กๆเป็นกระเป๋าค่ะแล้วก็เราใช้วัสดุที่มีอยู่อะค่ะคุ้มค่าที่สุดเริ่มแรกเราจากพรมเช็ดเท้ามันก็จะขายได้ในราคาที่ไม่กี่บาทเราก็เลยพัฒนา
0: ค
1: ่ะให้พี่เขาทอให้มันสวยขึ้นแล้วก็ทำเป็นกระเป๋าในรูปแบบต่างๆคือจากเดิมที่เราทอผมเช็ดเท้าอะนะคะเราก็จะขายได้ในราคาไม่เกินผืนละ50บาทเราก็เลยต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้เป็นกระเป๋าเพื่อที่จะได้ให้พวกพี่เขาว่ามีกําลังใจในการทอผ้ามากขึ้นค
0: ่ะนะคะแล้วพี่มาริโอค่ะเวลาลูกค้ามาที่ร้านของเรานะคะสินค้าตัวไหนขายดีที่สุด
2: เราต่อยอดมาเป็นกระเป๋าอันนี้ก็สนใจเพิ่มขึ้นมาเยอะ
0: โอ้โหนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะนี่ด้านข้างตรงนี้เป็นอะไรบ้างคะ
1: ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโคเชค่ะ
0: อ๋อทำด้วยโคเช
1: พอเราทํากระเป๋าแล้วใช่มั้ยคะมันจะถ้ามันไม่มีอะไรแขวนนะคะมันก็จะไม่สวย
0: มันจะขาด
1: มันจะขาดอะไรไปแล้วก็เลยขอให้เขาพัฒนาคนที่มีฝีมือในด้านของการถักอ่ะค่ะก็เป็นถักโคเชขึ้นมาแล้วคราวนี้เราก็เพิ่มใส่อัตลักษณ์นครสวรรค์ไป
0: นี่อันนี้เป็นอะไรคะเป็นน้องอะไรเอ่ย
1: สิงหัวสิงโตค่ะ
0: ตุ๊ดจีนใช่ค่ะแล้วก็เป็น
1: ชื่อเสียงนครสวรรค์นะคะขึ้นชื่อในเรื่องของการแห่มังกรการเชิดสิงโตค่ะเราก็เลยเอามาใส่ไว
0: ้อันนี้เสื้อเป็นของฝากก็น่ารักนะคะเพราะว่าเล่าเรื่องราวของนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดีนะคะรู้เลยว่าซื้อจากจังหวัดนครสวรรค์แน่นอนนะคะแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นเคสยาดมอันนี้เป็นอยู่ในผลิตภัณฑ์โคเชทั้งหมดนะคะจะมีเคสยาดมมีเป็นแก้วเยติค่ะ
0: โอ้โหครบเลย
1: แล้วก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการสานตะกร้า
0: อ๋อนี่สานตะกร้าของเราก็มีเหมือนกัน

0: ็จะเป็นสินค้ารายต่อไปก็คือเรา MOU กับไมฮิโดนในเรื่องของได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำชนโรงแล้วก็น้ำผึ้งค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเรากำลังต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากน้ำผึ้งและน้ำชนโรง
1: คาดว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนคุณเจี๊ยบ
0: ตอนนี้ที่เราทำแล้วน่าสนใจก็คือลิปปาล์มค่ะ
1: น่าสนใจ
0: เพราะว่าลิปปาล์มที่ทำมาจากเขาผลิตของชนโรงอะนะคะ
1: มันทำโชว์หน่อยคุณผู้ชมบางทีแบบนึกภาพไม่ออกว่านี่เป็นน้ำอ้อยชนโรง
0: อันนี้เป็นน้ำผึ้ง
1: น้ำผึ้ง
0: อันนี้น้ำชนโรง
1: นี่จะเป็นแล้วเขาแตกต่างจากผึ้งทั่วไปยังไงผึ้งชนโรง
0: ผึ้งชนโรงค่ะเป็นผึ้งตัวเล็กๆค่ะซึ่งไม่มีเหล็กในแล้วก็ไม่ต่อยแล้วก็มีคุณค่าทางสารอาหารนะคะเยอะกว่าผึ้งหลวงค่ะเราตอนนี้เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าไอ้ตัวผึ้งชนโรงอะนะคะมันเป็นตัวชี้วัดที่ทําให้รู้ว่าณที่ตรงที่เลี้ยงอะค่ะเป็นเกษตรปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน
1: ไม่มีสารเคมี
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหพี่มาริโอเล่าให้ฟังหน่อยเวลาลูกค้ามาเนี่ยเขาสนใจสินค้าตัวนี้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าสายรักสุขภาพเนี่ยเขาชอบมากเลยนะ
2: ตัวนี้มาแรงครับ
1: โอ้โห
2: ส่วนมากจะสนใจที่มีรังจะมีเกสรอยู่ในนี
0: ้อันนี้ผึ้ง
2: อันนี้เป็นผึ้งโครงนะคร
1: ับ
2: คือเลี้ยงตามธรรมชาติ
1: โอ้โหนะคะแล้วก็มาที่นี่ไม่ได้เพียงแค่มีสินค้าอร่อยๆให้เราได้เลือกซื้อนะคะมีสินค้าดีๆให้เราได้ซื้อกลับบ้านด้านในของเรายังมีบริการที่ขึ้นชื่อของที่นี่นวดแผนไทยใช่ไหมคะพี่มาริโอเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะคะถึงบริการที่เป็นไฮไลท์ของเรานั่นคือนวดแผนไทยค่ะ

0: ข้ามาด้านในแล้วค่ะทุกคนค่ะแหมอมเมื่อยปวดคอบ่าไหลขึ้นมาเลยนะคะคุณเจี๊ยบค่ะตรงนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะสำหรับการนวดแผนไทย
1: ที่นวดอะค่ะก็คือจะเป็นผู้พิการทางการเห็นทั้งหมดค่ะก็จะเขาอะค่ะจะได้รับการฝึกอบรมจากสมาคมคนพิการของเขามาแล้วพอเขาได้รับใบอนุญาตนะคะเราก็ถึงจะให้เขาได้ขึ้นมานวดที่นี่ค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้มีลูกค้ารออยู่เลยค่ะพี่มาริโอ้ค่ะเชิญน้องเขาไปหาลูกค้าของเราวันนี้เลยนะคะพี่มาริโอ้เขาก็จะดูแลนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านในคุณผู้ชมแบ่งออกเป็น2โซนด้วยกันนะคะอันนี้เป็นโซน
1: ที่นวดเท้าค่ะก
0: ับ
1: นวด
0: เฉพาะจุด
1: บ่าไหล
0: ่เดี๋ยวก่อนคนที่เป็นคนนวดนี่นะคะสวัสดีผู้จัดการค่ะนี่ผู้จัดการทั่วไปศ
1: ู
0: นย
1: ์
0: การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครสวรรค์อ
1: ันนี้ออฟฟิศซินโดรมค่ะเขาก็จะด้วย
0: เฉพาะจุดเลย
1: เฉพาะจุด
0: สบายดีมั้ยคะท่าน
2: กดตรงไหนเจ็บตรง
0: เจ็บตรงนั้นอื้อหือเห็นมั้ยล่ะเรียกว่าตรงจุดเลยนะคะแล้วก็จุดนี้เนี่ยที่คือฝ่าเท้า
1: ใช่ค่ะจะนวดนั่งฝ่าเท้านั่งตรงนี้ค่ะแล้วก็ผู้พิการเราก็จะนวดให
0: ้ค่ะแล้วนี่เปิดทุกวันมั้ยคุณเจี๊ยบ
1: เปิดทุกวันค่ะ
0: แล้วกี่โมงถึง
1: ตั้งแต่ 10:00 ถึง 20:00 ค่ะ
0: ลูกค้าก็จะเยอะตลอด
1: เสาร์อาทิตย์ต้องโทรจองนะคะ
0: เห็นมั้ยล่ะเสาร์อาทิตย์ต้องโทรจองนะจ๊ะยังไม่จุใจด้านข้างตรงนั้นที่กําลังมีลูกค้ามารับบริการกันอยู่นะคะอันนี้เป็นโซนอะไรคะคุณเจ
1: ี๊ยบอันนี้จะเป็นโซนนวดตัวค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช
0: ่ค่ะสบายมาก
1: ก็จะถ้าหลังหนักปวดขาก็โซนนวดตัวค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าชอบค่ะแต่เนื่องด้วยพื้นที่เราจํากัดก็จะมีแค่2เตียงค
0: ่
1: ะ
0: ในอนาคตต้องเพิ่มพื้นที่
1: แ
0: ล้ว
1: แน่นอน
0: นะคะเพราะว่าเสียงตอบรับจากลูกค้าดีมากไม่ใช่เพียงแค่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ใกล้เคียงเขาก็ประทับใจนะคะทําไมนะคะบรรดาพี่ๆนะคะหมอของเราเนี่ยถึงแบบว่าให้บริการได้ถูกใจนะคะรักษาโรคได้อย่างตรงจุดแบบนี้คะคุณเจี๊ยบ
1: ค่ะผู้พิการทางสายตาค่ะประสาทสัมผัสด้านมือเขาอะจะดีมากๆค่ะเพราะนะคะเขาก็จะหลงไหลในการศาสตร์การนวดของผู้พิการค่ะถ้าอยากให้ลองนะคะลองแล้วจะติดใจอะบางคนนะคะเข้ามาจากต่างจังหวัดบางคนมาจากกรุงเทพก็บอกว่าฉันขับรถมาเพื่อที่จะมานวดกับผู้พิการ
0: เห็นไหมล่ะนะคะต้องถามคุณเจี๊ยบเลยนะคะว่าคุณเจี๊ยบรู้สึกยังไงที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่การทำให้คนพิการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเขาได้เห็นคุณค่าของตัวเอง
1: เราพูดกันเสมอกับพวกพี่นะคะพวกเราไม่ขายความสงสารค่ะแต่เราขายคุณภาพเพราะว่าบางคนในสังคมอะค่ะชอบมองว่าผู้พิการเราไม่มีศักยภาพไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตเองได้แต่อย่างที่เห็นกันใช่ไหมคะว
0: ่
1: าพวกพี่เขาอะค่ะแค่ขาดโอกาสค่ะถ้าเราให้โอกาสพวกพี่เขาก็จะทำได้เหตุเช่นเดียวกับคนปกติเลยค่ะ
0: นี่คือสิ่งสําคัญเลยที่เราเนี่ยมอบให้เขานั่นคือโอกาสและอีกหนึ่งอย่างที่พี่อ้อมสัมผัสได้อย่างชัดเจนนะคะว่ากลุ่มพี่ๆเค้าอ่ะมีความภาคภูมิใจในตัวเองและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขจริงๆ
1: ใช่ค่ะก็อย่างที่พี่อ้อมเห็นนะคะว่าสินค้าค่ะบางทีเจี๊ยบเองอ่ะค่ะเจี๊ยบส่งเสริมเค้
0: า
1: เจี๊ยบยังทําอะไรไม่ได้เลยค่ะไม่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีความสามารถทางนี้แต่พวกพี่เค้าเนี่ยถึงแม้เขาไม่เป็นเขามีความพยายามมากกว่าคนปกติหลายเท่าค่ะ
0: และเห็นว่าในอนาคตจะมีโครงการต่อยอดด้วยแอบกระซิบให้คุณผู้ชมฟังได้ไหมคะถึงโครงการต่อยอดของเราในอนาคต
1: ได้ค่ะตอนนี้นะคะสมาคมกำลังสร้างคาเฟ่ค่ะคาเฟ่อันนี้นะคะก็จะมีทั้งนวดแล้วก็จะมีกาแฟแล้วก็มันจะเป็นสถานที่ที่ให้มาเรียนรู้อาชีพคนพิการค่ะก็คือในนั้นน่ะอาจจะเป็นเราวันหยุดสุดสัปดาห์เงี้ยค่ะเราอาจจะจัดเป็นเวิร์คช็อปให้เขาอ่ะได้มีกิจกรรมเราก็จะล้อมาจากโครงการของเซ็นทรัลนี่แหละก็คือให้เอาวัสดุเหลือใช้อ่ะค่ะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์หรือทําเป็นของที่เขาสามารถเอากลับไปใช้ได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเพราะอะไรคุณเจี๊ยบถึงอยากทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คของนครสวรรค์1เลยให้สมาชิกในกลุ่มของเราได้โชว์ความสามารถได้เห็นศักยภาพของตัวเองได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้สามารถมามีความสุขกับสถานที่ของเรา
1: ที่สมาคมอ่ะนะคะได้จัดสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นพื้นที่โอกาสที่ให้พวกพี่เขาอะค่ะได้ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวและอย่างน้อยๆได้เป็นพื้นที่ที่ให้คนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอยากส่งเสริมผู้พิการนะคะได้มีพื้นที่ในการเข้ามาส่งเสริมผู้พิการได้ มากขึ้นค่ะ
0: ค่ะนะคะอยากให้น้องเจี๊ยบค่ะทิ้งท้ายในรายการของเรานะคะถึงผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะให้มอบโอกาสพรมเพราะว่าทุกคนนะคะเป็นคนที่มีศักยภาพในตัวเองนะคะสามารถใช้ชีวิตได้นะคะมีศักยภาพในการทำด้านอื่นเพียงแค่เรามอบโอกาสให้กับเขาอะค่ะและอีกหนึ่งช่องทางคือถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่อยากจะสนับสนุนนะคะสินค้าดีมีคุณภาพของกลุ่มเราสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างช่องทางในการติดต่อเชิญค่ะ
1: ค่ะของเราก็จะมีเพจ Facebook นะคะชื่อสมาคมคนพิการนครสวรรค์ค่ะหรือวอลกันชั้น1ได้นะคะหรือไม่งั้นก็โทรโทรศัพท์ค่ะ0929944788ค่ะ
0: ในช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะคะให้พี่มาริโอค่ะเป็นตัวแทนสมาชิกในกลุ่มนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะให้มาอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพของกลุ่มเราแล้วก็บริการนวดแผนไทยจากกลุ่มเราเชิญค่ะ
2: ถ้าอยากเชิญชวนนะครับให้มาอุดหนุนสินค้าของสมาคมคนพิการนครสวรรค์นะครับแล้วก็อยากเชิญชวนให้มานวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนะครับติดต่อของเราได้ติดต่อได้ที่เพจของเราเพจสมาคมคนพิการนครสวรรค์นะครับแล้วก็อยู่ที่เซ็นทรัลชั้น1นะครับ
0: ค่ะมาอุดหนุนกันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่มากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้จักกับแหล่งเรียนรู้อาชีพคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนี่เลยค่ะโอกาสในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมสามารถโชว์ศักยภาพของตัวเองโชว์ความสามารถของตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่างนั่นคือเรื่องราวดีๆในรายการ NBT Today วันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ NBT Today แล้วนะคะอ้อมพร้อมผู้ร่วมรายการและก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวดีประเทศไทยบะอู้บะได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับป้ากันเป็นประจำนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ดิจิทัลทีวีหมายเลข11เฮาป้ากัน2เตื้อครับมีตอนบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงก่อนนอนก็สามารถติดตามพอก้อยข่าวสารจากรัฐบาลถึงสาวกระทรวงได้ครับวันนี้นะครับโครงการพื้นที่สูงครับจะพาคุณผู้ชมไปแอลกันตีอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับไปฮู้จักเก้าไม้แล้วก็มาเจิญจวนหมู่เฮามาห่วมกันรักษาเก้าไม้รักษาผืนป่าจะเป็นจะได้เดี๋ยวเฮาไปติดตามกันนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บครับคำว่าโควิด19มันปิ๊กมาแหมล่าคุณผู้ชมครับสังเกตได้ตอนนี้ตีทำงานแต่ละตีโรงเรียนแต่ละแห่งนะครับมีคนลาป่วยมีคนบาดสบายเป็นโควิด19กันหน้าขนาดครับรัฐบาลก็เลยต้องมาฝากเตือนย้ำพี่น้องประชาชนนะครับต้องพอกอยสุขภาพกันให้ดีสำหรับในช่วงนี้ครับข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่1มกราคม2569จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับตอนนี้ประเทศไทยนะครับผู้ป่วยโควิด19สะสมเกือบแสนรายแล้วครับที่สำคัญก็คือมีเสียชีวิต14รายตัวกันและมีแนวโน้มการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาตัวเองครับขณะเดียวกันก็ยังปะโรคทางเดินหายใจอื่นๆห่วมตัวบ่าวจะเป็นไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อ RSV ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันครับตอนนี้รัฐบาลก็เลยต้องออกมาแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าเฮือพี่น้องประชาชนยึดลักป่วยพักลดใกล้ชิดหากมีอาการป่วยควรจะต้องพักผ่อนเฮือเพียงพอหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือสิ่งของห่วมกับผู้อื่นล้างมือมันๆครับแล้วก็ดูแลสถานที่มีอากาศถ่ายเทหากจำเป็นต้องอยู่ห่วมกับคนอื่นก็คงจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยครับโดยเฉพาะเมื่อต้องใกล้ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงหนักกว่าคนอื่นตัวเหมือนกันครับตอนนี้ก็ต้องฝากกันไว้ตัวนะครับสำหรับเรื่องของการดูแลสุขภาพกันครับอย่างที่เปิ้นบอกไว้นะครับเป็นมาตรการป่วยพักลดใกล้ชิดนะครับหน้ากากอนามัยครับแอลกอฮอล์คงต้องพิกมาแหมกรรมละครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าแค่ตัวเลขจากวันที่1มกราคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเกือบแสนรายแล้วนะครับแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตจากโควิด19แหมตัวถึงหมด14รายด้วยกันนะครับก็อันนี้ต้องฝากกันไว้ตัวเหมือนกันหน้ากากอนามัยพิกมาแหมแล้วนะครับทางด้านของนายอันซิดสัมพันธราชครับปลัดกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็ได้มีข้อสั่งการเพื่อกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศครับเฝ้าระวังกวดสอบพฤติการผู้เสพยาเสพติดตามแนวปฏิบัติการนำตัวผู้เสพยาเสพติดดำเนินคดีหรือว่าบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติดครับซึ่งตอนนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งการเพื่อกับผู้ว่าราชการจังหวัดถึง76จังหวัดทั่วประเทศเน้นย้ำฝ่ายปกครองตำรวจในพื้นที่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีหรือว่าบำบัดรักษาโดยกวดสอบพฤติการผู้ตีเสพอาจมีพฤติกรรมตีอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนอื่นครับบ่ว่าจะเป็นมีพฤติกรรมตีเป็นอันธพาลก่อกวนสร้างความเดือดร้อนหรือว่ามีประวัติการใช้ความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวหรือสังคมเพื่อรวบรวมเป็นพฤติการในการพิจารณาดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต่อไปครับตอนนี้สถานการณ์ยาเสพติดเนาะตึงนักเสพหน้าใหม่ต้องใจคำว่านักเสพหน้าใหม่ครับก็ยังมีเพิ่มขึ้นอยู่เหมือนกันครับฉะนั้นแล้วคงต้องฝากผู้ปกครองตัวพอก้อยละอ่อนพอก้อยลูกหลานเฮาตัวเหมือนกันครับสถานศึกษาก็ต้องกำชับเรื่องนี้ตัวเหมือนกันครับขบวนการการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนก็เป็นแห่งหนึ่งมาตรการสังเกตได้ว่าถ้าคุณผู้ชมพอข่าวภาคเหนือ4โมงแรงเนี่ยนะครับเฮาก็จะมีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยกันเป็นประจำแล้วของกลางในแต่ละวันครับบัดแข่ลักลอบรักปั้นนะครับคุณผู้ชมคือหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแล้วก็มีดำเนินคดีกันแทบทุกๆวันเลยเหมือนกันครับ เรื่องของการย้ายครูคืนตำแหน่ง 7,000 กว่าอัตราครับตอนนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าดำเนินการเรื่องนี้อยู่ตัวเหมือนกันครับรัฐบาลโดยทางกระทรวงศึกษาธิการครับเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตครูและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังเป็นรูปธรรมโดยล่าสุดครับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อนุมัติมาตรการ3ด้านลักตีเป็นข่าวดีของครูและสถานศึกษาทั่วประเทศครับโดยมาตรการดังกล่าวนะครับก็คือการคืนครูการคืนตำแหน่งครูเกษียณ 7,276 อัตราโดยการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณปีที่ผ่านมาให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเติมเต็มบุคลากรในจั้นเฮียนลดภาระงานของครูและทดแทนอัตราที่กำลังขาดหายนอกจากนี้ครับก็ยังปลดล็อกการย้ายครูให้คล่องตัวขึ้นด้วยการปรับปรุงหลักเกณฑ์และก็วิธีการย้ายข้าราชการครูโดยยกเลิกเงื่อนไขการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิมกรณีหับโอนระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและเปิดต่างหื้อเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการตำแหน่งว่างได้เพื่อจ่อยหื้อการจัดสรรครูลงสู่โรงเรียนตีขาดแคลนและก็โวยและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นตัวเหมือนกันครับและตอนนี้ก็ยังคงมอบสิทธิ์ให้กับครูตีปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลแหมตึงมด 3,657 ตีด้วยกันครับด้วยการออกมาตรการลดเวลาหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะผ่านระบบ DPA จากเดิม4ปีเหลือแค่3ปีต่ออันครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อการตอบแทนครูตีเป็นผู้เสียสละนะครับสำหรับการสอนละอ่อนนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลครับโดยเฉพาะยังแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนยังบางตีคือยังไม่มีไฟฟ้าใช้เลยนะครับยังบางคนก็เข้าไปเรียนตั้งแต่เข้าไปสอนตั้งแต่เจ้าวันจันทร์ปิ๊กมาแหมเตือก็คือบ่ายวันศุกร์เลยนะครับเผื่อจะได้อยู่กับละอ่อนและการเดินตาเดินตางมันก็ค่อนข้างจะลำบากด้วยเหมือนกันยิ่งหน้าฝนยังบางตีนี่คือถนนยังแบบถูกตัดขาดด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับสายครูนะครับบอกว่าจะเป็นในเขตเมืองหรือว่าในนอกพื้นที่ตัวเหมือนกันครับเรื่องของการยกระดับหอกระจายข่าวการสื่อสารภาวะวิกฤตนะครับตอนนี้ด้านของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะตีกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ได้บอกนะครับว่าให้กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการแจ้งหอกระจายข่าวเป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้านบัดเดี๋ยวนี้ครับมีเครือข่ายของหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 ตีทั่วประเทศซึ่งสามารถเชื่อมโยงทำงานกับสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้บ่วยและก็ทั่วถึงต้อยเหมือนกันครับก็เลยต้องมีการยกระดับนะครับรวมถึงการจัดอบรมเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ครับซึ่งบางคนอาจจะเป็นปหลวงบ้านเป็นปอกำนันเป็นสมอตีเป็นนักอูอยู่แล้วครับเข้ามาจะรายการตีสวทและตังสำนักงานหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพื่อการปีน้องประชาชนหอกระจายข่าวตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมซื่อหนึ่งตีเข้าถึงได้ง่ายถ้าย้อนไปตอนเฮียนิเทศศาสตร์ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าสื่อหอกระจายข่าวหรือว่าสื่อรถแห่เป็นสื่อเขาเรียกว่าสื่อยัดเยียดต่อหื้อเฮาลับต่อหื้อเฮาอยู่ที่ไหนถ้าเสียงมันไปถึงเฮาตึงได้ยินครับมันบ่เหมือนกับวิทยุโทรทัศน์ตามได้ที่เฮาปิดอยู่เฮาก็จะบ่ฮู้แล้วว่าข่าวเปิ้นเสนออะหยังพ่องต้องเปิดวิทยุเปิดทีวีถึงจะหันข่าวถึงจะฮู้ว่ามีข่าวอะหยังแต่หอกระจายข่าวกับรถแห่ถ้าเฮาลับอยู่เฮาต้องสะดุ้งตื่นเพื่อได้ยินเสียงที่เปิ้นประกาศอยู่เฮาเข้าห้องน้ําอยู่เฮาก็ยังต้องได้ยินอยู่ครับเปิ้นก็เลยห้องว่าเป็นสื่อติยัดเยียดนะครับสําหรับการที่เฮาจะบอกข่าวสารอย่างให้กับพี่น้องประชาชนก็จะได้ยินแต่มันก็จะมีอุปสรรคตรงที่ว่าเสียงมันไปถึงแค่นี้มันบ่ได้กระจายไปถึงในระยะไกลๆก็อาจจะต้องแบบ พิ่มลำโพงก้าหรือว่าต้องมันกระจายข่าวไปการโดยเฉพาะภาวะวิกฤตอย่างอีนะครับน้ำจะมาแล้วเนอเตรียมขนเข้าขนของแล้วเนอช่วงนี้โควิด19เริ่มระบาดแล้วเนอช่วยกันป้องกันดูแลสุขภาพใส่หน้ากากอนามัยอย่างก็ส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากทางด้านหอกระจายข่าวของแต่ละหมู่บ้านตัวเหมือนกันครับปิดท้ายแห่งหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมยังคงเกี่ยวข้องกับการศึกษาเหมือนกันครับตอนนี้รัฐบาลก็ได้สั่งเบรกนะครับสำหรับการสอบแข่งขันละออนอนุบาลเลิกจัดอันดับเน้นพัฒนาฮือสมไว้ครับซึ่งตอนนี้นะครับเด็กประถมวัยอายุต่ำกว่า6ปีควรได้รับการดูแลแล้วก็จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญามากกว่าการเรียนรัฐด้านวิชาการหรือการแข่งขันเพื่อวัดผลด้วยคะแนนครับกระทรวงศึกษาธิการก็วางแผนแนวทางปรับปรุงแบบการประเมินเด็กปฐมวัยโดยฮือสถานศึกษาลดการจ้ายข้อสอบและการจัดอันดับเปลี่ยนเน้นการติดตามพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลผ่านการสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตัวเก่าและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆครับซึ่งการพัฒนาเด็กปฐมวัยบ่ได้มุ่งเน้นเฉพาะต่างความหู้วิชาการแต่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างสมวัยและมีความสุขโดยการเร่งรัดฮือเด็กสอบหรือเข้าสู่การแข่งขันตั้งแต่อายุยังน้อยอาจจะสร้างความกดดันและส่งผลต่อการพัฒนาด้านอารมณ์และการแฮนฮู้ในระยะยาวตัวเหมือนกันครับก็สมวัยของเปิ้ลแต่ขณะเดียวกันตังๆผู้ปกครองเองพอฮู้ว่าลูกเขียน ABC ได้ลูกเขียนกอไก่ขอไข่ได้ลูกเขียนจื่อตัวเก่าจื่อป่อจื่อแม่ได้ก็ดีใจแต่ขณะเดียวกันคือการตีไปบังคับฮือละออนเริ่มฝึกเขียนตั้งแต่อยู่อนุบาลเนี่ยครับจริงๆเล่าเห็นครูเป็นบอกว่าอนุบาลยังบ่ต้องได้เขียนเป็นกรรมจะอีเตือกก่อยเอาไปตอนป.1เอาอนุบาลต้องแบบฝึกอย่างก็กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อย่างของเปิ้ลนะต้องฝึกกรรมปากกาดินน้ำมันอย่างเพื่อเป็นการพัฒนาการในการเตรียมความพร้อมระดับประถมศึกษากันต่อไปนะครับและที่สำคัญคือการสอบบางทีบางวันเด็กคนเนี้ยตอนเฮียนนะเฮียนเก่งตลอดแต่วันนั้นน่ะเกิดหิวข้าวหิวนมแล้วก็งุดงิดขึ้นมาบ่ายเนี้ยข้อสอบอะหยังละก็เลยเนี้ยไปเลยไปเถยเผื่อจะให้มันแล้วๆไปเหี่ยกลายเป็นว่าผลสอบออกมาบ่ดีมันก็จะวัดอารมณ์ของเด็กตรงหั่นวันหั่นตัวบ่ได้เหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีตัวเหมือนกันที่รัฐบาลก็ได้มีการขอฮือสั่งยกเลิกในการสอบการจัดอันดับตัวเพราะยังบางทีตอนนี้มันเป็นโลกออนไลน์ตัวเนาะพ่อแม่คนตีได้ตีหนึ่งตีสองเนี่ยก็ดีใจอยู่แต่ขณะเดียวกันมันก็จะติดจื่อลูกเฮาตีได้อันดับ29อันดับตี30อยู่เอ้ยครับมันรู้สึกว่าลูกเธอได้ที่โลลูกฉันได้ที่หนึ่งมันก็เลยมีความแบบเลื่อมล้ำขึ้นมาจะอีตัวรัฐบาลก็เห็นว่าเออยุดการคือคะแนนยุดการสอบจะอีดีกว่าสู้ออกมาดูจากผลงานดีกว่าว่าพัฒนาการของแต่ละคนอารมณ์ของเด็กแต่ละคนเป็นจะได้กันห้องครับช่วงหน้ายังตีบอครับทางด้านของพื้นที่สูงนะครับอุทยานพื้นที่สูงโครงการพื้นที่สูงก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับจะไปพอเก้าไม้กันแล้วก็มาห่วมกันดูแลรักษาเก้าไม้กันจะเป็นจะได้ติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It's just your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Sahok International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
0: ผู้ชมกำลัง ลังติดตามครับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางด้านของคลิปดีๆจากฮาดีพื้นที่สูงครับเคยพาไปพอต้นบอกแควนเคยพาไปพอเก้ากาแฟตีดอยตีแจงไฮเดี๋ยววันนี้ครับจะไปพอเก้าไม้กันตีอุทยานเจริญจนหมู่เฮาครับมาห่วมกันทักษาเก้าไม้ในหลายๆสายพันธุ์จะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ

0: ชาครับตรงนั้นเขาทำอะไรครับเนี่ย
1: กอดต้นไม้กันไว้ทำไมเราไปดูกันครับ
2: ต้นไม้มันสามารถช่วยกักเก็บก๊าซในกระจกที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนนะครับ
3: เขาสามารถใช้แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะเปิดดูแล้วก็นำทางมายังตำแหน่งหรือจุดนั้นทำให้มี

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 5D Highland พื้นที่สูงท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับกับสวนสวยๆอากาศดีๆบรรยากาศดีๆและที่สำคัญครับต้นไม้ที่นี่มันใหญ่

0: ท่านผู้ชมครับ
1: ตอนนี้ผมเห็นครับว่ามีคนครับมีคนกำลังโอบต้นไม้กอดต้นไม้อยู่เดี๋ยวผมเข้าไปดูใกล้ๆครับว่าเขาโอบต้นไม้กอดต้นไม้กันไว้ทำไมเราไปดูกันครับตามมาครับ
0: เอ้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ปอง
0: กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: อ๋อตอนนี้ผมกำลังมาตามแผงต้นไม้ครับต้นไม้อุทยานนะครับ
0: แผงต้นไม้ไอ้เนี่ยเหรอครับแผงต้นไม้
2: อ
0: ๋
2: อใช่ครับตอนนี
0: ้อย่าง
2: น
0: ี้มันมีประโยชน์เรื่องไงครับ
2: ตอนนี้ต้นไม้อุทยานเนี่ยเรามีการติดนัมเบอร์ต้นไม้ทุกต้นนะครับพี่ปองเพื่อที่จะดูว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเราอยู่ตำแหน่งไหนบ้างเพื่อจะวางแผนในการจัดการรวมทั้งเราไปดูเรื่องของการเติบโตว่าต้นไม้มันโตดีหรือเปล่า
3: พี่ผมถามพี่นิดนึงถ้าแค่ผมเห็นคนกอดต้นไม้เขาทำอะไรครับ
2: สาเหตุที่ต้องโอบต้นไม้เพราะว่าต้องมีการวัดต้นไม้ความโตของต้นไม
0: ้
2: ครับ
0: ครับผม
2: ซึ่งตอนนี้น้องๆกำลังวัดว่าความโตของต้นไม้ต้นนี้มันมีความโตหน้าปัจจุบันตัวเท่าไหร
0: ่ครับ
2: ครับซึ่งตำแหน่งที่วัดก็จะวัดตำแหน่งที่ 1.3 เมตร
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มาตรฐานทั่วไปที่เขาใช้กัน
0: อ๋อโอเคครับพี่ชานครับผมก็เตรียมมาเหมือนกันครับนี่
2: ครับพี่ปองของพี่นี่ไซส์น่ารักไปหน่อยไหมครับ
0: จริงเหรอ
2: เดี๋ยวของพี่อาจจะต้องใช้กับต้นนู้นครับแต่ก็ใช้ได้ครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ครับเมื่อกี้เครื่องวัดของพี่อยู่ไหนครับ
0: นี่ไง
2: โอ้ไซส์มินิมากนะครับตอนนี้ของอุทยานเองเนี่ยเราวัดทุกต้นเหมือนกันนะครับต้องความโตตั้งแต่1เซนขึ้นไปเลยครับต้นมาแต่ต้นมันก็มีศักยภาพในการเก็บคาร์บอนเหมือนกันครับ
0: แสดงว่าทุกต้นวัดหมด
2: ใช่ครับวัดหมดครับผม
0: โอ้โหมันเยี่ยมจริงๆครับท่านผู้ชมพี่ชายครับตรงนั้นเขาทำอะไรครับเนี่ยเขาอยู่เหรอครับพี่
2: เดี๋ยวเราต้องไปดูไหมครับจะได้ดูใกล้ๆวันถามว่าน้องเขาทำอะไรกันครับ
0: โอเค
2: ติดเชิญไปเลยครับ
0: โอเคปังพาผมไปดูหน่อยเนี่ยพี่ชานเขาทำอะไรกันอยู่ครับพี่เนี่ย
2: เดี๋ยวดูว่ากำลังได้รังมดแดงหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับตอนนี้น้องกำลังวัดความสูงของต้นไม้ครับเมื่อกี้เราวัดความโตแล้วมันต้องมีการวัดความสูงที่สูงเป็นไม้โพวัดความสูงครับ
0: อ๋อไอตรงนี้ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ใช่ครับไม้ตัวนี้สูงประมาณ15เมตร
0: 15เมตร
2: ใช่ครับ
0: แล้ว15เมตรมองเห็นแล้วครับเราจะทำไงให้มองเห็นนะครับ
2: ตอนนี้เรามีสิ่งที่มันจะมีบอกระดับตรงนี้อยู่แล้วครับถ้าต้นไหนที่มีความสูงเกินกว่าเราก็จะใช้เครื่องตัวนี้วัดความสูงโดยที่จะมีระยะห่างของต้นแล้วก็เราจะส่องที่ความสูงตั้งแต่โคนถึงยอดนะครับซึ่งมันจะบอกค่าอัตโนมัติขึ้นมาเลยครับใช
3: ่พี่ชานครับเนี่ยตั้งแต่ทั้งหมดเนี่ยที่เราตั้งแต่เราโอบต้นไม้ความสูงเนี่ยเราทำไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรครับ
2: ในการดูแลต้นไม้ครับพี่ปองเนาะนอกจากว่าเราจะมีการปลูกมีการตัดแต่งดูแลปกติแล้วเราต้องมีการติดตามการเติบโตของเขาด้วยว่าเขาเติบโตหรือเปล่านอกจากนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าต้นไม้มันโตได้ขนาดไหนปุ๊บเนี่ยเรายังสามารถประเมินได้ว่าต้นไม้มันสามารถช่วยกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่สำคัญในการช่วยลดโลกร้อนเลยนะครับ
0: ลดโลกร้อน
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหเยี่ยมจริงๆเลยครับสุดยอดเลยพี่ชาน
2: ครับเดี๋ยวเราไปซิมดแดงต่อไหมครับทุกท่าน
0: โอเคครับ
2: หลังจากที่เราสำรวจเราวัดต้นไม้ทุกต้นทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ทุกต้นนะครับเสร็จแล้วในปุ๊บเนี่ยเราก็จะเก็บข้อมูลอยู่ในระบบเว็บไซต์ของอุทยานนะครับซึ่งเรามีระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เราสามารถเสิร์ชหาพื้นที่จำนวนต้นเป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลเขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลนะพี่ปองเนาะใช่ครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ตรงนี้ได้ครับ
0: ขอบคุณมากคร
2: ับครับผมขอบคุณครับพี่ครับ
0: สวัสดีครับทุกคน
4: สวัสดีครับ
0: ครับผมกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
4: พอดีมาหาต้นไม้ครับโอ้ต้นยางนาพี่หนึ่งตอนนี้ไม่รู้มาจากไหนแต่รู้แถวนั้นนะครับก็ยังงงๆอยู่นะ
0: เอ๊ะทำไงดีเนี่ยเอ๊ะแล้วใครจะช่วยหาคำตอบ
5: เอ้าสวัสดีค่ะ
0: เอ้าสวัสดีครับหนุ่ยใช่ไหม
5: ใช่แล้วค่ะน้องหนุ่ยเองพี่หนุ่ยนะคะมีเทคโนโลยีมาแนะนำให้น้องๆแทนที่เราจะใช้แผนที่กระดาษกับเข็มทิศซึ่งบางทีมันก็อาจจะทำให้เราหลงทางได้แล้วก็เสียเวลาด้วยค่ะดังนั้นนี่น้องๆเข้าไปตรงนี้เลยค่ะแอปพลิเคชัน Google Earth ค่ะนี่เลย

0: าปัจจุบันเราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะไปตามหาต้นยางนาที่เราใช่ครับใช่ใช่ว่าตรงไหนของสวนนี้ค่ะงั้นเรา
1: ไปกันเลย
0: นะคะ
2: โอเคไปไปไป
0: เย้พี่ปองเราเจอแล้ว
2: เราเจอเป้าหมายของเราแล้วใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะทางเจ้าหน้าที่อะค่ะเวลาเขาจะมาติดตามหรือว่าตรวจวัดต้นไม้ที่เขาเคยตรวจวัดไว้นะคะเขาสามารถใช้แอปพลิเคชันเนี้ยค่ะเปิดดูแล้วก็นำทางมายังตำแหน่งหรือจุดนั้นที่เขาเคยตรวจวัดได้ทำให้มีความแม่นยำกว่าการเดินหาแล้วก็ยังลดระยะเวลาที่ต้องเสียเวลากับการเดินลงทางด้วยค่ะ
2: อันนี้แสดงว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กับเจ้าหน้าที่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วในส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยเราได้นำอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือลักษณะอย่างเงี้ยไปใช้ประโยชน์บ้างไหมครับน้องหนุ่ยครับ
0: นอกจากที่อุทยานแล้วนะคะเรายังมีพื้นที่นำร่องอย่างที่อื่นๆอย่างเช่นพื้นที่ปางแดงในพื้นที่ปางมะโอพื้นที่ป่าแป๋พื้นที่แม่มะลอค่ะซึ่งอยู่ต่างอำเภอกันเราก็สามารถนำเข้าข้อมูลแล้วก็พกพาแค่สมาร์ทโฟนแล้วก็แอปพลิเคชัน
2: ข้อมูลที่เราโชว์ในพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลลักษณะแบบเดียวกับที่เราทำที่อุทยานไหมครับน้องหนุ่ย
0: เป็นข้อมูลแบบเดียวกันเลยค่ะมีการตรวจวัดเก็บข้อมูลทั้งความโตความสูงชนิดแล้วก็ตำแหน่งพิกัดเนี่ยค่ะเรายังเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของความหลากหลายของพืชพันธุ์อื่นๆที่อยู่ในพื้นที่เก็บการใช้ประโยชน์ว่าชุมชนในแต่ละที่เขามีการใช้ประโยชน์จากป่ายังไงได้บ้างเป้าหมายของเรานะคะก็เพื่ออยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติค่ะ
2: ขนาดนั้นเลยเหรอน้องลุยแล้วที่ผ่านมาแล้วชุมชนให้การยอมรับหรือว่าตอบรับในสิ่งที่เราทำลงไปนี่มากน้อยแค่ไหนครับน้องหนุ่ย
0: ค่ะในทุกกระบวนการขั้นตอนของการดำเนินงานสวพศเรานะคะเรามีชุมชนเข้าร่วมแบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเลยค่ะ
2: โอ้สุดยอดมากเลยน้องหนุ่ยมันสุดยอดจริงๆให้ยกนิ้วให้เลยและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของการวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้เราใส่ใจต้นไม้ทุกต้นภายใต้พื้นที่470ไร่ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับรวมถึงการที่นำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับระบบการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่เข้ามาช่วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการติดตามนะครับดูการเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ละต้นได้อย่างรวดเร็วกระชับฉับไวไม่เพียงแต่เรื่องราวที่เราได้ดำเนินการในอุทยานหลวงราชพฤกษ์เท่านั้นนะครับเรายังได้ดำเนินการขยายองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆนะครับไปสู่พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงอื่นๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อที่จะทำให้ทุกคนเกิดความตระหนักหวงแหนและใส่ใจในการดูแลต้นไม้ที่เราปลูกทุกๆต้นเพื่อประโยชน์ของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนในสังคมในประเทศชาติและเกิดความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ต่อไป

0: ช่วงของฝากนักช็อปกลับไปครั้งกับตลาดนัดชาวดอยที่รวมผลิตผลทางการเกษตรมากมายจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงสู่มือผู้บริโภคโดยตรงมีทั้งผักผลไม้ปลอดภัยเช่นไม้สดใหม่จากสวนเกษตรกรมาจำหน่ายให้ทุกคนได้เลือกซื้อรวมถึงสินค้าจักรมากมายไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าและของดีจากชุมชนราคายังโดนใจสุดๆสายช็อปสายสุขภาพห้ามพลาดเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ติดกับลานจอดรถ P4 เดินชมสวนดอกไม้สวยๆกับงานเทศกาลชมสวน Flora Festival 2025สัมผัสความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์และสีสันสดใสของไม้ดอกเมืองหนาวเพลิดเพลินกับกิจกรรมเวิร์กช็อปและอย่าลืมแวะช็อปของดีบนพื้นที่สูงที่ตลาดนัดชลอยกันครับ
1: หันจีเราก็จะคิดถึงคนตีเฮียนคณะอย่างก็วรรณศาสตร์มันก็ติมอไมโจวาติเฮียนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเก้าไม้แล้วก็ตอนสอบก็ต้องมาดูว่าใบไม้อันนี้เป็นใบไม้ของสายพันธุ์อันยังมันปลูกจะใดมันเป็นจะใดนะครับสำหรับการดูแลเก้าไม้แล้วก็การพอเก้าไม้ให้เจริญเติบโตครับอาจารย์ว่าปลูกละปลูกขวางนะครับก็ต้องมีการติดตามตัวเหมือนกันครับวันติดหน้าคุณผู้ชมครับจะเป็นการนำเสนออันยังจากโครงการพื้นที่สูงสามารถติดตาม

0: รับชมกันได้กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับเรามาปิดท้ายกันคลิปนี้จาก NBT Connect ครับย้อนร้อยไปจากตะกอนสมัยตะกอนคนเฮาอาศัยอยู่ตั้งแต่ในถ้ำมาจนถึงบัดเดี๋ยวนี้กลายเป็นบ้านเป็นคอนโดตึกสูงครับแต่ขณะเดียวกันมันเป็นการปลูกฝังเรื่องของจุดเริ่มต้นครอบครัวสังคมและวัฒนธรรมในบ้านของเฮาจะเป็นจะได้กันไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: เวลาฝนตกหนักฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วเรารู้สึกโชคดีที่มีบ้านให้หลบแต่รู้ไหมครับว่าถ้าย้อนเวลากลับไปสัก 40,000 ปีมนุษย์ยุคแรกๆไม่มีบ้านจัดสรรไม่มีคอนโดวิวทะเลนะครับมีแต่ถ้ำกับเพิงหินแบบมินิมอลสุดบ้านของมนุษย์ในอดีตเขาเริ่มต้นกันยังไงและทำไมจึงพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันครับรู้เรื่องกับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมนุษย์มีที่อยู่อาศัยเป็นความต้องการพื้นฐานมาตั้งแต่โบราณนะครับเพราะต้องใช้หลบภัยจากสัตว์ร้ายลมฝนและต้องอยู่ใกล้อาหารและน้ำนักโบราณคดีพบหลักฐานในไทยว่ามนุษย์อาศัยอยู่มายาวนานเกือบ 40,000 ปีแล้วครับซึ่งถือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคที่ยังไม่มีภาษาเขียนไม่มีโพสต์ไม่มีคอมเมนต์มีแค่ชีวิตจริงล้วนๆครับจากลักษณะภูมิประเทศของไทยที่มีทั้งภูเขาหุบเขาแม่น้ำไปจนถึงชายฝั่งทะเลมนุษย์ยุคแรกจึงเลือกอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆที่ถ้ำและเพิงหินใกล้แหล่งอาหารเช่นสัตว์พืชผักผลไม้และแหล่งน้ำต่างๆบ้านยุคแรกคือที่สูงปลอดภัยอาหารครับพออยู่กันเป็นกลุ่มก็เริ่มมีบทบาทหน้าที่เช่นคนหาอาหารคนล่าสัตว์คนดูแลเด็กเป็นเหมือนครอบครัวขนาดเล็กๆมนุษย์เรียนรู้ธรรมชาติด้วยการสังเกตจำวิเคราะห์ชนิดไหนกินได้ฤดูกาลไหนมีพืชผลอะไรสัตว์จะออกช่วงไหนทุกอย่างคือความรู้ที่ถ่ายทอดสู่รุ่นต่อรุ่นและเพราะยุคนั้นยังไม่รู้จักทำไร่ทำนาไม่เลี้ยงสัตว์เลยต้องเร่ร่อนย้ายที่ตามแหล่งอาหารทำให้ที่อยู่อาศัยเป็นแบบชั่วคราวมากๆหลักฐานที่พบในไทยเช่นเครื่องมือหินเศษอาหารและร่องรอยการใช้ชีวิตปรากฏที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีและกระบี่เป็นเหมือนบ้านหลังแรกของคนไทยเลยครับจากถ้ำสู่กระท่อมจากกระท่อมสู่บ้านไม้มาจนถึงบ้านสมัยใหม่มนุษย์พัฒนาที่อยู่อาศัยไปพร้อมกับการเรียนรู้โลกและการเอาตัวรอดบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมครอบครัวและวัฒนธรรมครับและนี่คือเรื่องราวยาวนานหลายหมื่นปีที่ทำให้เรามีบ้านแบบที่คุ้นเคยในวันนี้ครับ
0: คุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากรัฐบาลในแต่ละกระทรวงได้นะครับในเพจ NBT Connect ครับมีถึงการนำเสนอเป็นคลิปจะอีกันตัวนะครับหรือสามารถพอก้อยได้ในรายการข่าวดีประเทศไทยดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงวันนี้เวลาเสี้ยงหายแล้วครับผมเอกนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

0: จังหวัดน่านเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้านค่าครองชีพเตือนผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนแจ้งอบต.ภายใน2กันยายนนี้จังหวัดเชียงรายรับตัว92คนไทยจากสปป.ลาวพบ15คนมีหมายจับช่อโกงบัญชีม้าอั้งยี่ซ่องโจรอาชญากรรมข้ามชาตินายอำเภอแม่สอดสั่งเข้มงวดตรวจสอบรถตู้โดยสารจากฝั่งเมียนมาหลังเกิดกระแสข่าวว่ารถตู้บางคันอาจมีการดัดแปลงถังน้ำมันลักลอบเติมในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือทาง NVT ภาคเหนือช่อง11ค่ะพบกันในวันอังคารที่1กันยายน2569วันนี้พบกับคุณเอกนรินทร์ใจมโนและดิฉันณัสมันปัญญาค่ะ
1: ครับเวลา 16:00 นถึงเวลา 17:00 นนะครับรับชมข่าวภาคเหนือดิจิทัล TV หมายเลข11และเพจ NVT ภาคเหนือครับยังคงติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะทยอยนะครับให้พี่น้องประชาชนนั้นรับเงินเยียวยาทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็สมาชิกในบ้านด้วยซ
2: ึ่
1: งก็จะมีเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว
2: ้ใช่แล้วค่ะรวมไปถึงเรื่องของการจับกุมอาชญากรรมข้ามชาติในเรื่องของยาเสพติดรวมไปถึงบัญชีม้าด้วยค่ะ
1: ข่าวภาคเหนือวันนี้เราเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีครับสวมผ้าลายเกาะยอลายราชวัฒน์นะครับโทนม่วงเหลื่อมทองร่วมประชุมครม.สัญจรนัดแรกในปี2569ที่จังหวัดสงขลาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมใส่เสื้อผ้าทอเกาะยอลายราชวัฒน์ผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาในโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรนัดแรกของปี2569ณจังหวัดสงขลาครับซึ่งผ้าทอลายราชวัฒน์เป็นผลงานจากกลุ่มราชวัฒน์แสงสองล่าหนึ่งตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาที่ถักทอด้วยเส้นได้สีน้ำเงินผสมผสานด้วยสีได้สีทองสีขาวและสีดำครับจนเกิดเป็นมิติสีโทนม่วงเหลื่อมเทาะอย่างโดดเด่นนับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับเกียรติร่วมนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นในโอกาสสำคัญครั้งนี
2: ้ทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้เยี่ยมชมบูธสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนพร้อมพูดคุยกับผู้แทนชุมชนอย่างเป็นกันเองก่อนร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะรัฐมนตรีและเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
1: สำหรับประเด็นสำคัญที่จะร่วมพิจารณาในครม.สัญจรครั้งนี้มีเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยพิบัติอย่างถาวรการผลักดันเมกะโปรเจกต์และโครงสร้างพื้นฐานการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและภาคธุรกิจซึ่งมีข้อเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้เช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมชุมชนครับ
2: ค่ะสวมใส่เสื้อลายราชวัฒน์สวยงามมากครับอีกหน่อยจะต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่คนสั่งซื้อกัน
1: ซึ่งถ้าครม.สัญจรในพื้นที่ไหนก็จะต้องสวมใส่เสื้อผ้าในพื้นที่นั้นรวมไปถึงเรื่องของเมนูอาหารก
2: ็
1: จะเป็นเมนูอาหารท้องถิ่นในจังหวัดนั้นๆหรือในภาคนั้นๆที่นำเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะได้รับประทานด้วย
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ครับ
2: ไปดูเรื่องของการฟื้นฟูที่จังหวัดน่านค่ะซึ่งเทศบาลเมืองน่านได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย17ชุมชน797ครัวเรือนรวมกว่า 4.44 ล้านบาทค่ะที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่านนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านและนายนพพรเรืองสว่างนายอำเภอเมืองน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านร่วมมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของเทศบาลเมืองน่านตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านจากเหตุอุทกภัยระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเงินด้านการดำรงชีพครอบคลุมประชาชนใน17ชุมชน797ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,443,564 บาท
1: นายกเทศมนตรีเมืองน่านได้กล่าวว่าให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนตามขั้นตอนหลักเกณฑ์ระเบียบและแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกล่าวให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและชื่นชมเจ้าหน้า ที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับก็สามารถนะครับแจ้งความเสียหายได้นะครับทั้งแค่แจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้กับท้องถิ่นนะครับหรือเข้าไปในแอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถแจ้งข้อมูลในส่วนนี้เช่นเดียวกันครับขณะที่นายอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับวันนี้ลงพื้นที่ติดตามการมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลฝายแก้วครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วนายพงศ์ศิลป์ผาลาในอำเภอภูเพียงตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านโดยการจ่ายเงินครั้งนี้เป็นค่าเยียวยาประชาชนในการดำรงชีพประกอบด้วยค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวโดยเจ้าบ้านจะได้รับตามความเสียหายจริงสูงสุด 6,700 บาทผู้อยู่อาศัยหรือสมาชิกจะได้เป็นค่าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอนสูงสุด 2,500 บาทโดยพื้นที่อบต.ฝายแก้วมีประชาชนได้รับความเสียหายด้านดำรงชีพ308ครัวเรือนจำนวนเงินช่วยเหลือ 1,607,500 บาทและที่อบต.เมืองจังอำเภอภูเพียงได้จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านดำรงชีพจำนวน46ครัวเรือนเป็นเงิน 183,259 บาท
2: โดยจังหวัดน่านได้แจ้งให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวในรอบแรกหรือตกหล่นสามารถยื่นคำร้องได้ภายในวันที่2กันยายน2569โดยขอให้รีบติดต่ออบต.ในพื้นที่บ้านประสบภัยโดยเร็วเพื่อได้รับความช่วยเหลือค่ะ
1: เป็นในช่วงของการฟื้นฟูทำความสะอาดนะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านแต่ขณะเดียวกันด้านการท่องเที่ยวไม่มีผลกระทบนะครับก็สามารถไปท่องเที่ยวไหนๆก็จะไปแล้วเอาของไปมอบไปช่วยเหลือเขาก็ได้นะ
2: ใช่ค่ะเป็นพวกของยังชีพต่างๆก็เป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งก็ได้นะคะส่วนที่จังหวัดลำพูนค่ะได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองลำพูนและอำเภอป่าซางเพื่อเร่งบูรณาการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยค่ะนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายธนานวลปลอดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนนายอำเภอเมืองลำพูนนายอำเภอป่าซางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนและอำเภอป่าซางได้มีการบูรณาการประสานเครื่องจักรกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ในการขุดลอกลำน้ำพร้อมกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางในลำน้ำทั้งสายหลักสายรองโดยเฉพาะในลำน้ำทาบริเวณเชื่อมต่อตำบลท่าเชียงทองอำเภอเมืองลำพูนถึงอำเภอป่าซางระยะทางกว่า2กิโลเมตรที่มีวัชพืชกีดขวางส่งผลทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ทันล้นเมื่อเกิดเหตุฝนตกหนักโดยได้นำส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจติดตามวางแผนแก้ปัญหาเป็นวาระเร่งด่วนพร้อมกำหนดให้เป็นแผนบูรณาการระดับพื้นที่แก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยอย่างยั่งยืน
1: นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้สั่งการให้ทุกอำเภอติดตามเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ให้ทุกอำเภอติดตามข้อมูลน้ำอย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญกับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงเส้นทางคมนาคมในพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนให้รวดเร็วและแม่นยำทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเตือนภัยสถานการณ์น้ำให้แก่ประชาชนผ่านทุกช่องทางอย่างทันท่วงทีครับ
2: ค่ะตอนนี้หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอก็เริ่มที่จะขุดลอกวัชพืชแล้วซึ่งทางปภ.เองเขาก็มีการสนับสนุนเครื่องจักรได้ตลอดเวลานะคะ
1: ครับขณะเดียวกันด้านของสำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่ระบุนะครับว่า2เขื่อนใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ครับมีพื้นที่รองรับน้ำอีกกว่า160ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมเตรียมเครื่องจักรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากครับนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขนาดนี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง2แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ยังมีปริมาณน้ำในเกณฑ์ดีโดยเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณกักเก็บอยู่ที่182ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ69ของปริมาณความจุยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า80ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนปัจจุบันมีปริมาณน้ำ209 9ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ79ของความจุอ่างยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า84ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง19แห่งมีปริมาณน้ำ104ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ75ของความจุและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก190แห่งมีปริมาณน้ำ72ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ71ของความจุรวมซึ่งคาดว่าสามารถรองรับน้ำได้ตลอดช่วงฤดูฝนที่เหลือไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
3: ก็คือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีน้ำอยู่209ล้านนะครับคิดเป็น 79% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ควบคุมนะครับแล้วก็เรายังมีช่องว่างในการที่จะรองรับน้ำลูกใหม่มาอีก84ล้านนะครับซึ่งเพียงพอสำหรับรับพายุฝนที่จะเข้ามานะครับอย่างแน่นอนนะครับอีกตัวนึงก็คือเขื่อนแม่กวงอุดมธารานะครับปัจจุบันเรามีน้ำอยู่182ล้านนะครับคิดเป็นร้อยละ 69% นะครับก็อยู่ในปริมาณเกณฑ์ดีนะครับระดับน้ำในเกณฑ์ควบคุมเช่นกันนะครับมีช่องว่างที่จะรองรับได้อีก81ล้านนะครับซึ่งเพียงพอกับอิทธิพลฝนที่จะเข้ามาเช่นกันครับ
1: ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วง 2-3 วันนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่าโดยเฉพาะพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากซึ่งได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรหนักและเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่ถ้าดูจำนวนปริมาณก็ยังอาจจะอุ่นใจอยู่ได้บ้างแต่เรายังไม่แน่ใจว่าฝนจะตกเพิ่มขึ้นมาอีกมากน้อยขนาดไหนก็เตรียมการรับมือไว้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับไทยช่วยไทยชี้เป้าวันนี้จะพาไปกินข้าวแกงราคาถูกและอร่อยจะเป็นร้านไหนติดตามช่วงหน้ากับข่าวภาคเหนือครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมข่าวภาคเหนือนะครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับและเพจ NBT ภาคเหนือครับ
1: ไปดูเรื่องของบัญชีม้ากันบ้างค่ะซึ่งตอนนี้จังหวัดเชียงรายได้รับตัว92คนไทยจากสปป.ลาวพบ15คนมีหมายจับช่อโกงบัญชีม้าอังยี่ซ่องโจรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4เชียงของห้วยทรายเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนโดยการอำนวยการของพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันรับตัวคนไทย92คนจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้วยทรายสปป.ลาวโดยทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงทางโทรศัพท์ลักลอบประกอบอาชีพและลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายถูกผลักดันส่งกลับประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกลไกการส่งต่อระดับชาติยังไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าบุคคลกลุ่มดังกล่าวเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์โดยส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าเดินทางไปหางานทำหลังพบประกาศรับสมัครงานผ่านกลุ่มหางานในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเสนอค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาทถึง 25,000 บาทพร้อมที่พักและอาหารฟรีจึงหลงเชื่อและตัดสินใจเดินทางไปทำงาน
0: อย่างไรก็ตามครับหลายคนอ้างว่ายังไม่ได้เริ่มทำงานแต่ถูกเจ้าหน้าที่สปป.ลาวจับกุมเสียก่อนขณะที่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีจำนวน15คนที่มีหมายจับติดตัวเป็นชาย11คนเป็นหญิง4คนโดยมีหมายจับในข้อกล่าวหาอาทิจำหน่ายยาเสพติดลักทรัพย์ช่อโกงประชาชนยักยอกทรัพย์เปิดบัญชีม้าอ้างยี่ซ่องโจรอาชญากรรมข้ามชาติครับ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้กฎหมายเรื่องของบัญชีม้าถ้าใครเอาบัตรประชาชนให้ไปเปิดก็จะโดนโทษทางกฎหมายด้วยนะคะ
0: ได้เวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับช่วงของไทยช่วยไทยชี้เป้าวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปร้านข้าวแกงหลังไอคอนเชียงใหม่ครับเขาบอกว่าร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องของความอร่อยราคาถูกและเป็นขวัญใจมหาชนครับร้านข้าวแกงหลังไอคอนนะครับร้านรถเข็นเล็กๆที่มีโต๊ะนั่งให้ทานด้วยครับตั้งแต่เริ่มเปิดร้านมีลูกค้าทุกเพศทุกวัยทยอยมาซื้อข้าวแกงทั้งตักใส่จานเป็นข้าวราดแกงหรือตักเป็นถ้วยทางนั่งรับประทานที่ร้านหรือใส่กล่องนะครับราคาเริ่มที่2อย่าง40บาท3อย่าง45บาทตักแบบจุกๆกันแบบนี้เลยแหละครับเขาบอกว่าถ้าคนกินน้อยก็คงจะต้องแบบกินได้2มื้อเลยนะครับสำหรับกับข้าวในแต่ละวันก็มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไม่ต่ำกว่า5เมนูครับทั้งผัดกระเพราผัดถั่วงอกผัดลูกชิ้นแกงเผ็ดต้มจืดไข่พะโล้ยำหน่อไม้ข้าวโฮไส้อั่วปลาทูทอดและหมูยอครับ
1: น่าทานทุกเมนูเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใส่ถุงค่ะเริ่มต้นถุงละ25บาทข้าวเหนียวข้าวสวยถุงละ5บาทนอกจากนี้ก็ยังมีขนมจีนน้ำเงี้ยวก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อราคาเริ่มต้นที่40บาทมีหมูปิ้งหมูย่างขนมหวานก็มีนะคะราคาย่อมเยาเรียกได้ว่าอร่อยถูกทุกเมนูและยังเป็นขวัญใจมหาชนจนตักกันไม่หยุดเลยค่ะ
0: แม่ค้าได้บอกนะครับว่าเปิดร้านมานานหลาย10ปีแล้วครับมีทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าขาจรที่เคยทานเป็นประจำแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นถ้าผ่านมาก็กินกันประจำบางคนก็สั่งใส่ถุงให้ Grab มารับร้านนี้เข้าร่วมโครงการของรัฐตลอดนะครับทั้งคนละครึ่งและไทยช่วยไทยเปิดตั้งแต่เวลา 10:30 ถึง 15:00 ครับเปิดทุกวันหยุดเฉพาะวันอาทิตย์พิกัดร้านนะครับอยู่ที่หลังตึกไอคอนเชียงใหม่ถนนมณีนพรัตน์ซอย3ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ
1: ก็
0: อุดหนุนกันได้มื้อสายมื้อเที่ยง
1: ก็คือเมนูหลากหลายมากๆเลย
0: ครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าต้นเดือนแล้ววงเงินมาแล้ว
1: ใ
0: ครช่วยไทยสแกนได้เลยครับ
1: พาไปดูเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมกันบ้างค่ะที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารได้ประชุมบูรณะวิหารเสาอินทขินเสาหลักเมืองเชียงใหม่เพื่อมุ่งเสริมความมั่นคงของโครงสร้างและอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญคู่เมืองค่ะที่อาคารกุฏิแก้วนวรัตน์วัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่นายศิวธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณะวิหารเสาอินทขินหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่โดยมีพระราชวชิรสิทธิเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหารและเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับการอนุรักษ์
0: การบูรณะวิหารเสาอินทขินครั้งนี้ดำเนินการเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและรักษาสภาพวิหารซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเสาอินทขินเสาหลักเมืองเชียงใหม่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากโครงสร้างวิหารมีอายุการก่อสร้างกว่า200ปีโดยโครงสร้างภายในบางส่วนเป็นไม้และเมื่อผ่านการเวลามาอย่างยาวนานจึงได้เกิดการผุพังรวมถึงปัญหาการรั่วซึมส่งผลต่อความมั่นคงของสภาพอาคารโดยจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินการบูรณะด้วยความรอบครอบคำนึงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านโครงสร้างเพื่อให้การอนุรักษ์เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปครับก็ประเพณีก็จะอยู่ในช่วงประมาณก่อนฤดูฝนนะครับเสร็จสิ้นจากการใส่ขันดอกแล้วก็จะต้องมีการแบบฝนตกตามฤดูกาลตกเยอะๆเหมือนที่เราได้สัมผัสกันมาเป็นประจำทุกปี
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกอย่างหนึ่งนะคะ
0: ครับคุณผู้ชมครับด้านของกรอกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งครับได้ติดตามเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชี้นะครับเศรษฐกิจภาคเหนือทรงตัวครับจับตาค่าครองชีพต้นทุนพลังงานครับพร้อมเดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงกลิ่นซีซั่นครับที่ห้องประชุม4ชั้น4อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ครั้งที่5โดยมีผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนและผู้แทนจากจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนและลำปางเข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบ Zoom Meeting
1: ที่ประชุมได้รับทราบ

0: ยาดูเหมือนตารางกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดภาคเหนือก็มีด้วยในช่วงกรีนซีซั่นนี้
1: ใช่แล้วค่ะส่วนที่จังหวัดลำพูนค่ะมีการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดในปี2570สู่เมืองเศรษฐกิจเมืองสร้างสรรค์บนความพอเพียงค่ะที่ห้องประชุมบัวแก้วโรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งจังหวัดลำพูนได้แถลงกำหนดประเด็นการพัฒนาสำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช2570จำนวน4ประเด็นหลักประกอบด้วยการพัฒนาเมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รวมถึงการพัฒนาเมืองแห่งอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
0: ทั้งนี้นะครับจะเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อให้จังหวัดลำพูนครับก้าวไปสู่การเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับจากจังหวัดลำพูนครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพะเยาครับจังหวัดพะเยาจัดงานวันสถาปนาจังหวัดครบรอบ49ปีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเสริมสิริมงคลเมืองพะเยาครับที่ศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยาตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพิธีวันสถาปนาจังหวัดพะเยาครบรอบปีที่49ประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อสืบสานและรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและร่วมกันส่งเสริมพัฒนาศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสร้างความภาคภูมิใจและความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวพะเยา
1: โดยมีพิธีขึ้นเท้าทั้ง4เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองจากนั้นประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีสืบชะตาเมืองพะเยาโดยมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พร้อมจุดเทียนประจำซุ้มสืบชะตาและถวายเครื่องไทยธรรมผู้ร่วมพิธีร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปเนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดพะเยาครบรอบ49ปีก่อนปิดท้ายด้วยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยาโดยประกอบพิธีพราหมณ์เปลี่ยนผ้าแพรและคล้องพวงมาลัยเสาหลักเมืองนับเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมกันแสดงความเคารพและสักการะศาลหลักเมืองซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพะเยาค่ะ
0: สีประจำจังหวัดชมพูคมบูบันเย็นเขาเรียกอย่างนั้นเป็นสีแบบเข้มๆสว่างสว่าง
1: ค่ะก็จะเห็นอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะใส่เสื้อสีนี้กันบ่อยนะคะส่วนที่จังหวัดลำพูนค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้แสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดในเรือนจำและทัณฑสถานค่ะที่โดมพฤติพัฒน์เรือนจำจังหวัดลำพูนนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดในเรือนจำและทัณฑสถานรอบที่4โดยมีนายกำจรเดชอุดมผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตามที่กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดนโยบายในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติดโดยถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลรักษาเรือนจำจังหวัดลำพูนจึงได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลักสูตร12วันปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้สามารถลดละเลิกยาเสพติดรวมถึงเสริมสร้างทักษะในการดำเนินชีวิตการจัดการอารมณ์การแก้ปัญหาเพื่อเตรียมพร้อมให้กลับไปเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมโดยมีผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมสำเร็จหลักสูตรทั้งสิ้นจำนวน50ราย
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้เพราะทางราชการมองว่าผู้ที่ก้าวพลาดไปใช้ยาเสพติดคือผู้ที่ต้องการการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยฝากข้อคิดให้นำความรู้และทักษะที่ได้รับการจากการอบรมโดยเฉพาะการรู้จักคุณค่าในตนเอง

0: การจัดการอารมณ์การปฏิเสธยาเสพติดไปปรับใช้ในชีวิตจริงเพื่อกลับไปเป็นที่รักของครอบครัวและเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปครับสังคมยินดีต้อนรับนะครับถ้าหากว่าผิดพลาดแล้วก็สามารถปรับตัวแก้ไขได้แต่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพติดตัวมาอยู่แล้วนะครับช่างแอร์ช่างตัดผมช่างไม้หรือแม้แต่เป็นเชฟ
1: ใช่ซึ่งอาหารอร่อยด้วย
0: ครับก็ได้เรียนรู้มาจากกระบวนการในเรือนจำเหมือนกันครับส่วนที่จังหวัดลำปางครับเดินหน้าดีโฮปบ้านปางมะโอส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นครับที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตกรรมบ้านปางนวัตวิถีบ้านปางมะโอตำบลวังเงินอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติโดยมีนายเกษมใจจันทร์นายอำเภอแม่ท้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านการลงมือปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบการชุมชนหรือแชมป์ซึ่งเป็นผู้มีองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์จากวิถีชีวิตและกิจกรรมในชุมชน
1: สำหรับจังหวัดลำปางได้กำหนดพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีบ้านปางมะโอเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการโดยมุ่งพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่สะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาและศักยภาพของคนในชุมชนพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการให้บริการนักท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเรื่องราวองค์ความรู้ของท้องถิ่นตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดลำปางให้มีศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
0: เดี๋ยวไปรอชมกันละครับไม่แน่ใจว่าเมืองไทยดีๆที
1: ่
0: ต
1: ้
0: องไปสักครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับที่บ้านปางมะโออำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางครับ
1: เรื่องของที่อยู่อาศัยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะซึ่งตอนนี้จังหวัดแพร่ค่ะได้ส่งมอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO ให้กับชาวบ้านในอำเภอร้องกวางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรค่ะที่บ้านเลขที่313หมู่ที่2ตำบลแม่ยางห้ออำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569ให้กับนายขจรศักดิ์วันสมพรตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัย
0: โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP ในมิติด้านความเป็นอยู่ซึ่งมีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงแข็งแรงและไม่ปลอดภัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้กับประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 200,000 บาทเพื่อดำเนินการโครงการและจังหวัดแพร่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการจำนวน1หลังมอบหมายให้อำเภอร้องกวางพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายตามความเหมาะสมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยครับถ
1: ึ
0: งแม้ว่างวดนี้เราจะพลาดไปแต่อย่างน้อยเราก็มีส่วนหนึ่ง ในการที่ให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ต่างๆครับในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้พบกับคุณมินศาสตราคมและคุณสศิพิมลคำสุขดีสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเอกนรินทร์คุณณัสนันท์ครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้จะพาไปทางฝั่งตะวันตกนะครับกับการดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อยของในอำเภอแม่สอดนะครับมีการสั่งการเข้มงวดตรวจสอบรถตู้นะครับที่คาดว่าจะมีการดัดแปลงถังน้ำมันจากฝั่งเมียนมาข้ามมายังฝั่งไทยเพื่อเติมน้ำมันกลับไปยังฝั่งเมียนมาครับ
1: ค่ะติดตามกันต่อจากพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะคะสำหรับช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงาน NBT เชียงใหม่และท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะครับกับรายการข่าวภาคเหนือผมมีประเด็นเรื่องของความมั่นคงอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของข่าวคราวในโซเชียลมีเดียว่ามีรถตู
3: ้
2: ดัดแปลงถังน้ำมันและคาดว่าจะข้ามมาเติมน้ำมันจากฝั่งอำเภอแม่สอด

0: กลับไปที่เมียนมาว่ามีข้อเท็จจริงเช่นไรมีอะไรเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างอาชีพเป็นอาชีพใหม่การเลี้ยงแมลงสาบเลี้ยงแมลงสาบสร้างรายได้ได้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
0: ถ้าวงการแคบๆสักนิดนึงพอจะเอ๊ะแล้วนะฮะแต่ว่าหลายคนยังไม่ทราบนะครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัย
2: ณที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประสบนิกรสืบเนื่องจากเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอดจำนวน2เหตุการณ์โดยเมื่อวันที่16สิงหาคม2569เกิดเหตุในพื้นที่ชุมชนอิสลามตำบลแม่สอดส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน3หลังคาเรือนและเมื่อวันที่22สิงหาคม2569เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลพระธาตุผาแดงได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน1หลังคาเรือนภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์การกุศลต่างๆได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้องที่บ้านเลขที่83/3หมู่ที่8ตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นายวิทยาจันเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยให้แก่นายพงษ์ณรินทร์เรือนดำรงวงศ์สืบเนื่องจากเมื่อวันที่21สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้เกิดอัคคีภัยขึ้นทำให้บ้านพักอาศัยของนายพงษ์ณรินทร์เรือนดำรงวงศ์ได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน1หลังส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนโดยสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้มาจากไฟฟ้าลัดวงจรจึงทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวปิดท้ายที่จังหวัดลพบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญโดยมีนายวีระพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางแสนด้วงจุมพลเป็นเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุอัคคีภัยโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคม2569เวลา 14:30 นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่38หมู่ที่2ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีลักษณะบ้านไม้ยกสูง2ชั้นหลังคาสังกะสีได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในครั้งนี้ครอบครัวผู้ประสบภัยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปราบปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประสบนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนของประสบนิกรของพระองค์ทรงรับสั่งให้เตรียมความพร้อมตามสถานการณ์และเข้าใจการช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยเร็ว
1: ในส่วนของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะก็มีการจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be No. 1จังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569มุ่งขับเคลื่อนพลังเยาวชนไทยให้ห่างไกลยาเสพติดค่ะนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดมอบเกียรติบัตรแก่ชมรม To Be No. 1ในมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be No. 1จังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569การจัดงานในครั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกในฐานะเลขานุการโครงการ To Be No. 1ในระดับจังหวัดได้จัดขึ้นภายใต้การพัฒนาจังหวัด To Be No. 1จังหวัดพิษณุโลกแบบบูรณาการปีนี้นะคะเป็นปี2569ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีที่ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดเพื่อให้เยาวชนและประชาชนนั้นมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะ
0: การจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be No. 1จังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569ถือว่าเป็นศูนย์รวมพลังสำคัญของเยาวชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลกในการร่วมมือร่วมใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานและขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและป้องกันปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนพลังของสมาชิก To Be No. 1จังหวัดพิษณุโลกให้เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปนั่นเองครับ มาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่รับฟังแก้ปัญหา5จังหวัดภาคใต้ป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพาน2แห่งเชื่อม

0: มนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเน้น3เรื่องสำคัญได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนพร้อมติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่เร่งแก้จุดคอขวดขุดลอกคลองเสริมความแข็งแรงคันคลองและพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วย Machine Learning พร้อมกำกับกำชับดูแลทุกหน่วยงานเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงให้พร้อมรับสถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้แนวคิด Green Transport เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและโลจิสติกระหว่างฝั่งอ่าวไทยและอันดามันควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้ประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาส
1: ซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัตินะคะโดยกำชับให้ทุกข้อเสนอนั้นมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงและเร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบนอกจากนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ยังได้ลงพื้นที่ไปขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำการเตรียมความพร้อมรับภัยการยกระดับผ่านด่านนะคะเกี่ยวกับด่านของปาดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียและการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและนวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนชาวใต้ค่ะจากใต้ขึ้นมาเหนือกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะภาคเหนือตอนล่างของเรานะคะที่อำเภอแม่สอดขณะอำเภอแม่สอดก็มีการสั่งเข้มงวดตรวจสอบในเรื่องของการตรวจสอบรถตู้โดยสารฝั่งเมียนมานะคะหลังเกิดกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่ารถตู้บางคันเนี่ยอาจมีการดัดแปลงถังน้ำมันให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะบรรจุน้ำมันกลับไปทางสหภาพเมียนมาค่ะนายกันพงษ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้มีการสั่งการให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดฝ่ายความมั่นคงพร้อมกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดงหรืออส.103แม่สอดลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบข้อมูลกับสถานีบริการน้ำมันพบว่าด่านศุลกากรแม่สอดด่าน1บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถตู้โดยสารจากฝั่งเมียนมาโดยไม่อนุญาตให้รถที่มีการดัดแปลงถังน้ำมันข้ามมาเข้ามาติดน้ำมันในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดนะคะก็ถ้าเอามาเติมในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดก็ต้องตรวจสอบกันดูก่อนค่ะทั้งน้ำหนักของรถแล้วก็ถังน้ำมันด้วยนะคะส่วนรถจากฝั่งเมียนมาที่จะข้ามเข้ามาเติมน้ำมันนั้นจะต้องเป็นรถที่มีถังน้ำมันในสภาพปกติไม่ผ่านการดัดแปลงและหากตรวจสอบว่ามีการดัดแปลงถังน้ำมันก็จะไม่อนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ได้มีการประสานข้อมูลไปยังฝั่งเมียนมาเพื่อติดตามสถานการณ์กลุ่มรถตู้ที่มีการดัดแปลงถังน้ำมันโดยข้อมูลล่าสุดระบุว่าในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมานั้นรถตู้เมียนมาที่มีการดัดแปลงถังน้ำมันไม่ได้รับอนุญาตให้ข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทยแล้วค่ะ
0: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งในอำเภอแม่สอดพบว่ายังไม่มีรถตู้จากฝั่งเมียนมาที่ดัดแปลงถังน้ำมันเข้ามาต่อคิวเติมน้ำมันหรือกักตุนน้ำมันแต่อย่างใดโดยภาพรวมสถานการณ์ตามสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ยังคงปกติสำหรับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ว่ารถตู้จากฝั่งเมียนมาบางคันเดินทางข้ามแดนเข้ามาเติมน้ำมันในพื้นที่แม่สอดครั้งละประมาณ 4,000 ถึง 5,000 บาทใช้เวลาเติมน้ำมันนานกว่ารถทั่วไปจนเกิดข้อสังเกตว่าอาจจะมีการดัดแปลงถังน้ำมันใต้ท้องรถเพื่อให้สามารถบรรจุน้ำมันได้ในปริมาณที่มากด้านในอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงกำลังอส.ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดตากสาขาแม่สอดด่านศุลกากรแม่สอดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากด่านแม่สอด

0: และสถานีตำรวจภูธรแม่สอดร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันการนำรถที่มีการดัดแปลงถังน้ำมันมาใช้ในการขนส่งน้ำมันข้ามแดนโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลักลอบขนน้ำมันข้ามแดนและดูแลการให้บริการการใช้บริการสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการที่กำหนดนั่นเองครับมาดูเรื่องของเกษตรกรด้านประมงกันบ้างนะครับเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชังริมแม่น้ำน่านอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกได้รับผลกระทบจากระดับน้ำขึ้นลงบ่อยครั้งในขณะนี้ประกอบกับภาวะน้ำนิ่งและน้ำขุ่นแดงทำให้ออกซิเจนในน้ำมีน้อยทำให้ปลานอกน้ำครับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังริมแม่น้ำน่านพื้นที่บ้านวงคล้องอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกกำลังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงบ่อยครั้งตามการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนประกอบกับช่วงนี้แม่น้ำน่านมีลักษณะนิ่งและขุ่นแดงส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงนายบำรุงอ่อนคำพาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังเปิดเผยข้อมูลว่าสภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงทำให้ปลาเกิดความเครียดกินอาหารลดลงและบางส่วนมีอาการนอกน้ำทยอยตายมากกว่าปกติขณะที่เกษตรกรต้องคอยปรับตำแหน่งแพและกระชังให้เหมาะสมกับระดับน้ำรวมถึงดูแลคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดสำหรับกระชังปลาที่รับผลกระทบเกษตรกรต้องหมั่นสังเกตอาการของปลาโดยเฉพาะช่วงที่กระแสน้ำไหลช้าหรือนิ่งพบว่าปลาเริ่มกินอาหารน้อยลงหรือมีอาการผิดปกติจะต้องลดการให้อาหารเร่งทำความสะอาดกระชังรวมถึงเก็บเศษอาหารที่เหลือออกป้องกันการหมักหมมและช่วยรักษาคุณภาพน้ำขณะเดียวกันต้องคอยขยับแพและกระชังให้เหมาะสมกับระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ช่วงนี้ปลาบางส่วนนะคะก็โตได้ขนาดเกษตรกรจึงเร่งจับส่งบริษัทรับซื้อเพื่อสร้างรายได้และบรรเทาความเสียหายพร้อมเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยปลารุ่นใหม่เนื่องจากลูกปลานั้นยังมีความอ่อนไหวต่อสภาพน้ำหากระดับน้ำและคุณภาพน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติก็จะช่วยลดภาระในเรื่องของการสูญเสียและทำให้การเลี้ยงปลาในกระชังนั้นสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกตินั่นเองค่ะ
0: ในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: ยายยายเสียงอะไร
3: ฮะไหนดูสิ
4: ไอ้เป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
3: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันเดี๋ยว
4: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
5: ่
4: ะ
5: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัทเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับ
6: เซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
7: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: กลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเราไปดูกันกับทางด้านของสคบกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะสคบก็มีการเดินหน้าติดตามผลการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคประจำปีงบประมาณ2569ค่ะนายภัสกรทับมงคลผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดีเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกิจกรรมติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยกิจกรรมนะคะก็ประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อนโยบายทิศทางและเป้าหมายการบังคับใช้กฎหมายของสคบในปีงบประมาณ2570การอภิปรายในหัวข้อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบังคับใช้กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะทบทวน

0: แล้วก็ถอดบทเรียนจากการบังคับใช้กฎหมายตามภารกิจของแต่ละกองและนำเสนอผลจากการแบ่งกลุ่มกันด้วยค่ะ
1: กิจการดังกล่าวครับมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินผลทบทวนมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันแนวทางในการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับมาที่จังหวัดพิษณุโลกครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่อำเภอชัตตการมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประจำอำเภอชัตตการนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่9อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงและประสานงานทำงานระหว่างส่วนราชการกับประชาชนรวมทั้งนำนโยบายของรัฐบาลกระทรวงกรมจังหวัดและอำเภอไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินโครงการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติได้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ปลูกฝังแนวคิดความรักชาติและอุดมการณ์ประชาธิปไตยส่งเสริมความเป็นจิตอาสาและจิตสาธารณะสร้างความรักความสามัคคีและความปรองดองในสังคมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการความรู้ประสบการณ์ร่วมกันนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนครับ
0: ทั้งนี้นะคะจังหวัดพิษณุโลกเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้นำท้องที่ในฐานะกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงและประสานงานในการทำงานระหว่างภาครัฐกับประชาชนจึงมุ่งส่งเสริมให้ผู้นำท้องที่นั้นมีศักยภาพมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปได้ค่ะไปดูที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีก็เปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเชิดชูผู้นำชุมชนผลงานโดดเด่นประจำปี2569ที่ศาลาประชาคมอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนายอิทธิพงษ์ตันมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่มีผลงานโดดเด่นและประจำปี2569รวมถึงเยี่ยมชมนิทรรศการผลสำเร็จการพัฒนาชุมชนกิจกรรมสาธิตการทำบัวลอยไข่เค็มและผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้จัดงานกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการค่ะ
1: โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกระตุ้นความสนใจสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศกิตติคุณแก่ผู้นำตำบลหมู่บ้านผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนกลุ่มองค์กรชุมชนสตรีและเครือข่ายที่มีผลงานโดดเด่นซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนโดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การบรรยายทางวิชาการการจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จด้านการพัฒนาชุมชนนั่นเองครับมาดูอาชีพแปลกแต่จริงครับแมลงสาบที่ทุกคนรังเกียจนะครับในขณะนี้สร้างเงินได้แล้วนะครับจากแมลงสาบที่เป็นแมลงไร้คร่ากลับกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ของสาวชาวจังหวัดพิษณุโลกมีการนึกถึงไอเดียเพาะเลี้ยงแมลงสาบเป็นเหยื่อตกปลาครับจากแมลงสาบที่หลายคนที่บอกว่าเป็นสิ่งที่รังเกียจนะครับกลับกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้เมื่อสาวพิษณุโลกวัย29มีปิ๊งไอเดียครับเพาะเลี้ยงแมลงสาบสำหรับเป็นเหยื่อตกปลาหลังพบพรานปลานิยมซื้อไปใช้เกี่ยวเบ็ดเพราะมีกลิ่นเฉพาะตัวปลากินดีโดยเฉพาะปลาแดงนางสาวนันลิยาอมหาสิเมอายุ29ปีชาวบ้านตะแบกงามชุมแสงสมครามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเล่าให้ฟังว่าเลี้ยงมากว่า1ปีแล้วเลี้ยงในห้องปิดอย่างสะอาดให้อาหารเป็นหัวอาหารไก่ควบคุมไม่ให้มดหรือจิ้งหรีดเข้าไปทำลายปัจจุบันจำหน่ายแมลงสาบเป็นๆขวดละ130บาทครับบรรจุประมาณ50ตัวโดยลูกค้ามีทั้งพรานปลาและนักตกปลาสั่งซื้อเฉลี่ยวันละ30ขวดผลิตแทบไม่ทันต้องเปิดรับจองล่วงหน้าหรือว่าพรีออเดอร์ขณะที่สามารถจับจำหน่ายได้สัปดาห์ละประมาณ 30-40 ขวดเท่านั้นสร้างรายได้ราว 3,900 บาทถึง 5,200 บาทต่อสัปดาห์เลยทีเดียวครับ
0: ด้านพานปลานะคะจากจังหวัดสุโขทัยก็ระบุว่าแมลงสาบนั้นเป็นเหยื่อที่นักตกปลาแม่น้ำให้ความนิยมเนื่องจากมีกลิ่นเฉพาะตัวและปลาบางชนิดโดยเฉพาะปลาแดงตอบสนองต่อเหยื่อได้ดีค่ะโดยเจ้าของฟาร์มก็มีการเตรียมขยายการเลี้ยงเพิ่มนะคะเพื่อรองรับ

0: ความต้องการของตลาดและสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ตลอดทั้งปีสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อแมลงสาบได้โดยทางเพจ Facebook นัดปลาสดพิษณุโลกนะคะหรือทางหมายเลขโทรศัพท์0826908376ค่ะ
1: ถ้าใครไม่ใช่เป็นพรานเบ็ดพรานปลาหรือว่าวงการนาที่เขารู้จักดีที่นิยมชมชอบเรื่องของการตกปลาเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจถึงหัวอกของคนที่หาเหยื่อสำหรับตกปลาดีๆซึ่งถือได้ว่าถ้าอีกมุมนึงหลายคนก็มองเป็นกิจกรรมที่สร้างบาปนะฮะแต่อีกส่วนนึงถ้าเกิดตกมาเพื่อประทังชีวิตหรือว่าประกอบอาหารนั้นก็พออนุโลมกันได้นะครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปฝากกันไว้กับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายมูลนิธิณภาในพระดำริจะเป็นเช่นไรต้องติดตามในวันนี้ครับผมมินสัตราคม
0: ดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
1: พร้อมทีมงาน MBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงมูลนิธินภาในพระดำริโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนมูลนิธินภาเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาเมื่อปี2557เพื่อดำเนินกิจการด้านสาธารณกุศลเพื่อเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสและพัฒนาชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอดีตผู้ต้องขังและผู้ต้องขังตลอดจนกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขสำหรับมูลนิธินภาก็มีโครงการที่น่าสนใจอยู่หลายโครงการด้วยกันเช่นโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมผู้พ้นโทษกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเพื่อไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านบุคลิกภาพเจตคติของการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดีการเสพยาเสพติดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษให้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการกระทำผิดซ้ำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพผ่านการผลิตสินค้าแบรนด์จันวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้มีโอกาสฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพสุจริตและนำไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจเป็นการส่งต่อพลังบวกและช่วยลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำอีกทางหนึ่งด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากมูลนิธินภาประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคตราจันและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตราธราโดยมูลนิธินภามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นทุนในการสนับสนุนงานของมูลนิธิซึ่งก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งนี้มูลนิธินภาไม่เป็นแต่เพียงองค์กรที่คอยหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดแต่ยังเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ละทิ้งผู้ใดไว้อยู่เบื้องหลัง

0: ีน็อตช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นบัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนำซุปปากันพุทธเจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกิงทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้ทางรายการนะครับเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดป่าสาอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นมัสการครับ
1: เจริญพร
0: ค่ะ
1: แล้วก็เจริญพรสวัสดีครับสาธุชนที่ได้รับชมรายการสารธรรมนำซุปตุย
0: ค่ะ
1: เจริญพร
0: สาธุครับตู้ครับวัดป่าสาแห่งนี้จะได้ถึงชื่อว่าวัดป่าสาแล้วก็มีอายุยาวนานตั้งใดแล้วครับ
1: วัดป่าสานี่ถ้าอู้ถึงตั้งแต่สมัยตะกอนนี่ก็ได้มา300กว่าปีละวัดป่าสานี่นะ
0: ครับ
1: เดิมบ้านหลักฐานจากวัดป่าสานี่เป็นคนซบหานที่ในประวัติที่ได้ศึกษามาถ้าเราอยากเอาแต่เนี่ยศพหานปุ่นแม่เสลียงบ้านศพหานนี่นะบ้านศพหานแม่เสลียงและเปิ้นย้ายดินฐานมาที่บ้านศพหานสับปะตองที่นี่แล้วก็แต่ก่อนนั้นบ้านภาษานี้เปิ้นมีต้นสาเปิ้นทำกระดาษสากันแล้วเปิ้นก็ย้ายบ้านมาที่ภาษาที่นี่เปิ้ลก็เลยเอาแนวมงคลต้นสาเป็นว่าบ้านป่าสามาอยู่ที่นี่แล้วเปิ้ลก็เอาพุทธรูปพระเจ้าทงทิพย์ที่ข้างหลังนี
0: ่
1: เอาอัญเชิญมาตัวมาเป็นมิ่งมงคลกับบ้านป่าสาตัวแต่ก่อนนี้บ้านป่าสานั้น อยู่ที่อนามัยเนาะที่สถานีอนามัยที่ทิศใต้นิดหน่อยแล้วก็ตามลักฐานนี้บัดนี้ชัดว่าเพราะเหตุใดเพิ่นถึงย้ายมาตั้งหลักฐานอยู่ที่นี่แห่งกรรมย้ายวัดเนี่ย
0: ใช่
1: ไหมย้ายวัดมาที่นี่แห่งกรรมก็เลยว่าตั้งแต่นั้นมาก็ประมาณวัดที่ย้ายมานี่ก็ประมาณสักร้อยกว่าปีฮะตีร้อยกว่าปีถ้ารวมกันแต่วัดภาษานี่มีประมาณอยู่300

0: กว่าปี325กว่าปีที่ผ่านมา
1: วัดมีอุโบสถแล้วก็มีวิหารที่สร้างใหม่มั้ยครับตอนนี้
0: เจริญพรตอนนี้วิหารก็กำลังก่อสร้างไปที่เอาหันนี่เดียวไปแน่นี่ครับแม่รอบนี้เขาจะวาดเป็นประวัติบ้านปราสาทจะเอาตั้งแต่หลักฐานของบ้านปราสาทเนี่ย
1: เล่าเรื่อง
0: เล่าเรื่อง
1: ครับ
0: ศรัทธาญาติโยมหล่ออ่อนลูกลูกหลานก็ได้มาศึกษาพอว่าเออตระกูลงูเง่าเฮาญาติพี่น้องเฮาลูกต่างใดมาหายากตั้งแต่แต่งตัวตะก่อนบ้านซบหันแม่เสลียงเพื่อจะได้เฮาก็จะได้ไปศึกษาคำหนึ่ง
1: ครับวิหารหลังนี้นี่ตุลุงมันก็ฮับเปิ้ลตั้งใจสร้างไว
0: ้ตุลุงเปิ้ลตอนนั้นหลวงพ่อได้อาพาธละตอนนั้นเมื่อ7ปีที่แล้วหลวงพ่ออาพาธได้14ปีหลวงพ่อท่านพระครูวัชระศิลาโสภิตอดีตเจ้าอาวาสพระประสาทเป็นคนที่เริ่มสร้างตอนแรกจะบูรณะว่าเออถ้าบูรณะไปก็เหมือนเอาคนเฒ่ามารักษามันก็จะรู้ว่าติ๊กอ่ะมันก็จะดีแม่ก้อมมันก็จะเรียกมันก็จะรู้ไปแหมเฮาก็เลยปรึกษาหารือกับคณะกรรมการว่าท่านเฮาก็แปลงใหม่ได้ประมาณ7ปีละเป็นวิหารตั้งชื่อว่าวิหารพระเจ้าทองทิพย์เพราะว่าเฮาจะได้เอาพระเจ้าทองทิพย์ขึ้นไว้บนวิหารที่ด้านหลังที่เอาหาที่โถกบนนี่นะ
1: หลังเดิมนั้นก็อายุเงินเหมือนกันนะครับเก่า
0: ได้5อู้ถึงนี่ก็5โอ60 60กว่าปีละ65ปี
1: ครับ
0: เพราะว่าที่วิหารหลังเก่านั้นเขียนปี2500
1: ครับ
0: ที่แปลงมานี่นะครับก็ได้50กว่าปี
1: ครับนอกจากวิหารแห่งนี้ก็ยังมีอุโบสถหลังเก่าแล้วก็มีศาลาธรรมครับพระครับ
0: หอพระไตรปิฎก
1: ครับครับ
0: ตุลุงเป็นหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดเพื่อเป็นคนสร้างขึ้นมา
1: อ๋อแล้วตอนนี้เป็นที่ประดิษฐานของ
0: เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อตัวว่าเออตอนแรกว่าจะเอาไว้ตั้งใดดีอ่ะกะจะไว้กุฏิก็กว่าสถาญาติโยมเข้าไปกราบเนี่ยก็เลยว่าเอาย้ายมาเอาหลวงพ่อมาไว้ที่หอพระไตรเปิ้นเป็นคนขึ้นคนสร้างตัวก็เลยย้ายหลวงพ่อมาไว้ที่หอพระไตรสถาญาติโยมก็จะได้เข้ามากับเนี่ยมาง่ายลูกศิษย์ลูกหาก็กลายไปกลายมาประกอบมาแวะกลับไว้สะดวก
1: ครับอันตะกี้ไปพอสิริสังขารเปิ้นมาเน่าเปื่อยเลย
0: หลวงพ่อนี
1: ่ศรัทธาขนาด
0: อยู่ในศีลกินธรรมแต่เพราะว่าตอนที่เปิ้นยังดำรงธาตุขันอยู่นั้นโทรศัพท์เปิ้นกระจายเลยนะ
1: โซเชียลมันมี
0: มันมีเปิ้นโทรศัพท์นี่เปิ้นว่าเป็นโลกวัชชะมันบำบัดเปิงกับพระเองแล้วก็เลยปัจจัยประกาศถ้ามีอย่างก็ประกาศให้ลูกศิษย์ลูกหาโทรหา
1: หมายถึงว่าโซเชียลเปิ้นก็มาเล่นเนาะเปิ้นถือว่าเราตัดจากโลกภายนอกแล้ว
0: ตัดจากโลกภายนอก
1: ครับ
0: ครับศีลธรรมกรรมฐานเนากรรมฐานเป็นที่จัง
1: สาธุครับอู้ถึงเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลก็มาแรงเนาะคนเสพข่าวดูโซเชียลหนึ่งเยอะขึ้นในเรื่องราวของเรื่องเสียหายของศาสนานะครับมีผลต่อการมาวัดของหลวงเจ้าพูดด้วยครับ
0: มันก็เสียหายเป็นบางส่วนก็บ่เสียหายถ้าศรัทธาแยกแยะได้ก็เพิ่นก็มาห่วงทําบุญอย่างน้อยก็มาตามหาข้าวในวันเกิดถ้าคนบ่แยกแยะโลไปตามข้าวบ่ได้พิจารณาในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นจะได้มั้ยมันถึงเกิดเรื่องไม่อี้มันเป็นจะได้เฮาก็ต้องแยกแยะต้องพิจารณาดูเนาะว่าตัวเจ้าดีก็มีตัวเจ้าบ่ดีก็มีมันก็ปะปนกันไปตัวสมมากกับตัวเจ้าดีมันก็มีส่วนน้อยเน
1: า
0: ะ
1: ครับแสดงว่าสถานการณ์ในเรื่องราวของการมาวัดของเจ้าพุทธล้านนาในพระท้องว่าแต่หมู่บ้านเฮานี่ถือว่ายังเข้มแข็ง
0: ยังเข้มแข็งอยู่การทำบุญกินตานนี่การทำบุญตั้งบ้านนอกนี่ก็ยังนึกยึดถือศาสนาเป็นหลักอยู่
1: คร
0: ับวัดโลไปตามสถานการณ์ก็มากินมาตานเพราะว่ามาบรรพบุรุษถ้าบ่กินมาตานบรรพบุรุษก็บ่ได้กินนะเมาะ ต้องมากินมาตามความเชื่อบ้านเฮานี่อยู่ด้วยความเชื่อความศรัทธาตัวแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมของเฮาตัว
1: ครับอันที่วัดหมู่บ้านประสานี่มีประมาณกี่หลังคานะครับทุกครับ
0: วัดประสาคณะศรัทธานี่จะมีอยู่250หลังคาน
1: ักเหมือนกันครับ
0: จะมีบ้านประสาโดยแล้วก็บ้านตาบะโกแห่งหมู่บ้านหนึ่ง
1: สถานที่นี
0: ้ครับเป็นสถานที่นี้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งเหมือนกันตีสถานหลายนี่นะถ้าวัดเก่าแก่นี่สถานจะหลาย
1: ครับแล้วเวลาวันศีลวันอย่างก้ามก็มีคนเฒ่าคนแก่มาทำบุญนี่นะครับเน
0: า
1: ะ
0: มาทำบุญมาสวดมนต์ทุกวันมาอันนี้จะเอาถือลักว่าเอาช่วงเข้าภาษามันปฏิบัติได้ไปไหนกันแล้วก็มาทำวัดสวดมนต์มาเจอกับมาตักบาตรวันพระวันศีลเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็สวดมนต์มาแหลงกุแหลงเอาคนเฒ่ามาสวดมนต์ด้วยเพื่อมาพบปะอู้กันเนี่ยค่ะอยู่บ้านของงอมนะ
1: อย่างตะกี้ได้อู้กับตุเรื่องของมาเดียวสถานการณ์การมาวัดมาเดียวครับคนเฒ่าต้องอั้นที่จะมาเพราะว่าคนหนุ่มไปยักการกันหมดสมัยตะก้อนมันจะมีการรวมกลุ่มของวัยรุ่นเนาะมาเดียวไม่ค่อยมีแล้วนะครับตุครับ
0: มาเดียวนี่วัยรุ่นประกอบไปยักการต่างจังหวัดตัวในเวียงตัวจะเข้าแม่ก็แม่แมลงมาจับออกบ้านแมลงก็เข้าบ้านจะมีก้าคนเฒ่านะที่แม่วัดแม่แวร์แม่ไหว้กลางคนโดยบัดเดี๋ยวนี้วัดอาตมานี่เอาตึงละอ่อนเอาตึงคนทำงานแล้วก็เอาตึงคนเฒ่าแม่จุ่ยกับพัฒนาวัดคณะกรรมการวัดประสานี่มี40คนก่อน40รวมตึงติปรึกษาเอาคนเฒ่าแก่นี่ไปติปรึกษาเอาจะไปละบัดทีเปิ้ลเอาต้องมีฮะก็ต้องปรึกษาเปิ้ลเพราะว่าเขาเป็นคนรุ่นหลังเนา
1: ะ
0: เขาก็ต้องรักษาเพื่อนตัวเอง
1: พยายามดึงคนวัยรุ่นมาช่วยกันพัฒนาวัด
0: ช่วยกันพัฒนาวัดตัวเองเพราะว่าเขาก็ต้องเอาฝึกสอนละอ่อนรุ่นหลังตัวเองคือหูตัวว่าอย่างแปลงหั่นแปลงนี่อ่ะถ้าเขาบอกเข้าวัดเนี่ยบอกหูแล้วเนี่ยถ้าคนเท่าไปสอนนี่นะ
1: เนาะมันต้องประทองว่าสอนแล้วก็ซึมซับเพื่อละอ่อนได้ฮักแล้วก็ทำเพื่อเป็นเนาะมาอันหีดหอยก็จะหายไป
0: อันหีดหอยปั้นหอยจะหายไปแถมน้อยนี่โหจะได้ไปแจ้งฝรั่งได้เลยแถมน้อยนี่นะ
1: เอาแค่ไหนเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าวันเดียวนี่ยังอยากไปแจ้งกันละเอกาอย่างได้ครัวได้อย่างเงี้ยแถมน้อยวันเดียวนี่มาแจ้งกันหมดหรอกวันเดียวนี่เห็นบริษัทเปิดบริษัทอย่างกันแจ้งเนาะ
1: แล้วเราจะมีเปิ้นฮ้องว่าหลักธรรมคำสอนอย่างที่จะทำเพื่อใบรุ่นหรือว่าละออนมาเดียวเนี่ยครับดำรงชีวิตที่มีความสุขนะครับในช่วงแบบเศรษฐกิจแบบนี้หรือว่าสถานการณ์แบบนี้ครับ
0: สถานการณ์แบบนี้ก็ถือว่าบอกค่อยดีเท่าไหร่เศรษฐกิจบอกค่อยดีเนาะญาติโยมวัยรุ่นก็ออกไปทำงานกันแล้วก
1: ็พี่หา
0: ครับพี่หากัน
1: ครับ
0: แล้วก็เอาลักธรรมก็เอาตาลศีลภาวนาเป็นหลักกิริยาวัตถุสิบเนาะ
1: ครับ
0: ยกออกมาเหลือ3อันเอา3อันย่อยๆนะตาลคือกินคือตาลภาวนาก็อยู่บ้านภาวนาก็ได้เนาะภาวนาก่อนนอนก็นั่งภาวนานึกเอาหายใจหายใจเข้าพุทหายใจเข้าออกโทเนาะแล้วก็ตาลศีลมี5ข้อเนาะเราจะเอาหักษา5ข้อบ่ได้เอา4ข้อ5 4ข้อบ่ได้ก็เอา2ข้อเอา3ข้อ3ข้อบ่ได้ก็เอา2ข้อ2ข้อบ่ได้ก็ข้อเดียวเฮาเป็นเอาเข้าใจว่าเป็นพุทธบริษัทเนาะสืบทอดพระศาสนาไป
1: อย่างน้อยก็ต้องมีศีล5นะครับ
0: อย่างน้อยก็ต้องมีศีล5ประจําตัวประจํากายมันเป็นกฎเนาะถือว่าเป็นศีลนี่เป็นข้อกฎข้อห้ามเป็นข้อบังคับของเจ้าพูดของเรา5ข้อนี่นะทุกเจ้าก็ต้องศีล237ก็ต้องถือศีล237
1: เป็นการควบคุมว่าเราจะต้องปฏิบัติตามกฎตามศีลนี่นะครับ
0: ศีลนั้นมันเป็นข้อห้ามหรอกห้ามเนี่ยเน้อห้ามทำเน้อนะกะถ้าเราทำเราก็เป็นว่าเราผิดศีลน่ะเราบ่ฟังเราบ่เจียกฎในที่เป็นตั้งไว้อย่างกฎหมายกะเรา เปิ้นบ่ฮึอาทามนั่นอาทามเนี่ยเขาก็ถูกเนี่ย

0: พอกแค่อย่างนะแก
1: แสดงว่าต้องว่าพุทธศาสนานี่ยังพุทธองค์ว่ายังต้องอยู่คู่กับวัยรุ่นหรือว่าคนเฮา
0: ต้องต้องอยู่ทุกคนต้องมีศีลอยู่ประจําจิตจําใจเฮาจะแห่งศีลมาได้ทุกอย่างต้องมีศีลคือข้อระเบียบข้อบังคับคือกฎนั่นแหละอย่างน้อยลูกแม่มาจ้าก็ทําบุญใส่บาตรเนาะแบบทุกเจ้าขี่รถไก่ทุกเจ้าก็แวะทําบุญใส่บาตรกรรมอันนั้นจิตบริสุทธิ์แต่
1: คร
0: ับ อย่างน้อยก็คือตาน
1: เนาะ
0: ครับ
1: การทำบุญที่ง่ายที่สุดก็คือการฮือ
0: ตานฮือตาน
1: คร
0: ับ เฮามีเวลาพ่อวันแน่เฮามีย่าฮักกะพ่อวันแน่ทำบุญฮือตานเป็นหลักทำบุญฮือตานก็ฮือซื้ออาหารฮือสัตว์กาซื้อนั่นฮือปล่อยปลาก็ได้อ่ะว่าจะเปรตต้องใส่บาตรหรอฮือตานนี่นะ
1: ฮือตานก็คือการเหมือนครับสละ
0: สาระ
1: สมบัติ
0: ความตะนีที่เหนียวเพราะว่าความสาระความตะนีที่เหนียวออกจากตัวจากกายเราจะไปขี้เหนียวนักกับพอดีตาลเนี่ยมันเป็นเราทำได้ทุกเวลาละตาลเนี่ยลูกแม่ก็ตาลเลยล่ะเอาเข้าหื้อแม่หื้อต้อยก็ว่าเข้าไปนั่นคือตาล
1: แต่ว่าเคยมีคนบอกผมว่าทำบุญที่ได้บุญที่สุดก็คือทำบุญกับพระที่บ้านพ่อแม่นะครับเน
0: า
1: ะ
0: อันนั้นก็เป็นลักหนึ่งที่ว่าทำบุญกับพ่อแม่นี่นะแต่เราก็ต้องบำรุงพุทธศาสนาด้วย
1: คร
0: ับ คือว่าเพื่อนมีเพื่อนกินเพื่อนตานอย่างเราก็ได้กินได้ตานกับเพื่อนเนาะได้กินได้ตานกับเพื่อนถ้าจะทำบุญวัดกับพ่อแม่ก็ได้กระจัดเนี้ยเราบ่ได้สร้างสมบุญไว้จัดแน่เราทำบุญไว้ฮือจัดแน่ด้วยถ้าทำบุญก็คือพ่อแม่ก็ได้จัดเนี่ยเราก็ต้องทำบุญเอาไว้จัดแน่ตัวเป็นหนทางเบิกทางไปสู่สวรรค์พระนิพพานของเราทรัพย์สมบัติโลกไปแน่เราต้องทำบุญไว
1: ้ครับอันนี้ก็เป็นหลักคำสอนที่สอนให้คนรู้จักทำบุญสะสมบุญนะ
0: สะสมบุญ
1: ครับ
0: สะสมบุญ
1: ที่ยังมาเรียกเขาเห็นคนเล่นโซเชียลมือถือทำบุญออนไลน์ก็โดนจุกันเยอะเหมือนกันนะครับต้องระวังนะครับ
0: ต้องระวังดีๆต้องพอบัญชีว่าส่วนมากประเด็นนี้เพื่อจะเปลี่ยนบัญชีวัดกันเพื่อจะทำบัญชีเป
1: ิ
0: ดบ
1: ั
0: ญช
1: ี
0: เป็นกองคุณแบ่งหั่นแบ่งนี่แกอย่าช่วยเหลือสังคมแกอย่าก็ต้องพอดีๆถ้าเปลี่ยนชื่อของใครคนใดคนหนึ่งนี่ก็ต้องพอดีๆ
1: ต
0: ้
1: องเอละว่า
0: ต้องเอละ
1: ชีพ
0: แม่วัดนี้เปิดจะมาตักนะภายก่อนส่วนมากเพื่อจะโพสต์ลงโซเชียลนะโซเชียลก็มีทั้งดีทั้งบ่ดีบัก บุญกันไป
1: บักบุญกันทางโซเชียลที่นี่มีเพจกับครับตัวครับ
0: มีเฟซวัดภาษาจะบอกเรื่องกิจกรรมงานบุญต่างๆของวัดอย่างที่จะเป่งท่านเป่งนี่จะใครจะรับหรือจะภาพลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยโยมก็เปิ้นหันพวกก
1: ็บ
0: อกโอนมาครับ
1: สะพานบุญเนี่ยนะครับ
0: สะพานบุญถ้าเขาจะมาประกาศให้กับสถาญาติโยมของเราอันก็ได้กับบ้านของเฮานั่นน่ะเพิ่นก็หาเจ้ากินข้ามกันคนที่เพิ่นเฮาลงโซเชียลเพิ่นก็หันเพิ่นเลื่อมใสศาสนาก็ร่วมทําบุญแม
1: ่ครับตอนนี้วัดของเฮาที่มีก่อสร้างอยู่ก็มีวิหารหลังใหญ่องค์นี้เนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีศาลาที่
0: ศาลาปฏิบัติธรรม
1: อ
0: ันนี้จะแบ่งไว้ปฏิบัติธรรมโดยถ้าแล้วนี่ก็เอาใจในกิจกรรมด้านต่างๆศาสนาไม่ใช่ว่าจะเอามาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวก็มีการมีงานก็เอาไว้รับรองญาติโยมได้คร
1: ับ แล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือจะมีเหมือนว่าจะมีแต่งกำแพงแหมนะครับแหมน้อยเน
0: า
1: ะ
0: กำแพงนี่มันระดับสุดท้ายวะเนี่ยกำแพงนี่นะเขาแซวว่าวัดนี้เวลาปิดเปิดกำแพงมีหน่อยเดียวจึงมีแม่
1: คร
0: ับ
1: วิหารนี่แต่งได้7ปีแล้ว
0: 7ปีแล้วเสี่ยงไป17ล้านละ
1: โอ้ค่อยๆแปลงไป
0: ก็ปีหน่อยกฐินก็ได้ครั้งหนึ่งได้ล้านล้าน2ล้าน3จากศรัทธาญาติโยมร่วมมาทำบุญกันเนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: อยากให้พระเชิญชวนว่ามาแอววัดนี้มาไหว้พระเจ้าตองติ๊บนะครับน้อมแล้วก็มาอย่างก็ไหว้สักการะสรีระสังขารนะครับน้อมเชิญชวน
0: ก็ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้รับชมรายการสารธรรมน้ำซุปถ้าใครไก่ไปไก่แม่มาตั้งใส่ละปีมาตั้งละปูนเนี่ยนี่มันเป็นละปูน

0: ก็มาแวะมาไหว้มาสามาห่วมทําบุญสร้างวิหารพระเจ้าทงทิพย์แล้วก็มากราบไหว้พระเจ้าทงทิพย์ได้ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของบ้านประสาตัวแล้วก็มากราบสรีระหลังของหลวงพ่อท่านพระครูวชิระศิลาโสภิตตัวอดีตเจ้าวาดวัดประสาที่วัดได้ละสังขารไปเฮานี่พระวิหารแล้วก็จะได้ปลูกสังขารหลวงพ่อเพราะว่าเปิ้นจิตเปิ้นตั้งมั่นที่เปิ้นสร้างวิหารเฮาจะได้จ่วยกันมาสร้างแปลงวิหารเพื่อมันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ค้างเห็นมันนักสัก10ล้านสัก10ล้านมาจ่วยกันกฐินปีนี้ก็ตมาเอาที่1พฤศจิกายนเพราะว่าจะได้นำปัจจัยปิดทองพระพุทธรูปตอนนี้ลงหักละแต่ยังขาดปัจจัยที่จะปิดทองคำพระพุทธรูปเพื่อมันสำเร็จเสร็จสิ้นไปเอาเป็นอย่างเป็นอย่างไว้แต่ละปีกลับมากลับมาไหว้หลวงพ่อตัวเป็นสิริมงคลถ้าเรียบร้อยอย่างเรียบร้อยเราก็จะได้กินตานกัน
1: แล้วก็มาช่วยทำบุญเรื่องของศาลาธรรม
0: ศาลาปฏิบัติธรรมตัว
1: เรื่องมันใหญ่นะครับ
0: ยิ่งใหญ่เพราะว่าเราศาลาเราก็จะสำเร็จมาพ้องละก็ก้อยแปลงไปเหมือนกันก็ได้เงินจากปัจจัยจากสถาญาติโยมที่ร่วมทำบุญมางานกฐินก็ดีโอนมาร่วมทำบุญก็ดีได้คือได้สร้างกันต่อไป
1: ครับ
0: เพราะว่าอยู่ในช่วงที่พัฒนาวัด
1: เคยมีคนบอกผมว่าสร้างวิหารนี่บุญใหญ่บุญหลวงนี้ขอพระช่วยอู้ให้ฟังหน่อยนะครับ
0: ที่ว่าได้บุญใหญ่บุญหลวงเนี่ยคือว่ามันเมินมันจะอย่างอ่ะวิหารนี่นะมันเป็นวิหารทานนะครับวิหารทานมันใช้งบประมาณสูงแล้วก็การใช้เวลาที่จะให้มันสำเร็จนั่นก็ใช้เวลาพอสมควรบรรลุ10ปีแปลงวิหารถ้าเฮาบ่ใช้ตนดังเนี่ยก็ใช้เวลาหน่อยก็ให้หาไปก็ให้ญาติโยมกันร่วมทําบุญมาครับ
1: คนฮ้องว่าวิหารหลังหนึ่งจะเสร็จได้นี่ต้องได้รับความร่วมมือจากคณะศรัทธา
0: คณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนแต
1: ่ๆ
0: ที่ตั้งมั่นคนใดก็ฆ่าตานวิหารเพราะว่ามันเป็นการตานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดละในชีวิตการวิหารนั้นวิหารนี่ถ้าอู้ถึงว่ามหาบดีประกอบบะแปงวิหารนี่นะถ้ามันมาชำรุดชำรุดไปนี่นะประกอบบะแปงกันอย่างวิหารหลังก่อนเนี่ย60ปีเจนคนเก็บเจนคนละเพื่อจะแปลงกันเอามาแปลงเจนเฮานี่ก็ว่าเป็นหน้าบุญของเฮาอะแล้วเฮาจะได้ตานวิหารกัน
1: เป็นประท้องว่าเป็นความตั้งใจของอดีตเจ้าอาวาสที่เปิ้ลอยากจะทำให้เสร็จเนาะ
0: ครับแม่นแล้วเปิ้ลก็มรณะภาพไปก่อนก็เลยอาตมาก็ได้มาสานต่อหลวงพ่อท่านอดีตเจ้าอาวาสก็อยู่ช่วยหลวงพ่อมาเป็นสิบกว่าปีละช่วยหลวงพ่อตั้งแต่แปลงวิหารนั่นแหละ
1: ตะกี้ผมเห็นสรีระสังขารเปิ้ลมาเน่ามาเปื่อยเลย
0: นะหลวงพ่อนี่มาเน่าเลย
1: ครับ
0: ตัวก็ยังอัศจรรย์ใจนะคนได้กับมหันต์ว่าเอ๊หลวงพ่อยังมาเน่ามาเปื่อยตู้คิดว่าน่าจะเป็นรสศีลรสธรรมของเบิ่นที่เบิ่นได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อยามเป็นคนส่งผลให้เบิ่นมาเน่าบ่เปื่อย
1: สามารถมาไหว้สาทำบุญได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับที่นี
0: ่ได้ตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงวะน่ะห้ามาก็มาบอกให้ตู้ก็ได
1: ้เพราะว่ามันมีหัว
0: มีหัวเพราะว่าครับบางทีลูกศิษย์ลูกหาก็แม่ก็ไขประตูเฮือนมาได้เปิดไว้ตลอดนะคร
1: ับ ครับต้องเอาอย่างมาไหว้เป็นพิเศษก็ครับ
0: บ่ต้องเอาอย่างมาไหว้เป็นพิเศษก็แค่มาด้วยจิตด้วยใจ
1: ครับ
0: มาก็มากราบหลวงพ
1: ่อก็มาร่วมทําเฮือความตั้งใจของหลวงพ่อสําเร็จก็คือร่วมทําบุญเน
0: า
1: ะ
0: ร่วมทําบุญสร้างวิหารคือสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็กะว่าถ้าญาติโยมมาร่วมทําบุญกันหลายๆนี่ก็บักเกิน3ปี4ปีก็ได้ปล่อยละ
1: แล้ววันที่1พฤศจิกายนนี่กำหนดการนี่จะได้พ้องนะครับ
0: วันที่1พฤศจิกายนนี่ก็คือว่าเฮาจะทําบุญทอดกฐินสามัคคีแต่ละปีเนี่ยจะมีคุณพรชัยศิรินภพรนักธุรกิจ MV เนาะเปิ้นมาร่วมทอดกฐิน

0: รับผิดชอบภาพบิดพระพุทธรูปก็มีองค์30,000อันสายก็มีทั่วประเทศละมีเป็น10กว่าสายบนดินไหนเนี่ยมันร่วมกัน
1: ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับอยากให้เจ้าอาวาสวัดป่าสานะครับฝากคติธรรมสั้นๆสำหรับคนที่ฟังหรือว่าชมรายการอยู่นะครับว่ามีคติธรรมอย่างที่เฮาจะสามารถดำรงชีวิตได้ในช่วงปัจจุบันแบบนี้ครับ
0: คนเฮานั่นจะไปขาดสติสตินะไปล็อกเฮาตื่นขึ้นมาเฮาก็ต้องมีสติประจำจิตจำกายเฮาเฮาขาดสตินี่ลูกแม่ไปเตะหัวเตียงเนี่ยนะเพราะของว่าขาดสติคนเฮานั่นต้องมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวกับตัวของเฮา
1: ครับพอเฮาตื่นขึ้นมาก็ปนท้องว่ามีสติในการดำรงชีวิตข
0: ับ
1: รถขับลา
0: แม่ขับรถขับลาจะไปประมาทไฟเขียวไฟแดงก็คือพอดีๆจะไปเมากุ้มก็เล่นโทรศัพท์
1: แม่นครับวันเดียวเน
0: า
1: ะ
0: วันเดียววัยรุ่นเนาะวันเดียวนี่จอดปุ๊บกับกล่าวโทรศัพท์เล่นละต้องตั้งสติดีๆในการขับรถขับลา
1: ครับ
0: ครับ
1: สาธุครับวันนี้มาสนทนาสารธรรมนำสุขนะครับที่วัดป่าสาแห่งนี้ได้ตึงข้อคิดแล้วก็ได้เชิญชวนมาร่วมทำบุญที่วัดป่าสาอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ครับแล้วมาปะกันใหม่นะครับทาง NBT ภาคเหนือช่อง11 ตี 5 จนถึง 5 เกิงครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีดีทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น

0: ราสามารถที่จะจัดการลำเลียงยาเสพติดได้นะครับในส่วนที่เป็นยาบ้ามีถึง50 ล้านเม็ด
1: ฉะนั้นผมจึงอยากเห็นประเทศนี้ได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยคำว่าบูรณาการ
2: สวัสดีครับผมบั๊บนาทีโกศลพิเศษนะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เองรัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติในการจัดการกับปัญหายาเสพติดแต่แน่นอนครับเราจัดการมาทุกยุคทุกสมัยพยายามจะเอาผู้กระทำความผิดผู้ที่ค้ายาเสพติดดำเนินการทางกฎหมายพยายามจะยึดทรัพย์จับขังคุกแต่ว่าสุดท้ายแล้ววงจรนี้ไม่เคยหมดไปจากสังคมเราครับผู้เสพว่าเสพแต่ไปๆมาๆก็กลายเป็นผู้ค้าวงจรแบบนี้แหละครับถ้าเราไม่สามารถเอาผู้เสพยากลับมาคืนสู่สังคมและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้เราจะไม่สามารถตัดวงจรนี้ได้แต่ว่าการตัดวงจรนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับถ้าเราไม่ดําเนินการอย่างจริงจังและไม่ทําแบบเป็นองคาพยพหรือว่าบูรณาการร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับ 3-4 ปีมานี้มีบุคคลท่านนึงครับที่เอาจริงเอาจังกับเรื่อง

0: นี้แล้วก็พยายามสร้างเป็นรูปแบบในการดําเนินการเพื่อให้เกิดความสําเร็จและทําได้จริงๆด้วยนะครับวันนี้เราจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทําอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณสารามันครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านโสภณถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
1: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
2: ครับ
1: เราได้เห็นตัวอย่างจากที่อยู่ในพื้นที่ใน6อำเภอที่รับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนมันระบาดมากจริงๆแล้วติดครอบครัวหนึ่งเนี่ยเดือดร้อนทั้งตำบลอย่าว่าทั้งหมู่บ้านเลยมีกำนันบอกผมว่าเดือดร้อนทั้งอำเภอฉะนั้นเราเห็นเป็นปัญหาสำคัญที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ยเราจะฝากอนาคตประเทศนี้เนี่ยไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่ได
2: ้ดังนั้นท่านก็เลยจับเรื่องนี้มาหลายปีมาแล้ว
1: 3ปีกว่า2ปีที่เป็นผู้แทนยุคนั้นนะครับพอผมบูรณาการนะไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
2: ม
1: จะสู้เรื่องยาเสพติดไหมทุกคนมาสู้ก็มาร่วมมือกันนะครับเรามาร่วมมือทำหาวิธีการนะครับใน6อำเภอทีนี้เนี่ยพอผมทำลองผิดลองถูกทำไปเราได้เริ่มจากกระบวนการป้องกันแรกๆนี่ป้องกันทำไงเด็กจะไม่ไปเสพแล้วมันจะทำไงจะมาบำบัดมันยังไงสุดท้ายมารักษายังไง
2: ครับ
1: เพราะช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีพอมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติด
2: ครับ
1: ผมก็เอาโครงการที่ผมทำอยู่ที่พื้นที่เขาเรียกว่าโครงการรวมพลังรักษาตาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการเสนอครม.
2: ครับ
1: ครม.ให้ความเห็นชอบผมรับผิดชอบงานยาเสพติดงบส่วนเขาเรียกว่างบตรวจราชการของรองนายกเนี่ยผมก็ไปทำยาเสพติดทั้ง17จังหวัดในภาคอีสานพักภูมิใจไทยที่ผมสังกัดอยู่เอาโครงการผมเนี่ยบรรจุในนโยบายพักบรรจุในนโยบายพักที่เห็นว่า1อำเภอ1ศูนย์บำบัดหลังจากนั้นก็ผมพอเป็นนโยบายพักพักภูมิใจได้ใจไทยได้มาเป็นรัฐบาล
2: ก็ต้องขับเคลื่อนเรื่องนี
1: ้เอานโยบายพรรคมาเป็นนโยบายรัฐบาลวันนี้เรื่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นเรื่องการบำบัดก็คือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล
2: คร
1: ับ ผมก็ได้มาเป็นประธานสภา
2: ฮะ
1: ทีนี้
2: ขับเคลื่อนยังไงต่อครับ
1: ขับเคลื่อนเราก็มาดูในแง่ของนิติบัญญัติเนี่ยเราจะช่วยประเทศนี้แก้ปัญหายาเสพติดยังไงผมก็มองมิติที่เราทำอยู่คือหนึ่งป้องกันป้องกันไม่เสพป้องกันไม่กลับไปเสพซ้ำบำบัด
2: บำบัด
1: ครับป้องกันบำบัดรักษา
2: ไปส่งคืนกับสู่สังคม
1: ใช่แล้วก็ขบวนการปราบปรามสุดท้ายมิติที่สี่ก็คือขบวนการแก้กฎหมายวันนี้เดินมาจนถึงขบวนการแก้กฎหมายในฐานะนิติบัญญัติเนี่ยผมได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปส.อะไ
2: ร
1: มาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ
2: ่
1: แล้วก็ได้ข้อสรุปเสนอครม.เสนอรัฐบาลไปแล้วแล้วที่เราก็มาทำได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายเพราะเอิญช่วงนี้ก็มีเรื่องยาเสพติดมีข่าวว่าประเทศมีข่าวอย่างที่เราทราบข่าวเรื่องการขนเฮโรอีนเรื่องอะไรต่างๆเรื่องการทางผ่านของประเทศไทยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้นี่มันคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางแล้วก็เดินเต็มสูบเต็มกำลังทุกบทบาททั้งเป็นส.ส.ทั้งเป็นรองนายกทั้งเป็นประธานสภารัฐบาลเองตอนที่ผมไปเป็นรองนายกรัฐบาลก็เราก็ได้คุยกับหน่วยงานก็ให้ความสำคัญถึงผมจะออกจากรองนายกมาแล้ว
2: ก็ยังให้ความ
1: ส่วนราชการเขาก็เดินต
2: ่
1: อเดินต่อนะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยเราเห็นการพูดการคำสั่งอะไรมามากแล้ว ยังไม่เห็นภาคปฏิบัติน
2: ั่นแหละครับกําลังจะบอกเลยว่าถ้าอยากจะลงรายละเอียดของแต่ละมิติที่ว่า
1: ต้องไปดู
2: คุยกับใครฮะ
1: ต้องไปดูพื้นที่ต้องไปดูพื้นที่ดูพื้นที่ในพื้นที่ผมไม่ว่าจะเป็นอำเภอลำปางมาศคูเมืองพุทธสงฆ์นาโพบ้านใหม่เนี่ยนะครับหนองหงเนี่ยไปดูเลย
2: นั่นคือต้นทางที่จัดการ
1: ที่เราทำมาแล้ว
2: จริงจัง
1: ที่เราทำมาแล้วแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยใน3ปีกว่าๆเนี่ยเราได้ลูกหลานเราคืน 3,000 กว่าคน
2: ครับ
1: 3,000 กว่าคนทีนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับต้องเริ่มทุกกระบวนการตั้งแต่ป้องกันตั้งแต่ฝึกอาชีพคืนทัศนะที่ดีทัศนคติที่ดีของประชาชนในชุมชนแล้วก็หน่วยงานบูรณาการถ้าไปดู
0: งั้นเอาอย่างนี้ครับท่านสมพลเกริ่นมาแล้วว่ามี4มิติเดี๋ยวเราจะลงไปยังพื้นที
1: ่
0: เพื่อไปดูรายละเอียดกับคนที่ทำจริงแล้วดูว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแต่ละกระบวนการมันสานต่อกันยังไงที่บอกว่าบูรณาการแล้วจะทำให้เกิดความสำเร็จได้จริงๆในรัฐบาลยุคนี้ที่เอาจริงเอาจังเป็นวาระแห่งชาติงั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมคร
1: ับเชิญท้าให้ไปพิสูจน์ท้าพิสูจน์จากความจริงครับ
0: ตามไปดูครับ
1: ในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเราเนี่ยมี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ก็คือ1ก็คือประเพณีดีจิตภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด

0: เราได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องนี่นะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดีทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์ซึ่งในระหว่างการบำบัด16สัปดาห์นี้นะคะก็จะมีทั้งผู้นำอสม.นะคะในท้องถิ่นที่จะติดตาม
1: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะในกรณีที่เป็นเด็กเล็กมากคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
2: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันนะครับเรามาทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถสกัดกั้นยาเสพติดในหมู่บ้านได้เนี่ยเราจะลดดีมานด์ถ้าไม่มีดีมานด์เนี่ยผมเชื่อว่าความต้องการไม่มีความต้องการในหมู่บ้านยาเสพติดไม่มีทางที่จะเข้ามาได้ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมดนะครับ

หลังจากที่เราสร้างเกราะป้องกันและการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่แล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการพาคนที่เคยพลาดเข้าสู่วงจรยาเสพติดกลับคืนมาสู่สังคมครับเรื่องนี้สำเร็จไม่ได้นะครับถ้าเราไม่สร้างความรู้ความเข้าใจไม่ใช่แค่ผู้ที่เคย

0: พลาดนะครับแต่ว่าสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครอบครัวชุมชนแล้วก็สังคมครับเพื่อการกลับมาในครั้งนี้จะได้สำเร็จสักทีครับพูดถึงตัวประเด็นแยกสีผู้ป่วย
1: อ
0: ันนี้ก็มีผลตั้งแต่ต้นทางเลยว่า
1: ใช่ครับ
0: คนที่ติดยาเสพติดระดับเริ่มต้นระดับปานกลางระดับรุนแรงเราใช้วิธีการที่แตกต่าง
1: ใช่ครับคือเราก็จะคัดกรองตามแนวทางก็มีทั้งของกระทรวงแล้วก็แนวทางของไอ้โครงการที่เราทำก็แบ่งง่ายๆก็คือเขียวเหลืองแดงครับ
0: ครับ
1: ก็กลุ่มเหลืองก็จะมีเหลืองเข้มเหลืองอ่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ากลุ่มสีเขียวก็จะง่ายหน่อยผู้ที่ใช้แล้วไม่ค่อยติดก
0: ็
1: ใช้ลักษณะการบำบัดอาจจะบำบัดในชุมชนก็ได้หรือว่าการไปเข้าค่ายที่ทำในชุมชนซึ่งตามโครงการรักษาทาก็จะทำโครงการ7วัน9วันเอาคนมาให้เรียนรู้ผู้นี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าไม่ได้ติดเยอะ
0: ครับ
1: กลุ่มที่2คือเริ่มเสพติดละแล้วก็เรียกว่าเสพหรือว่าติดเนี่ยพวกนี้จะยากหน่อยละอาจจะกลายเป็นสีเหลืองก็มีอย่างเช่นเริ่มมีการใช้ประจำใช้เสพประจำขาดไม่ได
0: ้
1: บางคนก็จะเริ่มมีอาการทางจิตเวทด้วยแต่ว่าจะไม่รุนแรง
0: กลุ่มนี้7วัน9วันไม่พออ
1: าจจะไม่พอครับ
0: ต้องมีความเข้มข้นยังไงต่อฮะ
1: พวกนี้ก็ต้องส่งต่อเข้าระบบโรงพยาบาลโรงพยาบาลแต่เดิมก็จะมีระบบเขาเรียกว่าระบบผู้ป่วยนอกแต่ว่ามันยากมากตรงที่ต้องนัดเข้ามาทำกิจกรรมบ่อยๆซึ่งก็จะมีโอกาสที่เขาจะกลับไปเสพซ้ำสูงในบางรายเนี่ยเราก็จะส่งเข้าระบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าระบบ IMC เขาเรียกว่ามินิทัญลักษณ์ IMC ครับมินิทัญลักษณ์ก็จะมีอยู่2แบบเขาเรียกว่ามินิทัพ IMC กับมินิทัญลักษณ์ลองเทอมแคร์
0: ต่างกันยังไงฮะ
1: คือเขาจะอย่างเช่นคนที่ป่วยมาช่วงแรกๆอย่างเช่นอาจจะมีการจิตเวชหูเขาหลอนได้ยินเสียงหูแว่วใช่ครับแล้วก็พวกนี้อาจจะต้องให้เขาเริ่มฟื้นฟูกลับมาก่อนทีนี้อาจจะประมาณสัก7-14วัน
0: ต้องอยู่ที่โรงพยาบาล
1: ใช่ครับโรงพยาบาลแล้วก็ให้ยารักษาพอเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะส่งต่อไปที่เรียกว่ามินิทัญลักษณ์แบบ IMC คือพวกนี้จะอยู่ประมาณ28วันเริ่มค่อยๆฟื้นเขาขึ้นมาแล้วก็สอนให้เขาทำชีวิตประจำวันได้แล้วเขาก็โมดิเวชันให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเลิกยา
0: อ๋ออ
1: ันนี้พวกกลุ่ม IMC นะครับ
0: ครับ
1: พอบางคนเนี่ยอาจจะคะแนนดีเลยหรือว่าคะแนนเริ่มสูงอย่างเช่นเขามีคะแนนประเมิน10ด้านนะครับเขาก็จะสามารถที่จะส่งคนไข้กลุ่มเนี้ยเข้าสู่ระบบเขาเรียกว่าลองเทอมแคร์คือจะดูแลนานขึ้นละประมาณ4เดือนเนี่ยครับ
0: ครับ
1: เราก็จะเอาเขาเข้ามาสู่การบำบัดอย่างเช่นเรื่องของการประกอบอาชีพใช่ไหมเตรียมพร้อมชุมชนเตรียมพร้อมครอบครัวในการที่จะกลับเอาเขากลับไปคืนนี่ครับอันนี้คือระบบการรักษาในโรงพยาบาลต้องเข้าใจก่อนครับมันมีคนไข้ทั้งไม่ใช่เฉพาะคนไข้เสพยาอย่างเดียวเรามีคนไข้เบาหวานความดันโรคปอดบวมโรคปอดอักเสบทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อยู่เต็มโรงพยาบาลไปหมดเลยลองคิดสภาพโรงพยาบาลชุมชนทีนี้ถ้าเกิดเราเอาคนไข้จิตคนไข้ที่มีเสพยาและมีอาการทางจิตเวชเข้าไปอยู่จะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเอะอะโวยวายเสียงดังแล้วก็ทำให้คนที่ควรจะได้พักผ่อนถึงไม่ได้พักคร
0: ับ
2: มีหนักสุดก็ตอนนั้นก็เหตุเกิดประมาณ1-2 นะคะคนไข้ก็ถึงแม้ว่าเราจะมีการผูกมัดเขาไว้เพื่อความปลอดภัยแต่ว่ามันก็เอาไม่อยู่นะคะเขาก็จะสะบัดเตียงหักแล้วเขาก็จะลุกลากเตียงอ้อมตึกนะคะอ้อมตึกแล้วก็เอาไม้กั้นเตียงที่หักติดเขานะคะฟาดพัดลมฟาดหิ้งพระนะคะคือหักหมดเลยคนไข้กลุ่มนี้ฝั่งนี้ก็คือเขาต้องวิ่งหนีตายนะคะ
3: ในส่วนของโรงพยาบาลเราก็จะมีห้องแยกการมีห้องแยกก็คือแยกเพื่อความสะดวกแล้วก็ให้เป็นระบบในการบริหารจัดการตั้งแต่มีห้องแยกขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ญาติแล้วก็พยาบาลที่ดูแลค่ะก็อบอุ่นใจมากขึ้นค่ะ
1: ในขั้นตอนการและบำบัดรักษาทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนหนึ่งเขาต้องเรียกทางครอบครัวมาคุยอยู่แล้วจริงๆในกลไกไม่ว่าจะในต่างประเทศหรือไหนก็ตามที่เขาทำได้ค่อนข้างดีอ่ะมันจะมีปัจจัยอยู่2ตัวที่เป็นเรื่องสำคัญมากก็คือ1ก็คือเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโซเชียลซัพพอร์ตแล้วก็แฟมิลี่ซัพพอร์ตก็คือสังคมอ่ะดูแลแล้วก็ครอบครัวเนี่ยช่วยกันดูแล

0: นั่นคือการบำบัดรักษาที่ครบวงจรและเข้มแข็งนะครับการมีส่วนร่วมของทุกคนจะช่วยทำให้เราได้บุคคลสำคัญคืนกลับไปสู่สังคมได้ครอบครัวได้คนรักได้คนที่มีศักยภาพคืนมานะครับและสิ่งเหล่านี้ความสำเร็จไม่ใช่สถิติทางตัวเลขที่สามารถทำได้ครับแต่ว่ามันคือความภาคภูมิใจและมันคือความรักและความศรัทธาที่ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้เพื่อเกิดประโยชน์กับสังคมอย่างแท้จริงครับ
1: ดีมากครับที่ทำให้ผมเป็นคนเก่าๆนะครับที่ไม่ยุ่งกับยาเสพติดอีกครับทำงานทั่วไปแถวบ้านครับแล้วก็หาปูหาปลาขายครับมั่นใจเต็มร้อยครับที่จะไม่กลับไปยุ่งยาเสพติดอีกครับ
2: ฉันก็ดีใจที่ได้ลูกชายกลับมาคืนตอนนี้สบายใจ
3: แต่เบาหรือพ่วงหักเบาหรือพ่วงปาดธนาดีอยากให้ลูกให้ลูกขึ้นยืนบนขาเจ้าของเอาจมูกตัวเองหายใจไม่ต้องไปหายใจรวมผู้ใด
4: ดีใจที่ได้ลูกชายกลับมา

ากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ

0: ท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
1: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากกลไกเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของขบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
2: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงบัดนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป
3: เรื่องนี้ประธานรัฐสภาเข้าใจดีครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกิจกรรมระดมความคิดความเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับ
4: เราจะแก้กฎหมายเอากฎหมายทั้งหมดที่ผมให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะนำมาให้ฝ่ายบริหารก็คือท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานได้ดูว่าครบถ้วนยังจะแก้ไขประเด็นไหนแล้วก็นำไปสู่การยกร่างกฎหมายเราเร่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสร็จจะได้นำเข้าสภาภายในสมัยประชุมหน้าฉะนั้นผมจึงเรียนว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: อย่างกรณียกตัวอย่างกฎหมาย PDPA อย่างที่ว่าหากว่านะครับข้อมูลข่าวสารที่มันจะต้องแพร่กระจายในกลุ่มผู้รับผิดชอบกลุ่มราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเขียนให้มันเกิดแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานไอ้ลักษณะแบบนี้นอกจากเกิดประสิทธิภาพแล้วยังประหยัดงบประมาณด้วย
6: ควรจะกำหนดเหมือนกฎหมายของต่างประเทศค่ะว่าแบ่งเป็น3ระดับน้อยกลางมากเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในส่วนตรงกลางว่าถ้ามันค่อนไปทางน้อยศาลสามารถส่งไปบำบัดฟื้นฟูได้แต่ถ้ามันค่อนไปทางมากศาลก็จะใช้บทลงโทษจำคุกเพื่อให้มันเหมาะสมกับการกระทำความผิดค่ะแต่การที่ไม่กำหนดอย่างนี้ค่ะมันทำให้ผู้บังคับใช้กฎหมายยากแก่การปฏิบัติงานค่ะ
7: ในกรณีของความผิดฐานเสพกับครอบครองเพื่อเสพถ้าเราตรวจปัสสาวะคนเสพยาเสพติดเนี่ยค่ะแล้วพบว่าเป็นปัสสาวะม่วงหรือมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายมันก็จะเข้าเหตุในการเข้าบำบัดรักษาได้แต่ในกรณีของการครอบครองเพื่อเสพเช่นมียาเสพติดให้โทษแค่1หน่วยการใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรณีของการที่เราอ้างว่าเราเป็นกรณีของการครอบครองเพื่อเสพแต่ถ้าสมมติเราตรวจปัสสาวะแล้วเขาปัสสาวะไม่ม่วงหรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายเข้าการบำบัดรักษาตามมาตรา 1-4 เนี่ยค่ะมันก็จะเกิดปัญหาว่าเราเอาคนไม่เสพ เข้าไปเข้าการบำบัดรักษากรณีแบบนี้ค่ะอาจจะต้องขออนุญาตว่าเพิ่มคำนิยามในส่วนของกรณีของการครอบครองเพื่อเสพที่จะเข้าในส่วนของมาตรา113กับ114ว่าจะต้องมีผลตรวจปัสสาวะที่มันเป็นผลที่มีพบยาเสพติดในร่างกายถึงจะเข้าข้อสันนิษฐานในการเข้าบำบัดรักษาค่ะ
4: กฎหมายยาเสพติดในภาคมากการที่ท่านประธานจะบูรณาการเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้รับผิดชอบก็จะได้ดูกฎหมายนะครับแล้วจะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยก็สามารถดำเนินการได้ง่ายทุกอย่างมันจะราบรื่นและสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
3: เอาละครับได้เห็นมิติทั้ง4มิติแล้วว่าอ๋อมันต้องร้อยเรียงแบบนี้มันถึงจะไปสู่ความสำเร็จแต่นี่คือแนวทางการจะทำให้ทั้งประเทศแก้ไขปัญหาได้จริงจังท่านคิดว่ามันต้องทำอย่างไรกันต่อฮะ
8: ทำอย่างไรจะได้เอาภารกิจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องระดับชาติก็คือใช้งบประมาณใช้ส่วนราชการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
3: มาม
8: ีส่วนร่วมหรือแม้แต่เอกชนฉะนั้นในที่ผมก็เห็นรัฐบาลขณะนี้ก็มีความเอาจริงเอาจังแต่ว่าเราได้เดินไปแล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้เรามีคณะอย่างที่เคยคุยกันนะฮะว
3: ่
8: าเรากำลังยกร่างกฎหมายฉะนั้นกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้รวมเฉพาะแอมเฟตามีนยาบ้าอย่างเดียวนะมันจะรวมทั้งทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับจะได้สังคายนาใหม่หมด
3: เพราะว่าในแต่ละเรื่องเองก็มีข้อติดขัดทุนนี้เนี่ย
8: ใช่ทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการบำบัดเงินจะมางบประมาณจะใช้ส่วนไหนส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลักส่วนไหนเป็นเจ้าภาพรองต้องจริงจังต้องจริงจังแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานฉะนั้นที่เราผมเรียนว่าที่ประสบความสำเร็จคือเราทำด้วยจิตวิญญาณเราทำด้วยความสำนึกอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราได้เห็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เหมือนไม่ใช่ผมยกย่องตัวเองนะชาวบ้านบอกโอ้ท่านเหมือนเทวดาท่านเหมือนเทวดาที่มาช่วยหลานผม
3: มา
8: ช
3: ่
8: วยเอาคืนมาได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้นะครับหรือส่วนราชการเราทำเรื่องนี้สำเร็จมันก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ก็จะเป็นเทวดามาโปรดประเทศนี
3: ้ปิดท้ายท่านโสพลมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมครับ
8: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนและรวมทั้งส่วนราชการให้เอาจริงเอาจังร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศนี้ให้ได้ครับ
3: เราทำได้แน่นอนครับ
8: ทำได้ครับ
3: โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: สำนักงานพระคลังคลังทีตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมการสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดก
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้เจอกันในวันพุธที่2กันยายน2569นะคะอยู่กับเราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณอคิระกิตนะโสภาดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
0: ครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน

0: Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับข่าวเช้าในวันนี้มีประเด็นหลากหลายให้ติดตามกันนะครับส่วนมากเป็นเรื่องของความเกี่ยวเนื่องจากการประชุมครม.สัญจรที่สงขลานะครับซึ่งประชุมกันไปเมื่อวานนี้มีเรื่องทางมิติของความมั่นคงก็มีเรื่องของเศรษฐกิจก็มีหรือแม้กระทั่งก่อนการประชุมเองท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปที่แก้มลิงคลองเรียนที่หัดใหญ่นะครับไปดูเรื่องของน้ำท่วมด้วย
1: ใช่ค่ะมีหลากหลายมิติออกมานะคะเพื่อพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้นะคะเพราะฉะนั้นข่าวเช้าวันนี้เริ่มที่วาระสำคัญเมื่อวานนี้ค่ะกับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะคะเรียกว่าเป็นครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบมาตรการควิกวินครอบคลุม4มิติหลักทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ซึ่งได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนเพื่อยกระดับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน4ด้านหลักได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเห็นชอบในหลักการปรับเปลี่ยนระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปสู่ระบบประกันภัยพิบัติครัวเรือนทั่วหน้าซึ่งจะคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะ
2: หนึ่งคุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ2ภัยที่คุ้มครองมีอยู่3ภัยคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว3ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยและคุ้มครองชีวิตได้แก่ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งหมายว่าต่อครั้งนะครับไม่ใช่1ครั้งต่อปีนะครับทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียนะครับต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของกรมปปนี่นะครับก็จะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์นะครับรายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันนะครับภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันนะครับโดยสามารถคุ้มครองได้ค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีนะครับถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาอย่างเดียวเยอะนะครับอันนั้นยังไม่รวมเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารอะไรต่างๆนานานะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่เราก็ต้องถือว่าประกันความเสี่ยงนะครับถ้าไม่เกิดพายุเลยก็ถือว่าเราได้มีการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้ในการจำกัดความเสี่ยงวงเงินที่คุ้มครองก็ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้ประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีเพราะนั้นถ้าเป็นไปตามรูปแบบที่ทางท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็คปพ.ได้คำนวณมาเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้จ่ายเงินที่ลดน้อยลงแต่การครอบคลุมคุ้มครองพี่น้องประชาชนจะเป็นจำนวนที่มากขึ้น
1: หลักการที่ใช้ทั่วทั้งประเทศนะคะเพื่อสร้างความสบายใจให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากนะคะด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงมิติด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยระบุถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางโดยเส้นทางเชื่อมต่อจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนั้นทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมปีหน้าจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดสำหรับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่14จังหวัดภาคใต้กระทรวงคมนาคมได้เปิดให้ทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์หมายเลข82เพิ่มเติมในช่วงเอกชัยถึงบ้านแพ้วรวมระยะทาง25กิโลเมตรเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการถนนสาย N8 เส้นทางนครปฐมถึงชะอำซึ่งจะทำหน้าที่เป็น

0: ถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือเส้นทางสายใต้เดิมโดยจะเชื่อมต่อจากนครปฐมผ่านอำเภอเขาย้อยและแก่งกระจานไปสิ้นสุดที่อำเภอปราณบุรีเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมและการขนส่งให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นส่วนแผนดำเนินงานในระยะต่อไปเตรียมยกระดับเส้นทางมอเตอร์เวย์จากอำเภอปราณบุรีให้เชื่อมยาวไปถึงจังหวัดสงขลาก่อนที่จะแยกเส้นทางไปยังจังหวัดนราธิวาสเพื่อยกระดับโครงข่ายการเดินทางสู่ภาคใต้ให้มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด
1: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับก็เป็นเรื่องของในวันที่28ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมก็ได้มีการเปิดถนนสาย M82ให้บริการเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือจากบางขุนเทียนไปถึงบ้านแพ้วนะครับก็เป็นทางยกระดับของ M82ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรลงมาทางภาคใต้หรือการขนส่งต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์ส่วนทางเดิมที่เรายึดมา2เลนซ้ายขวาเราก็จะขยาย2เลนซ้ายขวาเพื่อจะวิ่งเข้าสู่ทางแยกมอเตอร์เวย์ตรงนี้เราก็จะไม่ต้องผ่านแยกไม่ต้องผ่านไฟแดงเราจะเป็นทางยกระดับทั้งหมดตั้งแต่ปานบุรีจนมาถึงจุดศูนย์รวมก็คือจังหวัดสงขลาของเราเพื่อจะแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
2: ในมิติของการขับเคลื่อนมาตรการด้านเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้นะครับเรื่องนี้ก็แถลงโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับโดยระบุว่ารัฐบาลพร้อมที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งเรื่องของการเพิ่มรายได้กระจายโอกาสและก็ปรับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่โดยออกเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือว่าควิกวิน6ด้านด้วยกันครับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยมาตรการที่สำคัญก็ประกอบด้วยการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงฟื้นฟูจากอุทกภัยโดยหลังจากหมดระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยแล้วรัฐบาลก็จะช่วยรับภาระดอกเบี้ยคนละครึ่งควบคู่ไปกับการสนับสนุนเศรษฐกิจระยะยาวโดยให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อระยะเวลา5ปีในอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 1.5% ต่อปีนอกจากนี้ก็ยังมีแผนดำเนินการขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลาและปัตตานีให้ลึกขึ้นอีก 9-10 เมตรนะครับเพื่อเป็นการรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แล้วก็ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้รัฐบาลก็จะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวพร้อมกับปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองออนไลน์ให้เชื่อมโยงกับระบบศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่รวมทั้งเตรียมจัดทำแพ็กเกจส่งเสริมการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้ง5จังหวัดควบคู่ไปกับการเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและก็ยังมีการสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนด้านการศึกษาเพื่อให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาคด้วย
3: ที่ท่านนายกกล่าวไปแล้วนะครับว่าได้เห็นปัญหาที่หน้างานที่พื้นที่อุปสรรคต่างๆแล้วก็ได้เอาความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสสรุปอย่างนี้นะครับว่าที่ประชุมก็ได้ข้อเสนอจากพื้นที่นะครับว่าเราต้องการที่จะ

0: ้ปัญหาแล้วก็เอาไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับในการเพิ่มรายได้กระจายโอกาสแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน5จังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่นะครับข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำเรื่องที่2ก็คือสำหรับผู้ประกอบการทั่วไปนะครับก็เราต้องการสนับสนุนเศรษฐกิจให้เกิดการลงทุนในระยะยาวธนาคารออมสินก็จะปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการในระยะยาวเลยนะครับ5ปีโดยเป็นดอกเบี้ยต่ำคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการเพื่อทำให้เศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นมาได้นะครับ
1: ขณะที่ในส่วนของการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมนะคะโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขอย
2: ่
1: างหัวเมืองใหญ่อย่างหาดใหญ่แบบนี้ค่ะนอกจากชาวหาดใหญ่ที่ไปใช้บริการตามโรงพยาบาลแล้วก็มีนักท่องเที่ยวด้วยเราจะเห็นบรรยากาศบางวันเนี่ยโรงพยาบาลแน่นเลยทีเดียวนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้เหตุได้อนุมัติงบประมาณ250ล้านบาทเพื่อศึกษาและออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นะคะพร้อมทั้งเร่งแก้ปัญหาแรงงานระหว่างไทยกับมาเลเซียและลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาในโรงเรียนตาดีกาค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในด้านสังคมที่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เป็นประธานรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอเร่งด่วนหรือว่าควิกวินในหลายประเด็นสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งการยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลหาดใหญ่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณเบื้องต้นจำนวน250ล้านบาทสำหรับการศึกษาและออกแบบโครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลหาดใหญ่จากกรอบวงเงินโครงการรวมกว่า 9,000 ล้านบาทเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับความต้องการด้านสาธารณสุขของประชาชนจำนวนมากในพื้นที่เมืองใหญ่ส่วนการบริหารจัดการและยกระดับแรงงานกระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายให้เร่งรัดการจัดการแรงงานในพื้นที่5จังหวัดที่เกี่ยวโยงกับประเทศมาเลเซียโดยจะเร่งจัดทำ MOU ระหว่าง2ประเทศเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกพร้อมทบทวนระเบียบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในพื้นที่และยังมีการพัฒนาหลักสูตรยกระดับทักษะแรงงานร่วมกับวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนายจุลพันธ์กล่าวว่ายังต้องการลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.กับโรงเรียนตาดีกาโดยผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณตลอดจนเร่งขับเคลื่อนโครงการ Zero Dropout เพื่อดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่การศึกษาอีกครั้งนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้บูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอาทิผู้พิการผู้ติดยาเสพติดและเด็กนอกระบบการศึกษาเพื่อให้ภาครัฐมีกลไกในการเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเอกภาพและตรงจุดมากที่สุด
3: เป็นการเร่งรัดให้ดำเนินการเพราะว่าพื้นที่ในจังหวัด5
2: จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยเป็นจังหวัดซึ่งมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซียนะครับเรามีทั้งแรงงานที่นําเข้ามาและแรงงานคนไทยที่ส่งออกไปเพื่อไปทํางานนะครับก็มีข้อเรียกร้องจากภาคเอกชนจากภาคประชาชนและภาครัฐนะครับโดยทางกระทรวงแรงงานรับภารกิจครับในการไปเร่งดําเนินการในเรื่องของ MOU นะครับระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนนะครับสองก็คือเรื่องของการทบทวนระเบียบและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวครับเพื่อนำเข้าแรงงานมาทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่นะครับสามก็คือเรื่องของการยกระดับทักษะแรงงานนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับโดยจะบูรณาการความช่วยเหลือนะครับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยภายในพื้นที่ผ่านทั้งสิ่งที่เรียกว่า journey map ครับเรื่องอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของการพัฒนาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับการดำเนินการในเรื่องของการจัดให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีสิทธิที่ดินทำกินนะครับเรื่องของการศึกษาครับมีข้อเสนอจำนวนมากเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสถาบันการศึกษาที่อยู่ในระบบของสพฐกับโรงเรียนตาดิกานะครับต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไปยังโรงเรียนตาดิกาเหล่านี้ได้นะครับมาตรการที่จะช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษานะครับผ่านโครงการ Zero Dropout นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่พี่น้องประชาชนภายในพื้นที่เรียกร้องมาและคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในกรอบเพื่อดำเนินการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่อง Zero Dropout เช่นเดียวกัน
3: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนรอตามกันอยู่ว่าคณะรัฐมนตรีจะมีทิศทางการทำงานอย่างไรนะครับก็คือเรื่องของมิติด้านความมั่นคงครับเรื่องของความมั่นคงนี้นะครับก็ได้เน้นย้ำการบูรณาการงานข่าวกรองร่วมกันในรูปแบบของทีมประเทศไทยนะครับแล้วก็กระชับความร่วมมือกับทางประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ครับในเรื่องนี้นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้แถลงว่าได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงโดยมีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชายแดนภาคใต้หลายจุดในห้วงของวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาและได้พิจารณาแนวทางต่างๆในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้ให้เข้มแข็งเข้มข้นมากขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยความมั่นใจและความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนโดยได้เน้นเรื่องการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการข่าวและก็การทำงานต้องทำงานในลักษณะเป็นทีมประเทศไทยและต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำทันท่วงทีท่านรองนายกศิริศักดิ์ก็ยังบอกต่อนะครับว่าอีกประเด็นที่หา